0: ากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ในพาร์ทของเวิร์กเอาท์กันก่อนนะครับแต่ก่อนเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราจะต้องมีการทำการวอร์มอัพร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับ1เลยป้องกันอาการบาดเจ็บ2ทำให้ร่างกายครับเราเคลื่อนไหวได้เต็มระยะนะครับพร้อมไหมฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับมาท่าแรกนะครับจะเป็นวอล์กเอาท์นะครับให้ทุกคนครับไต่แขนไปด้านหน้าเกร็งหน้าท้องแบบนี้ก้าวเท้าซ้ายเปิดแขนซ้ายแล้วสั่นเองนะครับหลังจากนั้นสลับเท้าขวาแขนขวานะครับลำตัวตรงนะครับหลังจากนั้นไต่แขนยืนตรงและทำซ้ำแบบเดิมนะครับขอสัก30วินาทีนะครับท่าแรกท่านี้นะครับเราก็จะวอร์มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อหัวไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อสะโพกด้วยนะครับเพราะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวหลากหลายมุมมากอีก1ครั้งนะครับก้าวเท้าบิดลำตัวไปด้านหลังเยอะๆลักษณะนี้ปึ๊บแล้วค่อยๆไต่แขนยืนขึ้นนะครับท่าที่2นะครับเราใช้เป็นท่าสควอทนะฮะเราย่อแตะปลายเท้าแล้วยืนขึ้นเหยียดแขนขึ้นด้านบนลักษณะเวลาเรายืนนะครับเหมือนเราบิดขี้เกียจตอนเช้ายืดให้สุดเขย่งส้นเท้าขึ้นแบบนี้นะฮะถ้าดูจากด้านข้างก็จะเป็นมุมนี้ย่อแล้วยืดอีกหนึ่งครั้งนะโอเคทีนี้เราบิดลำตัวเล็กน้อยนะตามองด้านหน้านะครับยืดลำตัวด้านข้างกันให้พร้อมสำหรับวันนี้นะสุดท้ายนะฮะยกขายำเท้าครึ่งวงกลมวอร์มกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแบบนี้นะวันนี้อย่าลืมนะครับการทำคาร์ดิโอเสริมสร้างความฟิตนะครับเราจะเน้นความต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากพาร์ทก่อนๆเน้นเวทเทรนนิ่งวันนั้นเนี่ยจะเน้นความเมื่อยล้าวันนี้ฟิลลิ่งเนี่ยเหมือนเราจะหอบกันเล็กน้อยนะฮะ3 2 1โอเคครับมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่พาร์ทของเวิร์กเอาท์และเดี๋ยวเราทวนกติกากันก่อนนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีต่อ1ท่าหลังจากนั้นเราจะพัก10วินาทีจนครบเซตนะครับเตรียมพื้นที่ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากท่าแรกนะครับ Easy Jogging 30วินาทีนะครับ3 2 1เริ่มแบบนี้แกว่งแขนเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มท่าเหมือนของครั้งที่แล้วเลยของวันก่อนนะครับเป็นท่าที่ง่ายที่สุดกันก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานถ้ามาถึงช่วงแรกเนี่ยเราใส่ท่าที่ยากๆหรือหนักๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะครับ10วินาทีครับแกว่งแขนเล็กน้อยพยายามอย่ากั้นหายใจระหว่างออกกำลังกายนะครับ4 3 2โอเคพักเบรกครับบิดลำตัวนิดนึงฮะเราพักไม่นานนะครับท่าแรกนะครับเดี๋ยวท่าที่2นะครับวันนี้เราฝึกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อน่อง Ghost Jumping Rope นะครับโดดเชือกอยู่กับที่ลงน้ำหนักที่ปลายเท้านะครับสังเกตแขนนะครับจะเป็นจังหวะเดียวกับขาเนาะถึงแม้เราจะไม่มีเชือกในการกระโดดนะฮะเราสามารถใช้เป็นบอดี้เวทของเราได้เลยนะครับแกว่งแขนนิดนึงครับนี่ข้อศอกชิดลำตัวเยี่ยมมากครับจังหวะที่เรากระโดดลงนะฮะหย่อนเข่าเล็กน้อยชิดอกขึ้นมา3 2หนึ่งโอเคสะบัดแขนสะบัดขาครับทำตัวให้แอคทีฟเข้าไว้ฮะแอคทีฟมอร์นิ่งนะครับเดี๋ยวท่าที่3นะครับจัมปิ้งแจ็คกระโดดตบเบสิกนะครับ3 2 1แบบนี้เรากลับมาทวนท่าของครั้งที่แล้วกันก่อนนะฮะในเซตที่1แขนยืดเหนือศีรษะนะครับผมย่อขานิดเดียวพอเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวได้พักผ่านไป3ท่านะครับรู้สึกเหงื่อมาแล้วร่างกายอบอุ่นพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1สะบัดแขนนะเดี๋ยวเราพักกันไม่นานครับ30วินาทีนะครับโค้ชมาครับเป็นไงบ้าง
1: แค่เซตแรกก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะ
0: เซตแรกเริ่มเหนื่อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยครับบิดลำตัวระหว่างนี้นะครับระหว่างที่เราพักเนี่ยสามารถจิบน้ำได้ตลอดเวลานะครับเราจะทำท่าแบบเมื่อกี้3ครั้งนะฮะผ่านไปแล้ว1เซตเดี๋ยวต่อไปนะครับเราเข้าสู่เซตที่2นะครับ Easy Jogging โค้ชมายพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ทางบ้านพร้อมไป Easy Jogging นะครับเป็นเหมือนการย่ำเท้าถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าอยู่ที่ถ้าใครไหวนะครับแกว่ง

0: นและย่ามเท้าให้ไวขึ้นเยี่ยมมากทวนกันอีกสักนิดนะครับวันนี้จะเป็นพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับเน้นกล้ามเนื้อหัวใจถ้าทางบ้านรู้สึกเหนื่อยหอบเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับเราต้องการฝึกนี้เลย3 2 1โอเคบิดตัวนิดนึงครับคาร์ดิโอนะวันนี้เน้นความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะพยายามขยับร่างกายต่อเวลาครับจะได้เผาผลาญได้สูงขึ้นท่าที่2ครับโกดจัมปิ้งลบกระโดดอยู่กับที่ลักษณะนี้นะครับแกว่งแขนข้างลำตัวนึกภาพเหมือนเรากระโดดเชือกวันนี้ไม่มีอุปกรณ์นะฮะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยเบิร์นได้ดีมากถ้าใครไม่อยากกระโดดนะฮะแกว่งแขนย่ำเท้าแบบนี้ได้นะครับถ้าใครไหวพร้อมกันครับเยี่ยมมากยืดอกหลังตรงนะฮะ3 2 1สะบัดแขนนะฮะเชคกิ้งเชคขาท่าสุดท้ายนะครับจัมปิ้งแจ็คถ้าใครไม่ไหวย่ำเท้าแบบนี้ถ้าใครไหวพร้อมกันครับป้ายครั้งที่2นะครับวันนี้น่าจะฟิตขึ้นกันเล็กน้อยนะครับกลางสัปดาห์และกลางสัปดาห์และเยอะมากครับเราอยู่ท่าที่3แล้วครับอีก10วินาทีเดี๋ยวเราได้พักเบรกแล้วเหมือนเดิมฮะพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเน้นความต่อเนื่องดีฮะแขนเหนือศีรษะเอาอินเอาอินโอเครีแลกซ์รีแลกซ์พักเบรกนิดนึงฮะเซตที่2โค้ชมาย
1: เริ่มเซต2ก็เริ่มเหงื่อซึมแล้วค่ะคุณจ๋า
0: อันนี้เราไม่ได้เอาน้ำพรมนะฮะ
1: ใช่
0: เราทำไปพร้อมกันนะครับทั้งทางบ้านและก็ทางหน้าจอนะฮะสะบัดแขนเล็กน้อยอันนี้มีเสียงเหนื่อยหอบนี่เป็นเรื่องปกตินะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครหอบเนี่ยแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับเดี๋ยวขออีก1เซตเนาะเซตสุดท้ายเซตที่3เตรียมตัว Easy Jog Let's go แกว่งแขนนะครับแบบนี้หรืออีกชื่อเขาเรียกว่า Low Knee ก็คือการดึงเข่าต่ำๆนะครับแกว่งแขนแขนกับขานะครับทำงานร่วมกันยืดอกหลังตรงนะฮะ15วินาทีครับผ่านมาครึ่งทางเยี่ยมมากฮะเหงื่อเริ่มมาเหงื่อเริ่มมาตอนนี้น่าจะได้หลายแคลอรี่เหมือนกันนะฮะโอเคพักเบรกครับพักเบรกเตรียมตัวขึ้นอีก2ท่านะครับท่าที่2เนาะกระโดดเชือกเตรียมตัวให้พร้อม3 2 1ไป Let's jump จังหวะกระโดดนะครับสังเกตให้ดีลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเราย่อขาซับแรงนะครับถ้าลงแบบขาตรงเนี่ยมันจะกระแทกข้อต่อนะโอเคเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะครับลองกางแขนออกอันนี้ก็จะเมื่อยหัวไหล่ไปด้วยเป็น advanced option นะครับแบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวเก็บมาใกล้ๆได้ฮึบพักเบรกเซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายขออีก30วินาทีคนมาเหนื่อยไหม
1: หอบแล้วค่ะ
0: หอบมากเบิร์นแน่มาลุยเช้าๆนะครับแอคทีฟกันนิดนึงมาปึ๊บแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวนะครับหุบแบบนี้อีซี่ออปชันครับมาเลือกออปชันของตัวเองนะครับเริ่มด้วยการจบด้วยกันนะครับผมเยี่ยมมาก5 4 32 1โอเคเซตที่1 3 5ผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเซตที่2กันครับ

โอเคครับเรากลับมาพาร์ทที่2นะครับพาร์ทนี้ยังคงเป็นการยืนอยู่เหมือนเดิมนะครับ3ท่าเหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมกันนะครับ30วิเล่น10วินาทีพักนะครับเล่นจากท่าแรกนะครับ Boxing Bounce ก็คือฟุตเวิร์คมวยนั่นเองนะครับ Let's go 30วิฮะสังเกตนะครับเวลาที่เราเบาส์หรือว่ากระโดดเนี่ยเท้านำเท้าตามบิดเอวเล็กน้อยนะครับเหมือนนักมวยยกกาบขึ้นมานะครับลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับซ้ายขวาซ้ายขวา

0: เวลาเราลงครับเหมือนเราลงน้ำหนักขาเดียวเนาะแต่ลงเบาๆเยี่ยมมากฮะสเต็ปฟุตเวิร์กกันหน่อยฮะยามเช้าเยี่ยมมาก3 2 1โอเคพักเบรก10วินะครับพาร์ทที่2ครับพาร์ทคิกบัตคิกเตะก้นแบบนี้ถ้าใครไม่ไหว easy option ถ้าใครไหววิ่งเตะ3 2แบบนี้ตัวโตนะครับเก็บขาชิดกันไว้หัวเข่าไม่เลยมาด้านหน้าลักษณะนี้นะครับยืดอกหลังโต้งเยี่ยมมากท่าที่2นะครับเวลาเราเล่นเนาะบัตคิกเกรงกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสตริงนะฮะเยี่ยมมากลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเดิมนะครับโค้งสุดท้ายนะพร้อมกันพร้อมกัน4 3 2 1โอเคพาร์ทสุดท้ายนะครับจะเหมือนท่าเมื่อกี้แต่นี้เรายกเข่ามาแล้วนะสกิปเอแบบนี้นะครับถ้าพร้อมแล้ว let's go ยกขาขึ้นมานะฮะเด้งตัวขึ้นมาเล็กน้อยแขนกับขาตรงข้ามกันนะครับยืดอกหลังตรงท่านี้เป็นหนึ่งในท่าฝึกของการวิ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นนักวิ่งสามารถฝึกพร้อมกันได้เลยเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมแขนอยู่ข้างลำตัวลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะหายใจเข้าลึกๆนะฮะพยายามอย่ากั้นหายใจสวยงามครับโอเคพักเบรก10วินะฮะพักเบรก10วิเดี๋ยวเรากลับไปทำท่าแรกเมื่อกี้เป็นนักวิ่งรอบนี้เป็นนักมวยยกการ์ดบ็อกซิ่งบาวส์นะฮะรอบนี้รีแลกซ์อัปเปอร์บอดี้ไว้ลงน้ำหนักขาข้างเดียวเหมือนเดิมนะฮะมาเยี่ยมมากฮะท่านผู้ชมทางบ้านถ้าใครมีนาฬิกาที่วัดแคลอรี่นะฮะบอกผมหน่อยว่าได้กี่แคลกันแล้วเน้นคาร์ดิโอเน้นการเบิร์นนะฮะเยี่ยมมากอีกนิดเดียวนะฮะ3 2 1พักเบรกครับพักเบรก10วินาทีนะฮะพักไม่นานพักไม่นานนะฮะอีกหนึ่งท่าบัตคิกวิ่งเตะก้นนะครับ3 2 1ฮึบแบบนี้ยืดอกหนีบขาชิดกันนะครับสวยงามฮึบ1 2 1 2 1 2 1 2เยี่ยมมากฮะขึ้นทางอีก15วินาทีโดยประมาณนะครับใช้ปลายเท้าเหมือนเดิมครับเกรงต้นขาด้านหลังไว้เริ่มมีเหงื่อโคตรมายเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยพอเริ่มเกิด2เหนื่อยไม่ไหวแล้วขอ
0: 3 2 1รีแลกซ์รีแลกซ์กลับไปใช้ท่าสกิปเอนะครับรอบนี้เป็นนักวิ่งเตรียมตัวโคตรมาย
1: ready ค่ะ
0: ทางบ้าน let's go แกว่งแขนขึ้นมาครับแบบนี้แขนขาตรงข้ามจังหวะขาซ้ายยกแขนขวายกจังหวะขาขวายกแขนซ้ายยกเยี่ยมมากครับครึ่งทางเหมือนเดิมฮะเซตที่2นะครับป้ายยืดตัวไว้ครับพุช1และ2ฟันแขนฟันแขนดึงเข่าให้สูงพุชรีแลกซ์รีแลกซ์อีก1รอบอีก1รอบนะฮะรอบนี้ขอแบบแม็กซิมัมนะฮะทำให้เต็มที่มีแรงเท่าไหร่นะใส่ให้สุดตัวเลยแล้วมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กันกี่แคลอรี่นะฮะถ้าผ่านมาครึ่งทางโค้ชมายประมาณกี่แคลแล
1: ้
0: ว
1: โอ้ย
0: เกิน200มั้ย
1: เกินแน่นอน
0: เกินแน่นอนแล้วครับเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะ Boxing Bounce Ready Go รอบนี้ขอเพิ่มลำตัวด้านบนหน่อย1 2 1 2ยืดให้สุดแขนนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ทันใช้ขาอย่างเดียวได้ถ้าใครทันแขนไปชกไปด้านหน้ามาเร่งสปีดเร่งสปีด10วินาทีชกไปด้านหน้าแล้วดึงกลับมากัดเสมอนะฮะกำมือรวมๆไว้งดงาม3 2 1โอเคสะบัดแขนนะว้าวเหงื่อออกมากเดี๋ยวเราไปท่าที่2กันต่อนะฮะบัตคิกวิ่งเตะก้นตัวเอง3 2 1 let's go 1 and 2 1 and 2ยืดอกหนีบเข่าเยี่ยมมากฮะถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มล้าดึงเบาๆเหมือนเรายกขาอยู่กับที่ถ้าใครแรงยังดีอยู่ มาพร้อมกันฮะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดหัวไหล่ไว้นะฮะเราไม่ยักบ่านะปึ๊บปึ๊บ1 2 1 2เยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคขออีกหนึ่งท่าอีกหนึ่งท่านะครับสกิป

0: ะครับเราไม่เหมือนการย่ำเราจะกระโดดนิดนึงแล้วเปลี่ยนขาทันทีแบบนี้นะฮะเยี่ยมรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายมาเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันโค้ชไม้ไหวไหม
1: ไหวค่ะยิ้มสู้นะคะ
0: ยังยิ้มสู้กันอยู่หวังว่าทางบ้านยังยิ้มสู้ไปกับพวกผมนะครับ3 2 1โอเคสะบัดแขนสะบัดแขนนะครับพาร์ทที่2ของเราจบกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพาร์ท3เป็นอะไรเนาะ

0: โอเคครับเดินทางมาเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายกันแล้วครับเดี๋ยววันนี้ไปปิดท้ายหน้าท้องแกนกลางลำตัวกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเล่น30วินาทีพัก30วินาทีท่าครันช์นะครับเกรงหน้าท้องเอามือวางไว้ที่หนกตัวเองนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบเก็บคางใกล้คอนะครับขึ้นมาเกรงหน้าท้องแบบนี้ถ้ารู้สึกว่าเราเมื่อยไปที่หน้าท้องนะครับทั้งแผ่นบนแผ่นกลางแผ่นล่างนะครับขึ้นมาหาจอปาดลมออกจากช่องท้องให้หมดนะครับแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับขึ้นมาแค่นี้พอได้หรือขึ้นมาแล้วค้างไว้นานนิดหนึ่งและลงช้าๆนะครับเกรงไปที่หน้าท้องนะครับหลังส่วนล่างติดเบาะตลอดนะครับ3 2 1โอเคพักเบรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปแล้วครับเราจะใช้ช่วงขานะครับเป็นซิสเซอร์นะครับหรือว่ากรรไกรนั่นเองนะครับยืดขาเข้ามาแบบนี้เอาแบบช้าๆกันก่อนนะเตะทีละข้างนะแบบนี้เตะขึ้นด้านบนหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมครับรอบนี้เราโฟกัสหน้าท้องด้านล่างนะครับพยายามยืดขาตึงนะครับถ้าใครไม่ไหววางขาแบบนี้ถ้าใครไหวยกขึ้นมามาฮะหลังจากเราเหนื่อยกันมาเรามาปิดท้ายหน้าท้องกันนิดนึงครับเยี่ยมมากเกรงที่หน้าท้องด้านล่างนะครับหลังล่างติดเบาะเหมือนเดิมเตะขึ้นให้สูงโอเคพักเบรกรอบสุดท้ายนะครับท่าที่3นะครับเราจะเป็นการฟิวชั่นกันระหว่างแขนกับลำตัวด้านบนวางมือข้างเอวนะฮะยืดออกและดึงเข้าลักษณะนี้ถ้าใครไม่ไหววางขาและยกวางขาแล้วยกแบบนี้ฮึบฮึบรับรองได้เลยครับซิกแพคมากันตั้งแต่เช้า15วินาทีโค้ชมายเป็นไงบ้าง
1: สั่นแล้วค่ะ
0: เมื่อยหน้าท้องไหมครับ
1: สุดๆเลยค่ะ
0: ดีฮะฮึบโค้งสุดท้าย5 4 3 2 1โอเคพักเบรกพักเบรกนะครับกลับไปใช้ท่าแรกนะครับวางมือสบายๆนะครับถ้าพร้อมแล้วกอดอกครันช์ขึ้นมาเป่าลมลงช้าๆขึ้นมาแล้วเกร็งหน้าท้องนิดนึงนะครับสำคัญเลยเก็บคางใกล้คอฮึบขึ้นมาเท่าที่เราไหวนะครับแบบนี้ฮึบลักษณะนี้นะครับอีกหนึ่งครั้งฮึบโอเคพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะพักเบรกแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปใช้ท่าที่2นะครับท่าที่2นะครับซิสเซอร์กรรไกรนะฮะยกขาขึ้นมารอเลยแบบนี้สังเกตหลังผมให้ดีนะฮะติดเบาะลงทีละข้างเอ๊ะหลังล่างติดเบาะตลอดนะครับเราเช็คง่ายๆโดยการเอามือเราเนี่ยสอดไปที่หลังของเราถ้ามือเราสอดเข้าไปด้านในได้เนี่ยแสดงว่าหลังเราแอนอาจจะไปลงหลังล่างได้นะครับเพราะฉะนั้นเราหลังติดเบาะไว้แบบนี้แล้วเอามือเราเช็คไว้เลยอย่าให้มีรูสอดลงเท่าที่ไหวถ้าแค่นี้ได้ไม่ว่ากันขอแค่คงโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้นะฮะสลับซ้ายขวาที่1โอเคท่าที่3นะครับ knee to chest ดึงเข้าหาหน้าอกนะฮะเตรียมตัวไป exercise ชุบจังหวะที่เราหนีบขานะครับให้เราเป่าลมออกจากช่องท้องให้หมดมันจะโฟกัสกล้ามเนื้อหน้าท้องได้ง่ายลักษณะนี้นะครับแต่อย่ากั้นหายใจนะครับอาจจะเกิดแรงดันในช่องท้องขึ้นศีรษะได้อาจจะเกิดวิงเวียนหน้ามืดได้นีบเข่าไว้เนาะสบายๆครับ5 4 3

0: หนึ่งรีแลกซ์ครับรีแลกซ์สะบัดขาเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขออีก1เซต3ท่าสุดท้ายนะครับพักเบรกกันนิดนึงนะนอนหงายรอไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับก็คือหน้าท้องด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นกล้ามเนื้อแผ่นเดียวกันนะครับแต่เราอาจจะรู้สึกไปที่ด้านบนมากกว่าเตรียมตัวนะครับมือกอดอกไว้เก็บคางใกล้คอสูดออกซิเจนเข้ามา3 2 1 exercise ฮึบฮึบเพื่อหน้าท้องที่แบนราบนะฮะฮึบ2พานเมื่อกี้เราทำการเผาผลาญไขมันส่วนเกินไปแล้วรอบนี้เรามาเบิร์นไขมันในช่องท้องกันหน่อยฮึบขึ้นมาหายใจออกเยี่ยมครับฮึบ3 2 1 relax relax ท่าที่2นะครับใช้ขาใช้ขารอบนี้นะครับเป็นเซตสุดท้ายหลายคนเริ่มไม่ไหวเราสามารถวางขาสลับแบบนี้ได้นะฮะมาเอิบขออย่างเดียวครับขอทำต่อเนื่องเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะครับมา active ยามเช้า active morning นะฮะเตะขึ้นมาให้สูงเอิบเตะให้จอกเอิบเยี่ยมครับเหยียดขาตรงเท่าที่เราไหวนะฮะฮึบอีกครึ่งท่านโอเคฮะรีแลกซ์รีแลกซ์โอเคครับท่าสุดท้ายแล้ว30วินาทีนะครับ knee to chest chest to knee ดึงเข้ายืดออกพร้อมกันนะครับ3 2 1ดึงเข้าแล้วยืดออกดึงเข้าแล้วยืดออกนะครับแบบนี้เกรงไปหน้าท้องทั้งแผ่นเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับออปชันถ้าไม่ไหวดึงเข้ามาใกล้แล้ววางดึงเข้ามาใกล้ใกล้แล้ววางปึ๊บปึ๊บเยี่ยมครับดึงเข้ามาจอกปึ๊บโค้งสุดท้ายครับ5 4พร้อมกัน3พร้อมกัน2ปึ๊บ1โอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพาร์ทสุดท้ายในพาร์ทของกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับอ่ะหลังจากที่เรามีการเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายกันมาทั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันหน่อยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยแต่รอบนี้เรานอนคว่ำนะครับตั้งข้อศอกไว้ใต้หนกครับเชิดคางขึ้นอันนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับหายใจเข้าช่องท้องเกร็งหลังล่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นค่อยๆดันแขนขึ้นมาลักษณะนี้เกร็งหลังล่างนิดนึงนะครับถ้าไม่เกร็งจะเจ็บหลังเนาะแบบนี้เท่าที่เราไหวนะครับ3 2 1ค่อยๆ ยกก้นขึ้นไปนับข้อเท้าตัวเองแบบนี้กดหลังติดก้นแขนยืดตึงนะครับลักษณะนี้3 2 1อ่ะค่อยๆลุกขึ้นยืนนะครับเดี๋ยวเรายืนด้านบนกันนิดนึงเริ่มจากกั้นหัวไหล่นะครับแบบนี้สลับแขนเปลี่ยนข้างนะครับเอิบสุดท้ายครับด้านข้างลำตัวเปลี่ยนแขนครับโอเคเป็นไงบ้างครับโค้ชไมค์วันนี้
1: จบกันไป9ท่าถือว่าเหนื่อยหน้าดูเลยค่ะ
0: เหนื่อยหน้าดูในส่วนของพาร์ทคาร์ดิโอนะครับจะแตกต่างจากวันก่อนๆจะมีทั้งเป็นการฝึกแบบเวทเทรนนิ่งด้วยแต่วันนี้จะเป็นนัดพาร์ทของการทำคาร์ดิโอนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้ามเนื้อหัวใจและปอดฟีลลิ่งในการเล่นของคลาสวันนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับจะเหนื่อยหอบแต่ว่าจะมีข้อดีคือเราสามารถเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้นะครับเหนื่อยมากๆหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะออกกำลังกายไปพร้อมกันนะครับรับรองเลยได้ประโยชน์ครบถ้วนเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งเดย์คาร์ดิโอเดย์หลากหลายมากมายนะครับยังไงก็ฝากติดตามรายการพวกเรานะครับกับรายการ Active Morning พบกันได้ทุกวันช่วงเวลาเดิมยามเช้านะครับทางช่อง T-Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสวัสดีผมโค้ชจั๊บ
1: โค้ชไมค์ค่ะ
0: ขอตัวลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะคิดของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไม้ไหนอีกล่ะ
3: พวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3

0: าทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
1: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
0: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
1: หมากกระดาน
0: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
2: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
3: เย้ยเกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
0: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
2: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แน
1: ่เฮ้ย
2: ย
1: ้
2: าย้าย้า
1: ชนะชนะชนะ
3: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
0: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
4: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
0: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
1: หนอยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
4: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
3: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
2: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
3: ไปกันเถอะ
1: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
2: ้อ
1: ย
2: ้อย
4: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
3: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
5: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
6: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
7: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า
1: จะอุปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
0: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
4: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
1: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่โอ้ย
4: ศิลา
3: เฮ้ยศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
1: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้ว
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
7: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
1: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
6: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
1: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามวนมาทำอะไรอยู่เนี่ย

0: ท่านอาจารย์ทั้ง3มาได้ยังไงขอรับ
1: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
2: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊แต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
2: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
3: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
1: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
3: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
0: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันธ์5
4: ถูกต้องแล้วในตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
2: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่ข้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
2: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
3: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
5: แผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
6: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
7: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วครับ
0: ไปไป
8: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำปราสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนักฝากไว้ก่อนเถอะเฮ้ย
9: ในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปาทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

ชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะ

0: ามีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์เป็นกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ amphibian amphibian amphibianเลื้อยคลาน mammal m a m m a l mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้าย
0: แต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: ก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่า
0: เห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่า มันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
6: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
4: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
5: พอ

0: ตอนนี้เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
0: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: นี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อมาให้น่ะนี่มีตั้ง2เข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิ

0: ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
1: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
0: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
1: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
0: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
1: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
2: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
0: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
1: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
0: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
1: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
0: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
1: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: คลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่
3: ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำ

0: วกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
1: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
0: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
1: ไปไหมล่ะฉันพาไป
0: ไปสิ
1: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้าวมาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
1: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
0: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
1: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
0: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
1: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
1: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
1: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
2: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
1: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
2: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอ้
2: าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
2: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
1: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน และก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
0: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
1: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
2: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
0: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
2: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
2: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
3: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
2: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
2: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
0: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
2: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพ เหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
3: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
2: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
2: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่มFacebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
1: เลย
4: ไปกันเลย
1: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาว

หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทย

0: ทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกร็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantornamental plant ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant foliage plant foliage plant แปลว่าไม้ใบปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เมื่ออยู่วัยเรียนจงภาคเพียรคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีใช่ไหมลูกสบายดีไหม
1: สบาย
0: ดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องอะไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างประกรณ์ลูกประกรณ์ครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องอะไรลูก
1: เลขโดดครับ
0: อ๋อเรื่อง
1: กระจายครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเราเรียนเรื่องอะไรอีกลูกไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยอีกลูกครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจายใช่ไหมวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนะถ้าเรามีจำนวน2จำนวนเราจะนำมาเปรียบเทียบกันคำว่านำมาเปรียบเทียบกันหมายความว่าจะต้องบอกได้ว่าจำนวนนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนอีกจำนวนหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเอง

0: ซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าได้และอย่างที่2นะครับสำคัญมากนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับออกมาพูดออกมานำเสนอได้นะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีการนำเสนอไหมมีอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนไม่เกิน100เราเปรียบเทียบอย่างไรนักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านักเรียนยังเปรียบเทียบกันได้ไหมมาดูสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับสถานการณ์นี้นะเกี่ยวข้องกับอะไรมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยลูก1 2 3คุณครูอยากทราบว่าขุนเก็บไข่ไก่หรือไข่เป็ดได้มากกว่ากันมาดูตะกร้าแรกลูกอันนี้เป็นไข่อะไรลูก
1: ไข่ไก
0: ่ไข่ไก่ใช่ไหมมีกี่ฟองนะขุนเก็บได้กี่ฟอง15ฟองนะครับและไข่เป็ดละลูกได้กี่ฟองนะ
1: 9
0: ฟองนักเรียนพอตอบได้ไหมเอ่ยว่าเอ๊ะจำนวนใดมากกว่ากันระหว่าง15กับ9เอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมยกมือปานิดาลูก15กับ9จำนวนใดมากกว่ากันลูก
2: 15
0: เราทราบได้อย่างไรว่า15มากกว่าลูก
2: เพราะว่า10หลักมันมีหลัก10กับหลักหน่วย
0: อ๋อมันเป็นจำนวนที่มีหลักมากกว่าใช่ไหม15เป็นจำนวน2หลักใช่ไหมลูกคือมีหลักหน่วยและหลัก10โอ้โหเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ไม้แทนจำนวนของไข่เป็ดและไข่ไก่เราจะแทนได้อย่างไร15เมื่อสักครู่นี้แทนจำนวนไข่ไก่ใช่ไหมครับเราอาจจะแทนด้วยมัดไม้นะครับทั้งหมด กี่อันลูก15อันนะครับเราอาจจะแทนด้วยมัดไม้1มัดนะซึ่งมี10อันใช่ไหมครับกับอีก5อันนะรวมเป็น15นะครับกับอีกอันนึงคืออะไรลูกกับอีกอย่างนึงคือไข่อะไรนะไข่เป็ดใช่ไหมครับไข่เป็ดมี9ฟองใช่เปล่าขุนเก็บได้ค่า9ฟองนะครับฉะนั้นเราอาจจะใช้ไม้แทนไข่เป็ดทั้งหมด9อันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าจำนวนใดมากกว่าลูก15มากกว่าเพราะว่าอะไรเราอาจจะได้ว่า9ทำไมลูก9ยังไม่ถึง10เลยใช่ไหมแต่15มากกว่า10ยังมากกว่า10นะเราจึงได้ว่า15ต้องมากกว่า9นั่นเองยากไหมยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมจะเห็นว่าถ้าดูจากไม้นะเห็นไหม9ยังไม่ถึง1มัดใหญ่เลยใช่ป่ะซึ่ง1มัดมี10อันใช่ไหมลูกยังไม่ถึงเลยแต่15เนี่ยโหมี1มัดใหญ่แล้วก็กับอีก5อันเนี่ยฉะนั้นเราจึงได้ว่า15มากกว่า9หรือ9น้อยกว่า15นั่นเองฉะนั้นจึงได้ว่าขุนเก็บไข่อะไรได้มากกว่ากันลูกไข่ไก่ได้มากกว่าไข่เป็ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะเด็กๆครับอันไหนเป็นเครื่องหมายมากกว่าลูกเครื่องหมายไหนเป็นเครื่องหมายมากกว่าทางซ้ายหรือทางขวาลูกซ้ายหรือขวาเครื่องหมายมากกว่าทางซ้ายนะเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะและเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะจำได้ไหมจำได้นะ15มากกว่า9เราสามารถเขียนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าได้ในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือ15มากกว่า9นะหรืออาจจะเขียนในอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ9

0: น้อยกว่า15ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ9น้อยกว่า15นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากนะมาดูจำนวนถัดไปมีจำนวนใดบ้างเนี่ยลูกจำนวนแรก100ใช่ไหมครับจำนวนที่2แล้วลูก38นักเรียนคิดว่าจำนวนใดมากกว่ากันระหว่าง100กับ38
1: 100
0: เอ๊ะใครบอกเหตุผลครูได้บ้างว่าทำไมถึงเป็น100มือจับหูจับไหล่ยกดาเนียลูกทำไมดาเนียถึงคิดว่าเป็น100ลูก
2: เพราะว่า100เป็น100อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: อัน100มีหลักอะไรบ้าง
2: หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย
0: อ๋อมีกี่หลักลูก
2: 3หลัก
0: อ๋อ100เป็นจำนวน3หลักใช่ไหมแล้ว38ละลูก
2: 2หลักค่ะ
0: 2หลักคือมีหลักหน่วยและ
2: หลัก10
0: เยี่ยมมากนะครับฉะนั้นเราจึงได้ว่า100มากกว่าใช่ไหมใครมีเหตุผลอื่นอีกไหมใครมีเหตุผลอื่นอีกไหมลูกมีไหมวันใหม่ลูกวันใหม
3: ่เพราะเลขหนึ่งร้อยมี3ตัว38มี2ตัว
0: อ๋อเหตุผลคล้ายๆลักษณะของดาเนียนะครับ100เป็นจำนวนที่มี3หลักนั่นเองและ38เป็นจำนวนที่มี2หลักนะครับหรือเราอาจจะได้ว่าอะไรเราจะได้ว่า38เนี่ยยังไม่ถึง100ใช่ไหมถ้าเราใช้การนับนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่า100นั้นมากกว่า38หรือ38น้อยกว่า100นั่นเองถ้าเราจะเขียนแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเราอาจจะได้ว่าอะไรลูก100มากกว่า38เขียนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าได้ในลักษณะนี้นะครับหรือ38น้อยกว่า100สามารถเขียนโดยใช้ไหนน้อยกว่าได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ38น้อยกว่า100นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากนะและถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบถ้าเราไม่ใช้ความรู้เดิมของเราเนาะตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราอาจจะใช้ในเรื่องของตารางหลักเลขก็ได้นักเรียนจำได้ไหม101อยู่ในหลักอะไรลูก1อยู่ในหลัก100เราก็เขียน1ในหลัก100นะครับ0อยู่ในหลักอะไรครับ0ตัวนี้0อยู่ในหลัก10หลัก10นะ0อยู่ในหลัก10เขียน0ในหลัก10และ0ตัวสุดท้ายลูกอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองเขียน0ในหลักหน่วยนะครับส่วน38ล่ะ3อยู่ในหลักอะไรลูก
1: 10
0: 3อยู่ในหลัก10นะครับและ8อยู่ในหลักหน่วยเขียน8ในหลักหน่วยจะเห็นว่าอะไรลูก100เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 3
0: หลักใช่ไหม38เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
1: 2
0: หลักใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่า100กับ38จำนวนใดมากกว่ากัน100นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า100เป็นจำนวนที่มีหลักมากกว่านั่นก็คือ3หลักนั่นเองใช่ไหมครับส่วน38เป็นจำนวนที่มีเพียงกี่หลักลูก
1: 2
0: หลักนะครับดังนั้นจึงได้ว่า100จึงมากกว่า38นั่นเองยากไหมไม่ยากนะครับถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราลองมาดูกิจกรรมถัดไปที่ครูเตรียมมาให้เด็กๆนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมคู่หูคู่เทียบเอ๊ะแสดงว่าเด็กๆน่าจะได้ทำอะไรเนี่ยลูกได้จะเทียบกันหมายความว่ายังไงน่าจะทำไมลูกน่าจะได้จับคู่กันแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะก่อนที่จะจับคู่เดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมกลุ่มมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรมาดูกันนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางแสดงแนวคิดในการเปรียบเทียบจำนวนโดยอาจเลือกใช้สื่อเช่นแผ่นตารางนะคุณครูทำแผ่นตารางมาให้แล้วให้นักเรียนระบายสีได้ถ้านักเรียนใช้เลือกใช้แผ่นตารางนะหรืออาจจะใช้การระบายสีแสดงจำนวนอาจจะเป็นบนหลักลูกคิดที่คุณครูนำมาให้ก็ได้นะครับและบันทึกลงใน

กิจกรรมที่ 1.12 ข้อที่ 1-2 มาดูกันนะนักเรียนดูนะครับใบกิจกรรมที่ 1.12 นะคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้แบบนี้นะครับคุณครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนแสดงแนวคิดถ้าจะใช้แผ่นตารางนักเรียนก็ระบายสีแผ่นตารางเข้าใจไหมแต่ถ้าจะใช้หลักลูกคิดนักเรียนก็ระบายสีลูกคิดแสดงจำนวนนั้นเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจนะอย่างเช่นสถานการณ์แรกฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่ตัวผู้95ตัวและไก่ตัวเมีย178ตัวอยากทราบว่าฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียนะนักเรียนก็มาแสดงแนวคิดนะของไก่ตัวผู้เท่าไหร่ไก่ตัวเมียเท่าไหร่นะครับจากนั้นทำอะไรต่อจากนั้นให้นักเรียนนะครับเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะเขียนลงไปทั้ง2จำนวนและจะได้ว่าจำนวนทั้ง2จำนวนนี้มันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันก็ใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงนะครับและสุดท้ายให้สรุปว่าฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียนั่นเองยากไหมลูกไม่ยากมี2สถานการณ์นะครับนักเรียนจะต้องทำทั้งหมด2ใบด้วยนะมี2สถานการณ์ทำเป็นกลุ่มช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางในใบกิจกรรมที่ 1.12 พร้อมยังลูกพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งคุณครูจะให้เราร่วมด้วยช่วยกันนะสองใบเมื่อนักเรียนนะครับได้ใบกิจกรรมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับช่วยกันนะช่วยกันลูกเดี๋ยวคุณครูจะใช้วงล้อสุ่มเหมือนเดิมนะสุ่มออกมานำเสนอนะครับใครไม่เข้าใจมีไหมลูกมีไหมไม่มีนะอันไหนลูกพ่อมีเงิน864บาทและแม่มีเงิน 1,000 บาทอยากทราบว่าพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่ช่วยกันลูกช่วยกันลุกออกจากที่ได้มาช่วยเพื่อนได้ลูกเดี๋ยวใช้สีนี้ครูเตรียมไว้ให้ก็ได้นะก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับว่าคุณครูกำหนดสถานการณ์ใดมาให้จากนั้นดูว่ามีจำนวนใดในสถานการณ์และระบายสีแสดงจำนวนอาจจะแสดงด้วยแผ่นตารางหรืออาจจะแสดงด้วยหลักลูกคิดระบายบนหลักลูกคิดได้เลยนะครับจากนั้นให้นำเลขโดดนะครับของจำนวนนั้นทั้ง2จำนวนเขียนลงไปในตารางหลักเลขและสรุปให้ได้ว่าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าและสรุปว่าดังนั้นสถานการณ์ที่เขาถามมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางจะทำกันได้นะครับใช้สีไม้ระบายสิลูกแต่ถ้าเขียนเราช่วยใช้สีทินครูดเตรียมไว้ให้นะช่วยกันระบายสีมีหลายสีเลยมีระบายมีหลายสีเลยระบายได้เลยลูกอ่านได้ไหมลูกได้ปะพ่อมีเงิน864บาทและแม่มีเงิน 1,000 บาทอยากทราบว่าพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่เขียนจำนวนก่อน864กับ 1,000 นี่ไงเขาเขียนไว้ให้ด้วยด้านล่างเห็นป่ะลองสังเกตดูนะได้ไหมลูกอย่าลืมเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะใช้ยังลบสิลูกใช้ยังลบนะนี่ไงเขามีมาให้เลือกระบายลูกถ้าใช้หลักลูกคิดก็ระบายเฉพาะหลักลูกคิดถ้าใช้แผ่นตารางก็สบายเฉพาะแผ่นตาราง

ได้ไหมกลุ่มนี้ไหนตรงไหนลูกนี่864เราก็ระบายสิ864อ่ะระบายเลยได้ไหมนี่ไงมีตรงไหนใช่ไหมอันไหนระบายสีสิระบายสี

นี้ได้ไหมเลือกระบายแผ่นตารางนะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะอะไรลูกอ๋อไม่มีแผ่นตารางร้อยระบายผิดใช่ไหมเราลองใช้หลักลูกคิดได้ไหมลองใช้หลักลูกคิดแทนเพราะระบายสีไปแล้วลบไม่ได้ใช่ป่าวปลื้มทำได้ไหมช่วยกันกระดาษยังไม่ต้องใช้นะยังไม่ได้ใช้ช่วยกันช่วยกันลุกออกจากที่ได้มาช่วยเพื่อนครูบอกว่าอะไรถ้าเลือกใช้หลักลูกคิดก็ให้ใช้หลักลูกคิดนะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะจะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายนะใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่การระบายสีนะใช้ปากการะบายสีอะ

ถูกต้องลูกถูกต้องก็เขียนอีกเครื่องหมายหนึ่งเงินของพ่อมีกี่บาท864อ่ะก็ต้องเป็น864ก่อนได้ไหมได้นะลูกนะอย่าลืมเขียนด้านล่างนะปลื้มเสร็จหรือยังแบ่งกันนะ

เร่งมือนะเขียนเครื่องหมายยังไง178กับ95อ่ะลองช่วยเพื่อนคิดสิช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ่ะด้านล่างเขียนให้ครบเลยเขียนให้ครบ 1,000 1,000 มีเลขโดดอะไรบ้างลูกหือนี่ไงเขียนลงไปไม่ต้องเขียนเครื่องหมายจุลภาคในหลักตารางหลักเลขนะ

0: ใครจะขอความช่วยเหลือจากครูยกมือขึ้นนะใครมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามครูได้นะครับใช่ได้เลย95เขียน95ไหนนี่รวดเร็วนะกลุ่มนี้เสร็จแล้วหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จยังเขียนสรุปนิดนึง
1: สร
0: ุ
1: ป
0: สรุปว่าอะไรฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียเขียนลงไป
1: เขียน
0: ใช่ครับ
1: ที่มีถู
0: กได้เงินสะกดคำว่าเงินใหม่สิลองดูจากโจทย์สิจากสถานการณ์นี้ครูกำหนดให้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดดูสิ

อย่าลืมเขียนสรุปอย่าลืมเขียนสรุปนะเขียนสรุปว่าอะไรฟาร์มแห่งนี้ทำไมมีไก่อะไรมากกว่าไก่อะไรรีบเขียนเลยเร่งมืออ่ะถูกต้องอ่ะเขียนให้สะอาดกว่านี้นะลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ลูกหายเสร็จหรือยังระบายสียังไม่เสร็จเร็วๆเลยรวดเร็วให้เติมเครื่องหมายลูกให้เติมเครื่องหมายนะอันเขียนด้านล่างใหม่เขียนด้านล่างนี้ก็ได้เนี่ยเครื่องหมายที่ครูเขียนไว้ให้เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยได้ไหมฟาร์มแห่งนี้ต้องเป็นแห่งนี้ลูกนี่ให้แห่งหนึ่งนะเวลาสรุปสรุปได้ยังได้ยังลูกแล้วก็เป็นพ่อมีเงินใช่ไหมเยี่ยมมากจะดูว่ากลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอนะเสร็จหรือยังกลุ่มนี้

มดเวลาตัวตรงเดี๋ยวคุณครูจะมาดูว่ากลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอนะในสถานการณ์แรกนะครับในสถานการณ์แรกมาดูกันนะในสถานการณ์แรกอ่านพร้อมกันก่อนลูกอ่านพร้อมกันก่อนหนึ่งสถานการณ์ว่ายังไงฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่ตัวผู้95ตัวและไก่ตัวเมียจำนวน178ตัวอยากทราบว่าฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวเราใช้วงล้อสุ่มนะสถานการณ์ที่1 นะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่1ออกมานำเสนอนะรวดเร็วลูกมาสถานการณ์ที่1มา2คนมาลูกจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะดานียมไปทางนี้จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลือกใช้อะไรแสดงแนวคิดการเปรียบเทียบครับอ่ะเรา

0: ลูกใช้อะไรในการเปรียบเทียบใช้สื่ออะไรใช้แผ่นตารางหรือหลักลูกคิดลูกตอบลูกใช้อะไรเอ่ยใช้หลักลูกคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพื่อนๆจะทำถูกต้องไหมนะไก่ตัวผู้ของเรามีจำนวนเท่าไหร่นะไก่ตัวผู้95ตัวแสดงว่าในหลักลูกคิดของเรานะในหลัก10จะต้องมีลูกคิด9ลูกนะครบถูกต้องนะครับและในหลักหน่วยจะต้องมีลูกคิดกี่ลูก5ลูกนะสบายได้ถูกต้องนะครับ95และไก่ตัวเมียละลูกมีจำนวนเท่าไหร่นะ178นะ178แสดงว่าในหลักร้อยมีลูกคิด1ลูกในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูก7ลูกใช่ไหมและในหลักหน่วยละลูกมีลูกคิดกี่ลูกมีลูกคิดกี่ลูกฮะในหลักหน่วย
1: 8ลูกค่ะ
0: 8ลูกใช่ไหมครับเยี่ยมมากและนำเลขโดดมาเขียนในตารางหลักเลขได้แบบนี้ใช่ไหมในตารางหลักเลขได้แบบนี้95 9ในหลักอะไร
1: ในหลัก10ค่ะ
0: 9อยู่ในหลัก10 5อยู่ในหลัก
1: หลักหน่วยค่ะ
0: ในหลักหน่วยนะแล้ว178 1อยู่ในหลักอะไร
1: หลักร้อยค่ะ
0: 1อยู่ในหลักร้อยนะครับ7อยู่ในหลัก
1: หลัก10ค่ะ
0: หลัก10 8อยู่ในหลัก
1: หลักหน่วยค่ะ
0: แสดงว่า95เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก95เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
1: 2หลักค่ะ
0: 178เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
1: 3หลักค่ะ
0: 3หลักนะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าจำนวน2หลักมากกว่าจำนวน3หลักใช่ไหม178จึงเครื่องหมายอะไรเนี่ยลูก
1: เครื่องหมายมากกว่าม
0: ากกว่า95ใช่ไหมหรือ95น้อยกว่า178เพื่อนๆนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมครับกลุ่มนี้นักเรียนกลุ่มนี้ทำถูกต้องไหมเพื่อนถูกไหมลูกถูกต้องนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอะไรลูก
1: ไก่ตัวผู้มากกว่าม
0: ากกว่าไก่ตัวเมียใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าไก่ตัวผู้นะมากกว่าไก่ตัวเมียเหรอถูกหรือเปล่าลูกผู้มี95ใช่ไหมไก่ตัวเมียมี178ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมียนะแก้ไขถูกต้องนะลูกเพราะฉะนั้นสถานการณ์แรกต้องตอบว่าอะไรลูกฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมียไหนกลุ่มใดถูกบ้างทั้งต้นทางและปลายทางยกมือถูกยกมือสูงสูงลูกยกมือสูงสูงมีกลุ่มที่2กลุ่มที่3ถูกนะและกลุ่มที่4นะเยี่ยมมากแก้ไขนิดเดียวลูกนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมแม่จากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเราสามารถสรุปได้ว่าอะไรลูกเราสามารถสรุปได้ว่าอะไรลูกจำนวน3หลักมากกว่าจำนวน2หลักนั่นเองใช่ไหมจำนวน2หลักเป็นจำนวนของใครนะจำนวนไก่ตัวผู้ใช่ไหมส่วนจำนวน3หลักเป็นจำนวนของใครนะจำนวนไก่ตัวเมียนะระวังให้ดีนะครับนักเรียนอย่าสับสนนะจำนวน3หลักมากกว่าจำนวน2หลักหรือจำนวน2หลักน้อยกว่าจำนวน3หลักนั่นเองเราลองมาดูสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่2มาดูสถานการณ์ที่2ลูกว่าอย่างไร1 2 3อยากทราบว่าพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับใครลูกพ่อและแม่พ่อและแม่มีอะไรนะมีเงินมีเงินต่างกันไหมมีเงินต่างกันนะครับกลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอว่าสรุปแล้วพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะกลุ่มที่ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่

0: 5ออกมานำเสนอลูกแม่สถานการณ์ที่2นะรวดเร็วลูกแม่เริ่มจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้มาฟังครูลูกไปซึบเดี๋ยวตอบคำถามครูนะจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เราใช้แนวคิดอะไรในการเปรียบเทียบจำนวนในสถานการณ์ลูกใช้แผ่นตารางหรือหลักลูกคิด
1: หลักลูกคิดครับ
0: หลักลูกคิดไหนหลักลูกคิดของปลื้มและเพื่อนเงินของพ่อมีกี่บาทนะเงินของพ่อมี864ใช่ไหมในหลักร้อยต้องมีลูกคิดกี่ลูกกี่ลูก8ลูกใช่ไหมในหลัก10ต้องมีลูกคิดกี่ลูก6ลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับและในหลักหน่วยต้องมีลูกคิดกี่ลูก
1: 4ล
0: ู
1: กคร
0: ับ4ลูก800กับ60กับ4หน่วยรวมเป็น
1: 864คร
0: ับ864อ่ะเรามาดูเงินของแม่บ้างเงินของแม่มีกี่บาทนะ
1: 1,000 บาท
0: แม่ 1,000 บาทนะเราต้องมีลูกคิดในหลักพันกี่ลูกลูก
1: 1ลูก
0: 1ลูกและในหลัก100หลัก10และหลักหน่วยต้องมีมั้ย
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีถูกต้องนะครับอ้าวเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะเราของแม่ก่อนใช่มั้ยอ่ะได้ได้เหมือนกันนะแต่เราต้องรู้นะว่าอันนี้คือเงินของแม่นะครับในตารางหลักเลขจะเห็นว่า1อยู่ในหลักอะไรลูก
1: พันครับ
0: 1อยู่ในหลักพันนะ0อยู่ในหลัก
1: 100ครับ
0: หลัก100 0ตัวนี้ล่ะ
1: หล
0: ั
1: ก10ครับ
0: หลัก10และ0ตัวนี้อยู่ในหลัก
1: หน่วยครับ
0: หน่วยอ้าวและ864เงินของพ่อใช่ไหม8อยู่ในหลักอะไร
1: 100ครับ
0: หลัก100ตอนแรกเห็นเหมือนจะมี8อยู่ในหลักพันทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนเราแก้แล้วใช่ไหมตอนแรกคิดว่าอยู่ในหลักพันใช่ไหมแต่จริงๆ8อยู่ในหลักอะไรลูก
1: ร้อยค่ะ
0: ในหลักร้อยเขียนให้ถูกหลักนะถูกต้องแล้วนะครับอ่ะ6อยู่ในหลักอะไรลูก
1: 10ครับ
0: 10และ4อยู่ในหลัก
1: หน่วยครับ
0: หลักหน่วยนะจากเลขโดดในตารางหลักเลขนี้เราสามารถสรุปได้ว่า 1,000 เนี่ยเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 4หลักครับ
0: 4หลักใช่มั้ยแล้ว864ลูกเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 3หลักครับ
0: 3หลักจำนวนที่มี4หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่มี3หลักลูกมากกว่าเราจึงได้ว่าอะไร 1,000 มากกว่า864หรือ864
1: น้อยกว่า
0: 8ออกพูดใหม่864
1: 864น้อยกว่า 1,000 ครับ
0: ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเขียนไม้เอกนะให้ตรงกับวอแหวนด้วยนะอยู่ด้านบนวอแหวนนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะเงินพ่อน้อยกว่าเงินแม่นะหรืออาจจะบอกได้ว่าพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่แบบนี้ก็ได้นะครับแก้ไขนิดเดียวแต่คำตอบถูกต้องแล้วนะเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากกิจกรรมถัดไปนะคุณครูมีกิจกรรมอีกนะกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรนะคุณครูมีให้ออกมานำเสนออีกนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมถัดไปนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรจากเมื่อสักครู่นี้บ้างจะพบว่าอะไรลูกได้ข้อสรุปอะไรประกอบลูกจากการทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี
2: ้กิจกรรมแล้วก็เขียนเครื่องใหม่มากกว่ากับน้อยกว่าครับ
0: เขียนเครื่องใหม่มากกว่ากับน้อยกว่า
2: แล้วก็การกระจายครับ
0: การกระจายมีไหมไม่มีใครได้รับความรู้อะไรอีกบ้างลูกจำนวน4หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน3หลักลูกจำนวน4หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน3หลักลูกจำนวน4หลักมากกว่าจำนวน3หลักนั่นเองหรือเราอาจจะบอกได้ว่าจำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่านั่นเองยากไหมไม่ยากนะถ้าไม่ยากเรามาดู

0: กิจกรรมถัดไปนะครับให้นักเรียนเขียนจำนวนนับที่มากกว่า10แต่ไม่เกิน 1,000 นะลงในบัตรจำนวนของตนเองเดี๋ยวครูนะจะแจกบัตรจำนวนให้เด็กๆมีบัตร3สีด้วยกันนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยแจกให้กับนักเรียนด้วยนะครับถ้าเป็นบัตรสีชมพูให้นักเรียนเขียนจำนวนที่มี3หลักนะใครได้บัตรสีชมพูนะครับให้เขียนจำนวนที่มี3หลักนะส่วนใครที่ได้บัตรสีม่วงอ่อนให้เขียนจำนวน2หลักนะครับและบัตรสีเหลืองนะครับให้นักเรียนเขียนจำนวนที่มี4หลักนั่นก็คือ 1,000 นั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเรียนรู้กันไม่เกิน 1,000 นะจากนั้นเมื่อนักเรียนนะครับเขียนจำนวนลงในบัตรของตนเองแล้วให้นักเรียนจับคู่บัตรจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องจับคู่บัตรที่มีสีไม่เหมือนกันนะกับเพื่อนแล้วเปรียบเทียบจำนวนในบัตรของตนเองกับเพื่อนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบเรามาดูกันนะเมื่อนักเรียนนะครับได้เขียนจำนวนในบัตรของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคุณครูยังไม่ได้เขียนนะให้เรานะนำจำนวนที่เราเขียนของตนเองใส่ลงไป1ช่องในช่องว่างทางด้านซ้ายนะครับกับบัตรของเพื่อนเขียนลงไปอีกช่องหนึ่งทางด้านขวาและเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขพร้อมกับสรุปคำตอบให้ได้ว่าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันยกตัวอย่างเช่น91กับ270เราก็นำไปเปรียบเทียบนะบัตรสีม่วงจำนวน2หลักนะเป็นจำนวนที่มี2หลักส่วนบัตรสีชมพูเป็นจำนวนที่มี3หลักและบัตรสีเหลืองเป็นจำนวนที่มีกี่หลักนะ
1: 4
0: หลักนั่นก็คือ 1,000 ถ้าใครจะเลือกถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับเขียนจำนวนลงในบัตรของตนเองเลือกบัตรก่อนว่าจะเอาสีอะไรนะและอย่าลืมว่าเวลาจับคู่กันให้ใช้การจับคู่คนละสีนะเขียนลงเลยลูกรวดเร็วเขียนเรียบร้อยแล้วหรือยังเขียนจำนวนของตนเองลงไปเลยใช้ดินสอเขียนได้เลยนะคุณครูให้เวลาเพียง5วินาทีเขียนจำนวนลงไป5 4 3 2 หมดเวลาคนที่เสร็จแล้วนะมารับใบกิจกรรมที่ทำเป็นคู่ที่คุณครูนะยกมือนะยกมือเธอคู่ใครจับคู่กันนะคู่กันคุณครูวางไว้ให้นะ3ใบเมื่อได้ใบกิจกรรมแล้วลงมือปฏิบัติได้เป็นคู่นะใครคู่ใครนะ

เราจะคู่ใครสีเดียวกันห้ามจับคู่กันนะเพราะคุณครูบอกแล้วให้จับคู่จำนวนที่มีหลักต่างกันนะจับคู่จำนวนที่มีจำนวนหลักต่างกันนะครับใช่เขียนลงไปเลยรวดเร็วกับเพื่อนนะทำเป็นคู่ทำเป็นคู่นะทำเป็นคู่ใช่ใครคู่ใคร1คู่ทำ1ใบนะอันนี้ให้เพื่อนที่เป็นคู่กันทำเป็นคู่นะใครคู่ใครลุกออกจากที่ไปที่เพื่อนได้ลูกลุกออกจากที่ไปที่เพื่อนได้ใครคู่ใครรวดเร็วนะ

ย่างรวดเร็วลูกมีใครมีข้อสงสัยไหมอะไรนะได้รวดเร็วลูกเลข0เขียนยังไงเขียนใหม่

0: ช่วยกันลูกช่วยกันเสร็จไหมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงคู่ใดเสร็จแล้วตัวตรงคู่ใดเสร็จแล้วตัวตรงคุณครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะนั่งทีให้เรียบร้อยหมดเวลาปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งและนั่งตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมผู้ที่จะได้ออกมานำเสนอจะเป็นคู่ที่เรียบร้อยที่สุดในห้องคู่นั้นก็คือคู่ของวันใหม่ออกมาลูกวันใหม่ลูกวันใหม่ออกมานำเสนอเลยมามาลูกมาแปะลงป้ายเราเลือกจำนวนใดของวันใหม่คือจำนวนใดในบัตรจำนวนของเราในบัตรจำนวนของเรานำบัตรจำนวนของเรามาด้วยลูกนำบัตรจำนวนของเรามาด้วยนะของเราเอามายังของเราด้วยของเราด้วยนะนำบัตรจำนวนของเรามาด้วยนะบัตรจำนวนของเราคือจำนวนใดลูก
1: 67
0: 67นะบัตรจำนวนของวันใหม่คือ67นะครับของเราแล้วลูกของเราของเราคือ 1,000 นะครับ 1,000 นะอ่ะเรานำมาเขียนในตารางหลักเลขยังไงลูก 1,000
2: ฝาหนึ่งเอาไว้ข้างบนแต่ห้าอย่างน้อยกว่าก็
0: 1อยู่ในหลัก
3: พ
0: ัน ศูนย์ในหลัก
3: ร
0: ้อยนะเราไม่เขียนเครื่องหมายจุลภาคในตารางหลักเลขนะลูกนะศูนย์อยู่ในหลักอะไรอีก
3: หล
0: ัก
3: ส
0: ิ
3: บ
0: หลักสิบและ
3: หลักหน่วย
0: หลักหน่วยนะครับโซน67 6อยู่ในหลักอะไร
3: หลัก

0: หลัก10เสร็จอยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วยดังนั้นจึงได้ว่า
1: 1,000 มากกว่า67
0: หรือ
1: 1,000 มากกว่า67
0: เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกหรือ67น้อยกว่า 1,000 แก้ไข

0: ครูของใครดีนะครูของธนพรมาลูกธนพรมาเอาบัตรจำนวนของตนเองมาด้วยนะบัตรจำนวนของตนเองมาด้วยนะครับมาลูกของเราเป็นจำนวนใดกับจำนวนใดลูกชูให้เพื่อนดูสิบัตรของเราคือของธนพร500นะ500แล้วของเพื่อนล่ะลูก25นะครับถ้าเรานำจำนวนนะที่เพื่อนเขียนลงไปในบัตรของตนเองนะครับมาเขียนในตารางหลักเลขนำเลขโดดมาเขียนในตารางหลักเลข5ในหลักอะไรลูก
1: 100ค่ะ
0: 5ในหลัก100 0อยู่ในหลัก
1: 10
0: 0อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: และ2อยู่ในหลัก
1: 10
0: 5อยู่ในหลักหน่วย500เป็นจำนวนที่มี3หลักใช่มั้ยส่วน25เป็นจำนวนที่มี2หลักจึงได้ว่า
1: 500
0: มากกว่า25หรือ
1: 25น้อยกว่า500
0: เพื่อนถูกต้องไหมลูกเพื่อนทำถูกไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากอ่ะอย่าลืมผลงานของตนเองนะตัวตรงครั้งหน้ากลุ่มคู่ที่ยังไม่ได้นำเสนอจะได้ออกมานำเสนอเข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจ
0: นะเรามาสรุปร่วมกันพร้อมกันนิดหนึ่งก่อนนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างลูกใครตอบคุณครูได้บ้างได้รับความรู้อะไรบ้างลูกอ่ะปังได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ย
1: เครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่าคร
0: ับได้รับความรู้เรื่องเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าธนพรละลูกเมื่อสักครู่นี้ยกมือว่ายังไงนะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
1: แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยค่ะ
0: แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยที่เราระบายสีไปใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปนิดนึงนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบจํานวน2จํานวนที่มีจํานวนหลักไม่เท่ากันจะเห็นว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่านั่นเองและสามารถใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าในการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนได้สรุปถ้าจำนวนใดมีจำนวนหลักมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่านั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.12ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.geography.ac.th นะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1.12 นะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งกิจกรรมสำหรับปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.12 ทำแบบฝึกหัดที่ 1.12 ตรวจสอบคำตอบของตนเองก่อนส่งคุณครูนะครับส่วนคุณครูรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.12 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.12 พร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับให้นักเรียนนะออกมานำเสนอก่อนเรียนนะครับก่อนเรียนนะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและอย่าลืมแบบฝึกหัดที่ 1.13 ด้วยนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.glgv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5.

0: นครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e aSON season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: Good morning, everyone. How are you today? I'm happy too. Thank you, everyone. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chit Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนในเรื่องอะไรนะคะวันนี้เรามาไปพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆยังจํากันได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะมีเพื่อนๆบอกว่ามอนสเตอร์แล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกคะอวัยวะต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะครั้งที่แล้วเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายไปวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะโดยที่นักเรียนนะคะจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูค่ะถ้าสมมติครูแก้วบอกว่าให้ touch your head เด็กๆต้องจับตรงไหนคะจับที่ศีรษะนั่นเองต่อไป touch your armนักเรียนปลายทางนะคะสามารถปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยดูแลนักเรียนด้วยนะคะว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ค่ะต่อไป touch your eye touch your mouth ต่อไป touch your back จับที่ไหนหลังนั่นเองนะคะต่อไปTouch your leg จับขากี่ข้าง leg เพราะเราไม่ได้เติม s นั่นเองนะคะต่อไป touch your stomach จับตรงไหนต่อไป touch your foot touch your foot เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตนเองค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะดีมากค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของ Monsters Body 2จะเรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะเพื่อนๆครั้งที่2นั่นเองนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นก็คือเด็กๆจะต้องเข้าใจคำคุณศัพท์จำนวนและลักษณะต่างๆของร่างกายรวมถึงวันนี้นะคะสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแล้วก็บอกลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายได้วันนี้คุณครูนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนนะคะทำนั่นก็คือมีการวาดรูปด้วยไหนนักเรียนปลายทางชื่นชอบการวาดรูปไหมคะและนักเรียนในห้องเรียนล่ะคะถ้าใครชื่นชอบกดไลค์หน่อยค่ะ very good ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปมาดูภาพนี้กันดีกว่าค่ะ what is itAgain, please.
1: Monster.
0: ดีมากค่ะนั่นก็คือ Monster นั่นเองใครชอบบ้างใครสามารถวาดภาพวาดรูปของ Monster ได้บ้างคะ มีนักเรียนในห้องเรียนนี้นะคะสามารถวาดได้ทุกคนเลยแล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางสามารถวาดได้ไหมคะวาดได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆครูแก้วมีอีกสัตว์อีก2ชนิดค่ะมีสัตว์อีก2ชนิดให้เปรียบเทียบความแตกต่างกันเป็นอย่างไรคะ
1: ช้างตัวใหญ่กว่า
0: ช้างใหญ่กว่า
1: ไก
0: ่นั่นเองถ้ามีเป็นคำคุณศัพท์คำว่าใหญ่จะต้องใช้คำว่าอะไรนะคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือคำว่า big นั่นเองและคำตรงข้ามกับ big คือเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอีกครั้งตอบให้เพื่อนๆปลายทางฟังหน่อยค่ะ Very good ต่อไปเด็กๆมาดูดินสอ Again please ถ้าคำว่ายาวต้องทำท่าอย่างไรนะและเพื่อนๆปลายทางนักเรียนปลายทางทำท่าทางอย่างไรคะถ้าใช้คำว่า long คำว่า long ตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะตรงข้ามกับคำว่าอะไรคะ คำว่า shot นั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปนักเรียนให้ดูค่ะดูภาพ2ภาพนี้เป็นมอนสเตอร์เหมือนกันเลยแต่ว่าแตกต่างกันอย่างไรมอนสเตอร์ตัวสีฟ้าเป็นยังไงคะแล้วตัวสีเขียวล่ะคะเล็กใช่ไหมมีแขนยาวเขาบอกว่ามีแขนยาวแล้วตัวสีฟ้าเป็นยังไงแขนเป็นยังไงแขนสั้นเราลองมาดูกันนะคะแขนสั้นนะคะเราต้องใช้คำว่า short มาเติมข้างหน้าคำว่าแขนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ายังไงนะคะไหนนักเรียนกลุ่มไหนสามารถอ่านคำนี้ได้บ้างกรุ๊ป2กรุ๊ป2ลองฟังเพื่อนนะ
2: ชอบ
0: arm again please louder
2: ชอบ arm
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ทั้งหมดกรุ๊ปไหนก่อนเมื่อกี้กรุ๊ป4
2: short arms
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้คะแนนไปคะกรุ๊ปไหน
1: กร
0: ุ๊ป4กลุ่มที่4ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะวันนี้เราจะมาสะสมคะแนนกันต่อนะคะกรุ๊ป4ต่อไปเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะคำนี้ก็จะได้ว่า short arms
1: short arms
0: แขนเป็นอย่างไรคะแขนสั้นนั่นเองฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ให้นักเรียนลงบนกระดานเพิ่มเติมได้เลยนะคะอีกหนึ่งคำตรงข้ามกันแก้วจะยังไม่บอกกรุ๊ป5ตอบดังๆเลยค่ะ
3: long arms
0: again please
3: long arms
0: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนดีมากนะคะคำนี้ก็จะได้ว่าอย่างไรนะทุกคนดีมากค่ะนั่นก็คือ long arms ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกรุ๊ปไหนจะได้คะแนนไปคะกรุ๊ป5นั่นเองต่อไปเด็กๆดูค่ะมอนสเตอร์ตัวนี้มีกี่ตาคะ again please

0: สองตานั่นเองเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่ามอนสเตอร์ตัวนี้มีสีอะไรคะ
1: คว
0: ีนดีมากถ้าเราจะบอกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีสองตาเราก็จะสามารถพูดได้ว่า the monster has
1: two eyes
0: หรือว่า two ears อ่ะดีๆครูแก้วอยากฟังหนึ่งคนชัดๆหนึ่งสองสามGroup five. Hello, 3, 2, 1. ยังไม่ชัด Group 2. กลุ่มที่สอง
2: The monster has two eyes.
0: ยังไม่ชัดเจนก็อยากฟังคนที่พูดชัดๆ Group 1.
2: The monster has two eyes.
0: ยังไม่ชัดขอ Group 4.
3: The monster has two eyes.
0: เก่งมากกีบ Big hand to your friend ปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้ว่า The monster has two eyes. Everyone repeat after me ให้เด็กพูดตามครูแก้วนะคะ eyes two eyes
1: has two eyes
0: monster has two eyes
1: the monster has two eyes
0: monster ตัวนี้มีกี่ตาคะมีสองตานั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูต่อไปยังเป็นมอนสเตอร์ตัวเดิมหรือไม
1: ่
0: คราวนี้นะคะนักเรียนเราจะมาดูการใช้คำว่า the monster เราจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นอะไรแทนคะเก่งมากเป็นการทบทวนนั่นเองนะคะตั้งแต่ตอนที่เราเรียนตอนป.1ใช่ไหมคะคำว่า the monster ก็จะใช้คำว่าอะไรสามารถใช้คำว่าอะไรแทนได้คะใช้คำว่า it แทนนั่นเองเราจะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรคะGroup 5
4: is monster two
0: ยังไม่ใช่ประโยคนี้จะมีคำว่า monster หรือไม่คะไม่มีเพราะคำว่า the monster นั้นจะแทนด้วยคำว่าอะไรแล้วคะเพื่อนๆแทนด้วยคำว่า it นั่นเองขอ group 4ดังๆค่ะจะได้ว่า
3: it has two eyes
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะวันนี้ group 4มาแรงมากนะคะครูแก้วนะคะจะคอยเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตอบได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆต่อไปนะคะมาดูมอนสเตอร์ตัวเดิมหรือไม่ตัวเดิมแต่ขอเปลี่ยนเป็นส่วนอื่นของร่างกายบ้างคืออะไรมีกี่มือ Two hands มีกี่มือ2มือนักเรียนมาใครสามารถพูดได้group 2ขอ group 2
2: The monster has two hands
0: อีกรอบ louder
2: The monster has two hands
0: ดีมากถูกต้องนะคะเราก็จะได้ว่า The monster has two hands พูดค่ะ Again please
1: The monster has two hands
0: เก่งมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นใช้อะไรแทนคะเด็กๆคิดว่าต่อไป it แทนอะไรเอ่ย it แทน monster นั่นเองใช่ไหมคะเราจะมาเรียนรู้การใช้ประโยคโดยใช้ it has อะไรเอ่ยกรุ๊ปไหนได้ทีนี้ครูแก้วขอแบบชัดๆเอามือลงก่อนค่ะใครกรุ๊ปไหนที่สามารถสะกดคำว่ามอนสเตอร์ได้กรุ๊ปนั้นจะได้ตอบกรุ๊ปไหนสะกดได้มีเลทเชอร์อะไรนำหน้า group 2ลองสะกดซิคำว่ามอนสเตอร์สะกดยังไง
2: M
0: ช่วยกันในกลุ่ม
2: M O
0: M O
2: P

0: ีเหรออ่ะยังไม่ใช่ไหนกรุ๊ปไหนได้กรุ๊ปโฟกรุ๊ปโฟมาแรงมากเลย
1: M O S T
0: อย่าง M O N S
1: T E R
0: เก่งมากค่ะขออีกหนึ่งรอบ M O N อ่ะเอาลูกเอาเลย
1: M O N
0: S
1: S
0: T
1: T
0: E
1: Three
0: R
1: E R
0: เด็กๆคำว่า monster นะคะก็จะสามารถสะกดได้ว่า M O N S T E R นั่นเองเด็กๆคำนี้คือคำว่าอะไรนะคะคำนี้คือคำว่าอะไรนะคะ Monster นั่นเองนะคะแสดงว่ายังไม่มีกรุ๊ปไหนสะกดได้ชัดเจนนะคะเอาละค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นให้นักเรียนทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยพูดประโยคนี้ให้แก้วฟังเลยค่ะ
2: It has two
0: heads Again please
2: It has two heads
0: มันมีกี่มือสองมือนั่นเองนะคะต่อไปเด็กๆมาดูประโยคนี้ค่ะดูค่ะมีเท่าไหร่มีขาเท่าไหร่ five legs อ่ะใช้ประโยคนี้ใครสามารถตอบได้ group two อ่ะ group two
3: five legs
0: อ่ะครูแก้ขอแบบเป็นประโยคบ้างค่ะขอเป็นประโยคบ้างค่ะ
3: the monster has five legs
0: อ่ะขอแบบชัดๆอ่ะกรุ๊ป5กรุ๊ป5
4: The monster has 5 legs
0: ยังไม่ใช่อ่ะกรุ๊ปไหนกรุ๊ป3ได้ไหมตื่นแล้วยังกรุ๊ป3กลุ่มที่3เอาไหมกมลรัตน์อ่ะกรุ๊ป1กรุ๊ป1
3: The monster has 5 legs
0: เด็กๆประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าThe monster has five legs. อีกรอบนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า The monster has five legs. มีกี่ขาคะ
2: 5ขา
0: เพราะฉะนั้น group 1 group 1ก็จะได้คะแนนไปนั่นเองนะคะต่อไปคำต่อไปgroup 2 group 2ลองเลย
3: it has
0: again please
3: it has
0: no อย่างขอฟังกรุ๊ปอื่นกรุ๊ป5
4: is at 5 it at 5
0: ยังไม่ใช่ not clear กรุ๊ป4
3: is has 5 legs
0: again please
3: It has five legs.
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะมันมีกี่ขาคะเพื่อนๆมันมีกี่ขาคะแล้วนักเรียนมีกี่ขา How many?
2: Two.
0: มีกี่ขาคะ
2: Two legs.
0: Two legs นั่นเองมีสองขาเด็กๆต่อไปคิดว่าครูแก้วจะถามส่วนใดของร่างกายคะโดดเด่นเลยใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเด็กๆดูดีๆคำศัพท์คำนี้มีคำว่าอะไรมาเพิ่มคะสีส้มๆคำว่าลองลองก็คือยาวใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอยากจะบรรยายว่ามีแขนสองข้างที่ยาวเราจะสามารถพูดว่าดีมากค่ะก็จะพูดว่า two long arms นั่นเองเด็กๆเราก็จะสามารถพูดได้ว่าอย่างไรคะgroup 4 group 4อยากตอบค่ะ
3: the monster has two long arms
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะวันนี้group 4มาแรงมากนะคะเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันคิดหรือไม่คะเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันคิดด้วยใช่ไหมคะให้กำลังใจเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะได้

0: ว่าอย่างไรคะตอบพร้อมกันทุกคนเลยค่ะ
1: The monster has two arms
0: เก่งมากค่ะมีmonster ตัวนี้เนี่ยมีแขนที่เป็นยังไงคะ
1: ยาว
0: แล้วมันมีแขนกี่ข้างด้วยคะ
1: ส
0: องข้างเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปต่อไปเราจะสามารถเราไปใช้อิดบ้างค่ะอิด has อะไรเอ่ยอ่ะครูแก้วขอสุ่มเลขที่ได้ไหมคะอ่ะแต่มีข้อแม้ว่าให้เพื่อนๆในกลุ่มสามารถช่วยกันได้นะอ่ะขอสุ่ม number 20 yes พูดเลยค่ะ it has
1: two long arms
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า it has two long arms นั่นเองนะคะ it has two long arms นั่นเองต่อไปนะคะเด็กๆดูมอนสเตอร์ตัวนี้ค่ะใครชอบมอนสเตอร์ตัวนี้บ้างกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะใครบอกว่าน่ารักบ้างยกมือหน่อยค่ะดีมากค่ะครูแก้วจะถามเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: one big mouth
0: ดีมากจะได้ประโยคว่าอย่างไรอ่ะ group 2
2: The monster has one big mouth.
0: ดีมากค่ะเริ่มพูดได้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะได้ว่า The monster has one big mouth. นั่นเองมีปากที่เป็นอย่างไรคะ
1: yeah.
0: มีปากที่ใหญ่นั่นเองในคนไหนบ้างที่ชอบมอนสเตอร์ตัวนี้บ้างใครชอบเพราะว่ามันมีปากที่เป็นยังไง
1: yeah.
0: สามารถกินอาหารได้เป็นยังไงคะกินอาหารได้เยอะนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูการใช้แบบ it has จะพูดได้ว่าอย่างไร group 4
3: one big mouse
0: เก่งมากค่ะประมือให้เพื่อนค่ะดีมากนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยตอนนี้คะแนนของกลุ่มไหนที่นำเพื่อนๆอยู่คะแนนของกลุ่มไหนคะ
1: โช
0: ว์แล้วเนี่ย
1: กลุ่ม4
0: กล
1: ุ่
0: มไหน
1: 4
0: ได้เท่ากันแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ได้เท่ากันแล้วต่อไปนักเรียนมาดูมอนสเตอร์ตัวนี้ค่ะครูแก้วนะคะก็จะสรุปให้ฟังได้ว่าถ้าเราใช้ประโยคว่า The monster hasThe monster has ถ้าอยากจะบอกมีจำนวนมีคำคุณศัพท์แล้วก็มีส่วนต่างๆของร่างกายเราจะสามารถบอกได้ตามลำดับแบบนี้นะคะจะเริ่มด้วยอะไรก่อนคะจำนวนก่อนว่ามีตากี่ข้างใช่ไหมคะต่อไปจำนวนและต่อไปต้องเป็นอะไรคะคำคุณศัพท์นั่นเองต่อไปต้องเป็นอะไรคะดาเนียต่อไปต้องเป็นอะไรคะ
4: คำคุณศัพท์ค่ะ
0: คำคุณศัพท์ถูกต้องค่ะคำคุณศัพท์ที่เราเรียนมีคำว่าอะไรบ้างนะเพื่อนๆมีคำว่า long big small มีคำว่าอะไรอีกคำคุณศัพท์มีคำว่า short ด้วยและต่อไปอีกหนึ่งอันก็คืออะไรคะ parts of body ก็คือส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองอย่างเช่นอะไรบ้างส่วนต่างๆของร่างกายmouth อะไรอีก head ใช่ดีมากค่ะนั่นก็คือเป็นส่วนต่างๆของร่างกายที่เราได้เรียนมานั่นเองนะคะเด็กๆแล้วถ้าสมมุติว่าวันนี้ครูแก้วสอนการใช้ประโยคอีกหนึ่งแบบใช่ไหมคะ it has it ก็คือแทนอะไรคะแทนคำศัพท์คำว่าอะไรคะ
1: monster
0: เก่งมากค่ะนั่นคือแทนคำว่า the monster หรือว่า monster นั่นเองนะคะ it has ตามด้วยจำนวนและตามด้วยอะไรอีกคะคำคุณศัพท์ก็คือ long short small big เป็นต้นนะคะและก็ตามด้วยอะไรคะ parts of body แล้วก็ตามด้วย parts of body นั่นเองส่วนต่างๆของร่างกายเวลาเด็กๆนะคะอยากจะพูดบรรยายนะคะอยากจะพูดว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีอะไรบ้างเล็กหรือใหญ่นะคะเด็กๆสามารถพูดได้เรียงตามแบบนี้ได้เลยใครเข้าใจบ้างยกมือ perfect เก่งมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆมาทำกิจกรรมสำหรับวันนี้กันนะคะกิจกรรมแรกนะคะนั่นก็คือเด็กๆจะต้องวาดภาพมอนสเตอร์นั่นเองนะคะและต่อไปค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนักเรียนก็จะต้องทำใบงานที่8ค่ะเด็กๆมาดูขั้นตอนในการทำกิจกรรมmake a monster กันนะคะ1เลยนะคะเด็กๆก็จะต้องฟังคุณครูแล้วก็อ่านเสียงประโยคตามครูครูแก้วนะคะจะให้ประโยคครูแก้วนะคะจะให้ประโยคมานั่นเองและต่อไปนะคะเด็กๆก็จะต้องมีการศึกษาวิธีการวาดภาพซึ่งวันนี้นะคะจะมีนักเรียนตัวอย่างนะคะมาวาดภาพให้เราดูด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะมีตัวแทนนักเรียนออกมาวาดภาพแล้วก็วันนี้จะเป็นกิจกรรมคู่หรือเป็นกิจกรรมเดี่ยวคะเป็นกิจกรรมคู่นั่นเองนะคะนักเรียนก็จะต้องจับคู่กันภายในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูแก้วจะให้เวลาในการจับคู่ตอนนี้จับได้หรือยังคะยังนั่นเองนะคะเด็กๆวิธีการนะคะนักเรียนก็จะต้องมีเป็นนักเรียนสมมุติเป็นนักเรียน A และนักเรียน B ซึ่งนักเรียน A จะเป็นผู้อะไรคะเป็นผู้อะไรกลุ่ม5กลุ่ม5นักเรียน A เป็นผู้อะไรเป็นผู้อ่านประโยคแล้วนักเรียน B ล่ะคะเป็นผู้อะไรนะคะดีมากค่ะเป็นผู้วาดภาพมอนสเตอร์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเรามาลองอ่านประโยคเรามาลองอ่านประโยคกันก่อนดีไหมคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วก็จะให้ครูแก้วก็จะให้ประโยคเด็กๆคิดว่าวันนี้ครูแก้วให้มีกี่ประโยคคะมีกี่ประโยคคะมี3ประโยคนั่นเองเด็กๆใครสามารถอ่านประโยคแรกได้อะกรุ๊ปโฟอีกแล้วเอาฟังเพื่อนหน่อยวันนี้อยากลองให้หนูอ่านดูค่ะ
3: The monster has one big head
0: เก่งมากค่ะก็จะได้ว่า The monster has one big head The monster เป็นอย่างไรคะ
1: ห
0: ั
1: วใหญ่
0: หัวใหญ่นั่นเองเวลาที่เป็นนักเรียน A ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องพูดให้เพื่อนฟังซึ่งนักเรียน B เป็นผู้วาดอ่ะถ้าอย่างนั้นครูแก้วขอตัวอย่างเลยละกัน2คน1คู่กรุ๊ป1ออกมาเลยค่ะ Please come to the front คนนี้เป็นนักเรียน B คนนี้เป็นนักเรียน A คนนี้จะให้เป็นนักเรียน A คนนี้เป็นนักเรียนอะไรคะ B ซึ่งนักเรียน B จะเป็นผู้อะไรวาดภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะมีตัวช่วยให้นะคะก็คือให้เพื่อนๆทั้งห้องนะคะช่วยกันอ่านไปพร้อมๆกับใบบลูได้ไม่ได้ดีมากเด็กๆเวลาที่เป็นนักเรียน A ใช่ไหมคะนักเรียน A อ่านนักเรียน B ก็จะต้องวาดตามลองเลยค่ะใบบลูลองอ่านให้เพื่อนฟังค่ะ The monster has one big headThe monster has one big head. มีอะไรที่เป็นใหญ่ๆคะ
1: ห
0: ั
1: วใหญ่
0: ลองดูดาเนียวาดนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนักเรียนปลายทางศึกษาวิธีการวาดภาพได้เลยนะคะต่อไปเพื่อนๆประโยคที่2ว่าอย่างไรช่วยกันค่ะ It has three big eyes. It has three big eyes. รอบค่ะอ่านให้เพื่อนฟังอีกรอบค่ะ
1: It has three
0: มีอะไรที่ใหญ่ๆอีกแล้วมีตาที่ใหญ่นั่นเองดูสิว่าดาเนียจะวาดอย่างไรนักเรียนสามารถวาดตามจินตนาการได้เลยนะคะและอีกหนึ่งประโยคและอีกหนึ่งประโยคคืออะไรคะเพื่อนๆ It has มีอะไรที่เล็กๆ small มีปากเท่าไหร่ how many สองปากดูซิว่าดาเนียจะวาดอย่างไรเสร็จเรียบร้อยหรือยังมอนสเตอร์ของดาเนียเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะใครคิดว่าเราสามารถวาดมอนสเตอร์ได้น่าสนใจบ้างไหนยกมือให้ดูหน่อยค่ะ

0: ดีมากค่ะ back to your seat back to your seat กลับไปนั่งที่ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะแจกกระดาษให้นักเรียนคู่ละกี่แผ่นคะคู่ละ1แผ่นฝากคุณครูปลายทางนะคะสามารถที่จะใช้กระดาษนะคะกระดาษ A4 สามารถพับเครื่องหรือว่าจะสามารถใช้ในสมุดได้เลยค่ะมี6คนเพราะฉะนั้นครูแก้วจะให้กี่แผ่นคะกลุ่มนี้3แผ่นนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนในกลุ่มว่าอย่างไรอยากทำคนเดียวหรือทำเป็นคู่หรือว่าทำกันสามคนไหมหรือว่าทำสามารถคนนู้นได้ให้เพื่อนทำด้วยนะ
1: ตกแต่งได้ไหมคะ
0: ได้แต่นักเรียนจะต้องวาดภาพตามประโยคที่กำหนดให้ก่อนนะคะคนนี้คู่ใครให้ทำสามคนเลยดีไหมเพราะว่าวันนี้ไม่มีคู่ใช่ไหมคะได้อ่ะทำเลยค่ะน้องก็ต้องคู่คนนี้สิลูกอันนี้3คนใช่ไหมถ้างั้นย้ายมานั่งตรงนี้อะไรนะ
1: ทำคนเดียว
0: อยากทำคนเดียวได้ได้เด็กๆสามารถวาดรูปได้ตามจินตนาการนะคะแต่ว่าเด็กๆจะต้องวาดตามวาดเป็นยังไงคะวาดส่วนต่างๆของร่างกายที่ครูแก้วกำหนดให้ด้วยได้ไหมคะเด็กๆสามารถวาดรูปได้ตามจินตนาการนะคะแต่จะต้องมีส่วนต่างๆที่ครูแก้วได้กำหนดให้เพื่อจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันด้วยค่ะเด็กๆจะต้องวาดปากกี่ปากคะ2ปากนั่นเองวาดภาพตามประโยคที่คุณครูกำหนดให้ถ้าเราวาดถ้าเราวาดปาก5ปากถูกแต่ถูกต้องไหมคะเราต้องวาดปากกี่ปากคะ2ปากดีมากค่ะอะไรนะคะนักเรียนถ้าหากว่ากลุ่มใดเสร็จเรียบร้อยหรือคู่ใดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวท้ายคาบเราจะมาสรุปความรู้กันนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะมีการคัดเลือกใช่ถ้าหากว่านักเรียนคู่ไหนนะคะถ้าหากว่านักเรียนคู่ไหนวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนเลขที่ไว้ด้านขวามุมบนให้แต่ละกลุ่มเขียนอะไรไว้ด้านขวามุมบนคะเขียนอะไรคะเขียนเลขที่ไว้ด้วยนะคะเขียนเลขที่ครูแก้วจะให้เวลาอีก2นาทีนะคะครูแก้วจะให้เวลาอีก2นาทีนะคะสามารถวาดทันไหมเอ่ย2นาที2นาทีจับเวลาครูแก้วจะให้เวลาอีก2นาทีนะคะ I give you 2 minutes I give you 2 minutes to do thisเด็กๆถ้าหากว่าคู่ใดวาดรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขียนเลขที่ของแต่ละคู่ไว้ด้านขวามุมบนให้เขียนเลขที่ของแต่ละคู่ไว้ด้านขวามุมบนด้วยได้ยินไหมคะกมลรัตน์

0: เด็กๆคู่ไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นค่ะเด็กๆคู่ไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกมือขึ้นค่ะให้ยกมือขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเลขที่3เด็กๆที่กลุ่มคู่ไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เขียนเลขที่ไว้ด้านขวามุมบนแบบนี้นะคะให้เขียนแค่เลขที่ไว้ที่ด้านขวามุมบนนะคะคู่ไหนที่เสร็จแล้วให้เป็นยังไงยกอะไรขึ้นยกมือดีมากให้วาดแค่1ตัวใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องลบไม่ต้องลบเด็กๆดูคู่นี้นะคะให้นักเรียนปลายทางดูสิว่าเพื่อนๆในห้องเรียนวาดได้ตามประโยคที่ครูแก้วกำหนดให้หรือไม่ให้ช่วยกันตรวจสอบนะคะนี้ของใครเอ่ยของวันใหม่นั่นเองเด็กๆช้ามสับหมดเวลาคู่ไหนเสร็จอีกบ้างส่งครูแก้วตาได้เลยค่ะเขียนเลขที่หรือยัง2คนเขียนเลขที่ทั้ง2คนเลยค่ะเขียนเลขที่หรือยังไม่เขียน21กับเลขที่เท่าไหร่เลขที่2กับ1มาเลยหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มรวบรวมส่งครูแก้วตาได้เลยค่ะเขียนเลขที่ด้วยนะคะเขียนเลขที่ได้เลยค่ะเด็กๆเขียนเลขที่ได้เลยนะคะเขียนเลขที่เลยค่ะส่งมาให้คุณครูเลยค่ะส่งมาให้คุณครูเลยค่ะเขียนเลขที่แล้วยังดีมากค่ะนักเรียน touch your head touch your head คุณครูให้นักเรียนจับตรงไหนคะ touch your head touch your ears touch your ears จับตรงไหนใบพลูจับตรงไหนดีมากค่ะนักเรียนเอาละค่ะเด็กๆกิจกรรมถัดไปนะคะเด็กๆกิจกรรมถัดไปนักเรียนนะคะก็จะต้องมาทำใบงานค่ะนักเรียนก็จะต้องมาทำใบงานที่8นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้คุณครูแก้วตาซึ่งวันนี้คุณครูแก้วตานะคะได้เตรียมมาให้นักเรียนแล้วค่ะโดยนักเรียนนะคะจะต้องมีการเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องโดยนักเรียนนะคะจะต้องมีการเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองค่ะจะมีทั้งหมดกี่ข้อคะเรามาดูกันเลยนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะคะโดยเริ่มจากข้อ1เด็กๆลองอ่านประโยคเลยค่ะ The monsมีคำคุณศัพท์ด้านบนอย่างเช่นครูแก้วจะให้ตัวอย่างนะคะ to อะไรคะ to small เด็กๆก็จะต้องนำคำว่า small มาเติมนั่นเองเหลืออีกกี่ข้อที่นักเรียนจะต้องทำคะ3ข้อนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะไปลงมือทำได้เลยค่ะซึ่งครูแก้วนะคะจะมีใบงานให้นะคะใบงานจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะ ทำในนี้วันนี้ให้ทำในนี เหลืออีกกี่ข้อเหลืออีกกี่ข้อคะ3ข้อนั่นเองมีการทบทวนจากที่บ้านด้วยใช่ไหมคะดีมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหลือกี่ข้อคะ2ข้อครูแก้จะให้เวลาอีก1นาทีนะคะ again pleaseจะไม่ซ้ำเลยลูกวันนี้จะไม่ซ้ำเลยนะคะครูแก้วจะให้เวลาอีก1นาทีนะคะมีบางกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วมั่นใจไหมดีมากค่ะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะดีมากค่ะครูแก้วหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้นักเรียนปลายทางนะคะจะสามารถนำคำคุณศัพท์ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนเหลือเวลาอีก20วินาทีนะคะเร่งมือเลยค่ะอีก2ข้อด้านนี้จะเรียบร้อยแล้วเด็กๆหมดเวลาเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะ Everyone look at the screen look at the screen ดูที่ไหนคะสายตาดูที่ไหนดูที่หน้าจอเด็กๆดูที่หน้าจอนะคะคำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าอะไรคะต้องเอาคำว่าอะไรมาเติมนะคะเด็กๆ small นั่นเองต่อไปข้อที่2นำคำว่า
1: big
0: นำคำว่านำคำว่า big มาเติมเพราะตาเขาเป็นยังไงคะ yeah. ตาของมอนสเตอร์ตาใหญ่ตาโตนั่นเองข้อที่3ล่ะคะ yeah. เก่งมากค่ะและข้อที่4ล่ะคะ short เก่งมากไหนใครถูกต้องทุกข้อยกมือใครทำถูกต้องบ้าง very good ดีมากปรบมือให้ตนเองค่ะต่อไปนักเรียนเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันให้เด็กๆ look at the monster look at the monster ให้ดูที่อะไรคะ monster นั่นเองดูซิว่า monster ตัวนี้เป็นอย่างไรคะ
1: one
0: big eye ตาเป็นอย่างไรและเป็นอย่างไรคะ
1: two
0: shortมีแขนเป็นอย่างไร
1: ม
0: ี
1: แขน
0: กี่แขนมีแขนกี่แขนลูก
1: สองแขน
0: ดีมากและอีกหนึ่งอย่างล่ะคะมีขาเป็นยังไงกี่ขามีขาสั้น5ขานั่นเอง เพราะฉะนั้นเราจะสามารถบรรยายได้ว่าอย่างไรคะอ่ะมาที่ข้อแรกก่อน it has ในใครสามารถพูดได้อ่ะโอเคขอฟังนะคะในใครสามารถอ่านประโยคนี้ได้อ่ะกรุ๊ป 1เพื่อนๆฟังกรุ๊ป1พูดนะคะ
2: it has one big eye
0: เก่งมากค่ะต่อไปอ่ะกรุ๊ป 2อยากตอบ
3: ทูชอป
0: ยังไม่ใช่กรุ๊ป 4
4: it has two short arms
0: มีแขนเป็นอย่างไรคะมีแขนสั้น2แขนนั่นเองและอีก1คำตอบค่ะกรุ๊ป 5
5: It has five short legs
0: ประโยคนี้จะได้ว่ายังไงคะ
5: It has
0: ตอบใช้ไมค์เลยลูก
4: It has five short legs
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะวันนี้ยอดเยี่ยมทุกคนเลยนะคะครูแก้วได้ดูใบงานกิจกรรมที่ได้วาดภาพนะคะนักเรียนตั้งใจแล้วก็สามารถวาดได้ถูกต้องทุกคู่เลยนะคะขอชื่นชมค่ะและนักเรียนปลายทางอะคะวาดภาพได้เป็นอย่างไรบ้างคะดีมากค่ะนักเรียนนะคะสามารถที่จะนำใบวาดภาพนะคะไปให้คุณครูนะคะตรวจแล้วก็คุณครูสามารถนำไปแปะไว้ที่บอร์ดหน้าห้องเรียนได้เลยค่ะเพื่อชื่นชมผลงานของนักเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้นักเด็กเปิดหน้าที่18ค่ะนำหนังสือแบบฝึกหัดมาและเปิดหน้าที่18ได้เลยค่ะเราจะมาทำแบบประเมินตนเองกันค่ะวันนี้นะคะมีแค่3ข้อสั้นๆง่ายๆนะคะมีแค่3ข้อสั้นๆง่ายๆค่ะในกลุ่มไหนเปิดหน้าที่18ได้เรียบร้อยทั้งกลุ่มให้1ดาวให้1หัวใจกรุ๊ปชูนั่นเองเรียบร้อยมากค่ะกรุ๊ปชูครูแก้วขอกรุ๊ปที่ไวที่สุดใช่ไหมคะกรุ๊ปที่รวดเร็วที่สุดคือกรุ๊ปชูนั่นเองกรุ๊ปต่อไปให้ครั้งถัดไปอย่ายอมแพ้นะคะมาเด็กๆข้อที่1ค่ะให้เด็กทำปฏิบัติตามเหมือนครั้งที่ผ่านมาใครจำได้บ้างเด็กๆฟัง look at the screen ให้ดูที่ไหนหน้าจอเด็กๆดูที่หน้าจอข้อที่1เขาบอกว่าบอกคำศัพท์อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ใครบอกได้ให้ไปเลย3ดาวบอกได้หมด3ดาวบอกได้บางคำบางข้อลดหลั่นดาวลงไปนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะตั้งใจให้ดีขึ้นสามารถติ๊กเครื่องหมายถูกได้ที่ช่องสี่เหลี่ยมช่องนี้เลยค่ะข้อถัดไปนะคะเข้าใจเกี่ยวกับคำคุณศัพท์จำนวนและส่วนลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายให้เด็กนะคะประเมินตนเองได้เลยค่ะและอีกหนึ่งข้อนะคะนั่นก็คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะส่วนต่างๆของร่างกายได้ค่ะดีมากนะคะวันนี้นักเรียนตั้งใจทำกิจกรรมมากนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะไหนใครที่ให้คะแนนตนเองเรียบร้อยแล้วบ้างให้คะแนนเรียบร้อยตนเองให้คะแนนตนเองเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วนะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆสามารถให้ดาวนะคะตามนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างเด็กๆจะต้องให้คะแนนตามความเข้าใจของตนเองนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ Tell me more สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่9ค่ะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
6: Thank you
0: so much. Goodbye.

0: ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับสารยาการช่างนะครับผมอาจารย์แซมครับเห็นผมทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องนึงนะครับที่เป็นปัญหากันทุกบ้านนะครับแล้วมักจะมองข้ามนะครับคือเรื่องของเจ้าปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับปลั๊กพ่วงผมว่ามีกันทุกบ้านนะปัญหาของเจ้าปลั๊กพ่วงเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราสามารถซ่อมอะไรได้บ้างนะครับในเบื้องต้นโดยที่ไม่ต้องโยนทิ้งนะครับปัญหาที่เราจะเจอเรื่องแรกนะครับกรณีของปลั๊กเนี่ยก็คือปลั๊กหลวมนะครับเคยเจอไหมครับเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยขยับได้นะครับแล้วก็ที่น่ากลัวกว่านั้นเวลาขยับแล้วมันจะได้ยินเสียงสปาร์คของกระแสไฟนะครับแบบเนี้ยอันตรายค่อนข้างมากนะครับเผลอๆนี่จะทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยที่เป็นพลาสติกละลายได้นะครับการหลวมของมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าขาที่มันคอยรับตัวปลั๊กไฟของเราเนี่ยมันถ่างออกนะครับพอถ่างออกปุ๊บใช้เป็นนานๆนะครับเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกมันก็ถ่างออกทุกครั้งที่เราเสียบเข้าไปมันก็ไม่อยู่นะครับแก้ไขกันเลยดีกว่าครับปลั๊กเปิดมานะครับหน้าตาโดยปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะมีฝั่งของสายไฟที่เดินนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ถ้าเกิดมีสวิตช์ก็จะมีตัวที่ต่อเชื่อมอยู่กับสวิตช์อยู่ด้วยนะครับอาการที่มันหลวมเนี่ยนะครับก็จะเกิดจากไอ้ตัวทองเหลืองเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดึงออกมานะครับขั้วไฟฟ้าตัวเนี้ยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับสังเกตได้ว่าแทนที่มันจะอยู่ในสภาพที่มันง้างปกตินะครับเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะครับจะได้เห็นภาพชัดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะปกตินะครับอันนี้คือลักษณะที่ไม่ปกตินะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับกรณีอันนี้เนี่ยผมจะเสียบไม่เข้านะครับเพราะว่ามันจะไปขวางทางที่จะทำให้ปลั๊กเสียบลงมาผมก็แค่จะต้องง้างมันออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้แรงอะไรเยอะนะครับอีกแบบนึงก็คือทางออกเลยนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็แค่บีบมันกลับเข้าไปนะครับก็จะทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ใส่กลับเข้าไปไหนๆถ้าเกิดมีโอกาสเปิดฝาอย่างนี้แล้วนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีมากเลยเนี่ยนะครับฝุ่นเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้ก็จะมีผลทำให้ตัวปลั๊กเนี่ยนะครับทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูตัวนึงนะตัวนี้เสียบไม่เข้านะครับเดี๋ยวจะลองเสียบตัวเข้าแล้วก็หักเลยเห็นไหมฮะหักไปแล้วเสียบไม่เข้าแล้วผมก็พยายามจะดับลงไปนะครับก็หักเลยก็จะไม่ปล่อยให้มันคาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกพลาสติกคาไว้อยู่กับปลั๊กนะครับเดี๋ยวก็จะไหม้ได้นะครับก็จะเห็นว่าหน้าตาจะคล้ายๆปลั๊กเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีลักษณะของสายไฟวิ่งเข้าตัวที่เป็นคู่เมน2ขั้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยก็จะมีสายดินต่อนะครับเวลาเราเสียบเข้าไป3ขาเนี่ยนะครับก็จะมีสายดินรองรับแล้วก็จะมีเรื่องของชุดสวิตช์จะเห็นนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับจะไอตัวก็จะมีไอตัวม่านพลาสติกเนี่ยอยู่นะครับแล้วมันคาอย่างนี้ปกติเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเวลาเราเสียบเข้ามาเนี่ยนะครับตัวพลาสติกเนี่ยจะต้องเลื่อนลงได้นะครับจังหวะที่ติดอยู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยชุดนี้มีสปริงนะครับส่วนใหญ่จะมีสปริงอยู่นะครับแล้วสปริงหลุดออกจากฐานของเขาเองก็เลยทำให้ตัวนี้มันติด แล้วก็ทำให้เวลาเราเสียบเข้ามาเสียบไม่ได้นะครับมีวิธีแก้2อย่างนะครับเอาออกไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าเราไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์ของตัวม่านพลาสติกตัวนี้

ะครับหรือว่าจะเสียบกลับเข้าไปใหม่ก็ได้นะครับอันนี้ดูแล้วแต่นี่สภาพยังดีอยู่นะครับผมก็จะซ่อมกลับไปอันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเสียบสปริงกลับเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วดันเข้าไปให้มันอยู่ในล็อกเดิมของมันนะครับเนี่ยครับตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันไม่ได้หักอะไรนะครับเราก็อย่าไปทิ้งมันนะครับก็ยังมีประโยชน์อยู่แล้วใส่สปริงเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเสียบปลั๊กเนี่ยครับมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เหมือนปกตินะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้เกิดขึ้นจากสปริงมันหลุดออกจากฐานมันเท่านั้นเองก็แนะนำเรื่องซ่อมกันไปแล้วนะครับก็เป็นหลักการหรือว่าเทคนิคในการซ่อมแบบง่ายๆนะครับแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันง่ายเกินกว่าที่ท่านจะโยนปลั๊กทิ้งไปนะครับขออนุญาตแนะนำวิธีการนะครับในการใช้ปลั๊กนะครับให้ถูกวิธีซะหน่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเมื่อต้องการใช้ก็ไปซื้อเพื่อซื้อมาเสร็จปุ๊บก็นะครับเสียบมันทุกช่องทุกรูที่มีนะครับอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับต้องดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหนเคยเห็นนะครับเอาไปเสียบกับเตาอบไปเสียบกับไมโครเวฟในเวลาเดียวกันนะครับใช้ปุ๊บปลั๊กไหม้เลยครับเพราะว่าทั้ง2ตัวนี้กินไฟค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเช็คกำลังวัตต์นะครับเช็คกำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ท่านเอามาใช้งานด้วยว่ามันเหมาะสมกับตัวปลั๊กไหมนะครับวันนี้ก็คงจะแนะนำกันเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเราพบกันใหม่กับผมนะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยาการช่างนะครับยังมีเรื่องบ้านอีกมากให้เราดูแลครับผม

0: ีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable HOMEGROWNVEGETABLE

E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของชวนผันอักษรต่ำในชั่วโมงที่2นะคะซึ่งเมื่อเด็กๆนะคะเรียนรู้ในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรากันมาดูกันนะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำที่เป็นคำเป็นได้ผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำคำเป็นได้รวมทั้งเห็นคุณค่าของการผันเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำเพื่อนำไปใช้ในการอ่านและออกเสียงคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆผันวรรณยุกต์ถูกเด็กๆก็จะเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้ครูแหม่มมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยกิจกรรมแรกนะคะครูแหม่มจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะอ่านประโยคนี้ค่ะเด็กๆดูรูปภาพน่าจะเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆบางคนบอกว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับการอ่านหนังสือมาดูประโยคของครูแหม่มค่ะประโยคของครูแหม่มก็คือให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3คุณพ่อนั่งรอพี่ที่หมาโยกเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียง1ครั้งค่ะคุณพ่อนั่งรอพี่ที่หมาโยกระหว่างที่เด็กนะคะทั้งต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงนะคะให้เด็กๆสังเกตประโยคด้วยว่าประโยคนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะต่อไปค่ะเด็กๆประโยคที่2ภาพที่2น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะการที่เราไปโรงเรียนใช่ไหมคะมาดูประโยคของครูแหม่มบ้างประโยคนี้นะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกัน1 2 3มาโรงเรียนทุกวันอีก1ครั้งค่ะเด็กๆปลายทางอย่าน้อยหน้าเด็กๆต้นทางนะคะ1 2 3ทักทีมมาโรงเรียนทุกวันเอาละค่ะประโยคที่2ผ่านไปแล้วมีใครสังเกตเห็นอะไรแล้วบ้างบางคนบอกว่าคุณครูคะสังเกตแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะมาดูประโยคที่3ของครูแหม่มบ้างนะคะประโยคนี้น่าจะเป็นภาพเป็นประโยคเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆฉันออกไปวิ่งเล่นคนอื่นล่ะคะคิดว่าเป็นภาพที่เป็นประโยคว่าอย่างไรบ้างฉันออกไปนอกบ้านมาดูประโยคที่คุณแหม่มเตรียมมานะคะเด็กๆอ่านออกเสียงพร้อมกัน1 2 3พี่งามยืนมองท้องฟ้าอีก1ครั้งค่ะพี่งามยืนมองท้องฟ้ายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะ3ประโยคผ่านไปแล้วมีใครมองเห็นอะไรบ้างมีใครสังเกตเห็นอะไรบ้างคะสังเกตเห็นคนจากรูปประโยคที่เราอ่านกันมาทั้ง3ประโยคสังเกตเห็นว่ามีอะไรที่มีเหมือนกันบ้างคำมีแต่ไม่เอกเด็กบางคนบอกมาดูประโยคอีก1ครั้งนะคะเด็กๆให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันอีก1ครั้ง1 2 3คุณพ่อนั่งรอพี่ที่หมาโยกอีก1ครั้งค่ะคุณพ่อนั่งรอพี่ที่หมาโยกประโยคที่2ค่ะเด็กๆทักทีมมาโรงเรียนทุกวันประโยคที่3ค่ะพี่งามยืนมองท้องฟ้าเด็กๆสังเกตพยัญชนะต้นของประโยคนี้ทั้ง3ประโยคประโยคแรกเด็กๆสังเกตพยัญชนะต้นคำว่าคุณพยัญชนะต้นคืออะไรคะคอควายคอควายเป็นอักษรหมู่ใดคะคอควายเป็นอักษรหมู่ใดใช่หรือเปล่าคอควายเป็นอักษรหมู่ใดคะเอาใหม่1ให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคิดพิจารณาอีกทีนะคะว่าคอควายของเราเป็นอักษรหมู่ใดขออีก1ครั้งค่ะ1 2 3อักษรหมู่ใดคะน้องประภัสราค่ะเป็นอักษร
1: ต่ำค่ะ
0: เป็นอักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆประมือให้ประภัสราค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปพอพานพอพานเป็นอักษรหมู่ใดคะ
2: อ
0: ัก
2: ษรต
0: ่
2: ำ
0: อักษร
2: ต
0: ่ำเก่งมากๆนอหนูเป็นอักษรหมู่ใดคะนอหนูเป็นอักษรหมู่ใดคะ อักษรต่ำเก่งมากๆเลยค่ะรอเรือเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรต่ำพอผ่านซ้ำแล้วตัวทอทหารออกเสียงทอเป็นอักษรหมู่ใดคะ
2: ต
0: ่
2: ำ
0: มอม้าล่ะคะ
2: ต
0: ่ำยอยักษ์ล่ะคะต่ำแสดงว่าประโยคแรกทุกคำจะเป็นอักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูประโยคที่สองทัพทีมมาโรงเรียนทุกวันตัวทอทหารเมื่อสักครู่นี้เป็นอักษรอะไรคะอักษรต่ำซ้ำกับประโยคแรกไปแล้วต่อไปตัวที่ไม่ซ้ำคือตัวอะไรคะเด็กๆวอแหวนวอแหวนเป็นอักษรอะไรคะอักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยโรงเรียนรอเรือซ้ำไปแล้วไงคะตัวอะไรคะต่อไปประโยคที่สามพอพานไปแล้วต่อไปงองูเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบครูแหม่มหน่อยค่ะงองูเป็นอักษรหมู่ใดอักษรอักษรอักษรต่ำต่อไปตัวยอยักษ์ออกเสียงยอเป็นอักษรหมู่ใดคะอักษรอักษรเป็นอักษรต่ำนะคะต่อไปหมดหรือยังคะนี่ตัวสุดท้ายฟอร์ฟันเป็นอักษรหมู่ใดคะเด็กๆอักษรต่ำยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทุกคำก็คือเป็นอักษรต่ำนั่นเองนะคะเอาละค่ะเราจะมาทบทวนว่าอักษรต่ำมีกี่ตัวกลุ่มไหนตอบได้บ้างคะกลุ่มที่3ค่ะนรัตค่ะอักษรต่ำมีกี่ตัวคะทั้งหมดเลยคนอื่นช่วยเพื่อนหน่อยค่ะซึ่งอักษรต่ำเดียวนะคะมีทั้งหมด24ตัวแบ่งเป็นอะไรบ้างคะเด็กๆแบ่งเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำมี24ตัวแบ่งเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรอักษรต่ำคู่เขามีคู่เสียงคู่กับอะไรคะ
2: อักษรส
0: ู
2: ง
0: อักษรสูงเก่งมากๆเลยนะคะมาทบทวนกันอักษรต่ำเดียวมีกี่ตัวคะตอบพร้อมกันค่ะ
2: ม
0: ีกี่ตัวเอ่ย10ตัวนั่นเองนะคะวิธีการท่องจำอักษรต่ำเดียวว่าอย่างไรคะเด็กๆงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดมอลีโลกเก่งมากๆเลยค่ะแล้วอักษรต่ำคู่ล่ะคะมีทั้งหมดกี่ตัว14ตัวนะคะวิธีการท่องจำอักษรต่ำคู่ก็คือ
2: พ
0: ่อขาฟันทองซื้อช้างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆได้ทบทวนเกี่ยวกับอักษรต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรต่ำเดียวและอักษรต่ำคู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะครูแหม่มจะพาเด็กๆมาชวนผันคำที่เป็นอักษรต่ำคำเป็น

0: ทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆเด็กๆได้เรียนไปแล้วตอบครูแหม่มหน่อยว่าอักษรต่ำที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้กี่เสียงคะ3เสียงมีเสียงอะไรบ้างเสียงสามัญอยู่ที่นิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือต่อไปเสียงต่อไปคือเสียงอะไรคะเสียงโทต่อไปคือเสียงตรีแล้วเสียงสามัญที่เป็นพื้นเสียงของอักษรต่ำมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
1: ไม่มี
0: รูปวรรณยุกต์เสียงโทรูปวรรณยุกต์จะเป็นไม้เอกเสียงตรีรูปวรรณยุกต์จะเป็น
1: ไม
0: ้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราจะผันให้ได้5เสียงอยากผันให้ได้5เสียงจังเลยค่ะครูแหม่มอยากจะใช้นิ้วมือครบเราจะต้องนำอะไรเข้ามาช่วยในการผันอักษรต่ำคู่คะน้องปีใหม่วันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ตอบครูแหม่มหน่อยว่าถ้าเราจะทำให้อักษรต่ำคู่ที่เป็นคำเป็นสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงเราจะต้องนำอะไรเข้ามาช่วยคะ
2: อักษรสูงค่ะ
0: อักษรสูงเข้ามาช่วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยก็จะสามารถผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก่อนอื่นเรามาทบทวนอีกแล้วนะคะเด็กๆอาจจะเห็นว่าทำไมครูแหม่มนำอักษรที่เป็นเสียงอักษรต่ำคู่และเสียงที่เป็นอักษรสูงมาย้ำบ่อยจังเลยนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้จดจำได้นะคะอย่างมั่นคงถาวรนะคะรวมทั้งเด็กๆจะได้นำมาช่วยในการผันวรรณยุกต์ด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูอักษรต่ำคู่เสียงคอคู่กับเสียง
1: ขอ
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเสียงชอคู่กับเสียง
1: ช
0: อต่อไปเสียงอะไรคะเสียงทอคู่กับเสียง
1: ท
0: อเสียงซอคู่กับเสียง
1: ส
0: อนะคะต่อไปเสียงพอคู่กับเสียง
1: พอ
0: เสียงอะไรนะคะ
1: พอ
0: เสียงพอเก่งมากๆเลยค่ะเสียงฟอคู่กับเสียง
1: ฟ
0: อและสุดท้ายเสียงหอหอคู่กับเสียงหอยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาฝึกผันวรรณยุกต์ของเราให้เด็กๆนำมือของเราขึ้นมาค่ะนำมือของเราขึ้นมาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะกำไว้ค่ะเด็กๆกำไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผันเสียงวรรณยุกต์คำแรกคือคำว่าพอเด็กๆเอาเสียงค่ะพ
1: อ
0: พอเราจะต้องเริ่มผันที่นิ้วหัวแม่มือเราจะผันคำว่าอะไรเป็นคำแรกคะนิ้วหัวแม่มือของเราคำว่าพอต่อไป
1: พ
0: อต่อไป
1: พ
0: อต่อไป
1: พอ
0: และสุดท้าย
1: พอ
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าพออีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
1: พอพอพอพอพอ
0: ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ1 2 3
1: พอพอพอพอพอ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่สองคือคำว่าคาเด็กๆเอาเสียงค่ะคา
1: คา
0: เด็กๆนำมือของเรามาค่ะตอนนี้นะคะเราจะแข่งกับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางคุณครูปลายทางรบกวนดูเด็กๆที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะว่าเด็กๆนำผันเสียงวรรณยุกต์ถูกต้องหรือไม่นะคะมาเริ่มผันกันเลยค่ะคำว่าคา1 2 3คาคาคาคาขาอีก1ครั้งค่ะ
1: คาคา
0: เด็กๆตอบครูแหม่มหน่อยว่าคำว่าคาอยู่ที่นิ้วอะไรนิ้วหัวแม่มือก็คือเสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำที่สองคำว่าคำที่สามคำว่าแทนเด็กๆนำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าแทนพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: แทนแทนแทนแทนแทน
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: แทนแทนแทนแทนแทน
0: ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะเด็กๆว่าคำว่าแทนคือเสียงอะไรคะ
1: สาม
0: ัญแล้วถ้าครูแหม่มบอกว่าคำว่าแล้วคำว่าแท่นแท่นอยู่ที่เสียงอะไรคะ
1: โท
0: เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำต่อไปคือคำว่าโคนเด็กๆเอาเสียงค่ะโคน
1: โคน
0: นำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะผันเสียงวรรณยุกต์พร้อมกัน1 2 3
1: โคนโคนโคนโคนโคน
0: อีก1ครั้งค่ะ

0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วคำว่าโคนเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะสามัญแล้วถ้าคุณแหม่มถามว่าคำว่าโคนโคนคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเด็กๆลองผ่านอีกหนึ่งครั้งแล้วลองฟังเสียงให้แล้วถ้าคำนั้นคำว่าโคนหยุดที่เสียงไหนให้เด็กๆหยุดผันเสียงวรรณยุกต์ลองอีกหนึ่งครั้งนะคะ1 2 3โคนโคนโคนหยุดหรือยังคะหยุดแล้วแสดงว่าโคนคือเสียงอะไรคะ
1: โท
0: เสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูอักษรต่ำเดี่ยวที่เป็นคำเป็นบ้างนี่ความรู้ใหม่นะคะวันนี้จะมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่อักษรต่ำเดี่ยวคำเป็นนะคะถ้าเราจะผันได้ครบ5เสียงเราจะต้องนำหอนำที่เป็นอักษรสูงมาช่วยในการผันถ้าเป็นอักษรต่ำคู่เราจะนำอักษรสูงที่เป็นคู่เสียงเนี่ยมาช่วยผันแต่ถ้าเป็นอักษรต่ำเดียวเราจะนำเสียงหอที่เป็นหอนำมาช่วยในการผันเพื่อที่จะผันได้ทั้งหมด5เสียงนั่นเองนะคะมาดูคำแรกเดี๋ยวคำแรกนะคะเด็กๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูแหม่มก่อนนะคะคำแรกคือคำว่าลาเด็กๆเสียงค่ะลาลาเวลาที่เราผันเสียงวรรณยุกต์เสียงแรกเสียงสามัญก็ยังเป็นคำว่าลาเด็กๆเสียงค่ะลาแล้วเด็กๆคิดว่าคำต่อไปที่เป็นเสียงเอกจะต้องนำเสียงหอหอนำมาช่วยน่าจะได้เป็นคำว่าอะไรคะ
1: ลา
0: ลาลาเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเสียงโทจะต้องเป็นคำว่า
1: ล
0: าลานะคะลาที่เป็นอักษรต่ำเดี่ยวนะคะสามารถเขียนได้ลออาลาไม่เอกลาแต่ถ้านำหอนำมาช่วยก็จะเป็นหอลออาลาไม่โทลาแบบนี้นะคะต่อไปเสียงตรีลาลาลาต่อไปเสียงตรีต้องเป็น
1: ล
0: าและสุดท้ายเสียงจัตวาจะต้องเป็นคำว่า
1: ล
0: าเอาละค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางนำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะเราจะผ่านคำว่าลานะคะ1 2 3ลาลาลาลาลาอีกหนึ่งครั้งค่ะลาลาลาลาลาคำว่าลาเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะคำว่าลาเสียงวรรณยุกต์คือเสียง
1: สาม
0: ัญสามัญเก่งมากๆเลยค่ะแล้วถ้าครูแหม่มถามแล้วคำว่าลาคือเสียงอะไรเด็กๆลองเอานิ้วมือขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะเสียงหยุดที่เสียงไหนให้เด็กๆหยุดผันที่เสียงนั้นคำว่าลานะคะเด็กๆ1 2 3ลาลาลาลาลาอยู่ที่เสียงไหนคะ
1: ตรี
0: เสียงตรีเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าน้องเด็กๆเอาเสียงค่ะน้อง
1: น
0: ้
1: อง
0: วันนี้เด็กๆปลายทางเด็กๆต้นทางเนี่ยสู้เด็กๆปลายทางยังไม่ค่อยได้คุณแหม่มสังเกตว่าเด็กๆปลายทางออกเสียงดังมากกว่าเด็กๆต้นทางยอมแพ้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ยอมเพราะฉะนั้นเราจะต้องสู้นะคะเอาละค่ะเอานิ้วมือของเราขึ้นมาหันพร้อมกัน1 2 3น้องน้องน้องน้องน้องอีกหนึ่งครั้งค่ะน้องน้องน้องน้องน้องยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าร อยได้เดวเสียงค่ะรอย
1: รอย
0: หันเสียงวรรณยุกต์คำว่ารอยพร้อมกัน1 2 3รอยรอยรอยรอยรอยอีก1ครั้งค่ะรอยรอยรอยรอยรอยคำว่ารอยเด็กๆตอบครูแหม่มคำว่ารอยเป็นเสียงอะไรคะ
1: สาม
0: เสียงสามัญแล้วถ้าครูแหม่มถามเด็กๆแล้วคำว่าร้อยล่ะคะร้อยคือเสียงอะไรเอาเด็กๆเอานิ้วมือขึ้นมาเหมือนเดิมคำว่าร้อยหยุดที่เสียงไหนให้เด็กๆหยุดผันวรรณยุกต์ที่เสียงนั้นพร้อมไหมคะ1 2 3ร้อยร้อยร้อยร้อยหยุดที่เสียงอะไรคะผันอีก1ครั้งเด็กๆบอกว่ายังไม่แน่ใจเลยค่ะครูแมมผันอีก1ครั้งค่ะคำว่าร้อย1 2 3ร้อยร้อยร้อยร้อยคำว่าร้อยอยู่ที่เสียงอะไรคะ
1: เส
0: ียงตรีนะคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าเงาเด็กๆเสียงค่ะเงา

0: ันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเงาพร้อมกัน1 2 3เงาเงาเงาเงาเงาอีกหนึ่งครั้งค่ะเงาเงาเงาเงาเงาคำว่าเงาคือเสียงอะไรคะ
1: สาม
0: ัญเก่งมากแล้วถ้าครูแหม่มตอบว่าแล้วคำว่าเงาคือเสียงอะไรคะผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเงาพร้อมกัน1 2 3เงาเงาเงาอยู่ที่เสียงอะไรคะคำว่าเงาเสียงโทเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคำว่าแรงเด็กเอาเสียงขาดแรง
1: แรง
0: อย่าลืมรัวลิ้นด้วยนะคะเอาละวรรณยุกต์คำว่าแรง1 2 3แรงแรงแรงแรงแรงอีกหนึ่งครั้งค่ะแรงแรงแรงแรงแรงคำว่าแรงคือเสียงวรรณยุกต์อะไรคะสามัญเก่งมากๆแล้วถ้าคุณแหม่มบอกว่าแล้วคำว่าแรงคือเสียงอะไรเด็กๆตอบคุณแหม่มได้ไหมคะแรงคือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะ
1: ต
0: รียังไม่แน่ใจเลยค่ะต้องพิสูจน์เอามือของเราขึ้นมาค่ะ1 2 3แรงแรงแรงแรงหยุดที่นิ้วอะไรคะนิ้วหัวแม่มือชี้กลางนางหยุดที่นิ้วนางเป็นเสียงเป็นเสียงตรียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปค่ะคำว่ามองเด็กเอาเสียงค่ะมอง
1: มอง
0: พันเสียงวรรณยุกต์คำว่ามองพร้อมกัน1 2 3มองมองมองมองมองอีกหนึ่งครั้งค่ะมองมองมองมองมองคำว่ามองคือเสียงอะไรคะถามเป็นกลุ่มดีกว่าเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางฟังให้ดีนะคะครูแหม่มจะถามกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ตอบครูแหม่มพร้อมกันว่าคำว่ามองคือเสียงอะไรคะ
1: สาม
0: ัญไม่มีรูปวรรณยุกต์เก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าโยงเด็กๆเอาเสียงค่ะโยง
1: โยง
0: พันเสียงวรรณยุกต์คำว่าโยงให้กลุ่มที่1นำเพื่อนๆผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าโยงค่ะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเอานิ้วมือของเราขึ้นมานะคะฟังเพื่อนกลุ่ม1ผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าโยงกลุ่มที่1ผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าโยงพร้อมกันค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ผันเสียงวรรณยุกต์อีก1ครั้งค่ะ
1: โยงโยงโยงโยงโยง
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางผันเสียงวรรณยุกต์อีก1ครั้งค่ะคำว่าโยง1 2 3โยงโยงโยงโยงโยงกลุ่มที่3ตอบครูแหม่มหน่อยค่ะคำว่าโยงเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะตอบพร้อมกันเสียงดังๆ1 2 3เสียงสามัญยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้และทบทวนในเรื่องของการผันอักษรต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรต่ำเดี่ยวนะคะที่จะต้องใช้ตัวหอนำมาช่วยในการผันหรืออักษรต่ำคู่นะคะที่เราจะใช้อักษรสูงนะคะที่เป็นคู่เสียงมาช่วยในการผันเพื่อที่จะได้ผันนิ้วมือทั้ง5นิ้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมเสื้อผ้าของฉันนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูแหม่มนะคะและคุณครูปลายทางเนี่ยได้เตรียมนะคะกระดาษที่เป็นเสื้อผ้านี่เครื่องแต่งกายของเรานะคะไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะในกลุ่มแจกเพื่อนๆคนละ1แผ่นค่ะหยิบได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางอย่าลืมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนอยู่ต้นทางนะคะใครได้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆวางกระดาษไว้บนโต๊ะค่ะเด็กๆวางกระดาษไว้บนโต๊ะแล้วหันหน้ามามองครูแหม่มค่ะ5 4 3 2หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูคำศัพท์ว่าแต่ละกลุ่มได้คำว่าอะไรบ้างกลุ่มแรกค่ะได้คำว่ากลุ่มที่หนึ่งออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: ช่วย
0: เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะช่วย
1: ช
0: ่
1: วย
0: กลุ่มที่สองค่ะกลุ่มที่สองออกเสียงให้ครูแหม่มฟังหน่อยว่าคำนี้คือคำว่า ค้างเด็กๆออกเสียงค่ะค้างกลุ่มที่3ค่ะคำที่หนูได้คำนี้ออกเสียงว่ากลุ่มที่3ค่ะคำนี้คือคำว่าร
1: อง
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลุ่มที่4ค่ะคือคำว่าน
1: าน
0: าเก่งมากๆค่ะและกลุ่มสุดท้ายคำที่ได้คือคำว่าวายนะคะเด็กๆแต่ละกลุ่มก็จะได้คำศัพท์ตามนี้โดยให้เด็กๆผันเสียงวรรณยุกต์3เสียงก็คือเสียงอะไรบ้างคะเสียงสามัญเสียงอะไรอีกคะเสียงโทและเสียงตรีเสียงสามัญมีรูปวรรณยุกต์มั้ยคะไม่มีเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือไม้เอกและเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือไม้โทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆทบทวนเรียบร้อยแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเหมือนกันค่ะเขียนได้เลยค่ะเด็กๆคะวันนี้พิเศษเด็กๆกลุ่มไหนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วครูแหม่มอนุญาตให้เด็กๆระบายสีด้วยนะคะรีบเขียนเลยค่ะคำศัพท์จะเป็นคำศัพท์ของแต่ละกลุ่มนะคะเช่นกลุ่มที่1ได้คำว่าช่วยเด็กๆดูนะคะกลุ่มที่1ได้คำว่าช่วยเวลาเราผันคำที่เป็นอักษรเวลาเราผันคำที่เป็นอักษรต่ำคำแรกคำว่าช่วยกลุ่มที่1บอกครูแหม่มหน่อยค่ะเราจะต้องเขียนคำว่าอะไรคะอักษรต่ำเสียงสามัญคำว่าช่วยคือคำว่าช่วยช่วยต่อไปเสียงโทต้องเป็นคำว่าช่วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะช่วยช่วยและสุดท้ายเสียงตรีคือคำว่าช่วยเด็กๆผันช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยเสียงตรีต้องเป็นคำว่าอะไรคะช่วยช่วยช่วยช่วยต้องเป็นคำว่าช่วยนะคะให้เด็กๆผันแบบนี้ทั้งหมด3เสียงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆครูแหม่มขออนุญาตลบนะคะเด็กๆกลุ่มที่1จะได้เกิดกระบวนการคิดนะคะกลุ่มไหนทำเสร็จแล้วระบายสีนะคะและลองฝึกผันวรรณยุกต์นี่มีเพื่อนทำเสร็จแล้วกลุ่มที่2ได้คำว่าอะไรคะค้างนี่ฝีมือของเพื่อนนะคะน้องผันเสียงวรรณยุกต์นำมือขึ้นมาค่ะนำมือขึ้นมาพันเสียงวรรณยุกต์คำว่าค้างให้คุณแหม่มฟังหน่อยค่ะ1 2 3ค้างค้างข้างค้างค้างเวลาที่เราเขียนนะคะเสียงวรรณยุกต์อักษรต่ำพันได้3เสียงก็จะเป็นค้างข้างและค้างแบบนี้กลุ่มที่2เก่งมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะกลุ่มที่3ได้คำว่ารองเสียงสามมันจะต้องเป็นคำว่าอะไรคะรองเสียงโทจะต้องเป็นคำว่าร้องเสียงตรีจะต้องเป็นคำว่าร้องนะคะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังระบายสีนะคะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเขียนเสร็จหรือยังอย่ายอมแพ้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะถูกต้องค่ะไม่ต้องนำหยิบมาค่ะเด็กๆทำให้สวยงามนะคะเราจะโชว์ผลงานให้เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางดูด้วยนะคะเดี๋ยวครูแหม่มให้เวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะคะต้องใส่วรรณยุกต์อะไรคะเสียงตรีรูปวรรณยุกต์คือไม้โทเก่งมากๆค่ะใส่ได้เลยค่ะใส่ไม้โทที่ตัวชอช้างค่ะเอาละค่ะเหลือเวลาอีก3นาที ทีนะคะเด็กๆต้นทาง

เด็กๆเล็กมือเลยนะคะเหลือเวลาอีก2 นาทีค่ะ

ไหนเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมฝึกผันเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะคะ

นี่เสื้อของบางคนเป็น7สีเลยนะคะสวยงามค่ะเสื้อ7สีเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเร่งมือค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะ

0: เอาละค่ะเด็กๆน่าเจ็ดเดี๋ยวคุณแม่ขยายเวลาให้อีกกี่นาทีดีคะ
1: 2
0: อีก2นาทีเท่านั้นนะคะเร่งมือเลยค่ะใครเสร็จแล้วนะคะน้องลองผันเอานิ้วมือของเรามาผันคำว่าค่ะหนูได้คำว่าอะไรคะค้างอ่ะลองผัน1 2 3ค้างค้างค้างค้างค้างคำว่าค้างอยู่ที่เสียงอะไรคะเสียงสามัญง่ายๆคำว่าค้างเสียงอยู่ที่เสียงสามัญน้องเอามือขึ้นมา1 2 3ค้างค้างค้างค้างค้างคือเสียงอะไรคะสามัญเอโทตรีเก่งมากค่ะคำว่าค้างอยู่ที่เสียงตรีนะ

ที่4เสร็จหรือยังคะกลุ่มที่4เสร็จแล้วเสร็จหรือยังคะโอ้โหกางเกงอะไรลายอะไรคะนั่นน่ะไหนโชว์ให้กล้องดูสิคะกางเกงลายอะไรเอ่ยเท่เลยนะคะน้องได้คำว่าอะไรคะชูให้กล้องดูค่ะน้องกุลได้คำว่าอะไรคะนาน้องกุลน้องกุลผ่านเสียงวรรณยุกต์คำว่านาให้ครูฟังหน่อยค่ะอ่ะหยิบกระดาษก่อนค่ะเพื่อนข้างๆถือกระดาษให้น้องกุลนะคะน้องกุลนำนิ้วมือขึ้นมาผันเสียงวรรณยุกต์กำนิ้วค่ะเอาขึ้นแล้วค่อยเอานิ้วขึ้นมา1 2 3นานาหน้าหนาหนาคำว่านาเสียงวรรณยุกต์คือเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงสามัญเก่งมากๆเลยค่ะ

0: เอาละค่ะเหลืออีกเวลาอีก1นาทีเท่านั้นค่ะนาทีทอง1นาทีเท่านั้นเด็กๆปลายทางเสร็จหรือยังคะตอนนี้เด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะกำลังจะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลองใช้นิ้วมือของเรานะคะฝึกผันวรรณยุกต์ในเบื้องต้นก่อนนะคะดูซิว่าเด็กๆเนี่ยสามารถผันวรรณยุกต์คำที่เป็นอักษรต่ำเนี่ยได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางน่าจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาดูผลงานของเด็กๆต้นทางกันนะคะว่าผลงานของเด็กๆต้นทางเนี่ยเหมือนกับผลงานของเด็กปลายทางหรือไม่มาดูผลงานของเด็กๆกันเลยค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือผลงานเสื้อผ้าของฉันนะคะนี่ก็คือเด็กๆนะคะนำเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายออกมาตากใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆแต่ละกลุ่มนะคะก็จะได้คำที่แตกต่างกันนะคะผลงานของเด็กๆต้นทางนะคะสวยงามเด็กๆของผลงานของเด็กๆปลายทางก็น่าจะสวยงามไม่แพ้กันนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มออกมาผันเสียงวรรณยุกต์แล้วตอบครูแหม่มหน่อยว่าแต่ละคำแต่ละกลุ่มที่เด็กๆได้นะคะมีเสียงวรรณยุกต์อย่างไรขอกลุ่มแรกค่ะมาเลยค่ะกลุ่มแรกออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะนี่เลยนะคะคำแรกนะคะเด็กๆได้คำว่าช่วยเร็วๆเลยค่ะเอาละค่ะกลุ่มนี้นะคะผลงานของเพื่อนนะคะก็คือแถวแรกนะคะคำว่าช่วยเด็กๆออกเสียงค่ะช่วย
1: ช่วย
0: เด็กๆในห้องและเด็กๆปลายทางออกเสียงค่ะช่วย
1: ช่วย
0: เดี๋ยวมาดูเพื่อนๆผันเสียงวรรณยุกต์กันนะคะกลุ่มนี้เอานิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะนี่เลยเต็มตัวผ่านนะคะ1 2 3ช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยคำว่าช่วยอยู่ที่นิ้วอะไรคะคำว่าช่วยอยู่ที่เสียงอะไรคะอยู่ที่นิ้วไหนเอ่ยขออีก1ครั้งค่ะ1 2 3ช่วยช่วยช่วยอยู่ที่นิ้วกลางนิ้วกลางแทนเสียงโทแสดงว่าคำว่าช่วยเป็นเสียงโทยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะน้องๆกลุ่มที่2เชิญค่ะเด็กๆกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะคำที่กลุ่มที่2ได้และผลงานของกลุ่มที่2นะคะก็คือคำว่าค้างเด็กๆออกเสียงค่ะค้าง
1: ค้าง
0: เอาละค่ะเราจะผันนิ้วมือของเรานำมือของเราขึ้นมาค่ะนำมือของเราขึ้นมานะคะผันคำว่าค้างคำว่าค้างหยุดที่เสียงไหนให้เด็กๆหยุดนิ้วมือที่เสียงนั้นได้ไหมคะผันให้เพื่อนฟัง1 2 3ค้างค้างค้างค้างคำว่าค้างหยุดที่นิ้วไหนคะ
1: นาง
0: นิ้วนางแสดงว่าแทนเสียงตรีคำว่าค้างเป็นเสียงตอบอย่างมั่นใจค่ะคำว่าค้างคือเสียง
1: ตร
0: ีตรียอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ค่ะนี่เลยกลุ่มที่3โดนหัก1คะแนนนะคะเพราะว่าช้ามาเร็วค่ะกลุ่มที่3นะคะเด็กๆจะได้คำศัพท์ก็คือคำว่ารองเด็กๆเอาเองค่ะรองกลุ่มที่3นำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะนี่เลยเตรียมตัวผันเสียงวรรณยุกต์นะคะดูว่าคำว่ารองอยู่ที่เสียงไหนนะคะ1 2 3รองคำว่ารองอยู่ที่เสียงไหนคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองผัน5เสียงอีก1ครั้งค่ะ1 2 3ร้องร้องร้องร้องร้องคำว่าร้องอยู่ที่นิ้วไหนคะ
1: 3
0: นิ้วหัวแม่มือก็คือเสียง3มันประมือให้กลุ่มที่3ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยกลับไปที่กลุ่มได้ค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4มาเลยกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เดี๋ยวให้น้องหยุดอยู่ตรงนี้นะคะกลุ่มที่4เด็กๆดูคำที่ได้นะคะก็คือคำว่านาเด็กๆเสียงค่ะ
1: นา
0: เดี๋ยวเด็กๆกลุ่มที่4ผันให้คุณแหม่มฟังหน่อยว่าคำว่านาเป็นเสียงอะไร1 2

0: นานานานานาแล้วคำว่านาอยู่ที่เสียงไหนคะ
1: สาม
0: ัญสามัญลอยอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามนาเห็นไหมคะอยู่ที่เสียงแรกเลยก็คือเสียงสามัญเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะและสุดท้ายกลุ่มที่5ของเราเชิญค่ะนี่มาเลยนะคะคนแรกณัฐวัฒน์ของเรานะคะน้องยืนตรงนี้นะคะยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้นะน้องยืนตรงนี้นะคะเอาละค่ะกลุ่มที่5คำที่ได้ก็คือคำว่าน้องกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่น้องได้ก็คือคำว่าไหว้เดี๋ยวเสียงข่าวไหว้
1: ไหว
0: ้ไหว้เดี๋ยวมาดูกันว่าคำว่าไหว้คือเสียงอะไรนำนิ้วมือของเราขึ้นมาค่ะเด็กๆกลุ่มที่5ช่วยคุณแม่ผันได้ไหมคะได้ค่ะ1 2 3ไหว้ไหว้ไหว้หยุดที่เสียงอยู่ที่เสียงโทแสดงว่าคำว่าไหว้รูปวรรณยุกต์หมายเอกเสียงเขาคือเสียงเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้เด็กๆกลุ่มที่5ค่ะกลับไปนั่งได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมการทำใบงานนะคะวันนี้ใบงานของเด็กๆก็คือใบงานที่14เรื่องย้ำทวนอักษรต่ำนะคะเด็กๆดูใบงานใบงานของครูแหม่มคำชี้แจงคือให้เด็กๆขีดเส้นใต้1เส้นถ้าคำนั้นเป็นมีเสียงวรรณยุกต์เสียงโทฟังนะคะให้ขีดเส้นใต้1เส้นถ้าคำนั้นเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงโทให้ขีดเส้นใต้2เส้นถ้าคำนั้นเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงตรีเรามาดูกันที่คำแรกดีไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆดูคำแรกเดี๋ยวเราเสียงข่าววุ้น
1: ว
0: ุ้
1: น
0: วุ้นต้องขีดเส้นใต้กี่เส้นคะกี่เส้นคะสองเส้นเพราะว่าเขาเป็นเสียงเขาเป็นเสียงตรีนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเสียงคำที่สองค่ะค่ำ
1: ค
0: ่
1: ำ
0: ค่ำ
1: ค่
0: ำคือเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทต้องขีดกี่เส้นเอ่ยหนึ่งเส้นเท่านั้นไม่ยากค่ะแบบฝึกหัดของเราถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะคุณแม่ให้เวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะแบบฝึกหัดนี้อยู่หน้าที่20เท่าไหร่คะ22ค่ะนี่เลยขีดเส้นใต้ได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะใบงานนี้ใครเสร็จแล้วยกมือเลยนะคะไม่ยากค่ะทำอย่างรวดเร็วเลยนะคะครูแหม่มมีทริคมาให้เด็กๆสังเกตถ้าเป็นรูปวรรณยุกต์ไม้เอกเสียงจะเป็นเสียงอะไรไม้เอกเสียงจะเป็นเสียงโทแสดงว่าเสียงโทเราจะต้องขีดเส้นใต้เพียงแค่เส้นเดียวแต่ถ้าคำนั้นรูปวรรณยุกต์ไม้โทเสียงของเขาก็จะต้องเป็นเสียงตรีเด็กๆก็จะต้องขีดเส้นใต้2เส้นนะคะหลังจากที่เด็กขีดเส้นใต้แล้วลองฝึกผันวรรณยุกต์เพิ่มเติมด้วยนะคะนี่อย่าลืมขีดนะคะขีดได้เลยค่ะเป็นเสียงอะไรเอ่ยคำว่าค่ำเสียงโทขีดได้เลยค่ะเสียงโทขีดกี่เส้น1เส้นเท่านั้นแต่ว่าเสียงตรีขีด2เส้นค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้วค่ะเด็กๆใครเสร็จแล้วยกมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่เลยนะคะเด็กๆมีเพื่อนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ใช้เวลาน้อยกว่าที่ครูแหม่มกำหนดให้ด้วยนะคะเด็กๆปลายทางก็น่าจะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ววางดินสอค่ะวางดินสอค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามาดูกันว่าแต่ละคำคือเสียงอะไรถ้าพร้อมแล้วปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งตอนนี้เด็กๆทั้งต้นทางและ

0: เด็กปลายทางน่าจะไม่มีใครจับดินสอแล้วใช่ไหมคะทุกคนวางดินสอแล้วนะคะตอนนี้เด็กเราจะมาดูคำแรกเด็กๆเอาเสียงค่ะวุ้นวุ้นเวลาผันก็จะผันได้เป็นวุ้นวุ้นวุ้นวุ้นเสียงก็คือเสียงตรีนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่สองค่ำเด็กๆเอาเสียงค่ะค่ำค่ำเวลาผันก็จะได้เป็นคำคำคำเป็นเสียงอะไรคะเสียงโทนะคะเด็กๆขีดเพียงแค่1เส้นเท่านั้นต่อไปคำต่อไปค่ะโง่โง่คำว่าโง่ก็จะผันได้เป็นงโงโง่เสียงอะไรคะเสียงโทขีดเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะคะต่อไปคำต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าช้าเด็กๆเสียงค่ะช้าผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าช้า1 2 3ชาชาชาชาเสียงอะไรคะเสียงตรีเพราะฉะนั้นเราจะต้องขีด2เส้นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าเชียวเด็กๆเอาเสียงค่ะเชียวก็จะผันได้เป็นเชียวเชียวเชียวเชียวเชียวคำว่าเชียวจะต้องเป็นเสียงอะไรคะขออีก1ครั้งค่ะ1 2 3เชียวเชียวเชียวเสียงอะไรคะรูปเอกเสียงโทขีดเพียงแค่1เส้นต่อไปคำต่อไปออกเสียงว่าซุ่มเด็กๆออกเสียงค่ะซุ่มซุ่มผ่านเสียงวรรณยุกต์คำว่าซุ่ม1 2 3ซุ่มซุ่มซุ่มเสียงอะไรคะเสียงโทขีดเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าแท้เด็กๆเสียงค่ะแท้แท้แท้ผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าแท้1 2 3แท้แท้แท้แท้เสียงอะไรคะแท้เสียงตรีขีดกี่เส้นคะ2เส้นต่อไปค่ะคำว่ามุ้งเด็กๆเสียงค่ะมุ้งมุ้งผันเสียงวรรณยุกต์คำว่ามุ้ง1 2 3มุ้งมุ้งมุ้งมุ้งเสียงอะไรคะเสียงตรีขีดกี่เส้นเอ่ย2เส้นค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าแน่นเด็กๆเสียงค่ะแน่น
1: แน
0: ่
1: น
0: แน่นผันเสียงวรรณยุกต์คำว่าแน่น1 2 3แน่นแน่นแน่นเสียงอะไรคะ
1: เส
0: ีย
1: งโท
0: เสียงโทขีดเส้นใต้กี่เส้นเอ่ย1เส้นเท่านั้นต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆคำว่าเผอเด็กๆเสียงค่ะเผอ
1: เผอ
0: เผอเด็กๆทันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเผอ1 2 3เผอเผอเผอเผอเสียงอะไรคะเสียงตรีขีดกี่เส้นเอ่ย2เส้นและต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าฟ้าเด็กๆเสียงค่ะฟ้า
1: ฟ้า
0: ทันเสียงวรรณยุกต์คำว่าฟ้า1 2 3ฟ้าฟ้าฟ้าฟ้าเสียงอะไรคะ
1: ตร
0: ีขีดกี่เส้นคะ2เส้นต่อไปค่ะเท่าเท่าขีดกี่ขีดกี่เส้นเอ่ยคำว่าเท่าเป็นเสียงอะไรเอ่ยยังไม่เชื่อหรอกพันเสียงวรรณยุกต์1 2 3เท่าเท่าเท่าเสียงอะไรคะเสียงโทขีดกี่เส้นเอ่ย1เส้นเท่านั้นต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ออกเสียงว่าเมื่อย
1: เม
0: ื่
1: อย
0: พันเสียงวรรณยุกต์คำว่าเมื่อย1 2 3เมื่อยเมื่อยเมื่อยเสียงอะไรคะ
1: เสีย
0: งโทขีดกี่เส้นคะ1เส้นเท่านั้นต่อไปค่ะยั่ว
1: ย
0: ั่
1: ว
0: ยั่วเป็นเสียงอะไรเอ่ย1 2 3ยั่วยั่วยั่วเสียงอะไรคะเสียงโทขีดกี่เส้น1เส้นเท่านั้นและต่อไปค่ะเด็กๆเลี้ยว
1: เล
0: ี้ยวเป็นเสียงอะไรล่ะเลี้ยว1 2 3เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเสียงอะไรคะเสียงตรีขีดกี่เส้นคะ2เส้นและคำสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่ารั้วเด็กๆเสียงค่ะรั้ว
1: ร
0: ั้
1: ว
0: หันเสียงวรรณยุกต์คำว่ารั้ว1 2 3รั้วรั้วรั้วรั้วเสียงอะไรเอ่ยเสียงตรีเก่งมากๆเลยค่ะขีดกี่เส้นคะ2เส้นเก่งมากๆปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งบทเรียนของเรานะคะเด็กๆวันนี้ก็คือบทเรียนในเรื่อง ชวนผันอักษรต่ำนั่นเองนะคะสามารถผันได้3เสียงนะคะเด็กๆก็คือเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีนั่นเองนะคะเสียงสามัญไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะเด็กๆเสียงโทรูปวรรณยุกต์คือเสียงโท

ก็จะต้องนำเสียงหอนำนะคะที่เป็นอักษรสูงมาช่วยในการผันเสียงวรรณยุกต์นะคะแต่ถ้าเป็นอักษรต่ำคู่เราจะใช้อะไรมาช่วยผันคะอักษรต่ำคู่อักษรสูงนะคะมาช่วยผันเสียงวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของรู้จำนำไปใช้นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่15เรื่องรูปวรรณยุกต์อักษร3หมู่นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับในเรื่องของการชวนผันอักษรต่ำนะคะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆครูแหม่มขอฝากเด็กๆนะคะให้กลับไปทบทวนนะคะการผันไม่ว่าจะเป็นการผันอักษรกลางนะคะที่สามารถผันได้5เสียงการผันอักษรสูงนะคะที่สามารถผันได้3เสียงและการผันอักษรต่ำนะคะที่สามารถผันได้3เสียงนั่นเองค่ะซึ่งอักษรสูงนะคะถ้าเด็กๆอยากผันได้ทั้งหมด5เสียงนะคะก็จะต้องนำอักษรต่ำคู่มาช่วยนะคะส่วนอักษรต่ำนะคะถ้าเป็นอักษรต่ำเดียวเด็กๆก็จะต้องนำหอนำเข้ามาช่วยนะคะถ้าเป็นอักษรต่ำคู่เด็กๆก็จะต้องนำคู่เสียงที่เป็นอักษรสูงเข้ามาช่วยผันนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆผันถูกต้องนะคะเด็กๆก็จะอ่านออกเสียงคำได้อย่างถูกต้องและเขียนคำได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: 8ขั้นตอนนะครับในการเปลี่ยนยางรถนะครับที่คุณก็ทำเองได้ครับผมบนหัวแม่แรงเนี่ยนะครับจะมีร่องมันจะถูกไปวางที่อยู่ใต้ตะเข็บรถตรงนี้นะครับคลายน็อตเจ้า5ตัวคลายไม่ต้องหมดนะครับเดี๋ยวรถจะร่วงลงมาขันเสร็จนะครับก็ขยับดูว่าล้อจะไม่ควรที่จะขยับนอกขยับในได้นะครับเรื่องยางนะครับต้องหมั่นดูแลนะครับยางมันเก่ายางมันสึกอะไรไปไหมเวลาท่านเดินทางจะได้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ
1: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เป็นอะไรขับมายางก็แตกแบนไปหมดไปต่อไม่ได้เลย
1: ทำไมไม่เปลี่ยนเองอ่ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เปลี่ยนเองกันทั้งนั้นเพราะเปลี่ยนแล้วยางฟิตกลับไปอู่ง่าย
0: วันนี้เราออกมานอกบ้านนะครับจะมาพูดถึงเรื่องที่มีคนถามมีคนอินบ็อกซ์ก็คือเรื่องของยางรถยนต์เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับ8ขั้นตอนนะครับที่สำคัญในการเปลี่ยนยางอะไหล่เปลี่ยนยางรถนะครับที่คุณก็ทำเองได้ครับผมขั้นตอนที่1นะครับจอดรถในที่ที่คิดว่าปลอดภัยเข้าไปอยู่ตามไหลทางให้เหมาะสมนะครับดับเครื่องเข้าเกียร์จอดรถที่มีเกียร์อัตโนมัติก็เข้าเกียร์ P ไปเลยกรณีรถที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแนะนำนะครับก็คือให้จอดรถแบบเข้าเกียร์ไว้ก็อย่าลืมนะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ระมัดระวังตอนออกไปด้วยนะครับเมื่อออกมานอกรถแล้วนะครับแนะนำเลยนะครับให้เดินหาก้อนหินนะครับไปหนุนล้อส่วนที่เราจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพื่อความปลอดภัยทำให้รถไม่ไหลขั้นตอนที่2นะครับก็คือเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นรถบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเปลี่ยนยางเนี่ยนะครับพร้อมมาให้อยู่ในรถอยู่แล้วแล้วก็ปกติก็จะอยู่ในท้ายรถเราเนี่ยแหละครับตัวแรกก็คือยางอะไหล่ของเรานี่เองนะครับที่2ที่จะต้องมาด้วยนะครับก็คือจริงๆคือแม่แรงนะครับตัวที่3ก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ใช้ประกอบนะครับซึ่งชิ้นนึงก็คืออุปกรณ์ไว้ถอดน็อตของล้อนะครับแล้วก็อีกตัวนี้ไว้ประกอบกับแม่แรงไว้หมุนไว้ใช้ยกแม่แรงนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือคลายน็อตเจ้า5ตัวนี้นะครับใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับแล้วก็

ลายน็อตนะครับเวลาคลายน็อตหรือขันน็อตพวกนี้นะครับทำให้เป็นลูกดาวนะครับคลายตัวนี้คลายตัวนี้คลายตัวนี้คลายตัวนี้คลายตัวนี้นะครับถ้าเราไม่รู้นะครับเราจะขันไปทั่วแล้วมันก็ทำให้เวลามันตึงเนี่ยมันตึงไม่เท่ากันถ้าเกิดเป็น4น็อตก็ทำตรงกันข้ามกันตลอดนะครับคลายไม่ต้องหมดนะครับเดี๋ยวรถจะล่วงลงมานะครับงั้นเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับพอคลายเสร็จปุ๊บยังไม่ต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แม่แรงในการยกรถตัวนี้ขึ้นนะครับอันนั้นจะเป็นขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการยกรถนะครับซึ่งเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแม่แรงนะครับซึ่งอุปกรณ์แม่แรงจะมี2ชิ้นนะครับบนหัวแม่แรงเนี่ยนะครับจะมีร่องมันจะถูกไปวางที่อยู่ใต้ตะเข็บรถตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะมีหลุมอยู่2หลุมเราก็เอาไปวางเสียบเข้าไปตรงนี้เลยไอ้ตำแหน่งที่เราจะเสียบเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการยกรถเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีไว้เพื่อหมุนนะครับใช้มือหมุนอย่างนี้นะครับทำให้เราออกแรงน้อยลงนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยกตัวล้อเนี่ยให้สูงจากพื้นสักผมว่าสักประมาณนิ้ว2นิ้วนะครับพอที่จะขยับล้อได้ก็พอแล้วนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนยางแล้วนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะถอดน็อตที่เราคลายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับออกมา

ตอนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยจะยังไม่ล็อกให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราเอารถลงเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาไล่ขันน็อตอีกทีนึงนะครับก็ขันพอตึงๆนิดๆพอขันเสร็จนะครับก็ขยับดูว่าล็อตไม่ควรที่จะขยับนอกขยับในได้นะครับเนี่ยนะครับจะไม่มีเสียงอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนที่5ครับผมขั้นตอนที่6นะครับก็คือขั้นตอนเอารถลงนะครับก็ทำตามปกตินะครับค่อยๆเอาลงเบามากเลยนะครับตอนเอาลงเนี่ยนะครับที่จะต้องย้ำมากๆเลยก็คือหลังจากที่เอาออกมาแล้วอย่าคาไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่เอาไปเก็บท้ายรถเนี่ยจะเก็บไม่ได้นะครับหมุนให้สุดเสร็จสิ้นกระบวนการของขั้นตอนที่6ขั้นตอนต่อไปเลยสำคัญมากๆนะครับก็คือขั้นตอนของการขันน็อตให้แน่นนะครับก็เราจะขันนี่5แฉกแบบนี้นะครับขันตามเข็มนะครับแล้วก็พอตึงนะครับ

ขันพอให้พอตึงมือเราประกันได้ว่าพวกนี้น็อตพวกนี้ไม่คลายออกนะครับแล้วก็ยางตัวนี้ก็จะกลายเป็นยางอะไหล่ถูกถอดแล้วก็เอาไปเก็บตามปกติเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนที่8ครับผมเป็นกระบวนการที่เก็บของให้เรียบร้อยแม่แรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ปกติจะอยู่ในถุงนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยพวกนี้เนี่ยจะมีที่อยู่ของเขาเป็นกิจจลักษณะนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือบริเวณท้ายรถเนี่ยนะครับเปิดฝามาตำแหน่งเดียวกับที่เราเอายางอะไหล่ออกมานะครับส่วนตัวแม่แรงเนี่ยนะครับเขาจะมีล็อกของเขาผมวางให้มันถูกที่นะครับแล้วก็เอามือหมุนนะครับล็อกไว้แค่นี้คราวนี้ไปไหนไม่ได้แล้วก็อุปกรณ์อย่างรถคันนี้ก็วางไว้เฉยๆตรงนี้เลยนะครับส่วนยางที่เปลี่ยนมานะครับซึ่งจริงๆมันเป็นยางจริงของเราเนี่ยนะครับผมก็จะเอาวางไว้ข้างบนเลยมันจะได้เก็บไปซ่อมง่ายๆนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับเดินดูรอบๆนะครับว่าหินที่เราวางไว้นะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อตอนที่เราขับออกไปสู่ถนนเนี่ยนะครับจะได้ไม่เกิดอันตรายเรื่องยางนะครับต้องหมั่นดูแลนะครับก่อนจะออกเดินทางพยายามที่จะตรวจลมยางดูสภาพยางอยู่เสมอเวลาล้างรถนะครับดูซิว่ายางมันเก่ายางมันสึกอะไรไปไหมนะครับเพื่อทำให้เวลาท่านเดินทางจะได้เกิดความปลอดภัยขึ้นนะครับที่สำคัญรถต้องมียางนะครับแต่นางยังไม่มีใจคลิปครับคลิปไม่เป็นไรครับผมพบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องอีกมากมายในบ้านที่เราซ่อมได้ครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผล

0: างธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไม่ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งานที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยง

0: ิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
1: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
2: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
2: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
3: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
2: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติยังไงล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามา จ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
5: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
2: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
6: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะพบกับพวกในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานานๆก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรำข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์

0: ธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t i m u l u s stimulus แปลว่าสิ่งเร้า responseResponse response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล้นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมาประจานด้วย
0: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
0: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกมมิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ย
0: เห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็น
1: ค่าอาหาร 40%ค่าเสื้อผ้า 35% ของฮิ้วจิตใจ 25%
0: แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได
1: ้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

อนผู้ต้องหาถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไหมข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าเวลาประมาณ

3:40 น.ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่ชั้นล่างของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาบนชั้นที่2ของอาคารทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งหมดในวันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะเมาสุราบุตรสาวของในวันเห็นว่าตนเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที T.O.57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงทำให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

โอ้ยแก้ไขได้ดินทรายดินลูกรังดินหินแฮดินเหนียวดินสารพัดดินเนี่ยถ้าคนปลูกมีความรู้ในการเตรียมดินในการบำรุงดินในการเก็บรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและเก็บรักษาความชื้นในดินมันมีเทคนิคมีวิธีการมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าดินทรายปลูกอะไรไม่ขึ้นเนี่ยแปลว่าปลูกไม่เป็นนะรักษาไม่เป็นไม่ใช่มือร้อนนะคือไม่มีความรู้ในการที่จะปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วก็เลือกพันธุ์ที่เหมาะสมก็จะปลูกได้กินส่วนใหญ่ดินทรายต่างหากล่ะยิ่งดินร่วนปนทรายที่อ้างว่าอุ้มน้ำไม่อยู่จัดระบบดีๆเนี่ยมันดีกว่าดินเหนียวหาพืชปลูกได้มากชนิดมากกว่าเพราะฉะนั้นดินทรายน่ะดีปรับปรุงบำรุงดินง่ายมากเลยครับดีกว่าดินเหนียวง่ายกว่าดินเหนียวยืนยันแล้วการระบายน้ำดีดินเหนียวการระบายน้ำไม่ดีส่วนใหญ่รากก็จะเน่าได้ง่ายดินทรายดินร่วนปนทรายพวกนี้ปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาดินให้สมบูรณ์ได้ง่ายแล้วก็เลือกพืชเอามาปลูกได้หลากชนิดมากๆเลยมันยืนยันว่าเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับความเชื่อที่ถูกต้องคือปรับปรุงได้ทำกันมาแล้วเอาไปปรับปรุงบำรุงดินก่อนที่จะปลูกได้ครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโสล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เริ่มแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่เปิดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าหรือว่าผู้มีสิทธิ์เดิมที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนรอบใหม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายนนี้ครับโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีการปรับเกณฑ์คัดกรองใหม่ที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิมครับโดยเพิ่ม5กลุ่มต้องห้ามเปลี่ยนแนวคิดในการคัดกรองรายได้นะครับจากคำว่าครัวเรือนมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลลองดูการเปรียบเทียบดูนะครับหากเปรียบเทียบของคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565และ2569จะมีบางส่วนครับที่ให้ตามหลักเกณฑ์เดิมและก็มีบางส่วนที่เพิ่มเงื่อนไขคุณสมบัติเพื่อคัดกรองที่เข้มหลังจากที่มีกระแสสังคมท้วงติงนะครับว่าผู้ได้รับสิทธินั้นจนไม่จริงดูเรื่องของสัญชาติและอายุประเด็นแรกครับสัญชาติและอายุสำหรับหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติปี2565และ2569อันนี้ยังคงไว้ซึ่งหลักการเดิมโดยกำหนดให้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนกลุ่มต้องห้ามครับกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเดิมในปี2565นั้นมี4กลุ่มได้แก่นักบวชผู้ต้องขังผู้อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐรวมถึงผู้ได้รับบำเหน็จบำนาญเบี้ยหวัดข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาขณะที่ในปี2569ครับได้เพิ่มอีก5กลุ่มต้องห้ามก็ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นนะครับหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปและผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตร
1: มาดูเรื่องของรายได้ค่ะในปี2565จะใช้เกณฑ์รายได้เฉลี่ยของครอบครัวนะคะไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีขณะที่ปี2569ค่ะคือปรับเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลของเดิมเป็นครอบครัวของใหม่เป็นรายบุคคลโดยต้องมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีส่วนทรัพย์สินทางการเงินค่ะปี2565กำหนดให้ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนแต่ในปี2569นะคะเปลี่ยนการตรวจสอบรายบุคคลโดยกำหนดให้เงินฝากและสลากออมสินรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาทขณะที่อสังหาริมทรัพย์ค่ะหลักเกณฑ์ในปี

0: 2565ค่ะเกษตรกรต้องมีที่ดินไม่เกิน10ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน20ไร่ทั่วไปไม่เกิน1ไร่รวมครอบครัวไม่เกิน2ไร่ปี2569นะคะต้องไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวแล้วก็ตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรค่ะที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน10ไร่และกรณีไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือว่ายานพาหนะอื่นยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คัน
1: มาดูข้อห้ามต่อไปนะครับเรื่องของประเด็นเครดิตความแตกต่างระหว่างปี2565กับ2569เงื่อนไขการถือครองบัตรเครดิตปี2565และ2569ยังคงเดิมครับคือผู้ลงทะเบียนต้องไม่มีบัตรเครดิตภาระหนี้สินถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนโดยปี2565กำหนดให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยต้องไม่เกิน1ล้าน5แสนบาทและสินเชื่อรถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่าในปี2569มีการปรับมาใช้เกณฑ์วงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีต้องไม่เกิน1แสนบาทประกาศผลผู้ลงทะเบียนครับ17กรกฎาคม2569แล้วก็สามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ครับตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569ครับ
0: ไปดูบรรยากาศในพื้นที่กทมนะคะประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านทางแอปเป๋าตังค่ะเนื่องจากว่ามีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วพร้อมเห็นด้วยกับการเพิ่มความเข้มงวดเกณฑ์คัดกรองใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตัวจริงเพราะว่าบางส่วนนั้นอาจจะยังกังวลในเรื่องของเงื่อนไขเงินฝากแล้วก็ภาระหนี้สินที่อาจจะทำให้หลุดเกณฑ์ได้ค่ะวันนี้เราส่งทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปยังย่านห้วยขวางค่ะไปยังร้านค้าที่รับใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่ามีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันจำนวนมากรวมถึงยังได้สำรวจการยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพบทั้งที่ยืนยันสิทธิ์แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันส่วนใหญ่แล้วนะคะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองเนี่ยจะดำเนินการผ่านแอปเป๋าตังซึ่งก็มองว่ามีความสะดวกแล้วก็ดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นสำหรับเกณฑ์การคัดกรองในรอบนี้ที่มีความเข้มงวดประชาชนบางรายก็มองว่าเกณฑ์ต่างๆยังคงเป็นไปตามคล้ายเดิมแต่ก็บอกว่าการเพิ่มความเข้มงวดนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ลำบากจริงๆเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีคนที่มีฐานะแต่ว่ายังได้รับสิทธิ์อยู่นอกจากนี้ค่ะยังพบว่าประชาชนบางรายยังกังวลต่อเกณฑ์การคัดกรองที่มองว่าเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะในเงื่อนไขเรื่องของเงินฝากภาระหนี้สินและการครอบครองรถยนต์บางคนบอกว่าตนเองเนี่ยมีรถยนต์เก่านะอายุกว่า30ปีรวมถึงหนี้สินกู้บ้านแล้วก็หนี้ของธกส.ด้วยที่อาจจะทำให้ไม่เข้าเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ครั้งนี้
2: ยืนยันแล้วค่ะยืนยันผ่านเป่าตังค่ะใช่ใช่ก็
3: หมายว่าเข้าไปแล้วกดยังไงบ้าง
2: ก็เข้าไปแล้วก็มันจะมีตัวให้กดเลยว่ามันเป็นยืนยันของบัตรสวัสดิการพอเรากดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นชื่อของเรากับบัตรประชาชนอะไรเสร็จแค่นั้นแล้วก็กดอีกรอบนึงก็คือเขาก็ขึ้นมาเลยว่าอะไรนะเหมือนกับว่ารอใช่ใช่รอตรวจสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะยืนยันมาทางเป๋าตังค์ที
3: ดำเนินการง่าย
2: ใช่ดำเนินการง่ายแต่จริงๆแม่ก็ลองเข้าทางรัฐอีกรอบนึงนะเพราะว่าแม่ก็ไม่มั่นใจเนาะแต่พอเข้าไปทางรัฐเนี่ยทางรัฐเขาบอกว่าเหมือนเรามีบัตรสวัสดิการแล้วอะไรอย่างเงี้ย
3: ใ
2: ช่ใช่เหมือนคล้ายๆยืนยันไปแล้วเนี่ยแค่แป๊บเดียวเอง
3: ทีเนี้ยค่ะแม่รอบเนี้ยเขาเหมือนมีการเพิ่มเกณฑ์ที่มันดูเข้มงวดขึ้นไหมคะ
2: อันนี้แม่อ่านดูก็เหมือนเดิมนะมันก็สเต็ปเดิมๆเลยใช่สเต็ปเดิมอายุต้องเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพูดง่ายๆอ่ะต้องไม่มีพวกทรัพย์สินอะไรอ่ะจะไม่งั้นมันจะเรียกบัตรไอ้นี่ใช่ไหมล่ะก็สเต็ปเดิมดูแล้วอ่ะทุกหัวข้อที่เขาบอกมาเกณฑ์อะไรก็เหมือนเดิมใช่ก็เข้าทุกข้อใช่ใช่ทุกข
3: ้
2: อก็มั่นใจนะมั่นใจว่าได้นะเพราะเราก็ไม่ได้ทำงานก็อาศัยเงินตรงเนี้ยใช้ซื้อ

0: ข้าบ้านมีลูกทำงานคนเดียวเลี้ยง3คนน่ะ
1: เกณฑ์รอบเนี้ยเขาดูเหมือนจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรากังวลหรือว่าเรามองว่าเขาเข้มงวดขึ้นไหมคะในการคัดกรอง
2: เข้มงวดมาก
3: เข้มครับ
2: ค่ะ
4: จากคือตอนแรกร้านใช่ไหมที่ว่าเป็นหนี้ร้านเท่าไหร่แสนหนึ่ง
1: ท
2: ุ
1: กบัญชี
4: เรามีหนี้กู้บ้าน
2: ใช่รถยนต
4: ์ของเขาหนี้ธกส.
2: ใช่ของพี่ธกส.
4: แล้วก็มีเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งรถก็เก่ามาก30ปีขึ้นก็ผมก็มีแค่นี้แหละแต่ถ้าเขาเข้มจริงๆคงไม่เข้าเงื่อนไข
1: เรากังวลว่าเราจะไม่ได้ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ใช
1: ่ทีนี้เรามองว่าสมมติว่าถ้าไม่ได้จริงๆเรามองว่าเขาเสียใจหรือเสียดายไหม
2: เสียดายมาก
1: ยังไงก็มันช่วยเรายังไงบ้าง
2: ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอ
4: ่
2: ะ
4: ต่อเดือนอ่ะ
2: ใช่ก็เนี่ย
4: ของใช้ในครัวเรือนนะครับพวกน้ำปลาพวกแป๊บสบู่ยาสีฟันพวกนี้ครับมันได้เยอะ2คน600ก็ได้คุ้มเดือนอยู
1: ่ก็คือมองว่าถ้าเกิดว่าเกณฑ์รอบนี้เขาเข้มงวดแล้วเราอาจจะหลุดจากระบบประกันก็อาจจะแบบทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างเง
4: ี้
1: ยหรอ
4: ใช่ครับก็กระทบเรา
1: แล้วท
4: ี
1: เน
4: ี้
1: ยค่ะมองว่าถ้าเราหลุดจริงๆสมมตินะแม่ถ้าหลุดมองว่ารัฐควรจะโยกเราไปอยู่ใน64หรือว่ามาตรการอื่นๆเข้ามาไหมคะ
4: อันนี้แล้วแต่เขาครับเราอยากครับเพราะว่าจริงๆเราเลือกไม่ได้อะแล้วแต่เขามีมาตรการอะไรขึ้นมาเยียวยา
5: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจอีกจุดนะคะธนาคารกรุงไทยสาขาห้วยขวางเช้าวันนี้ก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยทยอยมายืนยันสิทธิ์ผ่านธนาคารแล้วก็ตู้ ATM ไม่มากนักนะคะเนื่องจากว่าสามารถดำเนินการได้ด้วยผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็แอปทางรัฐนั่นเองค่ะ
6: ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับโดยมองว่าเป็นเรื่องที่ดีคนที่ไม่มีเงินครับจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐจริงๆหากรัฐนั้นสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายหลังรัฐบาลได้โอนเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน700บาทผ่านโครงการไทยช่วยไทย plus แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เรียกกันทั่วไปเนี่ยนะครับคุ้นๆกันว่าเอาบัตรคนจนครับทำให้ผู้มีสิทธิ์หลายรายนั้นเริ่มในการทยอยดำเนินดังกล่าวไปจับจ่ายซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเพื่อช่วยในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องคุณละมุนแก้วเทศพร้อมพัญญากับที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพื่อมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำเป็นภายในครัวเรือนหลังได้รับเงินสนับสนุนจากไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมเล่ากับทีมข่าวแบบนี้ครับว่าปกติแล้วตนเองและพัญญาได้รับเงินช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ300บาทต่อเดือนรวมแล้วก็เป็น600บาทวันนี้ตั้งใจมาซื้อข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ที่จำเป็นเก็บไว้ที่บ้านเพราะว่าเป็นของที่ต้องใช้ทุกวันครับเงินที่ได้รับเพิ่มมาก็เอามาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้พอสมควรทำให้มีเงินเหลือสำหรับใช้จ่ายในด้านอื่นๆส่วนกรณีที่ภาครัฐจะคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดนั้นตนเองไม่รู้สึกกังวลแต่อย่างใดครับและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวหากรัฐสามารถคัดกรองได้ตรงกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้เงินช่วยเหลือนั้นไปถึงคนที่จนจริง
7: แล้วพอทราบข่าวเรื่องการคัดกรองบัตร
8: พอได้ยินครับพอได้ยินครับผม
7: ก็มีประเด็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
8: ก็สมควรที่จะเอาออกแล้วล่ะคนที่แกล้งจนนะคนรวยๆนะแกล้งจนเอาออกให้หมดตรงเนี้ย
7: ตัวเราเองเรามีประสบการณ์เคยเห็นไหมว่าคนถือบัตรที่ก็มีสถานะมีฐานะอะไรพอ
8: เคยเห็นมาใส่ของเส้นมาเลยมากันนะ มันไม่จนไม่จริง
7: ก็เห็นสมควรนะคร
8: ับ ครับผมควรที่จะคัดมั่งครับพวกรวยๆออกให้หมด
7: เพราะอะไรครับเพื่ออะไร
8: เพื่อให้คนจนได้จ่ายเต็มที่หน่อยจะได้มีเงินเหลือทางรัฐบาลก็ได้มีเงินเหลือมั่ง
5: ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวนครสวรรค์นะคะต่างเดินทางมายืนยันสิทธิ์เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติรอบใหม่ตั้งแต่ช่วงเช้าอ่ะส่งผลให้บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาต่อคิวกันตั้งแต่ก่อนธนาคารเปิดทำการเสร็จด้วยซ้ำเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการจัดระบบการให้บริการด้วยการแจกบัตรคิวนะคะพร้อมกับจัดพื้นที่ให้นั่งพักคอยเพื่อให้ประชาชนนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ

0: ที่ต้องห้ามเพราะห้ามอะไรเป็นพักเป็นอะไรมีหลวกรายได้เกินเศษต่อปีอย่างนี้ใช่ไหมมีงานทำมันคงอย่างนี้หรือเปล่า
1: เราคิดว่าเราผ่านจุดเด่นตรงนั้นเลยครับที่เรามาวันนี
0: ้ผ่านแน่นอนครับรายได้ก็แค่ไม่เท่าไหร่เองจีนาอะไรก็ไม่มีไม่มีครับ
1: เงินฝาก
0: เงินฝากเดือนละเดือนยังไม่พอใช
2: ้ถ้าคนจนจริงๆเขาก็ให้แต่คนมีตังค์เขาก็ไม่ให้อ่ะรอบเนี้ยแล้วคนรอบหน้าก็ป้าก็ไม่รู้จะว่าเห็นเขาพูดอย่างนั้นอ่ะคนที่จะทำใหม่ไงเนี่ยแต่ถ้ารอบนี้ถ้าว่ามีเงินเป็นแสนว่ามีเงินมีรถเขาก็จะไม่ให้นะแต่ป้าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแต่ป้าได้นะทุกวันนี้ยังป้ายังได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าก็สอบสวนดูอ่ะ
1: แล้วเรากังวลไหมว่าเราจะได้รอบใหม่หรือไม่ได
2: ้ก็ถ้าป้าไม่ได้ป้าไม่เป็นไรป้าไม่เสียใจคิดว่าป้าคงป้ามีตังค์เยอะเท่านั้นแต่ถ้าคิดว่าจะเขาไม่ให้แสดงว่าเขาเห็นว่าป้ามีตังค์หมดแต่ป้าก็ไม่มีนะไม่มี
3: ขณะที่บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ครับมีประชาชนทยอยเดินทางมาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างต่อเนื่องก็เช่นเดียวกับธนาคารออมสินสาขาหนองหอยครับบรรยากาศในช่วงเช้ามีผู้มาลงทะเบียนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุโดยธนาคารได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและก็มีการจัดคิวพิเศษให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนด้วยเพื่อความรวดเร็ว
4: บัตรเดิมมันจะแยกออกไปไงถ้าบัตรคนทำใหม่ไม่ต้องไปที่อำเภออย่างนั้นยุ่งยากหน่อย
5: ครับเราเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ
6: เจ้า
5: โครงการนี้เป็นยังไงดีไหมสำหรับเรา
6: ดีเจ้าเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยประชาชนเนาะช่วยเหลือคนทุกคนจนน่ะก็มีรายได้ที่ว่าไปซื้อลูกข้าวลูกครัวมากินมาใช้อ่ะเนาะพายายก็ทุกบ้านก็เจ้า
5: ครับวันนี้มาลงคนเก่ามาลง
6: เจ้า
5: เบียนเป็นได้พ่อที่ธนาคารขออนุญาตได้พ่อ
6: ก็เปิ้นเอาบัตรประชาชนไปเนาะเพื่อไปเช็คข้อมูลเถอะเสร็จแล้วป่ะว่ายายเสร็จเรียบร้อยแล้วเน้อแล้วฟังผลเดือนหน้าวันที่17
5: ง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่า
6: ง่ายเจ้า
5: สบายเน
6: า
5: ะ
6: เจ้าแต่แม่เค้าถามว่าคนใหม่เปิ้นจะลงเมื่อใดแต่อันน่ะเพราะว่าลูกสาวมันลงหลายเตือนแล้วมันไม่ได้สักเตือนเขาก็บ่มเคยมีรายได้อย่างเนาะห้องเขาก็เจ้าอยู่อ่ะตุ๊กแต่ก็บ่ได้อ่ะ
5: ไม
6: ่
5: ได้มันอาจจะติดลักเกณฑ์บางข้ออีเนาะแม่หาแล้วมันบ่ป๊าอีเนาะครับเนาะโอเคขอบคุณครับแม่ครับ
6: ขอบคุณเจ้า
7: แล้วมาใช้บริการวันนี้เป็นยังไงบ้างคร
8: ับ ก็รวดเร็วเนี่ยทุกทีนี่จะต้องกรอกข้อความอะไรนะแต่นี่มันก็แบบปุ๊บก็ทันใจดีไวป้ายังคิดว่าจะต้องนานรอช้าอะไรเงี้ยเนาะแต่นี้มันก็ไม่ต้องรอนานอ่ะ
3: ทีนี้ครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกคนนะครับทุกคนต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ใหม่โดยสามารถที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง21มิถุนายน2569นี้หลากช่องทางนะครับที่สามารถที่จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กันได้ทั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐด้วยจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ด้วยจะเป็นเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็หน่วยที่รับลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.รวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและก็จะประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการครับในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านทุกช่องทางของการลงทะเบียนครับ
9: โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะถือว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีนะคะประชาชนจับจ่ายกันอย่างคึกคักร้านค้าที่ก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจเข้าร่วมตอนนี้ก็หันมาสนใจแล้วนะคะซึ่งณขณะนี้ก็ยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมภาพรวมค่ะการใช้จ่ายผ่านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านมา3วันยอดสูงกว่า 7,000 ล้านบาทค่ะกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงเมื่อวานนี้3มิถุนายนมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,316 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย 3,063 ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่าย 4,253 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 17,800,000 คนและมีร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 8,48,893 ร้านค้าส่วนร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมีกว่า 1,100,000 ร้านค้า

ค่ะเป็นร้านที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว 954,293 ร้านส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมคนละครึ่งมาแล้วกว่า 850,000 ร้านค้าและเป็นร้านค้าใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจำนวนกว่า 100,000 ร้านค้าโดยร้านค้าใหม่เนี่ยนะที่ประสงค์จะ

0: ให้กับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อนแต่ครั้งนี้ประสงค์จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เลยลงพื้นที่มาให้คำแนะนำซึ่งบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและแจ้งความประสงค์เอาไว้แล้วจะต้องรอให้ทางธนาคารกรุงไทยตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าโครงการอีกครั้งสำหรับตลาดสดเทศบาลเมืองอ่างทองร้านค้าส่วนใหญ่ก็มีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปก่อนหน้านี้กันแล้ว
1: และสำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทย plus ก็มีคำเตือนจากรัฐบาลนะครับว่าห้ามนำสิทธิ์นั้นไปแลกเป็นเงินสดอย่างเด็ดขาดครับไม่เช่นนั้นแล้วจะมีความผิดฐานช่อโกงจำคุกสูงสุด3ปีปรับสูงสุด 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ห้ามนำสิทธินั้นไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงเพราะถือว่าเป็นความผิดฐานช่อโกงเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทย plus อย่างใกล้ชิดหากพบการกระทำความผิดจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้กับรัฐด้วยรวมถึงผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวพลอยทะเลย้ำด้วยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปัญหาพลังงานโดยมุ่งเน้นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมถึงการประคับประคองเศรษฐกิจฐานรากไปพร้อมกับการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศผ่านร้านค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศโดยภาครัฐช่วยกันให้ใช้จ่ายเนี่ยนะครับช่วยจ่ายให้สูงถึง 60% ขณะที่ประชาชนจ่ายเพียงเองแค่ 40% จึงอยากขอเตือนประชาชนนะครับว่าอย่าหลงเชื่อในการแลกสิทธิ์อย่างเด็ดขาดเพราะจะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงได้
0: มาอัปเดตข้อมูลทางด้านร้านค้ากันต่อ

0: นล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: อืมน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช 2541
0: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
6: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนท์แกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
7: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
6: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
7: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30%แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
6: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
7: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
6: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
7: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการรวมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
6: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
7: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
6: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
7: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมา
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ลื่นที่ปูชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแหน่นั่นเองค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำบอกช่วงเวลานั่นเองหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้สิ่งที่เด็กๆจะต้องบอกได้นะคะก็คือในเรื่องของคำบอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะสามารถจำแนกได้ว่าสิ่งที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันคำบางคำหรือประโยคบางประโยคนั้นเป็นคำบอกช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆอยากฟังเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่คุณครูแนนประทับใจหรือเคยผ่านมาบ้างไหมคะ
1: อยาก
0: ไหมคะ
1: อยาก
0: นักเรียนปลายทางล่ะคะอยากฟังไหมเอ่ยอยากฟังนั่นเองนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกช่วงที่ฝนตกคุณแนนมักถึงเหตุการณ์ในช่วงวัยเด็กๆวัยเด็กๆนั้นคุณแนนอยู่ที่ภาคอีสานภาคอีสานนี้ก็จะนิยมทำนาปลูกข้าวใช่ไหมคะในช่วงหลังเลิกเรียนคุณแนนตัวเท่าเด็กๆนี่แหละค่ะอยู่ระดับชั้นป.1 ป.2 คุณแนนก็จะไปเก็บปูเก็บปลาในช่วงฝนตกนี่โหคุณแนนวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานนะคะพอตกเย็นมาไม่สบายค่ะโอ้โหคุณแม่ดุหนักมากเลยนะคะเพราะว่าไปเล่นอะไรเพราะคุณแนนไปเล่นน้ำฝนแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมากเลยนะคะไปช่วยคุณแม่รดน้ำผักที่ทุ่งนาบรรยากาศนะคะดีมากๆเลยนะคะและที่สำคัญคุณแนนเป็นเด็กเลี้ยงวัวด้วยโหใครเคยเลี้ยงวัวมีไหมคุณแนนเคยเป็นเด็กเลี้ยงวัวตื่นเช้ามาเอาล่ะคุณแม่จะต้องทำกับข้าวห่ออาหารห่อกับข้าวนะคะเพื่อให้คุณแนนไปเลี้ยงวัวกับพี่สาวซึ่งคุณแนนจะไปเลี้ยงวัวในช่วงที่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองก็เป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยแต่ก็สนุกนะคะเพราะว่าอะไรได้ไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยไปเล่นกองฟางโอ้ใครเคยเล่นกองฟางคุณแนนก็จะไปกระโดดกองฟางนี่คือเป็นช่วงวัยเด็กนะคะที่นักเรียนปลายทางหลายๆคนอาจจะมีช่วงเวลาที่สนุกสนานในช่วงวัยเด็กแบบคุณแนนนะคะแต่พอคุณแนนโตมาคุณแนนเริ่มเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะคุณแนนก็ไปเรียนที่จังหวัดเลยใครรู้จักจังหวัดเลยคะเคยไปเที่ยวใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางที่อยู่จังหวัดเลยนะคะรู้จักราชพัฒเลยหรือไม่เด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ที่จังหวัดเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆคุณแนนก็ได้ไปเรียนที่นั่นนะคะเป็นเวลา5ปีด้วยกันโอ้นานไหมคะนานมากเลยนะคะในช่วงนั้นก็ทั้งเรียนทั้งทำงานไปด้วยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของคุณแนนใช่ไหมคะณตอนนี้ค่ะปัจจุบันคุณแนนก็มาเป็นคุณครูสอนอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงเรียนของเรานั่นเองนะคะก็มันจะมีช่วงเวลาที่เราใจช่วงเวลาที่เราสนุกสนานใช่ไหมคะคุณแนนเชื่อว่าช่วงเวลาเด็กๆวัยของพวกเรานี่แหละคือวัยที่มีความสุขและสนุกสนานมากเลยนะคะจากการที่ฟังเรื่องราวของคุณแนนแล้วมีกี่เหตุการณ์คะเด็กๆที่คุณแนนเล่าให้เด็กๆฟังกลุ่มที่5บอกว่ากี่เหตุการณ์คะ
2: เหตุการณ์ค่ะ
0: 3เหตุการณ์มีเหตุการณ์อะไรบ้างเอ่ย
2: อดีตปัจจุบัน
0: ปัจจุบัน
2: อนาคต
0: อนาคตมีด้วยใช่มั้ยคะกลุ่มที่2คุณแนนยังไม่เฉลยนะกลุ่มที่2หรือกลุ่มไหนจะตอบคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4จากเรื่องราวที่คุณแนนเล่าให้ฟังมีเหตุการณ์อะไรมีกี่เหตุการณ์คะ
3: เยอะ
0: 4เหตุการณ์หนูจำเหตุการณ์อะไรได้บ้างคะ
3: เห็นน้ำพี่นา
0: ไปที่ไหนนะคะ
3: น้ำ
0: ไปเล่นน้ำใช่ไหมคะแล้วคุณแนนโดนคุณแม่ดุด้วยเพราะว่าไปเล่นน้ำฝนใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: โอเคอะไรอีกลูกจำได้ไหม
3: แล้วก็
0: ไปที่ไหนเอ่ยคุณแอนขอกลุ่มที่2ค่ะ
4: จังหวัดเลยคร
0: ับ เก่งมากค่ะอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือคุณแอนไปเรียนที่จังหวัดเลยนั่นเองกลุ่มที่หนึ่งค่ะจำเหตุการณ์อะไรได้คะ
4: ไปเลี้ยงวัวกับพี่ครับ
0: เนี่ยไปเลี้ยงวัวกับพี่สาวนั่นเองนะคะกลุ่มที่สามค่ะจำเหตุการณ์อะไรได้เอ่ย
5: ตอนเด็กๆค่ะ
0: ตอนเด็กๆใช่ไหมคะคุณแอนทำอะไรเอ่ย
5: คุณแอนเล่นของเล่นค่ะ
0: คุณแอนเล่นของเล่นมีไหมนะขอบคุณค่ะสรุปแล้วกันนะคะเหตุการณ์ที่คุณแอนเล่าให้ฟังคือเหตุการณ์ในช่วงวัยเด็กในช่วงวัยเด็กของคุณแอนมันผ่านมายังลูกผ่านมาแล้วแสดงว่ามันเป็นเรื่องราวของอดีตไปแล้วนั่นเองนะคะและคุณแอนไปเรียนที่จังหวัดเลยเป็นเรื่องราวของอดีตหรือปัจจุบันคะ
1: อด
0: ีตคุณแนนเรียนจบมาแล้วแล้วเหตุการณ์ในปัจจุบันล่ะคะลูก
6: คุณแนนตอนนี้
0: ใช่ค่ะคือเหตุการณ์ตอนนี้คือคุณแนนมาสอนที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะนี่คือเหตุการณ์ปัจจุบันนั่นเองนักเรียนปลายถามตอบถูกไหมคะเก่งมากๆเลยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในชีวิตของครูแนนแค่บางส่วนเท่านั้นนั่นเองนะคะทีนี้ล่ะค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของคำบอกช่วงเวลาซึ่งการที่ครูแนนเล่าเรื่องราวให้เด็กๆฟังเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ช่วงหนึ่งที่ครูแนนประทับใจที่อยากจะเล่าให้เด็กๆฟังนะคะและเป็นเหตุการณ์ที่มีคำบอกช่วงเวลาอยู่ด้วยนะคะคือเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณแอนไม่ได้เล่าเรื่องราวในอนาคตใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเราจะมารู้จักคำว่าช่วงเวลาช่วงเวลาก็คือเวลาที่เริ่มต้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะคะจนถึงเวลาที่สิ้นสุดนั่นเองสามารถแบ่งช่วงเวลาได้3ช่วงนั่นเองนะคะคือ1อดีตนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน
1: อด
0: ี
1: ต
0: 2ปัจจุ
1: บ
0: ั
1: น
0: 3อนาคตช่วงเวลาที่คุณแนนแบ่งออกมามีอยู่3ช่วงคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะคะมาดูความหมายกันค่ะอดีตคือช่วงเวลาที่มันผ่านไปแล้วค่ะเด็กๆช่วงเวลาที่เราได้ทำกิจกรรมหรือได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องราวของคุณแนนคุณแนนเป็นเด็กๆคุณแนนไปจับปูไปรดน้ำผักช่วยคุณแม่ตอนเลิกเรียนคุณแนนไปเลี้ยงวัวนี่คือเหตุการณ์ของเรื่องราวใน
1: อด
0: ีตผ่านมายังคะผ่านมาแล้วคือเรื่องราวมันผ่านมาแล้วลูกนะคะเราสามารถกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะคะดังนั้นเราจะต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดนั่นเองอย่างเช่นนะคะตอนที่เรายังเป็นเด็กตัวเล็กๆเดินไม่ได้ต่อมาเราคลานได้ต่อมานะคะเราเรียนอยู่ชั้นอนุบาลผ่านมายังคะช่วงวัยนี้ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองเนาะเราย้อนไปวัยเด็กได้ไหม

0: ไม่ได้แล้วอยากจะย้อนไปในวัยเด็กก็ไม่ได้แล้วนั่นเองต่อมาปัจจุบันคือช่วงเวลาที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้อย่างเช่นวันนี้เดือนนี้นั่นเองนะคะอย่างเช่นเลยเราเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ไหมคะกำลังดำเนินอยู่เรากำลังเรียนอยู่ชั้นป.2 นั่นเองถ้าคุณเอ็นบอกว่าเราปีที่แล้วฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1
1: ผ่านมาย
0: ังคะผ่านมาแล้วเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มันผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะต่อมาสุดท้ายช่วงเวลาสุดท้ายคืออนาคตคือช่วงเวลาที่ยังมาไม่ถึงอย่างเช่นพรุ่งนี้ปีหน้านะคะปีหน้าฉันจะอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เกิดขึ้นยังคะ
1: ย
0: ังนะคะรอเวลาอีกนะคะปีหน้านู่นนะคะถึงจะอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองในอนาคตฉันอยากจะเป็นคุณหมอเกิดขึ้นยังคะอย่างเป็นการที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองเนาะพรุ่งนี้ครูแนนจะไปเที่ยวทะเลเกิดขึ้นยังเป็นการตั้งเป้าหมายไว้ว่าครูแนนจะไปเที่ยวทะเลนะแต่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้จำแนกบัตรคำช่วงเวลานั่นเองนะคะซึ่งครูแนนจะพานักเรียนอ่านก่อนนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไม่พร้อม
1: พร้อม
0: ไม่พร้อม
1: พร้อม
0: นะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูแนนนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านออกเสียงตามครูแนนเดี๋ยวเราจะได้ไปจำแนกคำบอกช่วงเวลานั่นเองค่ะ1เมื่อวาน2
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: 3ครั้งหน้า
1: สี่ปีที่แล้ว
0: 5สัปดาห์ที่แล้ว
1: 6สัปดาห์นี้
0: 7พรุ่งนี้
1: 8ปีนี้
0: 9ครั้งนี้10สัปดาห์หน้า11ครั้งก่อน12ปีหน้า13คราวนี้14ชั่วโมงนี้15ชั่วโมงที่แล้ว16สมัยหน้า17คราวก่อน18สมัยนี้19สมัยก่อน20ปีนี้
1: 21คราวหน้า
0: 22ปีที่แล้ว
1: 23ชั่วโมงหน้า
0: 24ปีหน้าเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะไปทำกิจกรรมในการจำแนกบัตรคำบอกช่วงเวลานั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางของครูแนนก็จะมีบัตรใช่ไหมคะบัตรคำให้เพื่อให้เราจำแนกคำให้ถูกต้องนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีบัตรคำนะคะให้นักเรียนลองจำแนกและตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าคำบอกช่วงเวลาในอดีตมีคำไหนบ้างคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันมีคำไหนบ้างและสุดท้ายนะคะคำบอกช่วงเวลาในอนาคตมีคำไหนบ้างนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วเราเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเด็กๆช่วยกันจัดนะคะแกะมาเลยมาช่วยกันเลยลูกมาเดินมาเด็กๆลองอ่านซิคำไหนอยู่ช่วงไหนให้เอาเรียงอ่านเรียงเลยเด็กๆก็อ่านคนละคำ

0: เด็กๆ เลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไว้เลยทริคเล็กน้อยคือเด็กๆอ่านคนละคำได้ไหมลูกเด็กๆอ่านคนละคำบอกเพื่อนมาทำด้วยลูกบอกเพื่อนมาทำด้วยลูกลองอ่านคนละคำแล้วก็จัดเรียงลูกเอาจัดเรียงแบบนี้นี่จัดเรียงแบบนี้อันนี้ปีที่แล้วเป็นของอดีตปัจจุบันหรืออนาคตลูก
1: อด
0: ีตดังนั้นหนูก็มาเรียงไว้แบบนี้สมัยก่อนล่ะปีหน้า
1: เดือนหน้า
0: อะไรลูกชั่วโมงหน้าอนาคตนี่ไงหนูเอาวางไว้เลยอันนี้เนี่ยเอาวางไว้เลยเออน้องน้องอะไรอ่ะบอกเพื่อนมาทำด้วยลุกมานี่ได้ลูกลุกมานี่ได้อ่ะเอาให้เพื่อนอ่านแล้วก็ให้เพื่อนบอกว่าคืออะไรอันนี้ล่ะลูกข้าวก่อนข้าวก่อนอ๋ออ่ะเสร็จแล้วหรอลูกเก่งมากๆเดี๋ยวคุณแนนตรวจสอบซิเอ้าปีที่แล้วอันนี้มี2อันเลยต่อหน่อยอุ๊ยเก่งจังเลยอ่ะเยี่ยมนี่เดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนนะคะเก่งมากใกล้ยางใกล้ยางใกล้ยางอ่านทีละคำลูกแล้วก็ช่วยกันคิดว่ามันคือไหน
1: ไม
0: ่เออกลุ่มที่ได้ไหมคะลูกเสร็จยังลูกอ๋อไม่เป็นไรคำไหนซ้ำเด็กๆเอาออกได้นะคะหรือว่าเรียงไว้ได้เรียงไว้ด้วยกันได้เออได้ครับกลุ่มที่5เสร็จแล้วใช่ไหมคะลูกเก่งมากๆไหนถูกไหมโอเคมันจะมีคำที่ซ้ำกัน1คำใช่ไหมคะลูกเสร็จหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยหรือยัง5 4 3 2 1หมดเวลาเอามือจับแขนมือจับแขนนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับแขนแล้วมือวางบนตักแล้วมือวางบนตักนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงอมมะนาวค่ะอมมะนาวโอ้โหคุณแนนขอชื่นชมนะคะเด็กๆทำกิจกรรมได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าช่วยกันคิดช่วยกันเรียงนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกับคุณครูปลายทางถูกต้องหรือไม่นะคะว่าคำบอกช่วงเวลานะคะบนหน้าจอนี้คำไหนที่เป็นคำบอกช่วงอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองค่ะคุณแนนขอให้กลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่4คุณแนนขอสุ่มกลุ่มที่4ค่ะลองบอกคุณแนนสิคะว่าช่วงเวลาในอดีตมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ
2: ข้าวก่อน
0: คราวก่อน
2: ปีที่แล้ว
0: ปีที่แล้ว
2: ครั้งก่อน
0: ครั้งก่อน
2: เมื่อวาน
0: เมื่อวาน
2: สมัยก่อน
0: สมัยก่อน
2: ชั่วโมงที่แล้ว
0: ชั่วโมงที่แล้ว
2: สัปดาห์ที่แล้ว
0: สัปดาห์ที่แล้วหมดหรือยังคะ
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกหมดทุกข้อเลยนะคะครูแนนขอสุ่มกลุ่มที่2ก็ได้ค่ะกลุ่มที่2ลองบอกคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันให้คุณแนนและเพื่อนๆปลายทางสิคะ
4: ปีนี้
0: มีปีนี
4: ้คราวนี
0: ้คราวนี
4: ้วันนี
0: ้วันนี
4: ้สัปดาห์นี
0: ้สัปดาห์นี้
4: ชั่วโมงนี้
0: ชั่วโมงนี
4: ้ครั้งนี
0: ้ครั้งนี
4: ้สมัยนี
0: ้สมัยนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะถูกทุกข้อเลยนะคะต่อไปคุณแนนขอสุ่มกลุ่มที่5ค่ะลูกกลุ่มที่5ลองบอกคำบอกช่วงเวลาในอนาคตนะคะคำบอกช่วงเวลาในอนาคต
3: ปีหน้า
5: พรุ่งนี้
3: พรุ่งนี
5: ้ชั่วโมงหน้า
3: ชั่วโมงหน้า
5: ต่อไปก็ครั้งหน้า
3: ครั้งหน้า
5: สัปดาห์หน้า
3: สัปดาห์หน้า
5: สมัยหน้าลองมองสมัยหน้า
3: สมัยหน้า
5: ปีหน้าค่ะ
3: ปีหน้านะคะโอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆอมมะนาวอมมะนาวอมมะนาวอมมะนาวหรือยังคะกลุ่มที่2อมมะนาวหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2อมมะนาวหรือยังเอ่ยกลุ่มที่4ล่ะคะกลุ่มที่4อมมะนาวหรือยังทีนี้นะคะเดี๋ยวครูแนนขอสรุปกิจกรรมของเราเลยนะคะจากการที่ครูแนนตรวจสอบดูแต่ละกลุ่มนะคะได้จำแนกคำบอกช่วงเวลาถูกทุกกลุ่มเลยนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะทีนี้นะคะเรามาสรุปกันเลยล่ะค่ะกิจกรรมนี้นะคะที่เราทำได้ที่เราได้จำแนกนะคะคำบอกช่วงเวลาในอดีตนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอ่านพร้อมกัน
1: เมื
3: ่อวานสัปดาห์ที่แล้ว
1: คร
3: ั้
1: งก่อน
3: ปีที่แล้วต่อมาคำบอกช่วงเวลาปัจจุบันค่ะ
1: ว
3: ัน
1: น
3: ี
1: ้
3: สัปดาห์นี
1: ้
3: ครั้งนี
1: ้
3: ปีนี้อนาคตล่ะคะ
1: พร
3: ุ่
1: งน
3: ี
1: ้
3: สัปดาห์หน้าครั้งหน้า
1: ป
3: ี
1: หน
3: ้
1: าน
3: ะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะอดีตค่ะอดีตคราวก่อน
1: สม
3: ั
1: ยก
3: ่
1: อน
3: ปีที่แล้วต่อมาปัจจุบันนะคะต่อมาปัจจุบันมีคำบอกช่วงเวลาอะไรบ้างคะ
1: คราวน
3: ี
1: ้
3: สมัย
1: น
3: ี
1: ้
3: ชั่วโมงนี
1: ้
3: ปีนี้สุดท้ายค่ะอนาคตค่ะ
1: คราวหน
3: ้
1: า
3: สมัยหน้าชั่วโมงหน้
1: า
3: และปีหน้านั่นเองนะคะนี่ก็คือคำบอกช่วงเวลานะคะเวลาที่เราไปสื่อสารกับเพื่อนๆนะคะถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็จะได้ทราบถึงเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดหรือกำลังจะเกิดนั่นเองนะคะทำให้เราสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมีอีกหนึ่งกิจกรรมพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมให้เด็กๆลองวิเคราะห์เกี่ยวกับประโยคที่ครูแนนยกตัวอย่างมาว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอดีตให้นักเรียนตัวแทนนักเรียนนะคะของกลุ่มชูป้ายอดีตขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันก็ชูป้ายปัจจุบันขึ้นนะคะส่วนนักเรียนปลายทางให้ตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อม
1: พร
3: ้
1: อมค
3: ่ะพร้อมค่ะแสดงว่าพร้อมแล้วนะคะโอเคเลยทีนี้มาดูที่ประโยคแรกเลยค่ะเมื่อวานคุณพ่อพาฉันไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัดรอสัญญาณจากคุณแนนก่อนนะคะรอสัญญาณจากคุณแนนก่อนเมื่อวานคุณพ่อพาฉันไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัดอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะชูป้ายค่ะชูป้ายกลุ่มที่2ยังไงเอ่ยกลุ่มที่2ชูขึ้นเลยลูกชูขึ้นเลยสรุปแล้วทุกกลุ่มชูป้ายอดีตนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาในอดีตปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากต่อมานะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังโอ้โหนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางของเราพร้อมหรือยัง

0: กี่นิ้วคะ
1: 1นิ
0: ้
1: ว
0: กี่นิ้วคะ
1: 2น
0: ิ้ว2นิ้วแปลว่าสู้ๆมั้ยคะ
1: ส
0: ู้ๆ นะคะเราพร้อมแล้วฟังนะคะฟังประโยคจากคุณเนนก่อนปีหน้าน้อยจะเรียนในระดับชั้นป.4 ชูป้ายค่ะชูป้ายเลยปีหน้าปีหน้านะคะกลุ่มไหนยังไม่ชูคะชูขึ้นสูงๆชูโอเคทุกกลุ่มตอบอนาคตนะคะถูกต้องนั่นเองก็คือช่วงเวลาในอนาคตนักเรียนสังเกตจากคำไหนคะนักเรียนสังเกตจากคำไหนคะ
1: ปี
0: เก่งมากค่ะลูกเราจะสังเกตจากคำว่าปีหน้าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังคะ
1: ย
0: ังเลยนั่นเองนะคะต่อไปปีที่แล้วฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวปีที่แล้วฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวปีที่แล้วฉันไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวชูป้ายค่ะชูป้ายเลยอดีตอดีตอดีตโอเคถูกต้องนะคะนั่นก็คือช่วงเวลาในอดีตนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเราสังเกตจากคำไหนคะเด็ก
1: ๆ
0: ปีที่แล้วนั่นเองนะคะต่อมานะคะเป็นประโยคที่เกี่ยวข้องกับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเรามาดูกันค่ะตอนนี้ฉันนั่งทำการบ้านวิชาภาษาไทยตอนนี้ฉันนั่งทำการบ้านวิชาภาษาไทยชูป้ายเลยค่ะชูป้ายให้คุณแนนเห็นด้วยนะคะเยี่ยมมากๆค่ะเอาลงได้ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะช่วงเวลาในปัจจุบันนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะคุณครูช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนได้เลยต่อมาเมื่อก่อนฉันปั่นจักรยานไปโรงเรียนเมื่อก่อนฉันปั่นจักรยานไปโรงเรียนเป็นช่วงเวลาในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะชูป้ายเลยทุกกลุ่มนะคะตอบว่าอดีตนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเฉลยก็คือช่วงเวลาในอดีตนะคะต่อมาขณะนี้ส้มโอกำลังรดน้ำต้นไม้ขณะนี้ส้มโอกำลังรดน้ำต้นไม้อดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะชูป้ายเลยขณะนี้ส้มโอกำลังรดน้ำต้นไม้ทุกกลุ่มนะคะตอบปัจจุบันนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะตอบอะไรเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะนั่นก็คือช่วงเวลาในปัจจุบันนักเรียนสังเกตจากคำว่าอะไรคะขณะนี้กับตอนนี้ก็เหมือนกันเลยลูกขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่นั่นเองนะคะต่อไปพรุ่งนี้กล้าจะไปตลาดพรุ่งนี้กล้าจะไปตลาดอดีตปัจจุบันหรืออนาคตชูป้ายเลยค่ะชูป้ายเลยทุกกลุ่มตอบว่าอนาคตนะคะถูกต้องแล้วค่ะช่วงเวลาในอนาคตเด็กๆสังเกตจากคำว่า
1: พร
0: ุ่งนี้อนาคตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือยังคะ
1: ย
0: ัง นั่นเองเนาะวันนี้คุณแม่ทำอาหารที่ฉันชอบวันนี้คุณแม่ทำอาหารที่ฉันชอบเป็นช่วงเวลาอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะชูป้ายชูเลยกลุ่มที่4ค่ะชูให้คุณแนนเห็นด้วยโอเคเยี่ยมมากๆค่ะถูกต้องนะคะทุกกลุ่มตอบปัจจุบันนั่นเองนะคะสังเกตจากคำว่าสังเกตจากคำว่าวันนี้นั่นเองนะคะเดือนนี้มีวันหยุดหลายวันเดือนนี้มีวันหยุดหลายวันเดือนนี้มีวันหยุดหลายวันนะคะเป็นช่วงเวลาใน
1: ป
0: ัจจุบันโอ้โหข้อนี้คุณแนนแอบเฉลยไว้แล้วนั่นเองนะคะเราสังเกตจากอะไรคะ
1: เดือนน
0: ี้เราสังเกตจากคำว่าเดือนนี้นั่นเองนะคะข้อนี้คุณแนน

0: ฉลยให้แล้วกันค่ะสัปดาห์หน้าจะมีการทดสอบปลายภาคเป็นเรื่องราวในอนาคตสังเกตจากคำว่าอะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ปดาห์หน้า
0: สังเกตจากคำว่าสัปดาห์หน้านะคะเก่งมากๆเลยต่อไปจะเป็นกิจกรรมของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำในงานที่3เรื่องคำบอกช่วงเวลานั่นเองค่ะให้นักเรียนจำแนกคำบอกช่วงเวลาโดยนำมาจัดกลุ่มลงในตารางให้ถูกต้องนะคะคำชี้แจงกิจกรรมของคุณครูนะคะรบกวนคุณครูไปทานแจกใบงานที่3เรื่องคำบอกช่วงเวลาให้นักเรียนด้วยนะคะอธิบายให้คำแนะนำการอ่านคำบอกช่วงเวลาต่างๆให้นักเรียนด้วยค่ะทีนี้นะคะครูแนนจะมีคำบอกช่วงเวลาทั้งหมด16คำนะคะโดยให้นักเรียนอ่านและนำคำเหล่านี้ไปตอบลงในแต่ละข้อนะคะซึ่งครูแนนมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนจะพานักเรียนในการอ่านเดี๋ยวครูแนนขอย้อนไปนะคะครูแนนจะให้นักเรียนอ่านออกเสียงก่อนพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อมนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนนำใบงานที่3ขึ้นมาได้เลยนะคะหรือถ้าไม่มีสามารถนำมาจำแนกลงในสมุดได้นะคะส่วนนักเรียนต้นทางของเรานะคะเปิดไปหน้าที่50 50เท่าไหร่ลูก56นักเรียนปลายทางของเรานะคะเปิดไปที่หน้า56นั่นเองค่ะซึ่งคำที่อยู่ในตารางนี้จะเหมือนกับคำที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะก่อนอื่นเลยครูเนนจะนำนักเรียนในการอ่านออกเสียงกลุ่มไหนยังไม่พร้อมคะกลุ่มที่1ยังไม่พร้อมเลยกลุ่มไหนพร้อมแล้วเอามือจับหูกลุ่มไหนพร้อมเอามือจับหูเอามือจับหูเอามือจับหูไว้เลยค่ะมือจับหูและปิดปากไว้เลยปิดวาจาเราไว้เลยเอามือจับหูและปิดวาจาเราพร้อมแล้วนะคะก่อนอื่นเลยครูแนนจะนำนักเรียนในการอ่านก่อนนะคะและนักเรียนจะต้องนำคำเหล่านี้ไปตอบคำถามทั้ง3ข้อนะคะ1สัปดาห์ก่อน1สัปดาห์ก่อน
1: 2เด
0: ี๋
1: ยวน
0: ี
1: ้3
0: สัปดาห์หน้า
1: 4ตอนน
0: ั้
1: น
0: 5
1: เมื
0: ่
1: อวาน
0: 6เมื่อก่อน
1: 7
0: ปี
1: น
0: ี
1: ้
0: 8คราวนี
1: ้
0: 9ตอนนี
1: ้10
0: คราวหน้า
1: 11เด
0: ือ
1: นก
0: ่
1: อน
0: 12
1: ว
0: ัน
1: หน
0: ้
1: า
0: 13
1: ส
0: ั
1: ปดาห
0: ์
1: น
0: ี
1: ้
0: 14
1: พร
0: ุ่
1: งน
0: ี
1: ้
0: 15
1: เด
0: ือ
1: นหน
0: ้
1: า
0: 16
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้ค่ะหลังจากที่เราอ่านคำบอกช่วงเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตอบคำถามค่ะโดยคำถามข้อที่1คำบอกช่วงเวลาในอดีตนะคะคำทั้ง16คำนี้มีคำไหนบ้างที่เป็นคำบอกช่วงเวลาในอดีตให้นักเรียนนำคำเหล่านี้มาเติมนะคะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเอ่ย
1: เข้า
0: ใจเนาะต่อมาข้อที่2ค่ะคำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันมีคำไหนบ้างให้นักเรียนนำมาตอบนะคะสุดท้ายคำบอกช่วงเวลาในอนาคตมีคำไหนบ้างให้เรานำมาตอบลงนะคะโดยง่ายๆเลยถ้าหนูนำคำไหนมาเติมแล้วให้หนูขีดกากบาททับตรงข้อความนั้นไว้เข้าใจไหมคะเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราได้รู้ว่าคำนี้เรานำไปเติมแล้วเราก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีกเข้าใจไหมคะแต่ให้นักเรียนดูดีๆว่าเด็กๆนำคำไปเติมได้ถูกต้อง

หรือไม่พร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมใบงานได้เลยค่ะดูเขียนเลยลูกคำไหนบ้างเร็วเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จคำไหนที่มันเป็นอดีตให้เอาไปเติมลงในข้อที่หนึ่งนะคะคำไหนนักเรียนเว้นวรรคเว้นช่องไฟด้วยนะเวลาเขียนอ่านออกไหมอันนี้อ่านว่าอะไรสัปดาห์ก่อนเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตสัปดาห์ก่อนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเรียนตัวนี้เลยสัปดาห์ก่อนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะถูกต้องอดีตเราก็นำคำว่าสัปดาห์ก่อนไปเติมเลยนะคะเวลาที่เราเขียนคำหมายให้เว้นช่องไฟด้วยเว้นวรรคด้วยนะคะคำแรกคำว่าสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนเป็นคำบอกช่วงเวลาอะไรลูกในอดีตถูกต้องค่ะนำหมายเลข1นะคะข้อความใหม่คำในหมายเลข1ไปเติมลงในข้อที่1ได้เลยคุณเฉลยให้เร็วนะเนี่ยต่อไปคำที่2คำว่าเดี๋ยวนี้คำว่าเดี๋ยวนี้อดีตปัจจุบันหรืออนาคตคะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นอะไรปัจจุบันนำหมายเลข2นะคะข้อที่2ไปเติมลงในข้อที่2น้องทีทัศน์มีอะไรลูก

ถ้าเด็กๆอ่านคำไหนไม่ออกให้ถามคุณครูนะคะ

ช่คำนี้คือตรงนี้ค่ะต้องทำนะคะกลุ่มที่5ได้ไหมลูกได้ไหมคะคะโอ้เขียนได้เยอะแล้วเขียนสวยๆนะคะเขียนสวยๆไม่ต้องเขียนตัวโตมากก็ได้ถูกต้องนี่เวลาที่เราเอาคำไหนแล้วเราก็กากบาทไว้เพื่อที่จะไม่ต้องไปดูมันอีกเข้าใจไหมคะคะอันไหนลูกคำที่8เหรอคะคำที่8อ่านว่าคราวนี้คราวนี้เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคต

เด็กๆถ้าง่ายๆคือเราเรียงไปตามหมายเลขเลยใช่ไหมคะเราดูไปตามหมายเลขเลยข้อที่1ข้อที่2แล้วเราก็ไปเติมหรอคะดีมากๆเลย

ข้อที่1สัปดาห์ก่อนอดีตปัจจุบันหรืออนาคตสัปดาห์ก่อนสัปดาห์ก่อนอดีตหนูก็คำนี้มาเติมเลยสัปดาห์ก่อนเติมลงไปนาเดียเสร็จยังไม่เล่นเสร็จยังคะหนูก็ตอบทีละข้อสิลูกอันนี้สัปดาห์ก่อนหนูเป็นเรื่องราวอดีตหนูก็เอามันเขียนใส่ตรงนี้สิคะ

่าลืมค่ะเหลือเวลาอีกนิดนึงนะคะถ้าคุณแนนนับเวลาแล้วเด็กๆจะต้องวางดินสอแล้วฟังคุณครูก่อนเนาะ

มีคำไหนที่อ่านไม่ได้ไหมง่ายๆเลยเด็กๆอ่านไปทีละข้อทีละข้อแล้วไปเติมนะคะข้อแรกก็คือเรื่องราวในอดีตเป็นคำบอกช่วงเวลาอดีตข้อที่2ก็คือปัจจุบันข้อที่3ก็คืออนาคตคำไหนที่เป็นอดีตก็ไปเติมลงอนาคตก็ไปเติมลงนะคะเมื่อก่อนเป็นอดีตหรือปัจจุบันคะเมื่อก่อนเป็นเรื่องราวในอดีตใช่ค่ะเอาไปเติมลงเลยเราเขียนแล้วนำไปเติมแล้วให้กากบาททิ้งนะคะเราจะได้รู้ว่าเราถึงตรงไหนแล้วค่ะคะใช่ค่ะเป็นช่องใส่ไว้เขียนตัวหนังสือสวยๆนะคะให้คุณครูแนนอ่านออกด้วยคะเราถึงตอนไหนแล้วคุณแอนบอกว่าให้หนูทำไปทีละข้อก็ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้หนูเติมยังเดี๋ยวนี้เอาไปเติมยังคะยังไม่เอาไปเติมเดี๋ยวนี้คืออดีตปัจจุบันหรืออนาคตเดี๋ยวนี้อดีตปัจจุบันหรืออนาคตลูกใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันใช่หนูก็อดีตไปเติมลงเอ้ยปัจจุบันไปเติมลงเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาไปเติมลง3 2 1นะคะทีนี้เด็กๆวางดินสอแล้วฟังครูแนนก่อนกลุ่มที่4ขาวางดินสอแล้วฟังครูแนนก่อนนะคะเอามือจับหูไว้เลยเอามือจับหูจับหูเอามือจับแก้มเอามือแตะจมูกเอามือจับหูทีนี้ตาจ้องมาที่คุณแนนแล้วก็ฟังนะคะอมมะนาวไว้เลยอมมะนาวหรือยังคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวคุณแนนจะมาเฉลย

0: ในส่วนของใบงานที่เราได้ทำกันแล้วนะคะว่าเด็กๆนำไปเติมได้ถูกต้องหรือไม่รบกวนคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนทำได้ถูกต้องหรือไม่ถ้าผิดในตรงไหนให้คุณครูเพิ่มเติมความรู้ให้นักเรียนด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่เราจะมาเฉลยใบงานนะคะเฉลยใบงานที่3เรื่องคำบอกช่วงเวลานั่นเองค่ะคำบอกช่วงเวลาในอดีตนะคะมีดังนี้เลยมีคำว่าสัปดาห์ก่อนตอนนั้นเมื่อวานเมื่อก่อนเดือนก่อนนะคะต่อมานะคะข้อที่2คำบอกช่วงเวลาในปัจจุบันนะคะมีดังนี้เลยค่ะเดี๋ยวนี้ปีนี้คราวนี้ตอนนี้สัปดาห์นี้และวันนี้นั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะคือคำบอกช่วงเวลาในอนาคตมีคำดังนี้กลุ่มที่5คะคำบอกช่วงเวลาในอนาคตมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ
1: ปีหน้าสมัยหน้าสัปดาห์หน้าครั้งหน้าชั่วโมงหน้าพรุ่งนี้ปีหน้าคราวหน้า
0: เก่งมากมากเลยค่ะนี่ก็จะเป็นการเฉลยใบงานของเรานะคะถ้านักเรียนผิดตรงจุดไหนก็ให้นักเรียนแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆกลุ่มที่4คะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะช่วงเวลาหรือคำบอกช่วงเวลานั่นเองนะคะเราก็จะแบ่งคำบอกช่วงเวลาเป็น3ช่วงคืออดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นเองนะคะคุณเอมขอสุ่มถามกลุ่มที่3ค่ะช่วงเวลาในอดีตคือช่วงเวลาที่เกิดขึ้นหรือยังไม่เกิดขึ้นคะ
2: เกิดขึ้น
0: ที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะคุณแอนขอสุ่มกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะช่วงเวลาในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่เกิดขึ้นคะหรือเป็นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู
2: ่กำลังดำเนินอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะเหตุการณ์ในปัจจุบันนะคะก็คือเป็นเหตุการณ์เป็นช่วงเวลาที่กำลังดำเนินอยู่นั่นเองสุดท้ายค่ะคุณแอนขอสุ่มกลุ่มที่2ค่ะอนาคตคือช่วงเวลาอย่างไรคะ
3: คือเรื่องที่มันยังไม่เกิดขึ้นนะครับ
0: เก่งมากเลยค่ะช่วงเวลาในอนาคตก็คือช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดขึ้นนั่นเองเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดไว้ว่าจะเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นพรุ่งนี้เดือนหน้าปีหน้าครั้งหน้านั่นเองนะคะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วเวลาที่เราไปใช้คำหรือสื่อสารกับเพื่อนๆก็ให้นักเรียนใช้คำให้ถูกต้องด้วยนะคะต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้ในเรื่องของเหตุการณ์ในชีวิตเราสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่4เรื่องเหตุการณ์ในชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ครูแนนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุ

0: บาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเราเดินน้ําฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ําเลยก็คือเกลือกับน้ําจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆคือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ําถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่า

0: เราบอกว่าปีหนึ่งทำเกลือสองรอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบสองทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะแล้วนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวเนี้ยการให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทําค่อนข้างลําบากนะครับต้องมีความยากลําบากในการทําต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

0: เพียงคิดอ่านศึกษาจะได้มีปริญญารู้วิชาภายหน้าสบายรีบมาโรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ย
1: สวัสดีคุณครูปลายทาง

0: นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับสวัสดีครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะสบายดีใช่ไหมลูกสบายดีไหมสบายดีนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องอะไรลูกใครตอบคุณครูได้บ้างประกรณ์ลูกประกรณ์ครั้งที่แล้วเราเรียนไปเรื่องอะไรลูก
1: เลขโดดครับ
0: อ๋อเรื่อง
1: กระจายครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเราเรียนเรื่องอะไรอีกลูกไหนใครตอบได้บ้างเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยอีกลูกครั้งที่แล้วเราเรียนไปหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจายใช่ไหมวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบจำนวนนะถ้าเรามีจำนวน2จำนวนเราจะนำมาเปรียบเทียบกันคำว่านำมาเปรียบเทียบกันหมายความว่าจะต้องบอกได้ว่าจำนวนนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนอีกจำนวนหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าได้และอย่างที่2นะครับสำคัญมากนักเรียนจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับออกมาพูดออกมานำเสนอได้นะฉะนั้นวันนี้น่าจะมีการนำเสนอไหมมีอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนไม่เกิน100เราเปรียบเทียบอย่างไรนักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่านักเรียนยังเปรียบเทียบกันได้ไหมมาดูสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับสถานการณ์นี้นะเกี่ยวข้องกับอะไรมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยลูก1 2 3คุณครูอยากทราบว่าขุนเก็บไข่ไก่หรือไข่เป็ดได้มากกว่ากันมาดูตะกร้าแรกลูกอันนี้เป็นไข่อะไรลูก
2: ไข่ไก
0: ่ไข่ไก่ใช่ไหมมีกี่ฟองนะขุนเก็บได้กี่ฟอง15ฟองนะครับและไข่เป็ดละลูกได้กี่ฟองนะ
2: 9
0: ฟองนักเรียนพอตอบได้ไหมเอ่ยว่าเอ๊ะจำนวนใดมากกว่ากันระหว่าง15กับ9เอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมยกมือปานิดาลูก15กับ9จำนวนใดมากกว่ากันลูก15เราทราบได้อย่างไรว่า15มากกว่าลูก
3: เพราะว่า10หลักมันมีหลัก10กับหลักหน่วย
0: อ๋อมันเป็นจำนวนที่มีหลักมากกว่าใช่ไหม15เป็นจำนวน2หลักใช่ไหมลูกคือมีหลักหน่วยและหลัก10โอ้โหเยี่ยมมากเอาปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ไม้แทนจำนวนของไข่เป็ดและไข่ไก่เราจะแทนได้อย่างไร15เมื่อสักครู่นี้แทนจำนวนไข่ไก่ใช่ไหมครับเราอาจจะแทนด้วยมัดไม้นะครับทั้งหมด กี่อันลูก
3: 15
0: อันนะครับเราอาจจะแทนด้วยมัดไม้1มัดนะซึ่งมี10อันใช่ไหมครับกับอีก5อันนะรวมเป็น15นะครับกับอีกอันนึงคืออะไรลูกกับอีกอย่างนึงคือไข่อะไรนะไข่เป็ดใช่ไหมครับไข่เป็ดมี9ฟองใช่เปล่าขุนเก็บได้ค่า9ฟองนะครับฉะนั้นเราอาจจะใช้ไม้แทนไข่เป็ดทั้งหมด9อันนั่นเองนะครับจะเห็นว่าจำนวนใดมากกว่าลูก

0: 15มากเพราะว่าอะไรเราอาจจะได้ว่า9ทำไมลูก9ยังไม่ถึง10เลยใช่ไหมแต่15มากกว่า10ยังมากกว่า10นะเราจึงได้ว่า15ต้องมากกว่า9นั่นเองยากไหมยากไหมลูกไม่ยากเลยใช่ไหมจะเห็นว่าถ้าดูจากไม้นะเห็นไหม9ยังไม่ถึง1มัดใหญ่เลยใช่ป่าวซึ่ง1มัดมี10อันใช่ไหมลูกยังไม่ถึงเลยแต่15เนี่ยโหมี1มัดใหญ่แล้วก็กับอีก5อันเนี่ยฉะนั้นเราจึงได้ว่า15มากกว่า9หรือ9น้อยกว่า15นั่นเองฉะนั้นจึงได้ว่าขุนเก็บไข่อะไรได้มากกว่ากันลูกไข่ไก่ได้มากกว่าไข่เป็ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะเด็กๆครับอันไหนเป็นเครื่องหมายมากกว่าลูกเครื่องหมายไหนเป็นเครื่องหมายมากกว่าทางซ้ายหรือทางขวาลูกซ้ายหรือขวาเครื่องหมายมากกว่าทางซ้ายนะเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายมากกว่านะและเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านะจำได้ไหมจำได้นะ15มากกว่า9เราสามารถเขียนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าได้ในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือ15มากกว่า9นะหรืออาจจะเขียนในอีกลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ9น้อยกว่า15ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ9น้อยกว่า15นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากนะมาดูจำนวนถัดไปมีจำนวนใดบ้างเนี่ยลูกจำนวนแรก100ใช่ไหมครับจำนวนที่2แล้วลูก38นักเรียนคิดว่าจำนวนใดมากกว่ากันระหว่าง100กับ38 100เอ๊ะใครบอกเหตุผลครูได้บ้างว่าทำไมถึงเป็น100มือจับหูจับไหล่ยกดาเนียลูกทำไมดาเนียถึงคิดว่าเป็น100ลูก
1: เพราะว่า100เป็น100อยู่ในหลักร้อยค่ะ
0: 100มีหลักอะไรบ้าง
1: หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย
0: อ๋อมีกี่หลักลูก
1: 3หลัก
0: อ๋อ100เป็นจำนวน3หลักใช่ไหมแล้ว38ล่ะลูก
1: 2หลักค่ะ
0: 2หลักคือมีหลักหน่วยและ
1: หลัก
0: 10เยี่ยมมากนะครับฉะนั้นเราจึงได้ว่า100มากกว่าใช่ไหมใครมีเหตุผลอื่นอีกไหมใครมีเหตุผลอื่นอีกไหมลูกมีไหมวันใหม่ลูกวันใหม
2: ่เพราะเลข100มี3ตัว38มี2ตัว
0: อ๋อเหตุผลคล้ายๆลักษณะของดาเนียนะครับ100เป็นจำนวนที่มี3หลักนั่นเองและ38เป็นจำนวนที่มี2หลักนะครับหรือเราอาจจะได้ว่าอะไรเราอาจจะได้ว่า38เนี่ยยังไม่ถึง100ใช่ไหมถ้าเราใช้การนับนะครับดังนั้นเราจึงได้ว่า100นั้นมากกว่า38หรือ38น้อยกว่า100นั่นเองถ้าเราจะเขียนแสดงการเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าเราอาจจะได้ว่าอะไรลูก100มากกว่า38เขียนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าได้ในลักษณะนี้นะครับหรือ38น้อยกว่า100สามารถเขียนโดยใช้เครื่องหมายน้อยกว่าได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ38น้อยกว่า100นั่นเองลูกไม่ยากนะและถ้าเราต้องการที่จะเปรียบเทียบถ้าเราไม่ใช้ความรู้เดิมของเราเนาะตอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราอาจจะใช้ในเรื่องของตารางหลักเลขก็ได้นักเรียนจำได้ไหม101อยู่ในหลักอะไรลูกหนึ่งอยู่ในหลักร้อยเราก็เขียนหนึ่งในหลักร้อยนะครับศูนย์อยู่ในหลักอะไรครับศูนย์ตัวนี้ศูนย์อยู่ในหลักหลักสิบนะศูนย์อยู่ในหลักสิบเขียนศูนย์ในหลักสิบและศูนย์ตัวสุดท้ายลูกอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองเขียนศูนย์ในหลักหน่วยนะครับส่วน38ล่ะสามอยู่ในหลักอะไรลูกสามอยู่ในหลักสิบนะครับและ8อยู่ในหลักหน่วยเขียน8ในหลักหน่วยจะเห็นว่าอะไรลูก 100เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
2: 3
0: หลักใช่ไหม38เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
2: 2
0: หลักใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่า100กับ38จำนวนใดมากกว่ากัน100นั่นเองใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่า100เป็นจำนวนที่มีหลักมากกว่านั่นก็คือ3หลักนั่นเองใช่ไหมครับส่วน38เป็นจำนวนที่มีเพียงกี่หลักลูก
2: 2
0: หลักนะครับดังนั้นจึงได้ว่า100จึงมากกว่า38นั่นเองยากไหมไม่ยากนะครับถ้าไม่ยากเดี๋ยวเราลองมาดูกิจกรรมถัดไปที่ครูเตรียมมาให้เด็กๆนะครับกิจกรรมนั้นก็คือกิจกรรมคู่หูคู่เทียบเอ๊ะแสดงว่าเด็กๆน่าจะได้ทำอะไรเนี่ยลูกได้จะเทียบกันหมายความว่ายังไงน่าจะทำไมลูกน่าจะได้จับคู่กันแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะก่อนที่จะจับคู่เดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมกลุ่มมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยนะครับกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรมาดูกันนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะทั้งต้นทางและปลายทางแสดงแนวคิดในการเปรียบเทียบจำนวนโดยอาจเลือกใช้สื่อเช่นแผ่นตารางนะคุณครูทำแผ่นตารางมาให้แล้วให้นักเรียนระบายสีได้ถ้านักเรียนใช้เลือกใช้แผ่นตารางนะหรืออาจจะใช้การระบายสีแสดงจำนวนอาจจะเป็นบนหลักลูกคิดที่คุณครูนำมาให้ก็ได้นะครับและบันทึกลงในใบกิจกรรมที่ 1.12 ข้อที่ 1-2 เอามาดูกันนะนักเรียนดูนะครับใบกิจกรรมที่ 1.12 นะคุณครูจะมีสถานการณ์มาให้แบบนี้นะครับคุณครูมีสถานการณ์มาให้ให้นักเรียนแสดงแนวคิดถ้าจะใช้แผ่นตารางนักเรียนก็ระบายสีแผ่นตารางเข้าใจไหมแต่ถ้าจะใช้หลักลูกคิดนักเรียนก็ระบายสีลูกคิดแสดงจำนวนนั้นเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจนะอย่างเช่นสถานการณ์แรกฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่ตัวผู้95ตัวและไก่ตัวเมีย178ตัวอยากทราบว่าฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียนะนักเรียนก็มาแสดงแนวคิดนะของไก่ตัวผู้เท่าไหร่ไก่ตัวเมียเท่าไหร่นะครับจากนั้นทำอะไรต่อจากนั้นให้นักเรียนนะครับเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะเขียนลงไปทั้ง2จำนวนและจะได้ว่าจำนวนทั้ง2จำนวนนี้มันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันก็ใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงนะครับและสุดท้ายให้สรุปว่าฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียนั่นเองยากไหมลูกไม่ยากมี2สถานการณ์นะครับนักเรียนจะต้องทำทั้งหมด2ใบด้วยกันนะมี2สถานการณ์ทำเป็นกลุ่มช่วยกันทั้งต้นทางและปลายทางในใบกิจกรรมที่ 1.2 พร้อมยังลูกพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งคุณครูจะให้เราร่วมด้วยช่วยกันนะสองใบเมื่อนักเรียนนะครับได้ใบกิจกรรมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยนะครับช่วยกันนะช่วยกันลูกเดี๋ยวคุณครูจะใช้วงล้อสุ่มเหมือนเดิมนะสุ่มออกมานำเสนอนะครับใครไม่เข้าใจมีไหมลูกมีไหมไม่มีนะอันไหนลูกพ่อมีเงิน864บาทและแม่มีเงิน 1,000 บาทเนี่ยอยากทราบว่าพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่ช่วยกันลูกช่วยกันลุกออกจากที่ได้มาช่วยเพื่อนได้ลูกเดี๋ยวใช้สีนี่ครูเตรียมไว้ให้ก็ได้นะก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องอ่านสถานการณ์ก่อนนะครับว่าคุณครูกำหนดสถานการณ์ใดมาให้จากนั้นดูว่ามีจำนวนใดในสถานการณ์และระบายสีแสดงจำนวนอาจจะแสดงด้วยแผ่นตารางหรืออาจจะแสดงด้วยหลักลูกคิดระบายบนหลักลูกคิดได้เลยนะครับจากนั้นให้นำเลขโดดนะครับของจำนวนนั้นทั้ง2จำนวนเขียนลงไปในตารางหลักเลขและสรุปให้ได้ว่า

จำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าและสรุปว่าดังนั้นสถานการณ์ที่เขาถามมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเองนะครับหวังว่าปลายทางจะทำกันได้นะครับใช้สีไม้ระบายสีลูกแต่ถ้าเขียนเราใช้สีทินฟลูดเตรียมไว้ให้นะช่วยกันระบายสีมีหลายสีเลยมีระบายมีหลายสีเลยระบายได้เลยลูกอ่านได้ไหมอ่านได้ไหมลูกได้ปะพ่อมีเงิน864บาทและแม่มีเงิน 1,000 บาทอยากทราบว่าพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่เขียนจำนวนก่อน864กับ 1,000 นี่ไงเขาเขียนไว้ให้ด้วยด้านล่างเห็นปะลองสังเกตดูนะได้ไหมลูกอย่าลืมเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะใช้ยังลบๆสิลูกใช้ยังลบๆนะนี่ไงนะเขามีมาให้อ่ะเลือกระบายลูกถ้าใช้หลักลูกคิดก็ระบายเฉพาะหลักลูกคิดถ้าใช้แผ่นตารางก็สบายเฉพาะแผ่นตาราง

ได้ไหมกลุ่มนี้ไหนตรงไหนลูกนี่864เราก็ระบายสิ864อ่ะระบายเลยได้ไหมนี่ไงมีจำนวนมาให้ใช่ป่ะอันไหนระบายสีสิระบายสี

้ได้ไหมเลือกระบายแผ่นตารางนะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะอะไรลูกอ๋อไม่มีแผ่นตารางร้อยระบายผิดใช่ไหมเราลองใช้หลักลูกคิดได้ไหมลองใช้หลักลูกคิดแทนเพราะระบายสีไปแล้วลบไม่ได้ใช่ป่ะปลื้มทำได้ไหมช่วยกันกระดาษยังไม่ต้องใช้นะยังไม่ได้ใช้ช่วยกันช่วยกันลุกออกจากที่ได้มาช่วยเพื่อนครูบอกว่าอะไรถ้าเลือกใช้หลักลูกคิดก็ให้ใช้หลักลูกคิดนะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะจะได้เปรียบเทียบกันได้ง่ายนะใช้ได้ใช้ได้ไม่ใช่การระบายสีนะใช้ปากการะบายสีอะ

ถูกต้องลูกถูกต้องก็เขียนอีกเครื่องหมายหนึ่งเงินของพ่อมีกี่บาท864อ่ะก็ต้องเป็น864ก่อนได้ไหมได้นะลูกนะ

ย่าลืมเขียนด้านล่างนะปลื้มเสร็จหรือยังแบ่งกันนะ

0: เร่งมือนะเขียนเครื่องหมายยังไง178กับ95อ่ะลองช่วยเพื่อนคิดสิช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเยี่ยมมากเยี่ยมมากด้านล่างเขียนให้ครบเลยเขียนให้ครบ 1,000 1,000 มีเลขโดดอะไรบ้างลูกนี่ไงเขียนลงไป 1,000 ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายจุลภาคในหลักตารางหลักเลขนะใครจะขอความช่วยเหลือจากครูยกมือขึ้นนะใครมีปัญหาข้อสงสัยสอบถามครูได้นะครับใช่ได้เลย95เขียน95ไหนรวดเร็วนะกลุ่มนี้เสร็จแล้วหรือยัง
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จยังเขียนสรุปนิดนึงสรุปว่าอะไรฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียเขียนลงไป
1: เขียน
0: ใช่ครับได้เงินสะกดคำว่าเงินใหม่สิลองดูจากโจทย์สิจากสถานการณ์นี้ครูกำหนดให้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดดูสิ

อ่ะอย่าลืมเขียนสรุปอย่าลืมเขียนสรุปนะเขียนสรุปว่าอะไรฟาร์มแห่งนี้ทำไมมีไก่อะไรมากกว่าไก่อะไรรีบเขียนเลยเร่งมืออ่ะถูกต้องอ่ะเขียนให้สะอาดกว่านี้นะลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่ลูกเสร็จหรือยังระบายสียังไม่เสร็จเร็วๆเลยรวดเร็วให้เติมเครื่องหมายลูกให้เติมเครื่องหมายนะอันเขียนด้านล่างใหม่เขียนด้านล่างตรงนี้ก็ได้เนี่ยเครื่องหมายที่ครูเขียนไว้ให้เนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยได้ไหมฟาร์มแห่งนี้ต้องเป็นแห่งนี้ลูกนี่แห่งหนึ่งนะเวลาสรุปสรุปได้ยังได้ยังลูกแล้วก็เป็นพ่อมีเงินใช่ไหมเยี่ยมมากจะดูว่ากลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอนะเสร็จหรือยังกลุ่มนี้หมดเวลาตัวตรงเดี๋ยวคุณครูจะมาดูว่ากลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอนะในสถานการณ์แรกนะครับในสถานการณ์แรก

0: มาดูกันนะในสถานการณ์แรกอ่านพร้อมกันก่อนลูกอ่านพร้อมกันก่อนหนึ่งสถานการณ์ว่ายังไงฟาร์มแห่งหนึ่งมีไก่ตัวผู้95ตัวและไก่ตัวเมียจำนวน178ตัวอยากทราบว่าฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าหรือน้อยกว่าไก่ตัวเมียกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวเราใช้วงล้อสุ่มนะสถานการณ์ที่1นะกลุ่มที่1ออกมานำเสนอลูกกลุ่มที่1ออกมานำเสนอนะรวดเร็วลูกมาสถานการณ์ที่1มา2คนมาลูกจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นะดานิเอลมาทางนี้จากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลือกใช้อะไรแสดงแนวคิดการเปรียบเทียบครับเราละลูกใช้อะไรในการเปรียบเทียบใช้สื่ออะไรใช้แผ่นตารางหรือหลักลูกคิดลูกตอบลูกใช้อะไรเอ่ยใช้หลักลูกคิดใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเพื่อนๆจะทำถูกต้องไหมนะไก่ตัวผู้ของเรามีจำนวนเท่าไหร่นะไก่ตัวผู้95ตัวแสดงว่าในหลักลูกคิดของเรานะในหลัก10จะต้องมีลูกคิด9ลูกนะครบถูกต้องนะครับและในหลักหน่วยจะต้องมีลูกคิดกี่ลูก5ลูกนะสบายได้ถูกต้องนะครับ95และไก่ตัวเมียละลูกมีจำนวนเท่าไหร่นะ178นะ178แสดงว่าในหลักร้อยมีลูกคิด1ลูกในหลัก10มีลูกคิดกี่ลูก7ลูกใช่ไหมและในหลักหน่วยละลูกมีลูกคิดกี่ลูกมีลูกคิดกี่ลูกฮะในหลักหน่วย
1: 8ลูกค่ะ
0: 8ลูกใช่ไหมครับเยี่ยมมากและนำเลขโดดมาเขียนในตารางหลักเลขได้แบบนี้ใช่ไหมในตารางหลักเลขได้แบบนี้95 9ในหลักอะไร
1: ในหลัก10ค่ะ
0: 9อยู่ในหลัก10 5อยู่ในหลัก
1: หลักหน่วยค่ะ
0: ในหลักหน่วยนะแล้ว178 1อยู่ในหลักอะไร
1: หลักร้อยค่ะ
0: 1อยู่ในหลักร้อยนะครับ7อยู่ในหลัก
1: หลัก10ค่ะ
0: หลัก10 8อยู่ในหลัก
1: หลักหน่วยค่ะ
0: แสดงว่า95เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก95เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
1: 2หลักค่ะ
0: 178เป็นจำนวนที่มีกี่หลัก
1: 3หลักค่ะ
0: 3หลักนะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าจำนวน2หลักมากกว่าจำนวน3หลักใช่ไหม178จึงเครื่องหมายอะไรเนี่ยลูก
1: เครื่องหมายมากกว่าม
0: ากกว่า95ใช่ไหมหรือ95น้อยกว่า178เพื่อนๆ นักเรียนทำได้ถูกต้องไหมครับกลุ่มนี้นักเรียนกลุ่มนี้ทำถูกต้องไหมเพื่อนถูกไหมลูกถูกต้องนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอะไรลูก
1: ฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้มากกว่าม
0: ากกว่าไก่ตัวเมียใช่ไหมใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่าไก่ตัวผู้นะมากกว่าไก่ตัวเมียเหรอถูกหรือเปล่าลูกไก่ตัวผู้มี95ใช่ไหมไก่ตัวเมียมี178ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรฟาร์มนี้มีไก่ตัวผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมียนะแก้ไขให้ถูกต้องนะลูกเพราะฉะนั้นสถานการณ์แรกต้องตอบว่าอะไรลูกฟาร์มแห่งนี้มีไก่ตัวผู้น้อยกว่าไก่ตัวเมียไหนกลุ่มใดถูกบ้างทั้งต้นทางและปลายทางยกมือถูกยกมือสูงสูงลูกยกมือสูงสูงมีกลุ่มที่2กลุ่มที่3ถูกนะและกลุ่มที่4นะเยี่ยมมากแก้ไขนิดเดียวลูกนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมาก

0: จากเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเราสามารถสรุปได้ว่าอะไรลูกเราสามารถสรุปได้ว่าอะไรลูกจำนวน3หลักมากกว่าจำนวน2หลักนั่นเองใช่ไหมจำนวน2หลักเป็นจำนวนของใครนะจำนวนไก่ตัวผู้ใช่ไหมส่วนจำนวน3หลักเป็นจำนวนของใครนะจำนวนไก่ตัวเมียนะระวังให้ดีนะครับนักเรียนอย่าสับสนนะจำนวน3หลักมากกว่าจำนวน2หลักหรือจำนวน2หลักน้อยกว่าจำนวน3หลักนั่นเองเราลองมาดูสถานการณ์ถัดไปสถานการณ์ที่2อ่ะมาดูสถานการณ์ที่2ลูกว่าอย่างไร1 2 3อยากทราบว่าพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่สถานการณ์นี้เกี่ยวข้องกับใครลูกพ่อและแม่พ่อและแม่มีอะไรนะมีเงินมีเงินต่างกันไหมมีเงินต่างกันนะครับกลุ่มใดจะได้ออกมานำเสนอว่าสรุปแล้วพ่อมีเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าแม่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะกลุ่มที่ออกมานำเสนอนั่นก็คือกลุ่มที่5ออกมานำเสนอลูกแม่สถานการณ์ที่2นะรวดเร็วลูกแม่เริ่มจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้มาฟังครูลูกไปเดี๋ยวตอบคำถามครูนะจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เราใช้แนวคิดอะไรในการเปรียบเทียบจำนวนในสถานการณ์ลูกใช้แผ่นตารางหรือหลักลูกคิด
1: หลักลูกคิดครับ
0: หลักลูกคิดไหนหลักลูกคิดของปลื้มและเพื่อนเงินของพ่อมีกี่บาทนะเงินของพ่อมี864ใช่ไหมในหลักร้อยต้องมีลูกคิดกี่ลูกกี่ลูก8ลูกใช่ไหมในหลัก10ต้องมีลูกคิดกี่ลูก6ลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับและในหลักหน่วยต้องมีลูกคิดกี่ลูก
1: 4ล
0: ู
1: กคร
0: ับ4ลูก800กับ60กับ4หน่วยรวมเป็น
1: 864คร
0: ับ864อ่ะเรามาดูเงินของแม่บ้างเงินของแม่มีกี่บาทนะ
1: 1,000 บาท
0: แม่ 1,000 บาทนะเราต้องมีลูกคิดในหลักพันกี่ลูกลูก
1: 1ลูก
0: 1ลูกและในหลัก100หลัก10และหลักหน่วยต้องมีมั้ย
1: ไม่มีคร
0: ับไม่มีถูกต้องนะครับอ้าวเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขนะเราเขียนเงินของแม่ก่อนใช่มั้ยอ่ะได้ได้เหมือนกันนะแต่เราต้องรู้นะว่าอันนี้คือเงินของแม่นะในตารางหลักเลขจะเห็นว่า1อยู่ในหลักอะไรลูก
1: 1,000ครับ
0: 1อยู่ในหลัก 1,000 นะ0อยู่ในหลัก
1: 100ครับ
0: หลัก100 0ตัวนี้ล่ะ
1: หลัก10ครับ
0: หลัก10และ0ตัวนี้อยู่ในหลัก
1: หน่วยครับ
0: หน่วยอ้าวและ864เงินของพ่อใช่ไหม8อยู่ในหลักอะไร
1: 100ครับ
0: หลัก100ตอนแรกเห็นเหมือนจะมี8อยู่ในหลัก 1,000 ทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนเราแก้แล้วใช่ไหมตอนแรกคิดว่าอยู่ในหลักพันใช่ไหมแต่จริงๆ8อยู่ในหลักอะไรลูก
1: ร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ในหลักร้อยเขียนให้ถูกหลักนะถูกต้องแล้วนะครับอ่ะ6อยู่ในหลักอะไรลูก
1: 10ครับ
0: 10และ4อยู่ในหลัก
1: หน่วยครับ
0: หลักหน่วยนะจากเลขโดดในตารางหลักเลขนี้เราสามารถสรุปได้ว่า 1,000 เนี่ยเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก 1,000 เป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 4หลักครับ
0: 4หลักใช่ไหมแล้ว864อ่ะลูกเป็นจำนวนที่มีกี่หลักลูก
1: 3หลักครับ
0: 3หลักจำนวนที่มี4หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่มี3หลักลูกมากกว่าเราจึงได้ว่าอะไร 1,000 มากกว่า864หรือ864
1: น้อยกว่า
0: 8ขอพูดใหม่864
1: 864น้อยกว่า 1,000 คร
0: ับดังนั้นจึงสรุปได้ว่า

0: ขียนไม้เอกนะให้ตรงกับวอแหวนด้วยนะอยู่ด้านบนวอแหวนนะครับแก้ไขให้ถูกต้องนะเงินพ่อน้อยกว่าเงินแม่นะหรืออาจจะบอกได้ว่าพ่อมีเงินน้อยกว่าแม่แบบนี้ก็ได้นะครับแก้ไขนิดเดียวแต่คำตอบถูกต้องแล้วนะเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากกิจกรรมถัดไปนะคุณครูมีกิจกรรมอีกนะกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอไม่เป็นไรนะคุณครูมีให้ออกมานำเสนออีกนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมถัดไปนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรจากเมื่อสักครู่นี้บ้างจะพบว่าอะไรลูกได้ข้อสรุปอะไรประกอบลูกจากการทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี
1: ้กิจกรรมแล้วก็เขียนเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่าครับ
0: เขียนเครื่องหมายมากกว่ากับน้อยกว่า
1: แล้วก็การกระจายครับ
0: การกระจายมีไหมไม่มีใครได้รับความรู้อะไรอีกบ้างลูกจำนวน4หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน3หลักลูกจำนวน4หลักมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวน3หลักลูกจำนวน4หลักมากกว่าจำนวน3หลักนั่นเองหรือเราอาจจะบอกได้ว่าจำนวนที่มีหลักมากกว่าจะมากกว่านั่นเองยากไหมไม่ยากนะถ้าไม่ยากเรามาดูกิจกรรมถัดไปนะครับให้นักเรียนเขียนจำนวนนับที่มากกว่า10แต่ไม่เกิน 1,000 นะลงในบัตรจำนวนของตนเองเดี๋ยวครูนะจะแจกบัตรจำนวนให้เด็กๆมีบัตร3สีด้วยกันนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกให้กับนักเรียนด้วยนะครับถ้าเป็นบัตรสีชมพูให้นักเรียนเขียนจำนวนที่มี3หลักนะใครได้บัตรสีชมพูนะครับให้เขียนจำนวนที่มี3หลักนะส่วนใครที่ได้บัตรสีม่วงอ่อนให้เขียนจำนวน2หลักนะครับและบัตรสีเหลืองนะครับให้นักเรียนเขียนจำนวนที่มี4หลักนั่นก็คือ 1,000 นั่นเองนะครับเพราะว่าเราจะเรียนรู้กันไม่เกิน 1,000 นะจากนั้นเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนลงในบัตรของตนเองแล้วให้นักเรียนจับคู่บัตรจำนวนที่มีหลักไม่เท่ากันนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องจับคู่บัตรที่มีสีไม่เหมือนกันนะกับเพื่อนแล้วเปรียบเทียบจำนวนในบัตรของตนเองกับเพื่อนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าแสดงการเปรียบเทียบเรามาดูกันนะเมื่อนักเรียนนะครับได้เขียนจำนวนในบัตรของตนเองเรียบร้อยแล้วนะคุณครูยังไม่ได้เขียนนะให้เรานะนำจำนวนที่เราเขียนของตนเองใส่ลงไป1ช่องในช่องว่างทางด้านซ้ายนะครับกับบัตรของเพื่อนเขียนลงไปอีกช่องหนึ่งทางด้านขวาและเขียนเลขโดดในตารางหลักเลขพร้อมกับสรุปคำตอบให้ได้ว่าจำนวนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากันยกตัวอย่างเช่น91กับ270เราก็นำไปเปรียบเทียบนะบัตรสีม่วงจำนวน2หลักนะเป็นจำนวนที่มี2หลักส่วนบัตรสีชมพูเป็นจำนวนที่มี3หลักและบัตรสีเหลืองเป็นจำนวนที่มีกี่หลักนะ4หลักนั่นก็คือ 1,000 ถ้าใครจะเลือกถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับเขียนจำนวนลงในบัตรของตนเองเลือกบัตรก่อนว่าจะเอาสีอะไรนะและอย่าลืมว่าเวลาจับคู่กันให้ใช้การจับคู่คนละสีนะเขียนลงเลยลูกรวดเร็วเขียนเรียบร้อยแล้วหรือยังเขียนจำนวนของตนเองลงไปเลยใช้ดินสอเขียนได้เลยนะคุณครูให้เวลาเพียง5วินาทีเขียนจำนวนลงไป5 4

0: หมดเวลาคอนดี้เสร็จแล้วนะมารับใบกิจกรรมที่ทำเป็นคู่ที่คุณครูนะยกมือนะยกมือ
1: เธอคู่ใคร
0: จับคู่กันนะ
1: คู่กัน
0: คุณครูวางไว้ให้นะ3ใบเมื่อได้ใบกิจกรรมแล้วลงมือปฏิบัติได้เป็นคู่นะใครคู่ใครนะ

เราจะคู่ใครสีเดียวกันห้ามจับคู่กันนะเพราะคุณครูบอกแล้วให้จับคู่จำนวนที่มีหลักต่างกันนะจับคู่จำนวนที่มีจำนวนหลักต่างกันนะครับใช่เขียนลงไปเลยรวดเร็วกับเพื่อนนะทำเป็นคู่ทำเป็นคู่นะทำเป็นคู่ใช่ใครคู่ใคร1คู่ทำ1ใบนะอันนี้ให้เพื่อนที่เป็นคู่กันทำเป็นคู่นะใครคู่ใครลุกออกจากที่ไปที่เพื่อนได้ลูกลุกออกจากที่ไปที่เพื่อนได้ใครคู่ใครรวดเร็วนะ

ย่างรวดเร็วลูกมีใครมีข้อสงสัยไหมอะไรนะได้รวดเร็วลูกเลขศูนย์เขียนยังไงเขียนใหม่

0: ช่วยกันลูกช่วยกันเสร็จไหมเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะกลุ่มใดเสร็จแล้วตัวตรงคู่ใดเสร็จแล้วตัวตรงคู่ใดเสร็จแล้วตัวตรงคุณครูจะสุ่มออกมานำเสนอนะนั่งทีให้เรียบร้อยหมดเวลาปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งและนั่งตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมโยกไปทางซ้ายและย้ายไปทางขวาโยกมาข้างหน้าและกลับไปที่เดิมผู้ที่จะได้ออกมานำเสนอจะเป็นคู่ที่เรียบร้อยที่สุดในห้องคู่นั้นก็คือคู่ของวันใหม่ออกมาลูกวันใหม่ลูกวันใหม่ออกมานำเสนอเลยมามาลูกมาแปะลงป้ายเราเลือกจำนวนใดของวันใหม่คือจำนวนใดในบัตรจำนวนของเราในบัตรจำนวนของเรานำบัตรจำนวนของเรามาด้วยลูกนำบัตรจำนวนของเรามาด้วยนะของเราเอามายังของเราด้วยของเราด้วยนะนำบัตรจำนวนของเรามาด้วยนะบัตรจำนวนของเราคือจำนวนใดลูก
1: 67
0: 67นะบัตรจำนวนของวันใหม่คือ67นะครับของเราแล้วลูกของเราของเราคือ1,000นะครับ1,000นะอ่ะเรานำมาเขียนในตารางหลักเลขยังไงลูก1,000
2: ฝาอันนี้เราเอาไว้ข้างบนแต่ห้าหนึ่งน้อยกว่าก็เอา
0: หนึ่งอยู่ในหลัก
1: พ
0: ันศูนย์ในหลัก
1: ร
0: ้
1: อย
0: นะเราไม่เขียนเครื่องหมายจุลภาคในตารางหลักเลขนะลูกนะศูนย์อยู่ในหลักอะไรอีก
1: หล
0: ัก
1: ส
0: ิ
1: บ
0: หลักสิบและ
1: หลักหน่วย
0: หลักหน่วยนะครับโซน67 6อยู่ในหลักอะไร
1: หลักสิบ
0: หลักสิบ7อยู่ในหลัก
1: หน่วย
0: หลักหน่วยดังนั้นจึงได้ว่า
1: 1,000 มากกว่า67
0: หรือ
1: 1,000 มากกว่า67
0: เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกหรือ67น้อยกว่า 1,000 แก้ไขถูกต้องนะไปแก้ไขนะลูกเยี่ยมมากอ่ะปรบมือให้คู่ของวันใหม่นอเยี่ยมมากนะครับคู่ถัดไปที่จะได้ออกมานำเสนออีกหนึ่งคู่นั่นก็คือคู่ของคู่ของใครดีนะครูของธนพรมาลูกธนพรมาเอาบัตรจำนวนของตนเองมาด้วยนะบัตรจำนวนของตนเองมาด้วยนะครับมาลูกของเราเป็นจำนวนใดกับจำนวนใดลูก
1: 500ก
0: ับชูให้เพื่อนดูสิบัตรของเราคือของธนพร500นะ500แล้วของเพื่อนล่ะลูก25นะครับถ้าเรานำจำนวนนะที่เพื่อนเขียนลงไปในบัตรของตนเองนะครับมาเขียนในตารางหลักเลขนำเลขโดดมาเขียนในตารางหลักเลข5ในหลักอะไรลูก
3: 100ค่ะ
0: 5ในหลัก100 0อยู่ในหลัก
3: 10
0: 0อยู่ในหลัก
3: หน่วย
0: หน่วยและ2อยู่ในหลัก
3: 10
0: 5อยู่ในหลักหลักหน่วย500เป็นจำนวนที่มี3หลักใช่มั้ยส่วน25เป็นจำนวนที่มี2หลักจึงได้ว่า
4: มากกว่า25หรือ
3: 25น้อยกว่า500
0: เพื่อนถูกต้องไหมลูกเพื่อนทำถูกไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากอ่ะอย่าลืมผลงานของตนเองนะตัวตรงครั้งหน้ากลุ่มคู่ที่ยังไม่ได้นำเสนอจะได้ออกมานำเสนอเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: นะเรามาสรุปร่วมกันพร้อมกันนิดหนึ่งก่อนนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างลูกใครตอบคุณครูได้บ้างได้รับความรู้อะไรบ้างลูกอัปกรณ์ได้รับความรู้อะไรบ้างเอ่ย
3: เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าคร
0: ับ ได้รับความรู้เรื่องเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า
3: ธ
0: นพรและลูกเมื่อสักครู่นี้ยกมือว่ายังไงนะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูก
3: แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยค่ะ
0: แผ่นตาราง100แผ่นตาราง10แผ่นตารางหน่วยที่เราระบายสีไปใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสรุปนิดนึงนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันจะเห็นว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมากกว่าจำนวนที่มีจำนวนหลักน้อยกว่านั่นเองและสามารถใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าในการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนได้

ฝึกหัดที่ 1.12 นะครับให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งกิจกรรมสำหรับปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.12 ทำแบบฝึกหัดที่ 1.12 ตรวจสอบคำตอบของตนเองก่อนส่งคุณครูนะครับส่วนคุณครูรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 1.12 อธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 1.12 พร้อมกับตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับให้นักเรียนนะออกมานำเสนอก่อนเรียนนะครับก่อนเรียนนะบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากันโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแผ่นตารางร้อยแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยและอย่าลืมแบบฝึกหัดที่ 1.13 ด้วยนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วิธีการบริหารเบี้ยประกันชีวิตนะครับเรามีทางเลือกอยู่2ทางทางแรกเลยคือจะสู้ต่อไหมอันที่2เลยคือเราหยุดมันเลยถ้าเราจะสู้ต่อนะครับจะมี4วิธีในการบริหารเบี้ยประกันชีวิตวิธีที่1เลยนะครับก็คือขอลดทุนประกันชีวิตเมื่อเราลดทุนประกันชีวิตลงเบี้ยที่เราจ่ายมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยแต่ข้อเสียของมันเลยคืออะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอลดทุนประกันชีวิตลงนะครับในอนาคตเราจะขอเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องเหมือนกับต้องสมัครประกันชีวิตใหม่อันที่2เลยเมื่อเราลดทุนประกันชีวิตลงในถ้าทุนประกันชีวิตตัวนั้นนะครับกรมธรรม์ตัวนั้นเนี่ยมีมูลค่าเงินสดอยู่ทางบริษัทประกันชีวิตจะคืนมูลค่าเงินสดให้ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมันจะต่ำกว่าเบี้ยที่เราจ่ายบางครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเบี้ยที่เราจ่ายไปเราได้เงินกลับคืนมาน้อยเหมือนเรากับเราขาดทุนดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เรื่องของลดทุนประกันชีวิตก็พิจารณาดูนิดนึงอันที่2เลยเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยคือธรรมดานะครับถ้าเราสมัครเบี้ยรายปีอยู่คือจ่ายปีละครั้งบางครั้งเวลาจ่ายเบี้ยปีละครั้งเลยเนี่ยเงินมาก้อนใหญ่เลยถ้าเรารู้สึกไม่ไหวงั้นเราก็เปลี่ยนงวดชำระเบี้ยเป็นเบี้ยรายเดือนซะนะครับแทนที่จะจ่ายปีละครั้งก็จ่ายเป็นเดือนละครั้งข้อดีคือจากการภาระในการจ่ายแต่ละงวดมันจะน้อยลงแต่ข้อเสียเลยก็คือการจ่ายปีละครั้งจ่ายเดือนละครั้งนะครับเบี้ยที่จ่ายรวมทั้งปีจะแพงกว่าการจ่ายเบี้ยปีละครั้งนะครับอันถัดมาที่3เลยก็คือจ่ายเบี้ยประกันในระยะเวลาผ่อนผันคือบริษัทประกันชีวิตนะครับจะมีกฎหมายคุ้มครองพวกเราอยู่อันนึงในฐานะผู้ถือกรมธรรม์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลาครบชำระเบี้ยเนี่ยเราจะมีระยะเวลาในการจ่ายเบี้ยนี่ครับได้เลทหลังจากวันครบชำระเนี่ยอีก30วันโดยที่ความคุ้มครองยังมีอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเราก็เหมือนกับเรายืมเงินบริษัทประกันชีวิตมาใช้โดยที่เราไม่เสียดอกเบี้ยสัก30วันก็คือจ่ายมันช้าลงแต่อย่าเกิน30วันนะครับจ่ายอยู่ภายใน30วันนะความคุ้มครองยังมีอยู่เหมือนเดิมภาระเบี้ยที่เราต้องจ่ายยังเท่าเดิมอยู่เหมือนเดิมอันที่4คือขอกู้เงินจากกรมธรรม์คือกรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับเมื่อเราจ่ายเบี้ยไปสักระยะหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีมูลค่าเงินสดอยู่ทีเมื่อมีมูลค่าเงินสดอยู่นะครับถ้าเราจำเป็นต้องใช้เงินแต่บังเอิญตอนนี้เราไม่มีเงินมาจ่ายเบี้ยเราสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้นะครับกรมธรรม์ของเราเองนั่นแหละตามมูลค่าเงินสดที่เรามีอยู่นี่คือ4วิธีของการสู้ต่อแต่ถ้าเราอยากจะหยุดล่ะหยุดยังไงบ้างการหยุดนะครับอันที่หนึ่งเลยคือขอเวรคืนเงินสดก็คือจบกันละไม่สู้ต่อไม่ทำอะไรทั้งสิ้นขอเอาเงินสดกลับคืนมาเลยวิธีนี้นะครับถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปเนี่ยเรามักจะขาดทุนเพราะมูลค่าเงินสดมักจะต่ำกว่าเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปเยอะอันที่สองคือใช้มูลค่าเงินสำเร็จการใช้มูลค่าเงินสำเร็จนะครับก็คือเพื่อให้ว่าเราขอหยุดละแต่เอามูลค่าเงินสดตัวที่เรามีอยู่ในกรมธรรม์เนี่ยมาจ่ายเบี้ยต่อแล้วทีเมื่อจ่ายเบี้ยต่อนะครับภาระนี้ภาระเบี้ยเราต้องจ่ายอีกแล้วแต่ความคุ้มครองมันยังวิ่งต่อทีเมื่อมันวิ่งต่อนะครับมันจะวิ่งไปขนาดไหนก็คือวิ่งไปเท่ากับอายุกรมธรรม์เท่าเดิมแต่ความคุ้มครองมัน

ลดลงนะครับถ้ามาอันสุดท้ายเลยอันที่3ของการหยุดนะครับก็คือการใช้มูลค่าขยายเวลาการใช้มูลค่าขยายเวลาก็เหมือนเดิมคือเราหยุดชำระเบี้ยไปเลยไม่จ่ายเบี้ยอีกต่อไปแล้วทำไปสัปดาห์ชีวิตก็จะมูลค่าเงินสดเราเหมือนเดิมนั่นแหละมาจ่ายเบี้ยแทนเราต่อนี่ว่าจ่ายเบี้ยแทนเราต่อนะครับคำว่าขยายเวลาแปลว่าอะไรแปลว่าทุนความคุ้มครองเท่าเดิมแต่ขยายระยะเวลาความคุ้มครองออกไปนะครับทีนี้ขยายระยะเวลาความคุ้มครองออกไปเนี่ยจะขยายไปมากหรือน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินสดที่เรามีอยู่นะครับว่ามันมีเหลืออยู่มากหรือเหลืออยู่น้อยเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจนะครับเรามีอยู่2ทางเลือก1สู้ต่อหรือจะหยุดถ้าสู้ต่อนะครับก็มีลดทุนใช้ระยะเวลาผ่อนผันเปลี่ยนงวดชำระเบี้ยหรือขอกู้จากกรมธรรม์แต่ถ้าจะหยุดก็คือมีขอเวรคืนใช้มูลค่าเงินสำเร็จหรือใช้มูลค่าขยายเวลาจะใช้วิธีไหนนะครับอันนี้ปรึกษานะครับปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตที่เขาดูแลเราอยู่เขาจะช่วยให้คำตอบหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ครับ

หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแดนดินปลายด้ามขวานทองและด้วยความเป็นเมืองแห่งความรักความหลากหลายของวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตที่นี่จึงงดงามอยู่เสมอ

วัสดีค่ะตอนนี้นะคะทีมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้รับรางวัล1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ด้วยค่ะรางวัลนี้นะคะเขาก็จัดทำขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชุมชนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีอยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะนำมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนค่ะ wow. เดี๋ยววันนี้ทีมจะพามาหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมชุมชนเล็กๆนี้ถึงได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจระดับชาติกันค่ะ yeah.

เราเริ่มต้นกันที่นี่ค่ะร้านเฉาก๊วยโบราณเจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิมถ้าทิมเชื่อว่าความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ผู้มาเยือนพลาดไม่ได้เมื่อได้ท่องเที่ยวก็คือวัฒนธรรมทางด้านอาหารค่ะ

ากเราลองสังเกตดูดีๆนะคะก็จะเห็นขม่าวควันที่จับตัวอยู่รอบบ้านเนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาที่ทำให้เฉาก๊วยที่นี่เขามีความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมไว้ซึ่งได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงกระซิบบอกกันตรงนี้นะคะว่าขอให้โทรมาจองกันก่อนจะได้ไม่ผิดหวังค่ะอร่อยชื่นใจมากๆเลยค่ะ

0: ชุมชนคุณธรรมบ่อน้ำร้อนนะคะแน่นอนว่าต้องมีบ่อน้ำร้อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะทัพทิมอยู่ที่นี่เลยบ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะโดยเฉพาะบริเวณที่น้ำเดือดๆสามารถต้มไข่ไก่ให้สุกได้ภายใน7นาทีค่ะโดยอุณหภูมิของน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่นี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาเซลเซียสค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของชาวยะลาและจังหวัดใกล้เคียงนะคะด้วยพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างได้มาตรฐานถูกสุขลักษณะทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่บ่อแช่น้ำร้อนใหม่แล้วก็อาคารทาราบำบัดตลอดจนอาคารสำหรับพักค้างคืนค่ะเดี๋ยวทีมจะพาไปเจอคนที่รู้จักที่นี่ดีกว่าใครนะคะตามมาเลย
1: ส่วนนั้นที่มีลูกกรงเหล็กนะครับจะเป็นบ่อตาน้ำครับที่มีน้ำพุร้อน180องศานะครับสำหรับลวกไข
0: ่เฉพาะจุดตรงนั้นที่มันจะร้อนกว่าใช่ไหม
1: ใช่ครับที่เป็นตะแกรง3ตะแกรงนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะเอาไข่ไปลวกเป็นลักษณะไข่ออนเซ็น
0: ครับอ๋อแล้วปกติตอนแรกที่มันเป็นบ่อเล็กๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะแบบถ่ายรวมกันเป็นบ่อใหญ่มันอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่อะคะ
1: ก
0: ็แต่ละบ่อไม่เท่ากัน
1: อยู่ที่แต่ละจุดครับว่าตาน้ำที่ออกมามันร้อนแค่ไหนครับสำหรับบ่อนี้ก็สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้มาแช่เท้าผ่อนคลายนะครับว่ามันมีคุณสมบัติสามารถให้รักษาโรคผิวหนังได
0: ้
1: แล้วก็คลายเมื่อยตัวได้ด้วยครับ
0: ตอนนี้อุณหภูมิกำลังดีเลยนะคะนี่จะอยู่ประมาณกี่องศาคะ
1: ประมาณ40องศาครับ
0: อ๋อเหมือนอาบน้ำร้อนที่บ้านแช่น้ำที่บ้าน
1: ผ่อนคลายเวลาเดินเยอะๆเนาะไปท่องเที่ยวจากข้างในมาแล้วก็มาพักผ่อนที่นี่คร
0: ับ อ๋อดีเลยอ่ะพี่ผู้ใหญ่คะแล้วปกติที่เนี้ยก่อนที่มันจะมาเป็นแบบหมู่บ้านบ่อน้ำร้อนอ่ะจะเป็นแบบคนที่ไหนที่เข้ามาตั้งรกรากในพื้นที่ตรงนี้
1: ครับเดิมถิ่นคนแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นคนจีนครับคนจีนยกมาจากเมืองจีนเลยนะครับแล้วก็คนต่อมาก็จะเป็นพวกคนอีสานครับแล้วก็คนใต้
0: เอามีคนอีสานมาถึงนี้ด้วยเหรอ
1: มีครับ
0: อ่าก
1: ับนี่ว่าตั้งรกรากเรียกว่าเป็นซอยอีสานเลย
0: จริงเหรอคะ
1: ก็ชุมชนคนล่าสุดก็เป็นชาวเขาครับเขาลาหูมาจากทางแม่ฟ้าหลวงครับ
0: โอ้มาไกลจังเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ

0: ทั้งมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนเนา
1: ะ
0: คนไทยพุทธมุสลิมมาลายูแล้วก็คนเผ่าลาหูครับ
1: เรามีสามารถไปเที่ยวแบบว่าหมู่บ้านคนเผ่าด้วยไหมคะได้เหรอ
0: ใช่ครับไปดูวิถีชีวิตของเขานะครับ
1: เอ้ยน่าสนใจจังเลยอ่ะ
0: อาหารดั้งเดิม
1: ค่ะแต่ว่าเรามีที่เที่ยวตรงไหนอีกบ้างคะในชุมชนนี
0: ้นอกจากบ้านหลอมร้อนที่เป็นจุดศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านเวลามีกิจกรรมก็มาจัดที่นี่นอกจากนี้ก็ยังมีสวนไม้ดอกเมืองหนาวนะครับเป็นแค่เรียกสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวของภาคใต
1: ้แสดงว่าอารมณ์จะเหมือนแบบเมืองหนาวตามภาคเหนือที่เราเคยไปเที่ยวๆกันแบบนี้เลยเหรอ
0: ใช่ครับก็มีการมีโรงเรือนในการปลูกดอกไม้ด้วยอุณหภูมิก็ประมาณ18องศานะครับแล้วก็ความสูงจากระดับน้ำทะเลก็800เมตร
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอุโมงค์ประวัติศาสตร์ปีนิดนะครับของเรียกผู้ร่วมบรรณาธิการไทยนะครับที่เขาได้มอบตัวแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเขานะครับ
1: นอกจ
0: ากนั้นก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรไม่ว่าจะสวนส้มโชกุนนะครับสวนทุเรียนมูซันคิง
1: เราเคยได้ยินเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าจังหวัดยะลาเบตงอ่ะส้มดังใช่ไหมส้มโชกุนทุเรียนเบตง
0: นอกจากนั้นก็ยังมีพวกปลานิลสายน้ำไหล
1: อ๋ออันนี้ก็ได้ยินอันนี้เคยได้ยินเลยเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อ
0: ใช่ครับ
1: ของที่นี่
0: เป็นการเลี้ยงแบบน้ำไหลเวียนตลอดให้ปลามีเขาเรียกว่ามีความอร่อย
1: ครับ
0: ไม่เหม็นกลิ่นคาวของปลาครับ
1: พี่ผู้ใหญ่คะแล้วอันนี้ทำไมถึงที่นี่เขาถึงได้แบบได้รางวัล1ใน10ชุมชนต้นแบบอะคะ
0: ก็อย่างที่เล่าให้น้องทัพทิมฟังไปว่าเรามีเขาเรียกว่าความหลากหลายทางวัฒนธรร
1: ม
0: แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเชิญประวัติศาสตร
1: ์
0: ทางศาสนาพระวัฒนธรรมแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งพันต่างๆหรือว่าครบวงจรตามเรียกตามแบบที่กระทรวงเขากำหนดมาครับ
1: แล้วปกติก่อนที่เราจะแบบจัดตั้งชุมชนที่จะรวมตัวกันได้เพราะว่าเข้าใจว่าคนแต่ละหลากหลายเชื้อชาติกว่าจะมารวมตัวกันได้อะก็ยากพอสมควรนะ
0: ก็เราเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันแบบค่อยทีค่อยอาศัยกันทำให้เราอยู่กันได้แบบความต่างสามัคคีก็พึ่งพาอาศัยกันโดยไม่ได้เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับ
1: ก่อนที่เราจะแบบก่อตั้งเป็นแบบจัดตั้งเป็นชุมชนคุณธรรมหรือว่าเป็นแบบชุมชนคุณธรรมต้นแบบอะไรเงี้ยใช้ระยะเวลานานไหมคะ
0: มันเป็นการเรียกว่าอะไรครับสะสมมาเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่ามาก่อตั้งปั๊บก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมในชุมชนของเรานะครับก็แต่ละกลุ่มนะครับอย่างชนเชื้อสายจีนนะครับก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งจะเป็นเจ้าของสวนเลือกสวนไร่นาอย่างสวนทุเรียนสวนยางพารานะครับแล้วก็สวนคนอีสานนี่ก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเข้าวัดการทำบุญนะครับการสวนมัสลิมก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่เขาจะเข้ามัสยิดนะสำหรับเขานะครับส่วนคนเผ่าลาหูครับส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต
1: ์
0: หลักครับก็จะมีโบสถ์คริสต์ก็คือแต่ทุกคนจะอยู่นับถือศาสนาที่แตกต่างกันครับแต่เราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกฟองดองสามัคคีซึ่งพาใส่ซึ่งกันและกันเพิ่มก็คือคนไทยเชื้อสายจีนด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ก็นับถือเขาเรียกว่ามีศาลเจ้าประจำหมู่บ้านด้วยครับ
1: สี่เลยนะเนี่ยถ้าพูดถึงอ่ะเป็นแบบรวมแบบสี่พระหูวัฒนธรรมไม่ใช่แค่สามนะคะ
0: มีความพิเศษกว่าที่อื่นครับ
1: แล้วอย่างนี้ที่ต่อไปทีมควรไปที่ไหนดีคะ
0: ที่ต่อไปก็น่าจะไปใกล้ๆนี้นะครับสวนส้มช้างโชกุนนะครับ
1: เราไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยเหรอเขามีแบบส้มออกทั้งปีเลยเหรอคะหรือว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาต้องมาแบบเป็นช่วงเป็นหน้าเป็นฤดูเขาหรือเปล่าแล้วส้มจะออก
0: คือส้มครับจะแต่เราสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตลอดเวลานะครับแต่ที่ส้มที่ออกส่วนใหญ่จะออกช่วงพฤศจิกาธันวามกราคมพานะครับช่วงชุดใหญ่ครับ
1: ไปเราต้องไปชิมส้มสดๆจากต้นให้ได้

เห็นวิวขั้นบันไดแบบนี้นะคะอาจจะคิดว่าเราอยู่กันที่ภาคเหนือแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะพื้นที่กว่า170ไร่ที่เห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของสวนส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาค่ะส้มโชกุนช้างบ่อน้ำร้อนเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยส้มโชกุนของที่นี่นะคะก็เกิดจากการผสมสายพันธุ์ระหว่างส้มบางมดกับส้มจีนบิก้า

กำเนิดเดิมของส้มโชกุนนี้อยู่ที่ยะลาแต่เมื่อนำมาปลูกที่เบตงเนี่ยส้มโชกุนที่ได้กลับมีรสชาติที่ดีที่สุดถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวชุมชนเลยค่ะ

ตัวนี้นะคะคือเครื่องแต่งกายของชนเผ่าลาหูหรือชาวมูเซอร์ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือค่ะชนเผ่าลาหูหรือมูเซอร์ตั้งชุมชนอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า500คนเลยล่ะค่ะพวกเขายังคงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายรวมไปถึงประเพณีต่างๆเพื่อสืบทอดมรดกจากรุ่นสู่รุ่นให้ดีที่สุดชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลานี้นะคะเปลี่ยนไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไทยชาติพันธุ์จีนชาติพันธุ์มาลายูหรือชนเผ่าลาหูซึ่งคนในชุมชนต่างก็อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีน้ำใจไมตรีนำไปสู่ความพร้อมร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งจนได้รับการเรียกขานว่าเบตงคือต้นแบบเมืองสมานฉันท์ค่ะด้วยสภาพพื้นที่ของเบตงที่เป็นเขาสูงซะส่วนใหญ่นะคะการทำเกษตรต่างๆบางครั้งก็ต้องทำแบบขั้นบันไดโดยนอกจากสวนส้มขั้นบันไดแล้วเนี่ยก็ยังมีการเลี้ยงปลาแบบขั้นบันไดด้วยค่ะโดยเขาจะใช้แหล่งน้ำธรรมชาติจากเทือกเขาสันกลาคีรีมาเลี้ยงปลานิลในบ่อแบบขั้นบันไดโดยจะมีน้ำไหลผ่านต่อเนื่อง24ชั่วโมงที่อุณหภูมิของน้ำเนี่ยเฉลี่ยไม่เกิน24องศาตลอดทั้งปีค่ะทำให้ปลานิลที่นี่ไม่คาวไม่เหม็นกลิ่นดินโคลนแล้วก็มีเนื้อที่แน่นอร่อยค่ะ

แหมเผลอแป๊บเดียวนะคะได้เวลามื้อเที่ยงแล้วค่ะตอนนี้ทีมอยู่ที่ร้านปลานิลสายน้ำไหลโกงิ๋วนะคะเขาว่ากันว่าปลานิลสายน้ำไหลที่เบตงเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วก็ขึ้นชื่อมากที่สุดอยากรู้แล้วสิว่าทำไมไปชิมกันดีกว่าค่ะนอกจากเมนูจากปลานิลสายน้ำไหลแล้วนะคะเราก็ยังมีเมนูเลิศรสอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุยปลานิลมีเบตงผัดผักน้ำและผักกูดผัดกะปิต้องบอกนะคะว่าอร่อยแบบตะโกนอร่อยมาก

อิ่มอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่นี่ค่ะสวนหมื่นบุปผาสวนไม้ดอกเมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในตำบลตาเนาะแมเราะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนเมื่อมาเบตงเลยค่ะโดยที่นี่นะคะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการไม้ดอกเมืองหนาวตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

อรุณสวัสดิ์ค่ะตื่นเช้ามารับบรรยากาศที่สดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนกันอย่างเต็มปอดนะคะวันนี้ทีมขอเอาใจนักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ด้วยการพามาที่นี่ค่ะอุโมงค์ปิยมิตรอุโมงค์ปิยมิตรตั้งอยู่ที่บ้านปิยมิตร1ตำบลตะน้อแมเราะอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2520ใช้ระยะเวลาสร้าง3เดือนโดยใช้คนงาน50คนในการขุดมีความยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะแต่เดิมอุโมงค์ดินแห่งนี้นะคะเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายาภายในอุโมงค์ก็จะถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่างๆตามการใช้งานค่ะโดยตลอดอุโมงค์นี้เราก็จะพบเห็นร่องรอยของการดำเนินชีวิตที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะ

และสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุโมงค์ปิยมิตรนั่นก็คือพื้นที่ป่าของที่นี่ค่ะโดยเฉพาะต้นไทรพันปีรุกขมรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมีรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งใน4จังหวัดของไทยที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามค่ะโดยคิดเป็นจำนวนมากถึง 75.42 รองลงมาก็คือศาสนาพุทธ 24.25 และศาสนาอื่นๆอีก 0.33 ค่ะบ่อน้ำร้อนหนึ่งในวัดพุทธของจังหวัดยะลาแห่งนี้จึงมีความโดดเด่นน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาในสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่ทวดนะคะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่ชอบกินทุเรียนนะคะเราทีมแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะคะเพราะว่าจะเป็นหน้าเขาเลยแพลนทริปแล้วก็มาเที่ยวกันที่นี่ค่ะสวนทุเรียนศักดิ์ศรีทุเรียนเสด็จน้ำพันมูซานคิงของสวนทุเรียนศักดิ์ศรีนี้นะคะว่ากันว่ามูซานคิงเนี่ยเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดีของมาเลเซียที่คนรักทุเรียนต้องลองชิมเพราะว่ามีรสอร่อยมากค่ะเนื้อแห้งสีเหลืองเข้มไม่มีเส้นใยเม็ดรีบมีกลิ่นหอมรสสัมผัสเนี่ยนะคะนุ่มเหนียวเนียนรสชาติหวานมันอร่อยครบเครื่องเลยค่ะอร่อยมากค่ะหอมมากกลิ่นมันแบบหอมสุดๆเลยอ่ะคนชอบทุเรียนก็ห้ามพลาดเลยฟินหมู่บ้านกม4อำเภอเบตงจังหวัดยะลานี้นะคะถือเป็นถิ่นอาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีนฮักกาหรือจีนแคะที่เรียกว่าบ้านกม4เนี่ยเนื่องมาจากมีระยะทางอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตงประมาณ4กิโลเมตรค่ะโดยสภาพพื้นที่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เป็นพื้นที่ที่หมายปองในการลงหลักปักฐานของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพมาจากประเทศมาเลเซียค่ะต้นตระกูลลู่ที่ได้สร้างบ้านหลังนี้เมื่อประมาณ150ปีที่แล้วนะคะออกแบบมาจากแบบตัวอักษรจีนที่ออกเสียงว่าเกาหมายถึงสูงค่ะตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนกับยุโรปที่สำคัญนะคะบ้านโบราณหลังนี้สร้างด้วยการเข้าสลักโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

ทุกๆสถานที่ย่อมมีเรื่องราวในตัวของมันเองและที่นี่ค่ะชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนจังหวัดยะลาไม่ได้มีเพียงเรื่องเล่าผ่านประวัติศาสตร์ความเป็นมาวิถีเกษตรและชุมชนชาวบ้านเท่านั้นนะคะหากแต่ที่นี่เต็มไปด้วยเรื่องราวของพหุวัฒนธรรมอันกลมเกลียวที่สร้างเอกลักษณ์ที่น่าจดจำให้กับชุมชนแห่งนี้ไม่รู้จบเลยค่ะ

สยามแห่งนี้พร้อมเสมอที่จะต้อนรับทุกๆคนให้มาเที่ยวมายน1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวกันเยอะๆนะเอาทีมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: สวัสดีเพื่อนๆชาวฮิปสไตล์ครับวันนี้เคนพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศงานดนตรีแจ๊สในสวน Jazz in the Park with Mahidol City Jazz Orchestra 2017จัดโดยวิทยาลัยดุยังคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับที่นี่ The Jazz Factory ท่าเรือคลองสานภาพบรรยากาศในงานเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะเสียงดนตรีได้ยินแล้ว

0: ครับก็จริงๆนี่เป็นการจัดงาน Jazz in the Park นะครับก็จริงๆเราเคยจัดที่สวนสันติชัยปราการนะครับแล้วก็ปีนี้เราเปลี่ยนสถานที่มาที่ Jam Factory นะครับส่วนหนึ่งก็คือมาให้น้องๆนักศึกษาได้มีที่พื้นที่ในการแสดงฝีมือครับอีกส่วนหนึ่งก็คือมาเพื่อประชาสัมพันธ์งาน Thailand International Jazz Conference ครับ
1: แล้วเพลงที่จะมาใช้เล่นใช้บรรเลงกันในวันนี้ครับเป็นเพลง
0: ก็ส่วนหนึ่งจะเป็นเพลง Standard Jazz ครับแล้วก็บทเพลงพระราชนิพนธ์ครับผม
1: แล้วเหมือนได้ข่าวมาว่าจะมีเพลงที่ทางวิทยาลัยเนี่ยประพันธ์เอง
0: ก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาครับเพียงแต่ว่าเราอุบไว้ก่อนเพื่ออยากชวนทุกท่านไปฟังที่งาน Thailand International Jazz Conference แบบเต็มๆครับจะเป็นผลงานนักศึกษาเลย
1: อันนี้คืองานต่อไป
0: ใช่ครับจะจัดขึ้นวันที่27-29มกราคมนี้ครับผ
1: ม
0: แล้วก็การที่ให้เด็กออกมาสนามจริงก็คือนอกจากจะมาแสดงให้เปลี่ยนบรรยากาศมาเจอสนามจริงแล้วเนี่ยน้องๆนักศึกษายังต้องเรียนรู้ที่จะแบบเตรียมงานการเซตอัพด้วยตัวเองเพราะเราไม่ได้มีที
1: ม
0: จ้างมาเพราะนั้นเราฝึกให้เด็กทำงานเป็นตั้งแต่เรียนเลยครับ
1: ก็คือ organize เองเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าสมมุติว่าผมสนใจอยากจะฟังดนตรีแจ๊สหรือว่าเป็นฟังดนตรีจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เองอะครับสามารถติดตามข่าวสารอะไรได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็ถ้าเว็บไซต์ทางการของที่ดุริยางคศิลป์นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นงานแจ๊สครับที่จะจัดขึ้นนี้ก็เป็น tijc.net ครับผม
1: tijc.net
0: ครับผม
1: อ๋อก็คือติดตามได
0: ้ได้ครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีแจ๊สที่จะจัดขึ้นครับผม

0: ำไมเราถึงเลือกมาดูดนตรีแจ๊สครับ
1: ครับก็เพราะรู้สึกว่ามันเป็นดนตรีที่แบบผ่อนคลายดีฟังแล้วแบบไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรแต่แบบพอได้ฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็แบบเข้ากับบรรยากาศ
2: จริงๆแจ๊สมันฟังได้ตลอดเวลาค่ะเหมือนกับมันไม่ใช่กระแสอะไรเงี้ยฟังแล้วมันก็ทำงานไปด้วยก็ฟังได้แล้วก็มันก็แบบเขาเรียกว่ารีแลกซ์ดี
3: I'm not an expert in jazz but I like all sorts of music andYeah, jazz is one of them, and it's kind of yeah, it's ideal for a setting like that, you know, and a bit relaxed and chill. And yeah, you don't need to know anything about it; you can still enjoy it. But if you

และนี่คือภาพบรรยากาศงาน Jazz in the Park with Mahidol University Jazz Orchestra 2017จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตลอดทั้งปีนี้ยังมีการแสดงดนตรีที่น่าสนใจของทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อีกมากมายเพื่อนๆคนไหนสนใจสามารถติดตามได้ที่ Facebook College of Music ได้เลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ
1: ื้อ
0: แหมมีหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุฬา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับสลิมโบราณ
0: จริงปะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ไปดูกัน
0: ไป
3: สวัสดีครับ
4: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่งหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
4: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
5: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
5: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
5: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะก็คือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับเป็น
5: ต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
1: ใ
5: ช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
5: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
5: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
5: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะเน
1: ี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
5: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
5: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหมถ
5: ้
1: าเกิดเป็นใยสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
5: ไม่ติดค่ะ
0: เอามาทำอะไรต่อ
5: มาทำมัดมามัด
0: มัดให้เป็นลวดลายต่างๆ
5: ใช่ค่ะมามัดเป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
5: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
0: แล้วแต่เราจะเอามาใช้
5: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
5: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวส
0: ี
1: เ
0: หลืองเป็นลายขึ้นมา
5: แล้วก็เป็น
0: ส
5: ีครามเป็นลวดลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
5: ก็ผสมสี

0: ีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
1: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่
2: น้ำอัตราส่วน
0: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
2: ก็คือแช่ไว้เลย
0: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
2: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
0: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
1: โอ้15นาทีก็ติดแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
2: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
2: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
2: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติดแค่นั้นเอง
0: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
2: พอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
2: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
2: มันติดทนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
2: กันตก
1: กัน
0: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
1: มันก็ตก
0: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสักสองรอบสามรอบ
1: สองน้ำสามน้ำ
0: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
1: มันก็ไม่ตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมคามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
0: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
1: สีมันจะไม่ซีดใช
0: ่ไหมใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
1: ครับ
2: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
0: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
1: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
2: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมครามเดิม
0: ใช่ค่ะ
2: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใครอยากจะมาเรียนรู้ติดต่อมาได้
0: ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยการชุมชนโรงครามค่ะ
1: ครับ
2: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: อาบน้ำเสร็จออกอาบน้ำเสร็จออกนะครับเวลาใช้แล้วเราก็มักจะไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลหรือว่าทำความสะอาดตลอดเวลาวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ในบ้านผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกๆไว้นะครับง่ายจ้ะเจออย่างเงี้ยครับดำๆอย่างเงี้ยแล้วอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับ
1: ไม่อยากคุย
0: แล้วใส่ปิ้งครับใส่ปิ้งก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมอะไรกันนะครับฝากติดตามหรือ subscribe YouTube ไม่โดน channelเราจะมุ่งสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันครับ
2: อาจารย์แซมช่วยด้วยค่ะ
0: โอ้โหเรื่องอย่างนี้ก็ต้องมาสิครับสภาพแบบนี้นะครับใช้แบบนี้เนี่ยบางทีนะมันสกปรกนะเราไม่ได้ล้างมานานนะครับแต่วันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับสำหรับการที่จะดูแลสุขภัณฑ์นะครับห้องน้ำอย่างนี้ให้สะอาดเยี่ยมอ่องตลอดเวลาครับด้วยสิ่งง่ายๆรอบตัวเราในบ้านครับผมลุยเลยดีกว่าครับมารู้จักกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ภายในบ้านนะซึ่งจริงๆผมค่อนข้างมั่นใจว่าทุกท่านจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับตัวแรกเลยนะครับแนะนำเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ทุกบ้านแทบจะมีทั้งหมดนะครับก็คือตัวน้ำส้มสายชูนะครับด้วยความที่มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆเป็นตัวทำความสะอาดอย่างดีมากๆนะครับแล้วที่สำคัญเป็นสิ่งธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีแรงๆนะครับตัวเสริมแล้วก็มักจะกลายเป็นสูตรที่เห็นอยู่บนอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับก็คือเจ้าน้ำส้มสายชูนี้กับผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้าเบกกิ้งโซดาถ้าผมผสมตัวน้ำส้มสายชูกับตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มันกลายเป็นครีมแล้วผมเอามาพอกพวกนี้ไว้เนี่ยนะครับจะทำให้ตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับอยู่กับอุปกรณ์พวกนี้ทิ้งไว้5นาที10นาทีสบายมากนะครับแต่ถ้าคราบของท่านเนี่ยมีความเป็นไขมันมีความเป็นมันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวเพิ่มนะครับอีกตัวนึงผสมเข้าไปกับส่วนผสมนี้ได้เลยนะครับก็คือทำนะครับน้ำยาล้างจานง่ายๆเลยครับท้ายที่สุดถ้าคราบมันดำมากๆอันนี้ก็มีอีกตัวนึงช่วยนะครับก็คือตัวไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์นะครับอันนี้จะมีความสามารถในการกัดสีดำนะครับเรียกได้ว่ามันเหมือนพวกคลอรีนนะครับนอกจากฆ่าเชื้อแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการกัดกร่อนนะครับก็จะทำให้กัดสีกัดความสกปรกพวกนี้ออกไปได้นะครับอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้นะครับก็มีแปรงนะครับถ้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำนะครับถ้าเกิดทำงานกับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับใส่ไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำความสะอาดก่อนนะครับรู้สึกยืนแถวๆนี้ก็รู้สึกอุ้งไม่ไหวนะครับนะครับก็คือตัวเบกกิ้งโซดา3ส่วนนะครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจานอีก1ส่วนผสมเลยครับน้ำส้ม1ส่วนนะครับแล้วก็มีน้ำยาล้างจาน1ส่วนนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดา3ส่วนก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีฟองฟดๆๆๆนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับแค่ในส่วนของตัวเบกกิ้งโซดาที่มันทำปฏิกิริยากับตัวน้ำส้มสายชูเสร็จแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ไปพอกๆไว้นะครับง่ายจ้ะบางทีเราจะเจอคราบพวกนี้นะครับบางทีมันอาจจะเป็นการถลอกอย่าเพิ่งไปกังวลมากๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพวกสุขภัณฑ์พวกนี้นะครับขัดออกได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคราบประเภทไหนก็ตามแล้วส่วนผสมแบบนี้นะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะรอบนอกก็ได้นะครับปกติผมทาแล้วผมก็จะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับ5นาที10นาทีไม่มีปัญหาครับเสร็จแล้วก็ล้างออกนะครับ

ูตรที่2นะครับก็คือผมเรียกว่าน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับใช้น้ำส้มสายชูครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็หยอดเนี่ยลงไปสัก1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำถ้วยครึ่งเขย่าให้เข้ากันนะครับเจออย่างเงี้ยคราบดำๆอย่างเงี้ยเราอยากจะทำความสะอาดฉีดไว้ได้เลยนะครับฉีดแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเช็ดเอาทิชชู่เช็ดได้หมดข้อเสียของน้ำส้มสายชูมีอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดไปเจอพื้นหรือว่าไปเจอวัสดุที่มันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็อาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากันก่อนได้นะครับแต่เวลาใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับก็มีหลายๆท่านบอกว่ากลิ่นมันแรงเหลือเกินนะครับเปิดทีไรมันฉุนกึกออกมานะครับผมก็มีเจ้านี่มันแนะนำนะครับเจ้านี่มันคืออะไรเจ้านี่มันคือก็น้ำส้มสายชูนี่แหละครับแต่แต่งกลิ่นนะครับก็คือใช้เปลือกส้มแบบนี้นะครับก็เอามาใส่ให้เต็มขวดแล้วก็เทน้ำส้มสายชูลงไปถ้าไม่ใช้เปลือกส้มก็จะใช้เปลือกมะนาวก็ได้นะครับเทไว้อย่างเงี้ยนะครับทิ้งไว้สัก 2-3 สัปดาห์เสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ขวดนะครับผสมตามที่สัดส่วนที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่นี้แทนกันได้เลยถ้าเราไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับเราก็ไม่อยากจะใช้น้ำส้มสายชูก็ให้ใช้เป็นแอลกอฮอล์แทนนะครับเหมือนกันเลยนะครับหลักการเดียวกันนะครับใส่เปลือกไปให้เต็มนะครับแล้วก็เทแอลกอฮอล์ลงไปเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ 2-3 สัปดาห์แล้วก็เอาไปผสมอย่างที่ผมให้สูตรไปในเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับหวังว่านะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับสำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่ามันมีอุปกรณ์ง่ายๆวัสดุง่ายๆผลิตภัณฑ์ง่ายๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับบางทีเราอาจจะหันกลับมาทำความสะอาดมันทุกครั้งที่ใช้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเดินเข้ามาแล้วจะติดเชื้ออะไรออกไปไหมนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับห้องน้ำนะครับสำหรับก๊อกนะครับต้องขัดให้วิ้งนะครับแต่ถ้าเห็นใสปิ้งๆนี้นะครับไม่มีอะไรครับผมหัวล้านก็พบกับผมได้ใหม่นะครับอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

ตอนเด็กๆเลยเนี่ยแม่ชอบบอกว่าดัตเธอน่าจะไปทำอาชีพพูดในโฆษณาเนี่ยก็ยังแบบอาชีพอะไรอ่ะการพากย์เสียงนักพากย์เหมือนเป็นจิ๊กซอว์ตัวนึงเอามาต่อกับภาพเอามาต่อกับเสียงมันก็จะเป็นจิ๊กซอว์ที่ครบมันก็จะเป็นโฆษณาที่สมบูรณ์แบบสวัสดีครับชื่อดัตนครศรีรักตอนนี้เป็นนักพากย์เสียงโฆษณาอยู่ครับได้ทำอาชีพนักพากย์เสียงโฆษณาครับ

0: เป็นความบังเอิญมากกว่าตอนนั้นผมจบใหม่ๆสมัครงานเป็นผู้ช่วยเอดิเตอร์ครับคนตัดต่อแล้วก็เขากำลังตัดอยู่เขาบอกเฮ้ยดัตจบเอกไว้มานี่ช่วยไปลงเสียงเป็นเดโมให้พี่หน่อยเขาก็ขายลูกค้าก็บอกว่าเอ้ยเอาเสียงไกด์นี่แหละลูกค้าซื้อเสียงผมก็เลยได้ไปอัดจริงๆแล้วพอได้ทำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆอย่างที่แม่บอกคือชอบเลย
1: วีมหิดลความรู้ไลฟ์สไตล์จากเด็กมหิดลเปิดพื้นที่ใหม่เรื่องราวสนุกๆกับ

0: ลู่ทางเข้ามาทำงานนี้อย่างที่เราต้องการเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตั้งใจทำอาชีพนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยมันมีสคริปต์ของจริงอยู่แล้วเราก็เลยเก็บพวกสคริปต์พวกนี้กลับมาบ้านแล้วก็กลับมาอัดเสียงที่บ้านวันละสองสามตัวพอได้จำนวนหนึ่งเนี่ยก็ไลฟ์ใส่ซีดีหลังเลิกงานก็ไปส่งตามบริษัทนี้เสียงได้นะครับเสียงได้นะครับฝากหน่อยนะครับฝากขายหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมีงานหรอกแต่พอไปสักพักนึงเขาเริ่มขายเสียงเราได้มันก็เริ่มมีงานจริงๆแล้วเขาก็เริ่มขายไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆกระเถิบเข้าอาชีพนี้ตอนเนี้ยก็เต็มตัวแล้วครับเห็นอะไรก็อ่านแบบขับรถอยู่เห็นพวกป้ายโฆษณาตามทางด่วนอะไรเงี้ยอ่านให้หมดอ่านแบบที่เราเคยได้ยินเวลาเราอัดเสียงอนาวเซอร์จริงๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้มันมีพวกโฆษณาแบบใน YouTube ที่เราชอบเปิดข้ามใช่มั้ยก็ไม่ต้องเปิดข้ามก็ลองฟังวิธีที่เขาออกเสียงแล้วก็ทำตามเลยผมก็ทำแบบนั้นแหละหรือว่าตอนที่ทำงานอัดเสียงแอนนอลเซอร์จริงๆเนี่ยพอหลังจากที่พี่ก็อัดเสียงเสร็จแล้วก็เข้าไปปรึกษาเขาว่าพี่งานแบบนี้โฆษณาแบบนี้เราควรจะต้องใช้เสียงยังไงควรจะต้องคิดยังไงก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากพี่เขามาอะไรเงี้ยครับพอลูกค้าเขาเลือกเสียงเราแล้วเนี่ยหนึ่งวันก่อนที่เราจะไปเนี่ยแล้วเราขอสคริปต์เข้ามาได้เนี่ยก็เอามาซ้อมอ่านให้เข้าปากถึงเวลาอัดจริงๆเนี่ยมันจะได้ไม่ตะกุกตะกักมากแล้วเราจะได้เข้าใจฟิลของโฆษณาเราจะได้ไม่ไปเสียเวลาในห้องอัดถ้าวันไหนที่ผมจะต้องทำงานตอนเช้าๆอย่างเงี้ยสมมติว่าคิวงาน10โมงผมต้องตื่นตั้งแต่7โมงแล้วเพราะเสียงเรามันก็มีเวลาตื่นนอนของมันเหมือนกันตื่นมาตอนอาบน้ำเงี้ยร้องเพลงในห้องน้ำก่อนเลยเหมือนเป็นการวอร์มในตัวสักพักนึงเดี๋ยวเสียงมันเริ่มสตาร์ตัวมันเองอะไรเงี้ยจบเอกไว้มาผมก็เลยรู้วิธีวอร์มมันก็จะมีแบบเป่าปากเงี้ยทำไปเรื่อยๆให้เหมือนกล้ามเนื้อแถวปากเนี่ยมันไม่เก่งอะไรเงี้ยครับ
1: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวัน
0: ยายนี่มันไฮโซชอบแต่งตัวอินเทรนไปฟิตเนสทุกวันแต่วายพอให้ใส่เสื้อผ้ายังฟิตเปรี้ยอยู่เลยแกเริ่มแรกอาจจะแบบเฮ้ยเราคิดถูกก่อนก็ได้มั้งอะไรเงี้ยแต่ผมไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าถ้าเราเข้ามาทำอาชีพนี้ได้แล้วแสดงว่าเราก็มีความสามารถแล้วเนาะฉะนั้นเราก็ไม่ควรมานั่งลดความสามารถของเราว่าแบบเราเป็นนิวบี้เราต้องคิดถูกอะไรเงี้ยก็คิดเท่าที่เขาคิดกันปกติเลยก็ได้ครับไปลองไปถามราคาว่าแบบเขาคิดกันขนาดไหนก็คิดเท่านั้นนะครับเราไม่ควรไปคิดว่าเราควรจะลดราคาเพื่อให้เท่าความสามารถของเราแต่เราควรจะต้องเพิ่มความสามารถของเราให้เท่ากับราคามาตรฐานมากกว่ารายได้ของอาชีพนี้นะครับก็ต่อครั้งก็จะเป็นแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีหลายเวอร์ชันหน่อยก็จะเป็นหลักหมื่นขึ้นมาต่อเดือนผมเคยทำได้มากสุดก็หลักแสนอย่างถ้าเป็นพี่ๆที่เป็นannouncer หรือ voice over artist คนอื่นเนี่ยเขาอย่างมากก็อาจจะซื้อไมค์ติดมือถือสักอันนึงเผื่อว่าลูกค้าไม่สามารถเข้าสตูดิโอได้แล้วเราต้องอัดเสียงส่งไปหรือว่าอัดเป็นเดโมส่งไปแต่ของผมคือด้วยความที่ผมเป็นซาวด์เอนจิเนียร์มาก่อนเนี่ยก็เลยมีไมค์มีซาวด์การ์ดหรือว่า audio interface สำหรับคนที่อยากจะมาทำอาชีพนี้นะครับต้องจบเอก voice มั้ยต้องเสียงดีมั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆทุกคนทำอาชีพนี้ได้นะครับไม่ใช่ว่าโฆษณาทุกตัวอยากจะได้เสียงเท่ๆเสียงหล่อๆหรือเสียงสวยๆอะไรเงี้ยมันก็มีโฆษณาอีกตั้งหลายแนวอยากได้เสียงตลกอยากได้เสียงดุๆมันเป็นขอแค่แบบเราแบบตั้งใจทำตั้งใจซ้อมตีความบทตีความสคริปต์ได้ก็ทำได้ทุกคนครับมาดูกันดีกว่าว่าปีนี้จะมีศัพท์อะไรยั่วๆบทเกินต้านทานที่จะทำให้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกด Follow ทุกช่องทางของวีมให้ดนกันด้วยนะครับ
2: ผมได้อะไรจากดุริยางคศิลป์เอามาอะแดปต์ใช้ในอาชีพนี้นะครับผมรู้วิธีการวอร์มเสียงการใช้เสียงยิ่งเป็นนักร้องเนี่ยเวลาร้องเพลงมันต้องมีไดนามิกอะครับมูดโทนอะไรพวกนี้มันสำคัญกับการอ่านโฆษณามากเราจะเข้าใจเราก็จะเก็ทสิ่งที่เอนจิเนียร์พยายามบอกเราได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราเคยเรียนมาแล้วนอกจากนักพากย์เสียงเนี่ยตอนนี้ผมก็เรียกว่าฮ็อบบี้แล้วกันทํา YouTube ผมจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้อุปกรณ์การอัดเสียงสำหรับบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์หรือว่าพอดแคสเตอร์นะครับแบบสอนแบบง่ายๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยมันน่าจะเอามาสอนคนได้ผมก็เลยอยากจะมาสอนเรื่องนี้นายมีภาพดีแล้วนะนายจัดไฟดีแล้วนะงั้นเราก็อยากจะมาสอนเรื่องเสียงให้นายทำเสียงให้ดีด้วยก็จะดูเป็นโปรเฟสชั่นนอลมากขึ้น

0: มันขึ้นของมันเองตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่ามีคนเชื่อว่าเผาแล้วมันจะขึ้นเร็วขึ้นมาก
1: ต้อง
0: ทำให้คนมีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าไม่เผาป่าเนี่ยจะได้กินเห็ดมากกว่าปกติมีเห็ดท็อปด้วยมีเห็ดโคนด้วยมีเห็ดสารพัดเห็ดเลยถ้าไม่เผาเนี่ยนอกจากเห็ดท็อปจะได้กินแล้วยังได้เห็ดเป็นหอบๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการอยากกินเห็ดไม่ได้แปลว่าต้องไปเผาป่าอันนี้ต่างหากเลยก็จะได้กินทุกเห็ดนะไม่ใช่เฉพาะเห็ดท็อปถ้าดูแลรักษาป่าให้สมบูรณ์แล้วไม่เผานั้นต่างหากจะได้เห็ดหลากชนิดแล้วเห็ดชนิดอื่นมันแพงกว่าเห็ดท็อปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเผาป่าครับ

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. Sabai di. ทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยทุกคนสวัสดีครับชื่ออนุพันธ์พานทองอิมิดาเอสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พานทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซีสามภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พานทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์กเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเรียกเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิด

การทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพับเบอร์มอกเกอร์ชอนเนนคือฉันพับเบอร์คือข้าวมอกเกอร์เป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาเกาหลีจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหนึ่งเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่มาเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับก็เป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพ้นชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมแบบมันไปได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนมาเรื่อยๆพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมบุรพาได้ปีนึงแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีวันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงๆหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเป็นเอ็มซีงานมิทติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบเคเวฟของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนั่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัฟเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปล่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุก

0: มีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซันกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่ๆคนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่างสองฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่ามเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จำเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับนึงเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า1,000 คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์เตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเมื่อนี้อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหลือตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆแล้วกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีมาตรฐานของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันบอกว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพครับคนมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมานะครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้ามาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาร์กอยากจะบอกทุกคนว่า มันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นนะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับแบบมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่แปดโมงเช้าเลิกสี่โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 떠니 깜랑 숙사유 하나 악서라사드 ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่4ค่ะ มอต้นนะคะก็ชอบเพลงเกาหลีก่อนดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ของเกาหลีแล้วในสมัยนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อแต่แบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยาก ทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして、大学3年生のピアナンと申します。今、シルバコン大学で 文学の日本語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับชื่อปิยะนันท์ภูมิวรรณรักษ์นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับไปก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานแบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요. 저는 시리나 시리라티라고 합니다. 지금 실라파건 대학교 한국어학과에서 근무하고 있습니다. สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.ศิรินาศิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จําเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทําให้นักศึกษาที่จบที่สําเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัท ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสําเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทํางานในตําแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
3: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปีสองเทอมสองถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
2: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ
0: ปีสี่วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับ ในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงรับตรงก็คือจะใช้คะแนนเจ็ดวิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admission ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวก get pad หรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักแล้วเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
0: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสองอย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคน
1: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
0: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดๆนึงเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานพอมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
1: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
0: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
2: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่น่ะได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้เป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญ ที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
5: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
6: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
5: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
6: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
5: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
7: wow.
5: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
6: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
5: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: ที่บึงการ
10: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
9: สถานที่แห่งนี
11: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
9: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบำบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร
0: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่ามันเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี่
0: พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งนู้น
1: ข้ามไปฝั่งนู้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู่
0: โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็จโดน
0: เสร็จแน่นอนลงคกแน่นอนเลยการปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูแสม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูแสมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต้มาม
0: าหาสาวแถวนี
1: ้ให้
0: แ
1: ต่งสาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: คร
0: ับสบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่ถ้าออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬากระโดดเชือก
0: เออผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สังมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆก็หอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
1: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานเดี๋ยวถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เนี่ยแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
1: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
1: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันอย่างนั้นเหรอ
1: ใช
0: ่เฮ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
1: ิ
0: ต
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
1: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
0: เขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไร
1: เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ้ะ
1: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ๆไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
1: เป็น
0: ค่ะแม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษมณ์แล้วไม่ได้กินส้มตำปูแสมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
2: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
2: ใช่
0: ความมัน
2: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: อุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยว่ามันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออก
0: ไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้นะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: พี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งโอ้ย

0: บายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี่
1: อ๋อก็นี่ก็เรียกปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: เฮ้ยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โคนนี้เราสำรวจแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได้
2: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเช้าเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใส่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปอีกโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่
0: แหละแล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าจะหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้าหนึ่งสองสาม
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่จิตโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
2: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกอันนี้เราเห็นรูแล้วเราใช้กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไหมนี่รูใหญ่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอน
2: วางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่า
0: ถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้าน่าจะอยู
1: ่แน่นอน
0: โอ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดู
2: ตัวใหญ่

0: ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละนี่แหละสายส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: อ๋อใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี่หนักเฮ้ยมันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตะปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตะปิ้งมันจะเป็นแหลม
1: ๆเขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: พี่จิตครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยๆกระบอก
1: เออเป็นร้อยๆกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
2: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับ
0: พี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: เอ๊ถ้ายืนเดี๋ยวจะมิดตัวนะ
0: ก็คือที่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือแล้วพี่ไปมันลำบากขนาดนี
2: ้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านนี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่แน่สนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับ
0: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู
3: ่จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
3: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
3: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
3: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
3: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่านั้น
3: จ้ะ
0: ถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
3: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
3: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานั่นคือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
3: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
3: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
3: ม
0: ัน
3: จะขมค่ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
3: แล้วก็ใส่ปูน
0: ปูนแดง
3: จ้า
0: ปูนกินกับหมากนี่แหละ
3: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
3: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
3: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมา
3: จ้ะ
0: เอาออกจากน้ำ
3: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
3: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
3: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
3: จ้ะ
2: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับ
0: ปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
3: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
3: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
3: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
3: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
3: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมแสดงว่ารถต้องจัดถูกไหม
3: อ
0: ุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
3: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มัน

0: วอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: จ้าใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นพี่จิตเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
1: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: ขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆ นะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บอูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมว้าวอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าจะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิเนาะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธิเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันกำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี
0: ้อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: คุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วย
1: อ
0: ้าวใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะ

0: สร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษแหมครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูแหมมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั่วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูแหมมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคแมร์นะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงคั่วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายคแมร์จะนิยมทำกันแต่ว่าเขาจะตำนะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่แกงเผ็ดนี่แหละ

ไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างหนึ่งพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคะแมนะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้ม

0: ทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้แหละครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายสักหนึ่งช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่ต้องอย่าใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลยงงเลย
1: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
1: ใช
0: ่อร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
1: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านรักแสมใช่ไหมพ
1: ี่ใช่รักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้เขาก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี่
1: ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานรักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ครับเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือ

0: ีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ adaptation a d a p t a t i o n adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกนี้จะทำอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
3: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือก่อนเนี้ยคือผมเคยเล่นโบลิ่ง
3: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะตอนขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยในช่วงหลังจากโบลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
3: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนแต่จริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
3: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
3: เป็นยังไง
2: ใช่คร
3: ับ ก็ลองดูก่อนก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมแนะนำที่จะอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราเริ่มเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นเด็กประมาณ8
3: โอ้8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วว่ามันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10-11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: มันจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้ไหม
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บครับ
3: อันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
3: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
1: โอเคเ
3: ฮ้ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
3: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
1: เดินโอเคพี
3: ่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะยืน

0: คงก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่แต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
1: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนแบบเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
0: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
1: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
0: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
1: ครับ
0: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติ
1: ม
0: เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบว์ลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมส์เอเชียนเกมส์แต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผัดมันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบว์ลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราต้องมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
1: สปิน
0: ฮะมันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
1: ์ครับ
0: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกค้าแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เดินขึ้นมาแล้วเดี่ยวน้ำครับ
1: โอเค
0: มันคนยากหน่อยหลักๆเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
1: มันจะได้ช้า
0: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็ไปช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
1: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
0: ไ
1: ปเรื่อย
0: ๆอันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
1: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
0: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสแปร์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยครับมันจะมี
1: แอโร่
0: ครับ
1: เป็นแอโร่ตรงกลางใช่ไหมครับ
0: มันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
1: ใช่
0: จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านประมาณนี้
1: เรื่องอุปกรณ์ก็มีผล
0: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อมาซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
1: อย่างยกตัวอย่างถ้าพูดถึงลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
0: สั้นไปยาวไปใช่ครับอย่างเนี้ยครับถ้าเจ๋งง่ายก็มันก็จะยาวกว่า
1: ครับ
0: แล้วเทคนิคคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อนึงแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็งๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอแล้วถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ้น
1: แล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
0: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีสมมุติถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดหน่อยก่อนแข่งผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร
1: ์
0: ลูกเบลลิงลูกหนึ่งเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
1: ก็ต้องเปลี่ยน
0: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
1: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
0: ได้ครับลองโยนไปเรื่อยๆแล้วผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่แอโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยมานานเลยกลับมาโยอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอกับสไปร์เลย
1: เพราะว่ามันก็มีสิทธิ์ช่วย
0: ใช่ครับมันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับ

0: อันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
1: แต่มันก็พอบังคับให้เร็วได้นิดหน่อย
0: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้เราแค่เราหมุนข้อมือ
1: ใช่ไ
0: หมโดนดีเลยนะเนี่ย คือว่าเป็นตัวแทนได
1: ้ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันหนึ่งถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
0: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆอ่ะเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการอะครับสมมติมันจะมีซิงแข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์อะมันจะประมาณ6เกม
1: ครับ
0: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
1: แบบพอไปเล่นจริง
0: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนแล้วถ้าคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมเราก็จะลองให้เขาทำค่อยๆเติมครับหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราก็ไม่อยากจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมง
1: คร
0: ับ แล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
1: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบบุฟเฟ่อะ
0: ใช่เราก็โยนเอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
1: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือก็คือแบบเอาให้คุ้ม
0: แ
1: ต่ว่าไม่ได้
0: ถ้าเราอยากพัฒนามาระดับแข่งขันอย่างเงี้ยมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
1: พัฒนา
0: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี
1: ้
0: ย
1: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
0: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
1: ได้ทั้งหมดเลย
0: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอไปถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรเงี้ย
1: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
0: ดูครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไตล์หรือว่าเราสแปร์เราจะตีมือกัน
1: อ๋อแต่
0: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้ตอนนี้เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
2: หลุดสแปร์
0: อะไรเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไตล์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
2: โอเคคร
0: ับ ส่วนใหญ่ตามไทยจะมีชนศอกบ้าง
2: เป็นศอก
0: ลุยครับ
1: ครับ

0: ขาเรียกว่า
1: สนามจริงถึงสนามซ้อมอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้17
0: แต้มเต่าเลย

อนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานคอสแปร์ทุกลูกของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: เนี่ยแล้วยิงไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ดัง
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูเก็บไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้
1: ยากเกิน

0: ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็ส่งกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเลเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสเปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชานก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาน1-1-1พอได้ไหมแต้ม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบว์ลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอน
1: ใช่
0: ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบ
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกกลมๆเนี่ยปิงปองเทนนิสบาสอะไรเงี้ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบว์ลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิงอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเทอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญเราที
2: ่
0: ยังไม่มีสกอร์ขึ้นเราซ้อมเป็นลูกๆผมรู
2: ้
0: สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวลอะไร
2: กังวลเราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ไข
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเพราะนั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนน่าจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ใน

0: ฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงๆมั้ยอ่ะ
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะต้องคงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทําครับอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่าๆกันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะฝึกซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบว์ลิ่งลงเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบว์ลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจะรู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถ
2: ู
0: กมั้ย
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนเนี้ยที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบว์ลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการครับเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบว์ลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่ก็อยากแบบให้ทุกคนลองมาสนใจโบว์ลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบว์ลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งออกไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเค้าจะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆเขาก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่นจริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือซีเกมส์เอเชียนเกมส
1: ์ถ้าใกล้สุดเลยก็คือโลแชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
0: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบได้เริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
2: จริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบว์ลิ่งสําหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทําให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
0: ับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมากวันนี้
1: ขอบคุณครับ
0: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์แล้วก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบว์ลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบว์ลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบว์ลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบว์ลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทําให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามาเป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบว์ลิ่งสําหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
2: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
1: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
2: ้ wow.
1: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
2: โอ้ยเยี่ยมเลย
1: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะวันนี้โนกับมินี่นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูความสมบูรณ์ของแหล่งข้าวปลาอาหารกันที่ทะเลสาบสงขลาและที่บอกว่าเป็นแหล่งข้าวปลาอาหารนั้นนะคะเพราะว่าที่บ้านปากปลานั้นยังมีเรื่องของการทำประมงและก็ยังมีการทำนาแบบดั้งเดิมนั่นก็คือการปลูกข้าวกันริมทะเลสาบสงขลาค่ะ
1: ตอนนี้นะคะมินี่กับพี่โนเนี่ยก็อยู่ที่นาข้าวหรือว่านาริมเลของคนพัทลุงที่บอกเอาไว้ว่าไม่เหมือนที่อื่นก็คือเขาอยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะนี่แล้วก็ตอนนี้นี่คือข้าวสุกออกรวงสวยสีเหลืองทองเต็มเลยนะคะออกมากับชาวบ้านนี่มาช่วยกันเยอะมาก
0: การปลูกแบบนี้นี่คือจริงๆแล้วมีหลายพื้นที่ไหมคะในพัทลุง
2: ในจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่เดียวนะครับที่ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงพิกัดอยู่ที่หมู่ที่8แล้วก็หมู่11นะครับ มีพื้นที่ทั้งหมด63ไร่นะครับ
1: ค่ะคือถึงแม้ว่าตรงบริเวณอื่นนี่เขาติดทะเลสาบเหมือนกันนี่ก็คือทำไม่ได้หรอ
2: ทำไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่มีโคลนดินที่เหมือนเป็นสโลปเลนอยู่อย่างนี้ที่อื่นก็จะเป็นแบบหน้าผาดินเป็นฉากนะครับว่าดินข้างล่างแข็งไม่สามารถดำนาได้
0: หรือว่าถ้าจะเรียกกันแบบเต็มๆก็คือนาข้าวริมทะเลนะคะการทำนาแบบนี้จะทำได้แค่ปีละครั้งค่ะก็คือจะเริ่มดำนากันตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวกันประมาณเดือนกันยายนค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่น้ำในทะเลสาบสงขลานั้นลดจนเกิดหาดโคลนตลอดทั้งแนวในพื้นที่ทำให้สามารถที่จะปักดำแล้วก็ทำนาได้ค่ะซึ่งหาดโคลนที่สะสมแร่ธาตุมาตลอดทั้งปีนั้นก็เป็นเหมือนปุ๋ยตามธรรมชาติทำให้ข้าวของที่นี่นั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องให้ยาเลยล่ะค่ะแต่ว่าสายพันธุ์ข้าวที่จะนำมาปลูกนั้นเขาก็ต้องมีการคัดเลือกเพื่อให้เข้ากับสภาพพื้นที่ค่ะ
2: เราต้องเลือกครับให้เหมาะสมกับพื้นที่สรุปว่ามาได้คค55ทำไมเราต้องเลือกพันธุ์นี้เนื่องจากว่าทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับรากจะลึกต้นจะแข็งแรงรับกับตื้นไม่ล้มนะครับแล้วก็เวลาเราดำ3ต้นแต่คอเป็น10ทำให้ผลผลิตเราได้ดี
1: นอกจากคอของ55นี่ตรงนี้ปลูกพันธุ์อื่นได้อีกไหมคะ
2: มี9 71มี9 Bravery
1: ก็คือหลักๆเราเลือกพันธุ์ที่เขาทนต่อคลื่นลมได้
2: ใช่ครับ
1: ทนกับสภาวะแวดล้อมตรงนี้ได้
2: ใช่ครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเราไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องดูดน้ำเข้านาแต่ได้ผลผลิตนาอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ 100%
0: เขาปลูกกันมาแบบนี้นี่ตั้งแต่พี่สายันโตมาก็เห็นแล้วมั้ย
2: ตวดของหญ้าเล่าให้ฟังต่อมาตอนน
1: ี้ก็ตวดของหญ้าอีก
2: 200กว่าปีก็เหมือนที่ผมบอกสมัยรัชกาลที่5
0: ก็คือเป็นวิถีของชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่แหละ
2: คือ
0: นอกจากหาปลาแล้วข้าวนี่ก็จะปลูกเอาไว้สำหรับกินด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็วิธีการเกี่ยวของที่นี่นะคะเขาก็คือจะใช้เป็นแกะเมื่อกี้แม่สอนหนูใช้แกะเกี่ยวข้าวนะคะต้องทำมืออย่างนี้ก่อนปึ๊บแล้วก็ปึ๊บจับอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็หนีบต้นข้าวเอาไว้นี่เราเอามือสอดเข้าไปตรงใบเขาแล้วก็ปึ๊กอย่างนี้ถูกต้อง
3: ลงหน้า
0: ได
1: ้คือเขาจะมัดไว
3: ้
1: มัดไว้แล้วเพื่อที่จะเอาไปตากแต่ตอนนี้คือพี่โน้ก็คือตากบนหัวแล้วเรียบร้อย
0: ไม่ใช่พี่คนเดียวแม่ๆเขาก็ทำกันอยู่ไกลเนาะกว่าจะมัดกว่าจะเดินเข้าไปตากข้างในก็เลยแปะไว้บนหัวเลยแต่ตอนนี้รู้สึกหัวหนักมากมันหนักนะเนี่ยและบนหัวเรานี่คือ2กิโลนะคะประมาณแม่บอกที่เราเกี่ยวเอาไว้แล้วนะคะเขาจะตากทิ้งไว้เพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำไปสีค่ะแต่ละบ้านที่ยังทำนาริมเลแบบนี้นะคะนอกจากจะปลูกข้าวแล้วก็เก็บเอาไว้กินแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งขายด้วยอย่างนาที่โนกับมินนี่มาช่วยแม่ๆเขาเกี่ยวข้าวกันนี้นะคะเป็นแปลงนาอนุรักษ์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้ในเรื่องของการทำนาริมทะเลสาบสงขลานะคะนอกจากนี้ข้าวเองก็ยังมีจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจด้วยซึ่งก็มีทั้งข้าวกล้องแล้วก็ข้าวขาวค่ะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลองชิมข้าวที่ปลูกริมทะเลสาบสงขลาแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้กับทางชาวบ้านที่บ้านปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวแบบนี้นะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหากุ้งหาปลากันต่อติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตา ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนกับมินนี่พาคุณผู้ชมมาดูการทำนาเกี่ยวข้าวซึ่งก็ถือว่าเป็นวิถีการทำนาดั้งเดิมริมทะเลสาบสงขลาของชาวปากปลาอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงค่ะนาข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนั้นจะทำได้ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะส่วนวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หากินได้ตลอดทั้งปีซึ่งก็มีทั้งที่ชุมชนปากปลาเองรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทะเลสาบสงขลานั่นก็คือการทำประมงพื้นบ้านค่ะและตอนนี้นะคะโนกับมินนี่ก็กำลังตามคุณลุงพินออกไปหาปลาด้วยวิธีการยกกลัดค่ะ
1: ถึงแล้วนะคะกัดอันแรกที่คุณลุงวางไว้จะสังเกตว่าก็คือด้านนึงเนี่ยจะมีไม้ปักอยู่ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณลุงจะทำสัญลักษณ์ไว้เป็นทุ่นทำจากขวดน้ำค่ะ
4: แต่ว่ามันเหมือนอวนเนาะแล้วก็น้ำไม่ลึกนะคะตรงนี้ดูจากความสูงของตัวไม้ถ่อน้ำประมาณเมตรนิดๆนะคุณลุงเน
5: า
4: ะ
5: เมตรละเมตร
1: โอ้ยปลาติดขึ้นมาแล้วยังไม่ทันอะไรเลยโอ้แต่เป็นปลาตัวเล็กๆอะค่ะ
5: นี่ปลาหัวโม่งกังกู
1: ปลาหัวโม่งปลาที่เราตั้งใจหาคือตัวขนาดนี้เหรอคะ
5: เนี่ยเนี่ยตัวขนาดนี
4: ้แต่จริงๆมันใหญ่ได้กว่านี้ไหมคะ
5: มันแล้วแต่ตาล้ม
4: อ๋อแล้วแต่ตาแล้วเหมือนมันมาเป็นฝูงเน
5: า
4: ะ
5: เป็นกุ้ง
4: แล้วเราปลดไปเลยไหมคะลุงหรือว่าเราไปปลดที่บ้าน
5: ปลดอยู่นี่ก็เที่ยง
4: อ๋อถ้าปลดในเรือก็เที่ยงแหละ
0: ปลาหัวโม่งที่เห็นนี้เป็นปลาหนังนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาหัวอ่อนปลาคางโคปลาหัวโม่งปลาหัวโมงซึ่งก็จัดเป็นปรากฏทะเลชนิดหนึ่งค่ะเขาจะอาศัยกล่อยที่ค่อนไปทางจืดได้นะคะจึงทำให้มีชุกชุมในทะเลสาบสงขลาส่วนใหญ่ก็จะมีให้จับกันตลอดทั้งปีแต่ถ้าจะเยอะมากๆก็จะเป็นช่วงที่น้ำจืดเข้ามาในทะเลสาบสงขลานี่แหละค่ะชาวบ้านจะหาปลาหัวโม่งได้นะคะนั่นก็คือเวลาที่ยกยอหรือว่าวางทรายรวมไปถึงการวางกลัดแบบนี้ค่ะ
1: โหคือยืนขึ้นมานี่ต้องประคองตัวให้ดีๆด้วยนะคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวเรา3คนจะลงไปอยู่เป็นเพื่อน
4: ปลาก็นั่งเก่งอยู่นะ
1: โอ้ย
4: ไอ้เจ้าหัวโม่งเนี่ยตัวเขาจะเหมือนปรากฏย่อส่วนนี่แหละแล้วก็มีเงี้ยงแหลมๆด้วย
5: เราว่าอย่าโต๊ะโต๊ะหมาก
4: ปูบอกอย่าให้โดนนะแล้วมันมีเสียงด้วยนะ
1: เสียงว่าอะไรพี่
5: น
1: ุ
5: ๊กมันร้อง
4: จริง
5: เนี่ยแต่มันโต๊ะหมากปันทิศมันร้องตั้งโกมาก
1: วางตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยมาถึงก
5: ็วางวันเย็น
1: วางตอนเย็น
5: คืน
1: คือเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ข้ามคืนนึงแล้วก็มาเก็บตอนเช้า

0: ือเยอะมากเนาะสาวมานี่คือแบบติ
1: ดมาทุกอัน
0: แล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นปลาหัวม่วงเยอะมีวางทรายด้วยเดี๋ยวไปดูกันเนาะว่าทรายจะได้อะไรเพราะว่าถ้ากัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาหัวม่วงเนาะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ลุงพินบอกว่าเราจะมาเก็บทรายแต่ลุงบอกอันนี้ต้องลงน้ำจุดที่วางเนี่ยมันก็อยู่ริมๆเหมือนกันเนาะลุงเนาะแต่ว่าทรายที่ว่าคือวางข้างล่างถูกไหมคะคุณลุงวางข้างล่างน้ำไม่ลึกเหมือนกันค่ะน้ำพอๆกันเมตรกว่าๆเดี๋ยวดูหน้าตาของทรายแล้วก็ดูว่าได้ปลาอะไรเนาะบริเวณที่ลุงพินจมทรายเอาไว้จะมีไม้ปักขึงตะข่ายล้อมรอบทรายเอาไว้ลักษณะคล้ายๆกับเป็นค่ายโกนเหมือนกำแพงเพิ่มโอกาสให้สัตว์น้ำเข้าไปติดในทรายค่ะลักษณะของทรายโครงจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็จะขึงตะข่ายเอาไว้ด้านหนึ่งจะทำเป็นทางเข้าซึ่งตัวทรายนั้นก็จะจมอยู่กับพื้นในทรายเองก็จะไม่มีเหยื่อนะคะแต่ลุงบอกว่าจะอาศัยปลาที่เวลาเข้ามาติดนานๆเวลาตายก็จะกลายเป็นเหยื่อกุ้งไปด้วยในตัวค่ะ
1: โอ้โหคุณลูกลงไปน้ำประมาณเอวพี่น้องตะอกแล้วนะ
0: คือน้ำมันดินมันแน่นค่ะดินมันแน่นเลยมันไม่เป็นเลนมากนี่อยู่ข้างล่างเด้อ 3-4 ตัวโอ้หนักมากแล้ว
2: คุณมาจับมันดิบมันดิบ
0: มันดิบมันดิบอุ้ยตาแบบตาแดงมากดู
1: มันดิบดีแล้วก้ามันเล็กดิบติดเลย
0: หัวนี่คือเหลืองเลยนะคะแล้วก็แบบมันนี่คือแน่นเลยนะคะเนี่ยน่ากินมากตัวใหญ่มากนี่มีตัวใหญ่อยู่ฮะมีตัวใหญ่หนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเล็กหนึ่งตัวนี่มาอีกตัวนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะตาแดงๆใสๆเลยวันนี้กับข้าวของเรานั้นมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะปลาหัวโม่งนั้นเราก็ได้มาเยอะกุ้งก็ได้มาหลายตัวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารกันสักครู่เดี๋ยวค่ะ

0: จังหวัดพัทลุงวันนี้นะคะเราจะทำทั้งปลาหัวโม่งและกุ้งแม่น้ำหรือว่ากุ้งกล้ามกรามที่หาได้สดๆในทะเลสาบสงขลาค่ะปลาหัวโม่งนั้นเราจะล้างตัดส่วนที่เป็นเงี้ยงคมออกนะคะซึ่งเงี้ยงของเขาจะมีอยู่ด้วยกัน3จุดนั่นก็คือบริเวณคีบด้านข้างทั้ง2ข้างแล้วก็เงี้ยงที่อยู่ส่วนบนหัวค่ะตรงนี้นี่ต้องระวังนะคะเพราะว่าถ้าตามเข้าไปก็จะปวดมากๆเพราะฉะนั้นจะต้องตัดออกก่อนค่ะและก่อนที่จะนำไปทำอาหารนะคะเขาจะผ่าท้องเพื่อนำเครื่องในออกจะเห็นว่าปลาบางตัวนั้นก็มีไข่ติดมาด้วยค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะค่ะ
1: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือแม่พิมสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราได้วัตถุดิบมา2อย่างก็คือปลาหัวโมงแล้วก็กุ้งแม่น้ำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำเมนูจากปลาหัวโมงกันก่อนให้ดูว่าแม่จัดการปลามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัดหัวตัดครีบอะไรออกแล้วก็นี่ให้ดูในถ้วยนี้ไข่ปลาค่ะ
4: ตัวมันเล็กนิดเดียวเองนะแม่แต่ไข่เนี่ยกับปลาลิวกิวเลยนะไข่ใหญ่มากวันนี้นะคะตัวปลาหัวโมงเราเนี่ยจะทำเป็นแกงน้ำเคยแล้วเคยหรือว่ากะปิเนี่ยก็มี2อย่างนะคะก็คือมีทั้งกะปิจากกุ้งกับกะปิจากปลามันทำไมถึงต้องใส่กะปิทั้ง2อย่างคะ
5: เพื่อเพิ่มความเข้มข้นเคยปลามันจะทำให้อร่อยหวาน
4: แล้วกะปิกุ้งนี่คือให
5: ้
4: เสริมให้ความเค็ม
5: กายรสจัดมันดีขึ้นค่ะ
0: แกงน้ำเคยนั้นนะคะนอกจากเราจะใช้เคยปลาหรือว่ากะปิปลาแล้วเนี่ยเราจะใส่กะปิกุ้งด้วยค่ะในส่วนของเครื่องพริกแกงนั้นนะคะเราจะใส่ขมิ้นกระเทียมพริกไทยดำพริกสดแล้วก็พริกแห้งค่ะนอกจากนี้ยังมีตะไคร้ด้วยนะคะซึ่งตะไคร้นั้นจะใส่ทั้งต้นและใบค่ะซึ่งในส่วนของใบนั้นจะใช้ตอนต้มน้ำเคยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่จะใส่เพื่อเพิ่มความหอมนั่นก็คือใบทำมังซึ่งใบทำมังนี้นะคะจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแบบแมงดาค่ะ
4: ทีนี้อย่างปลานี่คือ
1: เราต้องทำอะไรบ้าง
4: เตรียมที่ปิ้งย่างมาด้วย
5: เราต้องย่างค่ะต้องย่างไก่ย่างให้สุกก่อน
1: จ้ะก็คือเดี๋ยวปิ้งย่างปลาแล้วเดี๋ยวพี่โนตำ
4: ใช่เครื่องแม่ซอยมาเลยจ้ะ
1: โอเค
0: ปลาหัวโม่งปกติจะเป็นปลาที่มีกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าวิธีที่จะลดความคาวด้วยและก็ได้กลิ่นหอมด้วยนั่นก็คือต้องนำไปย่างก่อนที่จะนำมาทำอาหารค่ะตัวพริกแกงที่จะใส่ในแกงน้ำเคยนะคะจะใช้ตะไคร้ขมิ้นกระเทียมแล้วก็พริกจะใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งเลยนะคะ

นำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะส่วนใบทำมังตอนนี้นะคะเราจะฉีกเตรียมเอาไว้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็จะเก็บเอาไว้ใส่ตอนที่ทำแกงค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเครื่องแกงนี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลานี่คือย่างจนแห้งหอมเลยนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปจ้ะ
1: ตอนนี้เราจะต้องต้มเคยปลาค่ะ
0: ต้มเคยปลา

0: คะตะไคร้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่เราใส่ทั้งใบทั้งก้านเลย
1: เพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเลยนะคะเหมือนเราต้มน้ำปลาร้าเลยแบบนั้นเลยอ่ะ
0: ใช่ที่มาของชื่อว่าแกงน้ำเคย
1: กลิ่นนี่คือหืมลึ่มเลยความหอมเนี่ยคนละกลิ่นกับกะปิเลยเนาะคนละกลิ่นกับเคยกุ้งแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอย่างเคยปลาเนี่ยค่ะเขานิยมเอาไปทำกับข้าวประเภทไหนบ้างแม่นอกจากแกงน้ำเคย
2: ข้าวยำก็ได้ค่ะ
1: มันก็จะออกรสชาติเค็มแต่ว่าพอต้มไปสักพักพอเราใส่ใบตะคงตะไคร้อะไรลงไปมันกลิ่นมันเบาลงเรื่อยๆนะคะ
3: เคยที่ต้มกับสมุนไพรนะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นึงค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะนำมากรองโดยจะกรองเอาเศษก้างแล้วก็เนื้อที่ปนออกมาในเคยปลาออกค่ะ
0: อันนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มแกงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่อะไรก่อนแม่จ
2: ๊
0: ะ
2: ใส่น้ำเลยค่ะ
0: ใส่น้ำเคยก่อนเลย
2: ก่อ
0: น
1: น้ำเคยนี้ใช้หมดได้เลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะหมดเลยอันนี้เราก็ต้องใส่เครื่องลงไป
0: อันนี้แม่จะผสมพริกแกงกับกะปิอันนี้ก็เป็นกะปิกุ้งและ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตำเองก็จะเป็นพริกแกงกะทินี่แหละ
3: ตอนนี้เราจะเริ่มทำแกงน้ำเคยกันแล้วนะคะโดยจะเริ่มจากการละลายพริกแกงและกะปิลงไปในน้ำเคยจากนั้นก็จะเติมน้ำเพื่อลดความเค็มและเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำแกงด้วยค่ะ
0: ตอนนี้น้ำแกงเราเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราใส่อะไรจ๊ะแม่
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
0: เพราะว่าก่อนใส่หนูขอชิมก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้หอมมากน่ากินนะคะดูอย่างตัวนี้นี่คือแบบไข่นี่คือล้นลงมาจากพุงเลย
1: ปิ้นเลย
0: หนูขออนุญาต
1: ไม่คิดจะส่งมาทางนี้เลยก็มองแบบว่ามาแหลมจะส่งมาทางนี้
0: ไปโนชิมบ้างมันหนึบมากเลยแม่ไม่รู้ว่าหนูกินเพราะว่าโดนพุงหรือเปล่า
1: เนื้อปลามันเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะเนี่ย
0: เหนียวหนึบแล้วก็มันอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราใส่ปลาลงไปเลย
2: ใส่ปลาไปเลยค่ะ
1: คือตอนที่แม่เขาทำปลาเนี่ยแยกไข่เอาไว้ต่างหากด้วยนะคะ
0: มา
3: น้ำเคยนั้นจะเป็นแกงที่ออกรสชาติเผ็ดเค็มนะคะจะไม่เติมน้ำตาลส่วนความเค็มนั้นเราสามารถที่จะชิมก่อนได้ว่าน้ำเคยที่เราใส่ลงไปนั้นเค็มใช้ได้หรือยังค่ะจากนั้นเราก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ปลานั้นสุกแล้วก็น้ำแกงจะซึมเข้าเนื้อปลาที่เราย่างเอาไว้นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจึงค่อยใส่ข่าแล้วก็ใบทำมังเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแค่นี้นะคะแกงน้ำเคยปลาหัวโม่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ

0: กุ้งแม่น้ำสดๆที่ได้มาจากทะเลสาบสงขลานั้นเราจะทำกุ้งต้มน้ำผึ้งค่ะนอกจากกุ้งสดที่ได้มาจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ตัดส่วนกรีที่คมออกนะคะจะมีเครื่องปรุงอีกไม่กี่อย่างค่ะก็จะมีหอมแดงแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนะคะก็คือน้ำตาลแว่นซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่าน้ำผึ้งแว่นจึงกลายเป็นชื่อของกุ้งต้มน้ำผึ้งนี่แหละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใส่เพื่อช่วยในการตัดรสนั่นก็คือเกลือป่นค่ะ
1: น้ำผึ้งแว่นนี่เราต้องใส่ในกระทะก่อน
2: จ้ะ
1: เพื่อจะเคี่ยวให้มันละลาย
2: ให้มันละลายก่อนใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: สักกี่แว่นดีจ๊ะ
1: 5แว่นเลย
3: 5แว่นเลย
2: ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ากุ้งต้มน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องออกหวานนิดนึงถ้าหวานไปเราค่อยเติมน้ำได้เนาะ
1: ค่ะ
2: ระหว่างนี้เดี๋ยวโนทำกุ้งรอไปตัดแค่นี้เนาะแค่หนวดมันกับตัวกรีเขา

0: ลังจากที่เราต้มน้ำตาลแว่นจนละลายแล้วก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่หอมแดงซอยลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะ
1: เกลือป่นนะคะตัดรสนิดนึงแล้วไหมเนาะ
2: ค่ะ
1: รสชาติมันต้องยังไงหวานหวานเค็มเค็ม
2: หวานหวานเค็มเค็มพอเราใส่กุ้งรสชาติมันจะพอดีน้ำในกุ้งโอ๊กแต่เดียว
1: คือน้ำในกุ้งเหมือนจะออกให้มันเค็มขึ้นนิดนึงอย่างนี้
0: คืออันนี้เราปรุงไว้นะคะจะออกหวานนิดนึงแล้วก็เค็มตามแต่ว่าแม่บอกถ้าใส่กุ้งปุ๊บน้ำกุ้งออกพอดีเลยนะไปแล้วจ้าไปนอนเลี้ยงหน้ากระดานซะดี

0: ําเคยปลาหัวโมงย่างแล้วนะคะแล้วก็มีกุ้งต้มน้ําผึ้งของเราเนาะมีอีกอันนึงอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นของดีของพัทลุงเลยก็คือปลาลูกเบ้นะอันนี้คือทอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่หาได้ในทะเลสาบสงขลาบ้านเราแถวปากปลาแถวอะไรแบบนี้เนาะจริงๆเขาโตแค่นี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ
1: ลูกปลา
0: เขาโตแค่นี้เลยเนาะชิมเลยดีกว่าลุยเลยจ้ะปลาลูกเบ้ที่ทอดเนี่ยค่ะจะกรอบกรอบเค็มๆไม่ขมด้วยถ้าทอดทั้งตัวมันจะปลาบางชนิดเนาะ
1: ไส้ขม
0: อันนี้ไม่ขม
1: อันนี้ไม่ขมเลย
0: เป็นปลาย่างนะคะก็คือปลาหัวโมงย่างกับแกงน้ำเคยคือตอนย่างอ่ะมันจะเหนียววันนี้นะหนูมีความรู้สึกว่าแต่พอต้มแล้วเนี่ยเนื้อมันนิ่มลงไม่คาวเลยแกงน้ำเคยนะคะรสชาติคือเค็มก่อนเค็มนำแล้วก็เผ็ดเรากินเข้าไปเนี่ยกลิ่นของใบทำมังอ่ะมันอยู่ในนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่แรงเกินไปมันหอมกำลังดีค่ะอร่อยอร่อยเลยข้าวนะคะข้าวนี่ก็จะเป็นข้าวที่เราไปเกี่ยวกันนี่แหละแต่ว่าเป็นที่เขาสีเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะ
1: หอมนุ่มนะแม่เนาะอันนี้กุ้งทะเลสาบสงขลานะต้มน้ำผึ้งโหนดตัวใหญ่มากจะเต็มจานอยู่แล้วดูสิมินจะให้ดูก่อนนี่คือยังไม่ทันแกะพี่นุ่งดูดิคือมันนี่คือทะลุเปลือกออกมาเลยค่ะสีนี่ส้มมากเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในนี่นี่แม่ยังร้องเลย
0: แดงแป้นเลยเนาะ
1: นี่มันเน้นๆค่ะเดี๋ยวลองเนื้อบ้างคิดว่ามันจะแบบหวานจัดๆเลยเพราะว่าเราใช้น้ำตาลอย่างเดียวเลยเน
2: า
1: ะแม่เน
2: า
1: ะ
2: น้ำว่านของกุ้งกันค่ะมันออกมา
1: อ๋อเราได้น้ำจากกุ้งออกมาด้วยหวานกำลังดีค่ะไม่หวานเกินไปคือกินกับข้าวได้ราดข้าวนี่คืออร่อยเลย
0: ถ้าเกิดใครอยากชิมปลาลูกเบ้ทอดนะคะคือทอดสำเร็จก็มีนะคะมีทั้งทอดขมิ้นทอดเปล่าๆแบบนี้เนาะหรือจะซื้อไปทอดเองก็มีก็ติดต่อกับชุมชนรวมไปถึงข้าวนะคะที่เรากินเนี่ยข้าวใหม่ฤดูแรกของปีก็คือหอมเลยกินแล้วแบบเหมือนอารมณ์ข้าวหอมมะลิเลยมีทั้งข้าวขาวแล้วก็มีทั้งข้าวกล้องด้วยสนใจก็สั่งซื้อกับทางชุมชนได้โดยตรงเลยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวที่นี่ที่นี่เขาก็มีท่องเที่ยวชุมชนเหมือนกันก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะ
0: เดี๋ยวขอบคุณแม่พิมพ์ด้วยเนาะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนะคะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณลุงพินด้วยแล้วก็ชาวบ้านที่ไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสนุกสนานมากมายเลยนะคะ
1: และคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะบ้านตัวเองนี่มีวัตถุดิบอะไรนะคะอยากให้พี่โนพี่พุแล้วก็มินนี่ไปตามอำเภอจานกันก็สามารถแนะนำเข้ามาทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าอยากดูตามอำเภอจานทุกตอนย้อนหลังนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube เช่นเดียวกันค่ะและรายการของเราวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่ค่ะทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะวันนี้มินนี่พี่โนแล้วก็แม่พิมพ์ลาไปแล้วสวัสดีค
0: ่ะได้มั้ยคะเนี่ยโอ๊ยมีกุ้งมีกุ้งแม่น้ำ
3: เอาแม่กุ้งมามั้ย
0: เอาจ้ะไซส์นี้2ตัวใหญ่ๆเลยเป็นกุ้งทะเลสาบนี่แหละทำหล่นนะ
1: ไม่หล่นจับแน่นมากอมรินทร์ทีวี
4: นักเขียนคือการสร้างสรรค์ผลงานการสร้างโลกใบใหม่ที่โลกความเป็นจริงอาจจะไม่มีแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยากก้าวเข้าไปในโลกนั้นแต่ไม่มีใครสร้างขึ้นมาให้พี่มีความสุขการสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งสร้างน้ำตาให้กับบางคนที่อ่านแล้วร้องไห้ตามผลงานพี่เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์อย่างหนึ่งการสร้างตัวอักษรของเราคือการสร้างความสุขให้กับคนอ่านเราคือคนที่สร้างความสุขค่ะสวัสดีค่ะเมย์วิชยวรรณกุลค่ะเจ้าของนามปากกาเมเม่ค่ะตอนนี้เป็นทั้งนักเขียนคนเขียนบทแล้วก็ผู้จัดซีรีส์ค่ะ

สลิดของคนรอบตัวมาเขียนเพราะว่าจริงๆแล้วเทสเลิฟตัวละครที่เป็นตัวนายเอกหรือตัวเมียตัวเคหรือคนที่เราเรียกว่าโพเมียค่ะก็คือเอามาจากบุคลิกน้องชายตัวเองค่ะเอาทั้งนิสัยการเรียนคณะที่เรียนแล้วก็กิจกรรมที่น้องชายตัวเองเจอค่ะเอามาเขียนเป็นเรื่องราวก็เกิดเป็นเทสเลิฟลองรักกันไหมคุณพี่ชายร่วมห้องค่ะต้องบอกก่อนว่านักเขียนน่ะมีหลายสายก็ที่ชัดๆเลยจะเป็นแบ่งเป็นสายคาแรคเตอร์กับสายพล็อตส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่เป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะพี่ชอบทำคาแรคเตอร์ของตัวละครขึ้นมาก่อนการที่แบบเราได้มาแล้วว่าพระเอกเป็นคนยังไงนายเอกเป็นคนยังไงแล้วเราค่อยจับพวกเขามาจับคู่กันมันเหมือนว่าเราจะคิดมาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นชอบเกลียดรักพื้นฐานครอบครัวเป็นยังไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยพี่ค่อยมาทำว่าพล็อตของเรื่องนั้นจะเป็นยังไงซึ่งเราจะหาพล็อตที่เข้ากับตัวละครนั้นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเป็นสายคาแรคเตอร์ค่ะหลังจากที่เราได้พล็อตได้ตัวละครทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วถ้าเราได้มาแล้วเราจดมันไว้เฉยๆมันก็จะอยู่ในนั้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นเขียนเริ่มต้นลงมือเริ่มต้นทำไปก่อนหลังจากนั้นอะสำหรับพี่สิ่งต่างๆมันจะตามมาด้วยตัวมันเองค่ะสิ่งที่เราควรจะทำคือลองเขียนให้จบถ้าเราเขียนเรื่องยาวไม่จบลองเรื่องสั้นไหมถ้าเราเขียนจบแล้วเราจะได้สัมผัสความรู้สึกที่ว่าการส่งลูกเข้าหอมันเป็นยังไงรู้สึกว่าเออเนี่ยเราทำสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเขียนไม่ได้เขียนไม่จบลองทำเรื่องสั้นก่อนแล้วเราจะอยากสัมผัสความรู้สึกที่ว่าเราทำมันจนจบครั้งต่อไปยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วค่อยลองวกกลับไปเรื่องที่เราเขียนค้างไว้ว่าเราสามารถทำให้เขาเขียนจบบริบูรณ์ได้หรือเปล่าอันนี้เรียกว่าการสร้างรายได้ละกันหลังจากที่นักเขียนเขียนจบแล้วจะมีรูปแบบแรกเลยทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วคือสำนักพิมพ์ใหญ่เข้ามาซื้อลิขสิทธิ์หรือเราส่งนิยายไปให้กับสำนักพิมพ์พิจารณาซึ่งถ้าเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์แล้วเราก็จะได้เงินลิขสิทธิ์ก้อนนี้ก้อนหนึ่งขึ้นมาอันดับที่2วิธีนี้คือวิธีสร้างรายได้ที่ดีมากๆโดยที่นักเขียนหลายคนไม่ทราบคือการทำหนังสือเองค่ะใช้วิธีการพรีออเดอร์เราไม่ต้องลงทุนก่อนวิธีเนี้ยจริงๆแล้วมองว่ามันอาจจะดูแบบไม่เท่าสำนักพิมพ์แต่พี่พูดเลยว่าถ้ามีคนชอบผลงานเราเยอะรายได้ดีนะคะตอนนี้มันมีรูปแบบใหม่ที่หลายคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วคือการทำอีบุ๊กการอีบุ๊กตอนนี้มีแอปพลิเคชันหลายที่เลยค่ะที่รองรับให้นักเขียนเนี่ยสามารถเอาผลงานตัวเองไปลงได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปลงในอีบุ๊กเนี่ยมันจะเป็น passive income ที่มันจะเข้ามาหาเราทุกเดือนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักเขียนได้ว่าเราจะอยู่ได้มันคือการวางทิ้งไว้ในแอปพลิเคชันแล้วให้คนซื้อแล้วเราก็จะได้รายได้ในส่วนนั้นด้วยอันดับที่4คือการรับกิฟต์ที่มีการสนับสนุนจากคนอ่านถึงผู้เขียนต่อมาก็คือการถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปทำซีรีส์ซึ่งอาจจะเป็น3ปี5ปีแล้วแต่สัญญาที่เราตกลงกับทางค่ายค่ะนอกจากนั้นยังมีรูปแบบนึงถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลเป็นภาษาอื่นค่ะทุกวันนี้พี่ได้รับการซื้อลิขสิทธิ์ไปแปลค่อนข้างหลายประเทศค่ะทั้งในจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันพม่าเกาหลีญี่ปุ่นล่าสุดคือประเทศญี่ปุ่นดังนั้นแล้วเนี่ยการเป็นนักเขียนช่องทางในการสร้างรายได้มันมีหลายช่องทางกว่าที่ทุกคนทราบอาชีพไหนๆก็จะมีความมั่นคงแล้วก็มีความไม่มั่นคงคล้ายๆกันล่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้คือความสม่ำเสมอค่ะการที่อาชีพนักเขียนจะมีความมั่นคงคืออย่างนึงคือต้องออกผลงานที่สม่ำเสมอชัดเจนออกมาเรื่อยๆในส่วนนี้เนี่ยที่จะทำให้เราสามารถไปต่อกับอาชีพนี้ได้ค่ะก็คือว่าอย่าหยุดเขียนนั่นเองสำหรับคนที่กำลังจะเขียนนิยายนะคะเยอะค่ะส่วนตัวพี่เริ่มต้นจากการอ่านมาตลอดอ่านซึ่งแล้วเราก็เริ่มต้นเขียนถ้าเราคิดอยู่ในหัวอย่างเดียวพล็อตอยู่ในหัวตัวละครในหัวต่อให้ดีแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครเห็นผลงานมันก็จะอยู่แค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกที่นักเขียนทุกคนควรจะทำเลยคือลงมือเขียนค่ะออกมาดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรเราสามารถพัฒนาฝีมือได้พอเราเริ่มต้นลงมือทำแล้วมันจะมีคนที่เห็นว่างานของเราเป็นแบบที่เขาอยากอ่านซึ่งสำหรับพี่การได้นำเสนองานของเราที่เราอยากอ่านออกมาให้คนอื่นได้อ่านและมีคนชอบแบบเดียวกับเรานั่นคือความสุขของพี่ในการทำงานดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่น้องๆจะเริ่มต้นเขียนอ่านเยอะๆค่ะและรักในสิ่งที่เราจะทำเมื่อเรารักในสิ่งที่เราทำแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีแน่นอนค่ะ

0: ลาที่เราได้หมายสารที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี
2: ้
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาลเสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะพ่อกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
0: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
0: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
0: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
0: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือแล้วกัน
2: พูดเปรยพูดเปรยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
0: ดูแลก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตบุกบ้านฮะพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกติดีนะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม่ปกติ
2: ไม่
0: คือดูเพลินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่น้อง
0: เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากคือสูงจัดเลยพิเศษ
2: ฐานยกขึ้นมา
0: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
0: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
2: แล้วคือหนีขึ้นไปแล้ว
0: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
0: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
0: อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบัวเลย
2: ใช่ค่ะ
0: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
0: เชิญเชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
2: เชิญค่ะ
0: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่นี่นี
0: ่โอเค
3: หลุดล่อน
0: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
0: บัว
2: เก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
0: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
0: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
0: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
0: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
0: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะอ๋อลงอยู่ข้างล่าง
2: อ๋อ
0: ล็อกไว้ตรงนี้อ๋อรู้นะด้วยกล้องแบบใช่ล็อกตรงนี
2: ้
0: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละเออนะต้องไปดูที่ว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
0: เท่สุดเลย
2: เข้าไปดูข้างในกัน
0: ค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
0: PVC ใช่
4: ติดตั้งรวดเร็ว
0: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ

0: เจ๋งว่ะ
1: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: ด
2: ู
0: ราคาเป็นไงอ่ะ
2: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
0: เฮ้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยเต็มหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกผืนกระเบื้องหยาดนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาดด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุนะคะในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่าง
1: หน่อยนึง
2: ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยางพื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะแล้วนอกจากนั้นบัวผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าบัวผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
2: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อน
2: จริงกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีบัวผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตามผนัง
1: คือเดินภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอ้ตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล้วถูชิดผนังปั๊บมันก็แจ๊ะเข้าไปมันก็ดำ
2: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนัง
1: และ
2: จะ
1: ท
2: ำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: โอเคมาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันบ้างดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำบัวผนังในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
2: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบัว PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
2: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีบัว MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชื้อรา
1: โอเคไม้เทียม
2: ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ครับ
2: แล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเคอ
2: ันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
2: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
2: ใช่
1: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
2: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
3: มันมีวัสดุหลากหลาย
2: เยอะมากค่ะ
3: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: จริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเพราะว่าเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
2: ใช่แล้วค่ะ
3: มันดีกว่าบัวอื
2: ่
3: น
2: จริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราในดู
2: ทีใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได
1: ้
2: ค่ะ
1: เล่าสู่คนฟังนะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้นหนึ่งติดพื้นเนี่ย
2: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
2: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็มีน่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
2: ให้
1: ใช้ในโซนแห้ง
2: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มีบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
2: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
2: จะเป็นความ
1: บัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
2: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ3นิ้วแล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4นิ้ว
1: 4นิ้วใช
2: ่ส่วนความหนาก็มีอีกนะม
1: ี
2: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็2เซน
1: โอ้ย2เซนก็มีหนาๆนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: าง
2: น
1: ั้นแต่ส่วนใหญ่ก็จะตัดขอบเทราเนาะ
2: ใช่
1: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
2: น
1: ี้
2: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
2: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีเลือกเยอะแยะมากมายมาดู
2: ได้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
2: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
2: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่ไหมทนทานน้ำหนักก็ไม่ได้หนักเลย
2: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทำงานง่าย
2: สะดวกแล้วก็
3: ให้เลือก
2: โดนน้ำได้ผูกไม่กิน
1: ผูกไม่กินโดนน้ำได้
2: ใช่
1: จ๋งว่ะ
4: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
1: ันใช่ค่ะราคาเป็นไงอ่ะ
2: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วผมแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันอ่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทำให้เขาเรียกอะไรไม่ทำให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
2: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านคุณกุ้งกันดีกว่า
2: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
2: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
2: ด้างมาขับไปแล้วมันจะสีเลยประมาณนั้นค่ะแต่นั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
2: ค่ะก็วัดชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศา
1: ครับ
2: หลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: บางทีกาวตะปู
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวพีหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันก็อาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: ตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับ
3: หน
1: ึ
3: ่งสอง
1: เดี๋ยวแค่ขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ำมันก็จะเกิดการบวมน้ำพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่เนาะมันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนศักดิ์ครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: แต่คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: น้ำ
2: ประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหรือว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
4: เนี่ยMDFอีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อมดังที่เจอน้ำเจออะไรอ่ะ
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้มาพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับ
2: ม
1: ันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มันเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนื่อยใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำทุกทุกอยู่
3: ทำยังไงเอ้า
1: ไปหาหมอลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้ใจจะต้องไปหาหมอแน่นะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที
3: ่
1: อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได
1: ้ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็
3: ทาสีใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ต้องขาใหม่
2: ขาใหม่
1: รูปแบบเป็นไงฮะรูปแบบ
2: ก็ขาฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ละที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
2: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
3: แทนที่ไปเลย
2: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากซะด้วย
3: ต้องแข็งแรง
1: แล้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
2: เราก็จะยก
1: ตัวเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
2: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
2: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
2: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
2: สามชิ้น
1: ฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำไมพี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่ก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
2: ก็เรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้าคุณจะมาก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
2: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
1: ไม้ประสาน
2: ไม้ประสาน
1: สุดฮิตของเรา
2: ใช่ครับสุดฮิตเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
2: ราคาไม่แพง
1: ใช้ตลอด
3: ใช่
2: แล้วเราเชื่อเรื่องความแข็งแรงเราใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
2: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
2: ใช่ครับส
1: กรู
2: ย
1: ึ
2: ดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
2: ตะปูหรือว่าตอกลิ่มตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เครื่องย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
2: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: มาดูขาแต่ละตัวจะยังไงบ้างพี่โหนี่คือเดี๋ยว
1: นะฮะ
0: อันนี้คือพี่เอามาเหรอ
2: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
2: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
2: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
1: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
2: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
2: หนักตู้ได้สบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่าย
2: ๆไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยครับนี่คือเรื่องของขาตู
2: ้
0: และไอ้ขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไหมฮะ
2: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์
0: อ๋อเราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
2: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอ้นี่เททาเรียบร้อย
2: เรียบร้อยครับ
1: ทาเรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี้
1: เก็บน้ำเคาน์เตอร์
0: ด้วยกี่เซนนะนี
2: ่10เซน
0: โอ้ก็เยอะนะ
2: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
2: ใช่แล้วต้องปีน
0: เ
1: พราะว่าบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
1: ถ้าสูงกว่านี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
2: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์ชั้นทีวี
1: เป็นตู้โชว
2: ์ธรรมดา
0: ตู้โชว
1: ์
2: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความ

0: ชื้นจากพื้นและเรื่องน้ําท่วมด้วย
1: โอ้โห
0: คือว่าเค้าต้องการอย่างนั้น
1: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทําทีเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: นะเรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ๊ยทํายังไงมันทําได้เหรอทําได้นะครับแล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
0: ใช่อ
1: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันเป็นคานอ้อยอย่างเง
0: ี้ยโอ้โหเนี่ยไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลย
1: เ
0: นี่ยไอ้ตัวหลัก
1: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
1: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป็นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
0: ใช่ครับ
1: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1: เดี๋ยวค่อยขยับเอา
2: ของพี่สาต้องเดินไ
1: หมได้เดี๋ยวนะ
2: นิดเดียวนิดเดียว1เซน2เซนโอเคพอแล้วพี
1: ่อันนี้วางไปเดี๋ยวแล้วก็สไลด์ทำ
2: ได
1: ้เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น MDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมาก
1: เพราะว่ายังใช้งานได้อยู
0: ่ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันดี
1: แล้ว
0: นี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: ส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกับนาทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจเป็นบุ๊คช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอารินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: อมรินทร์ทีวีหากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติ

0: ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3ออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสาเหตุเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสำหรับคาดการพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันนี้ภาคกลางได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ยอ๋อ
1: เขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาดน่ะเขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
2: เออน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
3: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
0: โอ้โหไม่ไหวแล้วครับแม
3: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
0: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้ว
4: หนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
2: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
0: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันนี่ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
5: ่ๆไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
0: โ

0: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
1: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
2: เพี้ยนล่ะเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
1: แกทำอะไรของแกเนี่ยทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
2: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
1: ่เฮ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
2: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
0: เกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
1: อานนท์สอนข้าบ้างได้ไหมวะ
2: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงแล้วพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
1: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
2: จะเอาเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
1: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
2: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมล่ะแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่องที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราได้จะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
2: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยัง
2: ไงไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
0: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่

0: แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
1: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
2: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพรุควันเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
1: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
2: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
1: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
2: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
0: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
1: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
0: สุดยอดเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
0: เย้
2: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
4: พอได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งแต่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
5: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรือยังน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและ

โปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโอคาโน่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโอคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิวก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโทรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิ

โดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้ก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

0: ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักโขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิคเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนนำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้ texture ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมี texture หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่วชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิวจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่

0: รู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตรู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นล่ะครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
1: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่าฮู้จักไส้อั่วตั้งแต่จำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านน่ะค่ะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นน่ะค่ะขายแบบใจมือญาติใจโคกเนี่ยเพิ่นก็ทำขายเฮาก็คิดว่าเออไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็ฮู้ซื้อว่าพ่อแม่เฮาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเฮาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเฮาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเราทำนี่เทแรกนี่เราจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เราไปขายของเนี่ยเราก็ไปออกงานนะคะเราก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเราก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เราก็เคยทำมาอย่างเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเรามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่างเจ้าเราก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเราคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นติ๊กเลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาทำเขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเฮ็ดทอปเนาะทำไส้อั่วไอของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเฮาจะใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอะค่ะเฮาบ่ฮู้มีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะมาเหมือนคนอื่นนะเจ้าสำหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งไปแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเฮาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเฮาก็ทำคิดว่าเฮาทำเสริมๆกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เฮามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เฮาก็ได้ไปเฮาก็ได้ประกวดกับเปิ้นนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเฮาก็ได้ชนะเลิศเนาะเฮาก็ได้รางวัลได้และทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเฮานี่เฮาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเฮาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเฮาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเฮาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเฮาเอามาล้างเสร็จแล้วเฮาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเฮาก็เอาทุกอย่างเนี่ยมาหมูแต่เมียเมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าค่ะเอามาผสมหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังจิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนนะคะเอาสมุนไพรเฮาใส่พอดีนะเจ้าเฮาบ่ใช่ว่าใส่ให้มันนักล้ําอย่างค่ะเสร็จแล้วเขาก็

เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเขาใช้มือผสมนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันเหมือนกันอะจ้ะไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอะไส้ที่เพิ่นทําไส้อัวโดยเฉพาะอะจ้ะขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่แบบเดียวนี่เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาอะจ้ะเราต้องตกแต่งให้มันมันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเราต้องแต่งให้มันให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเราก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเจียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเจียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักกับแม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงคุณภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะฮะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนืออยู่แล้วนะครับคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ฮะแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้ที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะจำง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้านที่เราขายอ่ะเอามากินด้วยกันฮะลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีดบอลที่อิตาลีฮะรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยอ่ะที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับ

ดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่ฮะแล้วก็ไส้อั่วไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวฮะผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

แล้วนำมาตากไว้ฮะแล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีทบอลปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดนะครับ

0: กิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยในวันนี้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ
1: การถ่ายทอดสดในครั้งนี้คุณอรยาสุวิเศษศักดิ์และดิฉันจำจริยยงรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยโดยมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษค่ะ
2: The Legion of Thailand welcomes you to the live telecast at the grand receptionIn celebrations on the auspicious occasion of Her Majesty the Queen's fourth cycle birthday anniversary, the 3rd of June 2026, hosted by the Royal Thai Government, to be held at Santit Maitri Building, the Government House, Bangkok. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: สำหรับช่วงนี้เชิญท่านผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ

พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุขของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

0: นำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยรัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันนี้วันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2569โดยอีกสักครู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลท่านจะได้มาเป็นประธานในการจัดงานค่ะโดยหน้าที่แห่งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งไทยและต่างประเทศอาทิประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตกงสุลและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติค่ะ
1: ลำดับนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นสู่บนเวทีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

จากนั้นนะคะลงจากเวทีกลับมายืนที่จุดที่กำหนดและท่านนายกก็จะได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะโดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปฏิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ผลสมดังพระราชฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกลือไกลแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติติการเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม

0: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
1: กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญผู้มีเกียรติร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ3ครั้งนะคะจากนั้นก็จะมีการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรค่ะ

Hee.

0: บัดนี้พิธีการได้เสร็จสิ้นแล้วขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมงานเลี้ยงรับรองณตึกสันติ
1: ไมตรีในเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประสบกรณิกรร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนี้เชิญชวนติดตามพระราชกรณียกิจผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆขณะที่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของการถ่ายทอดสดแล้วนะคะคุณจามจุรียันยงดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ขอลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันตรงนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น

เราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือน

พื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆแก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็ว

เร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในร้านวิวาริส Wedding Studio นะครับซึ่งเป็นร้านที่ให้บริการชุดแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวการถ่ายภาพรวมไปถึงการตกแต่งดอกไม้และสถานที่สำหรับคู่รักที่กำลังจะแต่งงานเห็นแล้วผมและอิชัยฉาคู่รักหลายๆคู่นะครับที่เตรียมจะเข้าสู่ประตูวิวาจริงๆเลยครับการแต่งงานถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับและเป็นก้าวสำคัญของคู่รักหลายๆคู่ที่ต้องกลายไปเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วในไม่ช้าเพราะนอกจากต้องมีการวางแผนมีการเตรียมตัวเรื่องหน้าหลายเดือนแล้วยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายสินสอดทองมั่นอีกนะครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งงานหรือมีแผนในอนาคตนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับกับรายการเงินทองต้องวางแผนในตอนตั้งเป้าออมเงินด้วยกันเพื่องานแต่งงานในฝันของเราครับสวัสดีครับคุณเพน
1: สวัสดีค่ะคุณเพชร
0: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพินธิดาทำธารณาเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นเจ้าสาวป้ายแดงของเรานี่เองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาขอแชร์ประสบการณ์โดยตรงกับคุณพินว่าเอ๊ะการเตรียมการความพร้อมในการแต่งงานเนี่ยต้องทำอย่างไร
1: ได้ค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอถามคุณพินเลยว่าคุณพินทำงานอะไรอาชีพอะไรครับ
1: ปัจจุบันก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะ
0: แล้วทางคุณสามีล่ะครับ
1: ตอนนี้เป็นนักบินค่ะ
0: อ๋อเป็นนักบิน
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมาเจอกันไงคบกันนานไหม
1: ก็จริงๆแล้วรู้จักกันตอนเรียนปริญญาโทค่ะที่จุฬาตอนนั้นปี49ค่ะแต่ว่ามาคบกันจริงๆเนี่ยก็คือหลังจากเรียนจบแล้วประมาณปี2ปี
0: จริงๆแล้วเราตกลงกันไหมคบกันสักระยะแล้วเราพูดคุยกันบอกว่าเราอยากจะแต่งงานกันละ
1: ตั้งแต่คบกันเนี่ยจะไม่ได้คุยกันว่าเรามีแผนจะแต่งงานอะไรยังไงเมื่อไหร่เพราะว่า
0: ค
1: ือส่วนเราคิดว่าชีวิตคือความไม่แน่นอนนะคะเรายังไม่อยากไปยึดติดอะไรมากก็คือคบกันไปแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆ
0: อ่ะพอสักระยะนึงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะแต่งละ
1: สักระยะนึงมันจะแบบอายุเยอะแล้วเนาะอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าก็ไม่ได้มีการคุยไม่ได้มีการพูดกดดันอะไรกันนะคะ
0: ค
1: เพียงแต่ว่าถึงตอนนั้นคือเราคิดว่าคือจะได้แต่งหรือไม่ได้แต่งเงี้ยยังไงเราก็ต้องเก็บเงินไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อน
0: งั้นแสดงว่าคุณพี่พินเองเนี่ยก็เป็นคนที่เก็บออมอยู่แล้วตั้งแต่ต้นโดยน
1: ิ
0: สัยส่วนตัว
1: ใช่ค่ะใช
0: ่อ๋อก็เลยโชคดีไปหลังจากที่เขามาขอแล้วเราทำไง
1: ก็คือส่วนตัวสามีเนี่ยค่ะเขาจะเป็นคนที่วางแผนชีวิตตัวเองมาดีอยู่แล้วแต่แรกเพราะฉะนั้นเมื่อตอนที่เขาตัดสินใจพูดขอเราแต่งงานเนี่ยมันหมายความว่าชีวิตเขาพร้อมแล้วคือเขาก็มีการมีตั้งเป้าที่เขาจะทำอะไรในชีวิตมาตลอดอยู่แล้วเพราะเขาจะมีเงินออมก้อนหนึ่งของเขาอยู่แล้ว
0: ที่
1: ว่าพร้อมที่จะใช้ในการเริ่มชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วพอเราตกลงแล้วว่าอ่ะ say yes
1: ค่ะ
0: ปุ๊บเรื่องอะไรที่เราต้องทำอันดับแรกในการเตรียมตัวการแต่งงาน
1: พอเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ก่อนค่ะของแต่ละฝ่ายว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความต้องการอะไรในเรื่องพิธีรีตองหรือว่าสินสอดทองมั่นต่างๆก็คือพอคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็นัดเจอกันเรียบร้อยทีนี้ก็เสร็จต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการหาฤกษ
0: ์หาฤกษ์งามยามดี
1: ใช่เพราะว่าตัวฤกษ์เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดไทม์ไลน์ให้เราได้ว่าเราต้องทำอะไรต่อไปในสเต็ปต่อไปค่ะแล้วก็พอหาเลิกได้แล้วสิ่งสำคัญระดับต่อไปต่อจากเลิกเลยก็คือเรื่องจำนวนแขกเพราะว่าจำนวนแขกเป็นแฟกเตอร์หลักมากๆในงานในค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเรื่องสถานที่ค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องการเรื่องของชำร่วยคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับจำนวนแขกหมดเลยเหมือนกันค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าสมมติพอหลังจากได้เลิกแล้วจำนวนแขกเรียบร้อยแล้วเราก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆได้ประมาณนึงแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นคือสถานที่หรือเปล่า
1: ก็คือตอน

0: เริ่มต้นเนี่ยค่ะในการเตรียมงานแต่งเนี่ยเราจะทำลิสต์เลยว่าในงานแต่งหนึ่งงานเราต้องมีปัจจัยอะไรบ้างส่วนประกอบอะไรบ้างในงานแต่งก็คือทำลิสต์ทำตารางให้เรียบร้อยแล้วก็ทำ Excel ให้เรียบร้อยค่ะพอเราได้ค่าใช้จ่ายตรงไหนที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ในตาราง Excel ของเรา
1: ครับ
0: เพื่อซัมออกมาว่าตอนนี้เงินเราเหลือเท่าไหร่งบเหลือเท่าไหร่แล้วก็หรือว่ามันเกินไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเกิดมันเกินไปแล้วเนี่ยส่วนไหนที่เราจะตัดลดออกไปอาจจะมีการต่อรองเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนสเปคของหรืออะไรเงี้ยในขอบเขตที่เราพอใจรับได้หรือไม่ก็คือถ้าเกิดมันมีงบเหลืออะไรที่เราจะใส่เพิ่มได้เพื่อให้งานสมบูรณ์มากขึ้นเป็นประมาณนั้นค่ะ
1: แล้วขั้นตอนจริงๆที่ตอนลงมือการเตรียมความพร้อม
0: ตอนลงมือเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่หาเลิกอะค่ะ
1: ค
0: ือพยายามเลือกที่เรามีเวลาเตรียมตัวเยอะๆที่ในใจตั้งไว้ก็คือ6เดือนขึ้นไป
1: คำว่าเตรียมตัวนี่คือเตรียมเรื่องเงินหรือเปล่าหรือว่า
0: คือเรื่องเงินเนี่ยเรามีการเตรียมตัวกันมาล่วงหน้ากันอยู่แล้วแต่ว่าขั้นตอนการเตรียมเนี่ยจะเป็นเรื่องเตรียมงานมากกว่าในการแบบว่าหาของหาแหล่งในของที่ราคาถูกที่เราสามารถทำได้สามารถคุมบัดเจ็ตตรงนั้นได้เองจะเป็นตรงนั้นมากกว่าที่จะเสียเวลากับตรงนั้น
1: ครับถ้าแล้วเวลามันพอสมควรประมาณนึงเราก็จะมีเพื่อละให้เวลาในการเลือกของที่คุ้มค่าที่สุดถูกไหม
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: และอย่างเรื่องสถานที่ครับคิดจากอะไร
0: เรื่องสถานที่เนี่ยพอเราได้จำนวนแขกที่แน่นอนเนี่ยเราก็จะเลือกสถานที่ได้ละจริงๆสถานที่ที่ใช้จัดงานเนี่ยดูไว้หลายแบบมากค่ะ
1: คือ
0: ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือเป็นโรงแรมที่เขาจัดทั่วไปเลย
1: ค่ะ
0: คือโรงแรมเนี้ยมันจะดีตรงที่ทางโรงแรมเขาจะจัดการให้เราหมดทั้งในเรื่องของพิธีการเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการรันคิวให้เราส่วนหนึ่ง
1: ในพิธีเขาเรียกกัน
0: ก็คือเขาไม่ได้ทำให้ 100% แต่หมายความว่าเขาจะรันให้เราได้เขาจะรู้ว่าอะไรควรทำตรงไหนคือเราจะตัดปัญหาหน้างานในวันงานได้
1: เวลารายงานเราแบบขั้นตอนซีเควนซ
0: ์ใช่ใช่ค่ะใช
1: ่แล้วอย่างพี่พินเองอ่ะพี่พินทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน
0: ์
1: เราเลยมีความถนัดในการออกแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเอาตรงนี้อะไรมาใช้
0: จะเริ่มตั้งแต่การ์ดเริ่มแต่โลโก้การ์ดโลโก้เนี่ยทำเองหมดซึ่งการทำเองเนี้ยมันข้อดีที่เห็นชัดๆคือเรื่องการ์ดเนี่ยจะประหยัดไปได้เยอะมากเพราะว่าพอเราออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเดินหาโรงพิมพ์เนี่ยเราได้ระดับราคาตั้งแต่60บาท
1: ต่างกันเยอะ
0: ต่างกันเยอะมากทั้งที่เป็นสเปคเดียวกัน
1: ครับ
0: มือมันทำให้แบบคือถ้าเราไม่ขยันหาจริงๆอ่ะเราจะไม่เจอเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างของชำร่วยก็เดินหาเองตามงานแฟร์ว่าเราอยากได้แบบไหนเพราะเราคิดว่าของชำร่วยคือของที่แบบควรจะได้ใช้งานจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเหลือจริงๆเนี้ยเราก็น่าจะเอามาใช้ได้อีกไม่ใช่แบบเหลือทิ้ง
1: เอาไว้ตั้งโชว์อย่างเดียวไม่ได้มีประโยชน์อะไร
0: ใช่ค่ะแล้วก็การเดคอเรทในงานเนี้ยก็ทำเองถ้าอย่างโรงแรมเขาอาจจะมีแกลเลอรี่ให้เป็นจุดๆแต่เขาจะไม่ค่อยมีของโชว์ให้เราแล้วก็คิดเองว่าเราจะมีอะไรเพิ่มเช่นสแตนดี้เพิ่มไหมอย่างสแตนดี้ถ้าเราทำเองเนี่ยค่ะ2ตัวใหญ่ๆเงี้ย 2,000 บาทถ้าไปจ้างเขาทำอ่ะเขาคิดตัวละ 2,500 นะคะ
1: 2,500
0: แต่อันนี้เราทำได้2ตัวในราคาเท่ากับเขาทำตัวเดียวอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: และจริงๆที่เราอยากจะทำงานเองทำอะไรขั้นตอนเองหลายอย่างที่เราสามารถทำได้จริงๆเป้าหมายแรกเราคือต้องการที่จะประหยัดงบประมาณไหมหรือว่าจริงๆมันมีประเด็นอื่นด้วย
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันมาคู่กันค่ะคือมันเป็นความถนัดของเราด้วยแล้วเราก็อยากทำเองด้วยเพราะมันเป็นงานแต่งของเราแล้ว
1: ผลพลอย
0: ใช่แล้วผลพลอยได้หลักๆเลยคือมันประหยัดด้วยประหยัดไปได้เยอะค่ะ
1: ประหยัดไปเยอะขนาดไหน
0: ก็อย่างตัวอย่างเช่นอย่างการ์ดค่ะ
1: ถ้า
0: คุยระดับกลางๆตอนแรกมัน25บาทแต่เราทำได้9บาทการ์ดก็ได้เยอะมากส่วนของชำร่วยก็ได้ของในระดับราคาทั่วไปที่คนใช้การแต่คุณภาพของของมันจะดีกว่า
1: ถ้าคำแนะนำดีๆก็คือว่าถ้าสำหรับงานแต่งงานคนไหนที่สามารถทำเองได้หรือหาเองได้ใช้เวลากับมันนิดหนึ่งเราก็ทำให้เราประหยัดต้นทุนค
0: ่
1: าใช้จ่ายได้เยอะขึ้น
0: ใช่ค่ะใช่
1: และอีกประเด็นนึงคือว่าก็จะตรงตามใจ
0: ใช่ก็จะถูกใจเราแล้วเราก็จะรู้สึกคุ้มค่า
1: ก็จะฟินไปกับงานของเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับเมื่อสักครู่เราได้ฟังพี่พินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับการวางแผนการแต่งงานเป็นขั้นเป็นตอนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูว่าพี่พินเขามีการเก็บเงินส่วนตัวไงเพื่อจัดงานแต่งงานในฝันของเขาครับเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกลเอาละครับพี่พินเมื่อกี้เราฟังแล้วแหละว่าพี่พินมีการจัดการเตรียมการความพร้อมไว้ล่วงหน้าระยะเวลาประมาณหนึ่งแต่ผมสนใจนิดนึงว่าพี่พินมีเทคนิคในการเก็บออมส่วนตัวพี่พินยังไงเพื่อที่จะแบบวางแผนในการแต่งงานของพี่พินเอง
0: คือปกติแล้วเนี้ยผู้แต่งงานส่วนใหญ่เขาจะคุยกันก่อนใช่ไหมคะว่าจะแต่งงานแล้วแล้วเรามาเริ่มเก็บเงินกันอย่างนี้แต่ว่าแต่คู่แล้วเนี้ยจะแปลกตรงที่เราไม่ได้คุยกันก่อนว่าเราจะแต่งงานกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็คือมีการวางแผนในการเก็บเงินออมกันมาอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มทำงานค่ะก็คือเหมือนกับว่าอย่างสามีเนี่ยที่เขาทำงานบริษัท
1: เขาก็เป็นพนักงานประจำ
0: ใช่เป็นพนักงานประจำใช่ค่ะเขาก็จะมีเงินเดือนประจำเพราะฉะนั้นเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยเขาก็จะ

0: เป็นก้อนแบ่งจากเป็นส่วนอยู่แล้วส่วนนึงก็คือเก็บไว้ในบัญชีที่มีกระแสที่มันค่อนข้างจะโฟลว์เพื่อใช้จ่ายประจำวันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือใช่พวกเงินฝากทั่วไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือจะเก็บไว้ในบัญชีที่นิ่งๆหน่อยซึ่งถ้าทางบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีพวกสหกรณ์ออมทรัพย์อะไรอยู่แล้วของบริษัทหรือไม่ก็คือส่วนหนึ่งก็คือจะอยู่ในพวก LTF ที่ใช้ในการลดหย่อนภาษีใช่ค่ะแต่ส่วนตัวของพี่เองเนี่ยเนื่องจากเป็นฟรีแลนซ์เนี่ย
1: รายได้มันไม่แน่นอน
0: รายได้ไม่แน่นอนด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าคือเราได้มาเนี่ยเราก็คือเก็บออมอย่างเดียวหลักๆเนี่ยจะอยู่ในออมทรัพย์เพราะว่าเวลาที่เราต้องใช้หลักฐานการเงินอะไรเงี้ยเราจะไม่มีเรื่องสลิปเงินเดือนจะไม่มีอะไรตรงนี้เพราะนั้นเราต้องใช้โฟลว์ในบัญชีออมทรัพย์เป็นหลัก
1: รู้ว่ามีเงินเข้าต่อเดือนเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยเนื่องจากเราเป็นฟรีแลนซ์ก็จริงแต่เราเป็นฟรีแลนซ์ประจำเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงินเข้าทุกเดือนทุกเดือนมันก็จะมีหลักฐานการหักภาษีนะที่จ่ายของทุกๆเดือนซึ่งเราสามารถใช้ตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวแสดงหลักฐานรายได้ของเราได้กับเวลาที่เราจะใช้ในธุรกรรมต่างๆแต่ว่าส่วนตัวแล้วพอเงินออมมันมีเยอะขึ้นเนี่ยออมทรัพย์มันก็ไม่พอเพราะว่าดอกมันน้อยมากแล้วก็คือใช่มันนิดเดียวคือแทบเรียกว่าติดลบก็ได้ถ้าเทียบกับพวกอัตราเงินเฟ้ออะไรเงี้ยค่ะก็คือจะแบ่งก้อนที่เราคิดว่าส่วนที่เราแบบไม่ใช้จริงๆนิ่งจริงๆเนี่ยก็จะไปลงทุนหลายๆอย่างค่ะเล่นอย่างเช่นเรื่องทองก็คือซื้อทองแต่เริ่มทำงานใหม่ๆเลยสมัย 8,000 กว่าบาท
1: แ
0: ล้วก
1: ็ซื้อนี่เป็นทองคำแท่งเลย
0: เป็นทองแท่งค่ะเก็บเรื่อยๆแล้วฝากแม่ไว้ซื้อแล้วฝากแม่แรกๆอาจจะเงินยังไม่เยอะยืมเงินแม่ซื้อค่ะแล้วค่อยผ่อนใช้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอโตขึ้นหน่อยอ่ะเราเริ่มรู้จักเรื่องการวางแผนการเงินมากขึ้นแล้วก็จะแบ่งเงินบางส่วนไปซื้อกองทุนต่างๆจะมีแบ่งทั้งกองทุนหุ้นหรือกองทุนตราสารหนี้เพื่อที่กระจายความเสี่ยงอะค่ะตราสารหนี้เนี่ยมันจะดีหน่อยตรงที่เราจะใช้แทนออมทรัพย์ระดับหนึ่งได้เลยเพราะว่ามันสามารถซื้อขายประมาณว่า T บวก1เท่านั้นเอง
1: ก็คือ
0: รอวันนี้รอพรุ่งนี้แล้วก็ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันอาจจะช้ากว่าออมทรัพย์นิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยดอกมันก็ดีกว่าในระดับหนึ่งส่วนพวกกองทุนหุ้นต่างๆเนี่ยเราก็กระจายมีหุ้นในประเทศต่างประเทศบ้างก็คือหลักๆคือเหมือนกระจายความเสี่ยงอะค่ะ
1: แล้วเรามีคิดในใจไหมว่าเราต้องแบ่งไปกี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละกอง
0: ยังไม่ได้ถึงขั้นกับเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะจะดูมากกว่าว่าก้อนที่เราไม่ใช้จริงๆเงินเย็นจริงๆเนี่ยเราดูว่าค่าใช้จ่ายรายเดือนเราประมาณเท่าไหร่เราต้องมีโฟลว์ที่อยู่ในออมทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 3-4 เดือนที่ไม่เดือดร้อน
1: สมมติว่าเกิดไม่มีรายได้เข้ามา
0: ใช่ 3-4 เดือนเนี่ยไม่เดือดร้อนโฟลว์ในก้อนออมทรัพย์เนี่ยจะสามารถใช้ cover ค่าใช้จ่ายรายเดือนของเราได
1: ้
0: ส่วนที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยก็คือเอาไปลงตามพวกกองทุนพวกเนี้ยค่ะ
1: ต่างๆและอย่างเงี้ยมันจะลิงก์กับเข้ามาเรื่องของงานแต่งงานละงานแต่งงานมันต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาแต่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันพี่พินมีการพักเงินที่ไหนหรือว่าเอาออกมาหมดเลยไหมหรือว่า
0: พักเงินเนี่ยมีค่ะก็หลักๆเลยคือสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทของสามี
1: อ๋อไปร่วมฝากกับเขา
0: ใช่ใช่ค่ะก็ค
1: ือฝากด้วยได้ไหม
0: ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ดอกค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีแล้วก็
1: หกเปอร์เซ็นต์แหละ
0: ใช่แล้วก
1: ็น้อย
0: แล้วโฟลมันค่อนข้างดีหมายความว่าเราสามารถถอนได้เลย
1: ถอนได้เลยด้วย
0: ใช่ค่ะก็แต่มันอาจจะยุ่งยากหน่อยแค่ต้องไปถอนเพื่อเอาเข้าแบงค์แล้วเอาเข้าแบงค์เราแล้วค่อยเอามาจ่ายอะไรเงี้ยค่ะ
1: เราไปทำที่หน้าเคาน์เตอร์เอง
0: ใช่ใช่ค่ะก็อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนบางส่วนเนี่ยก็คือจะไว้ในพวกกองทุนตราสารหนี้ที่มันมีระยะเวลาทีบวกหนึ่งพวกนี้ก็จะง่ายขึ้นนิดนึงเพราะเราจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าค่าใช้จ่ายก้อนหลักๆเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราต้องจ่ายตอนไหนเช่นค่าจ่ายช่างภาพหน้าผมหรือรวมถึงค่าโรงแรม
1: จริงๆก้อนแรกคือเราต้องจ่ายค่าอะไรก่อนค่าสถานที่หรือเปล่าที่เป็นก้อนใหญ่สุด
0: ก้อนใหญ่สุดจริงๆเป็นค่ามัดจำสถานที่บางอย่างมันก็คือมีมรดกจากคุณพ่อคุณแม่มาด้วย อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราอยากได้จริงเนี่ยเราจะถือว่ามันคือทรัพย์สินเราจะไม่เอามันไว้อยู่ในงบแต่งงานที่เราพร้อมที่จะแบบที่จะใช้จ่ายมันไปจริงๆโดยที่เราไม่ได้หวังว่าเงินก้อนนี้ที่เราใช้ในการแต่งงานอ่ะเราจะได้กลับมาจากซองอะไรคือเราจะไม่คิดอันนั้นเลยคือเวลาเราตั้งงบเนี่ยเราจะดูงบก้อนที่เราคิดว่ามันคือก้อนที่เราพร้อมจะใช้จ่ายจริงๆแล้วเราไม่เดือดร้อนคือเราต้องไม่เป็นหนี้เราไม่สร้างหนี้ต้องไม่อะไร
1: เพราะอย่างบางคู่ก็อาจจะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกทำเติมมาเจ็ดก็ได้เดี๋ยวเอาค่าซองนั่นแหละมา cover
0: ใช่ส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้นแต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าอย่างไม่ได้เพราะว่าค่าซองเนี่ยค่ะอย่างที่รู้กันมันเหมือนภาษีสังคมอะค่ะ
1: ครับ
0: คือเราได้มาแต่เราก็ต้องจ่ายไปมันไม่ใช่เงินของเราอะค่ะเพราะฉะนั้น
1: คำที่ดี
0: เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าถ้าเราหวังว่าเราจะได้เงินจากค่าซองเนี้ยแต่เราลืมนึกไปหรือเปล่าว่าพวกเนี้ยเราก็ต้องจ่ายถ้าไม่เราจ่ายกับพ่อแม่เราจ่ายคือมันเป็นเงินที่มันต้องจ่ายออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้น
1: ก้อนแค่เงินธรรมเนียมเน
0: าะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก้อนที่เราจะใช้ในการแต่งงานจริงเป็นก้อนที่เหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะลงทุนแล้วพร้อมที่จะเสียไป แลกกับงานที่เราได้กลับมาแค่นั้นเองคืออย่าหวังว่าเราจะได้เงินก้อนนั้นกลับมา cover ค่าแต่งงานที่เราจัดลงไป
1: แล้วอย่างช่วงที่มีการต้องมีค่าใช้จ่ายดึงออกดึงเข้าดึงออกเงี้ยได้มีการลงทุนในหุ้นได้มั้ย
0: มีค่ะแต่ว่ามันเป็นก้อนที่เราตั้งใจแล้วว่าเราจะเอาไปลงทุนในหุ้นคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าเงินที่เราไปลงทุนในอย่างหุ้นเนี่ยความเสี่ยงมันสูง
1: ครับ
0: เราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาผลตอบแทนตรงเนี้ยมาใช้งานมาใช้ในฟิกคอร์ที่เราต้องมี
1: ครับ
0: เพราะว่ามันคือเงินที่แบบมันเสี่ยงอะค่ะก็คือเป็นก้อนที่เราตัดแล้วว่าก้อนนี้เราตัดแล้วเอาไปแล้วไว้ลงทุน
1: มีคิดถึงเรื่องความคุ้มค่ายังไงบ้าง
0: ความคุ้มค่าบางคนจะคิดเรื่องว่าเป็นเงินได้ของที่ถูกที่สุดใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้เราเลือกจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ดูที่ราคาเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราไม่ได้ของที่ราคาที่ถูกที่สุดอาจจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าเราเลือกดูแล้วเราพอใจเราถูกใจมากที่สุดเราก็เลือกตรงนี้ไปซึ่งพองานมันออกมาแล้วมันตรงตามใจเราเนี่ยอันนี้แหละคือความคุ้มค่าที่แท้จริงเพราะรู้สึกมันคือเรื่องของจิตใจมากกว่าคือถ้าเราได้ของถูกแต่เราไม่ถูกใจมันก็คือไม่คุ้มอะค่ะมันก็คือเสียเงินฟรีแล้วโดยที่เราก็แบบก็ไม่รู้สึกโอเคกับมันด้วยนะคะ
1: อุปสรรคอะไรที่สำคัญบ้างที่เจอในการเตรียมความพร้อมการจัดงานแต่งงาน
0: ค่ะคือเนื่องจากงานเนี้ยเตรียมใช้เวลาเตรียมตัวค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: คือจริงๆแล้วอุปสรรคหลักๆเลยมันไม่ค่อยมีมันจะเจอแค่เรื่องเช่นจำนวนแขกที่อยู่ที่ก็เพิ่มขึ้นจากที่ตอนแรกที่เราเตรียมการไว
1: ้แล้วได้มีการกันเงินส่วนนี้ไหมเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
0: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือค่าใช้จ่ายที่เรามีณตอนนั้นเนี้ยเราดูในงบแล้วมันยังอยู่ในงบก็เลยไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ว่ามันจะมีปัญหาแค่เรื่องเวลาจัดการเช่นของที่เราเคยซื้อมันไม่มีแล้วก็คือจะเป็นตรงนั้นแต่ว่าถ้ามันเกินงบเราจริงๆเนี้ยก็มีเงินสำรองก็คือเงินที่เราใช้จ่ายส่วนตัวในชีวิตประจำวันที่เราก็ยังมีสำรองไว้อยู่ปกติก็จะมีโฟลว์ไว้ประมาณ 3-4 เดือน
1: ใช่
0: ก็คือตัดตรงนั้นมาใช้ก่อนแล้วก็ประหยัดเรื่องอื่นไปช้อปปิ้งก็งดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เดือนนั้นก็กินธรรมดานิดนึง
0: ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่ต้องหรูมาก
0: ปกติกิน3จานนี่กิน2จานอะไรอย่างเงี้ย
1: 3จานเลยเหรอครับ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ต่อมื
0: ้
1: อโอ้โอเคครับผมจะไม่คอมเมนต์อะไรเรื่องนี้
0: ได้ไม่เป็นไรค่ะ
1: แล้วจริงๆการความสำคัญหลักของงานแต่งงานพี่พินมองว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุด
0: สำคัญที่สุดคือเวลาค่ะให้เวลากับมันเยอะๆให้เวลาเตรียมตัวเยอะๆบางคนที่ยังไม่ได้ออมเงินก็เริ่มออมเงิน
1: ครับ
0: ถ้ารู้ว่าเราต้องแก่งงานแล้วเราก็เริ่มออมเงินส่วนคนที่มีเงินออมแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีใช้ในการเตรียมตัวมันจะช่วยให้เรามีเวลาในการสอบหามากขึ้นเวลาการเลือกมากขึ้นในสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดที่มันคุ้มค่าที่สุดค่ะเวลาเป็นสิ่งค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็คุยกันให้เรียบร้อยตกลงกันให้เรียบร้อยว่าเราต
1: ้
0: องการใช่เราต้องการยังไง
1: คุยกันบ้างไหมว่าเอ๊ะจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยลักษณะการออมเงินในการใช้เงินเนี่ยเรามีการตกลงกันหรือเปล่า
0: จริงๆแล้วเรื่องเงินถ้าไม่จำเป็นเราจะไม่ยุ่งของกันและกันจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
1: นี่คือที่ตกลงกันไว้
0: ใช่ค่ะ คือส่วนตัวเนี่ยคิดว่าความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือเราเป็นผู้หญิงเนี่ยคิดว่าไม่ควรจะอยู่เฉยๆให้ผู้ชายดูแลรับผิดชอบอย่างเดียว มันจะเป็นการกดดันเขาด้วยแล้วมันก็จะเป็นการลดคุณค่าของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นถึงแต่งงานแล้วเราก็ยังต้องทำงานแล้วก็ยังต้องเก็บเงินวิธีการเก็บเงินก็ยังคงเป็นค่อนข้างไปในทางเดิมเราอาจจะมีทางมากขึ้นเช่นเราจะเริ่มลงทุนทำอะไรมากกว่างานปัจจุบันที่เรามีไหมแต่ส่วนการออมก็ยังใช้วิธีเดิมๆเพราะที่ทำมาก็ได้ผลที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วใช่มีการรวมกระเป๋ากันไหม
0: รวมกระเป๋าจริงๆไม่มีค่ะคือใช้ต่างคนต่างใช้ก็คือไม่เชิงต่างขนาดไหนแต่เหมือนกับว่าไม่ได้มานั่งแบบเธอจ่ายก้อนนั้นฉันจ่ายก้อนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบัญชีรวมเนี้ยเราจะมีเป็นบัญชีที่เก็บร่วมกันเป็นก้อนนี้จะเป็นก้อนที่เงินเย็นจริง
1: ๆครับ
0: เย็นแบบแช่แข็งเลยค่ะถึงขั้นแบบจะขุดก้อนนี้ออกมาใช้ก็คือต้องมีสถานการณ์อะไรที่ค่อนข้างจะฉุกเฉินมากๆแล้วก็คือจะมีก้อนเนี้ยที่ออกมาใช้ได้
1: อ
0: ๋
1: อแล้วสุดท้ายเลยอยากให้พี่พินช่วยทิ้งท้ายหนึ่งอยากให้ฝากอะไรหนึ่งสำหรับคนที่จะกำลังแต่งงานล่ะ
0: เราอันไหนเราทำเองได้เนี่ยเราก็ทำมันจะได้ความภูมิใจด้วย
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยมันเป็นงานของเราเราได้ทำเองได้ลงมือทำเองแล้วก็คิดเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงเป็นส่วนประกอบนิดนึงเท่านั้นคืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าอยากให้คิดว่าเงินที่เราจะใช้เนี่ยให้มันคุ้มค่ามากที่สุด
1: คร
0: ับ แล้วก็ถ้ามีเพื่อนฝูงอะไรที่ช่วยงานได้เนี่ยค่ะรับรองว่าเพื่อนยินดีจะช่วยงานเราอยู่แล้วแล้วก็คือเพื่อนมีความสามารถในหลายๆอย่างอยู่แล้วก็มาจับคนให้แมทกับงานให้เขาช่วยให้ถูกต้องกับสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยคือเจอหลายคู่มากที่เหมือนละลายตำน้ำพริกละลายแม่น้ำลายเงินไปกับงานแต่งเลยค่ะคืออยากจะให้คิดว่างานแต่งงานมันก็แค่อีเวนต์หนึ่งเท่านั้นเอง
1: วันหนึ่งนะ
0: ใช่วันเดียวคือแต่งแล้วก็จบก็ไม่มีใครมานั่งจำอะไรมากขนาดนั้นก็คือเป็นการเริ่มต้นของชีวิตคู่ค่ะคืออยากให้จุดเริ่มต้นเนี้ย มันเต็มไปด้วยความสุขอย่าทำให้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความทุกข์เช่นมีหนี้สินตามมาหรือมีปัญหาตามมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ระหว่างทางที่จัดงานเตรียมงานก็ทะเลาะ

0: คือถ้าเกิดเราไม่เตรียมกันให้ดีเงี้ยมีหลายคู่ที่มีปัญหากันตอนขั้นตอนการแต่งงาน
1: ถ้าเราวันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณพี่พินมากๆครับที่มาให้คำแนะนำดีๆกับพวกเราขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าหลายๆคนที่อยากจะจัดงานแต่งงานครับอยากจะกังวลว่าเรื่องเงินอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญแต่ถ้าเมื่อสักครู่นี้เราฟังพี่พินไปแล้วการจัดงานแต่งงานถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีให้เวลากับมันงานแต่งงานในฝันก็สามารถทำได้ไม่ยากนะครับถ้าคุณวางแผนเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราไปฟังกูรูดีกว่าครับว่าเขามีคำแนะนำดีอะไรมาให้เรา
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: เอาละครับหลังจากที่ได้ฟังพี่พินไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้เทคนิคพิชิตงานแต่งงานในฝันของคุณกันนะครับ
3: สำหรับคน2คนที่มาจากต่างครอบครัวแล้วกำลังตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันผมเชื่อว่า1เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนๆก็จะต้องคิดนั่นก็คือเรื่องการแต่งงานครับการแต่งงานเป็นจะเรียกว่ามันเป็นงานเล็กๆ1งานในชีวิตก็คงไม่ผิดแต่ไอ้งานเล็กๆหรือบางคนอาจจะเป็นงานใหญ่ก็ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้เงินและเงินที่ว่านี้เราอาจจะกำลังพูดถึงเงินหลักแสนบาทขึ้นไปด้วยซ้ำทำยังไงดีที่คน2คนที่อาจจะไม่เคยแต่งงานมาก่อนและกำลังจะต้องถูกทำให้คิดถึงเรื่องนี้สามารถจัดการวางแผนเงินในระดับหลักแสนขึ้นไปได้อย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาลองมาดูกันครับว่าวันนี้ผมมี5เทคนิคง่ายๆสำหรับคู่ใดๆก็ตามที่กำลังคิดจะแต่งงานด้วยการวางแผนการเงินดังนี้ครับข้อแรกในการที่จะรู้ให้ได้ว่างานแต่งงานของเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างน้อยๆควรจะรู้ว่างานจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับด้วยการปักธงวันแต่งงานให้ชัดเจนอย่างน้อยๆเราจะได้รู้ว่าเรามีระยะเวลาในการเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนครับทำให้เราพอรู้ว่าเราจะสามารถปรับตัวเราจะสามารถแก้ไขอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอันที่สองครับเทคนิคของการสำรวจครับจริงสำรวจคงไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการไปตามหาว่างานแต่งงาน1งานจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเอาทั่วๆไปนะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมีงานเลี้ยงกลางคืนมีงานแห่ขันหมากตอนเช้า2งานนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายแน่ๆก่อนที่จะเกิดงานแต่งงานมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างมันจะมีของชำร่วยมันจะมีเรื่องของการเตรียมตัวมันจะมีเรื่องของการเตรียมตัวคืออะไรเตรียมตัวเจ้าสาวให้สวยพร้อมเป็นเจ้าสาวเตรียมตัวเจ้าบ่าวให้หล่อพร้อมเป็นเจ้าบ่าวงานแต่งงานจริงๆมีค่าใช้จ่ายอะไรมันจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานครับมีเรื่องการเลี้ยงว่าจะเลือกแบบไหนจะเลี้ยงแบบไหนมีเรื่องดนตรีมีเรื่องแหวนแต่งงานมีเรื่องเงินสินสอดมีเรื่องฮันนีมูนอย่างน้อยๆวิธีการสำรวจเรื่องนี้ให้ครบถ้วนผมแนะนำว่าให้ทำเป็นเช็คลิสต์ครับซึ่งคงหาได้ไม่ยากมากนักในท้องตลาดทุกวันนี้เราสามารถหาเช็คลิสต์สำหรับงานแต่งงานเอาไว้ให้พร้อมได้ที่สำคัญการสำรวจภายใต้เช็คลิสต์ที่มีอย่างน้อยๆคือสำรวจอะไรสำรวจราคาตลาดครับการจะไปดูว่าของชำร่วยราคาที่เหมาะสมอยู่ที่เท่าไหร่วงดนตรีช่างภาพที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไหร่ก็จะทำให้เราวางแผนได้ชัดเจนมากขึ้นเทคนิคที่3ครับสำหรับคนที่กำลังคิดวางแผนแต่งงานหลังจากที่รู้แล้วว่าจะแต่งเมื่อไหร่ใช้เงินโดยรวมๆแล้วกี่บาทสิ่งที่ต้องคิดตามมาก็คือการเดินหน้าเก็บเงินให้ได้ตามที่คิดเอาไว้ครับสมมุติว่างานแต่งงานใช้เงินประมาณสัก 150,000 บาท 200,000 บาทอย่างนั้นเราควรจะรู้ว่าใครจะต้องเก็บเรื่องอะไรมีคน2คนใช่ไหมครับมีงานเช้ามีงานกลางคืนงานเช้าอาจจะให้กับเจ้าสาวงานกลางคืนให้เจ้าบ่าวหลังจากพอรู้แล้วว่าใครรับผิดชอบเรื่องไหนก็ค่อยๆเดินหน้าเก็บให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เช่นถ้างานเช้าใช้เงิน 50,000 บาทงานกลางคืนใช้เงิน 100,000 บาทก็ค่อยๆดูว่าแล้วกว่าจะถึงวันที่แต่งงานเงิน 100,000 บาทจะต้องเก็บให้ได้เดือนละกี่บาทพอเห็นภาพแล้วใช่มั้ยครับว่าการค่อยๆเริ่มวางแผนและเดินหน้าเก็บเงินมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมันเหลือแค่ว่าเราจะแบ่งและจัดสรรอย่างไรมากกว่าแต่พอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเก็บเงินอย่างไรกี่บาทให้ได้ภายในเมื่อไหร่ข้อสำคัญข้อหนึ่งเลยสำหรับการวางแผนการแต่งงานก็คือเราควรที่จะหาครับหาทางเลือกที่จะทำให้เงินที่เราเก็บไว้สำหรับงานแต่งงานนี้เนี่ยมันพอกพูนหรืองอกเงยให้ได้บ้างถ้าสมมุติว่างานแต่งงานนั้นมีระยะเวลาในการเก็บสั้นเราอาจจะมีทางเลือกในการที่จะไปลงทุนในความเสี่ยงสูงไม่ค่อยได้อาจจะต้องลงทุนพวกตราสารหนี้ระยะสั้นแต่ถ้าเรามีระยะเวลาในการเก็บที่ยาวหน่อยอาจจะเกิน1ปีถึง3ปีเราอาจจะค่อยๆหาทางเลือกที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้เช่นกองทุนผสมบ้างแบบนี้เป็นต้นหลังจากนั้นพอรู้แล้วว่าเรามีทางเลือกอะไรรู้แล้วว่าจะต้องเก็บให้ได้เมื่อไหร่เท่าไหร่สุดท้ายคือการใช้เงินให้ได้ตามแผนหลังจากเรารู้ว่าจะใช้เงินในเรื่องต่างๆกี่บาทก็พยายามควบคุมให้มันอยู่ตามนั้นอย่าพยายามใช้เงินให้เกินกว่าที่ตั้งใจเอาไว้ที่สำคัญอย่าคิด

0: เผื่อถึงเงินช่วยที่อาจจะเข้ามาในอนาคตจนทําให้เราสามารถพยากรณ์เอาว่าเดี๋ยวจะมีเงินช่วยช่วงนี้เราไปยืมเงินคนอื่นมาใช้ก่อนการทําแบบนี้มีความเสี่ยงที่จะทําให้สิ้นสุดงานแต่งงานที่เราพยายามจะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนสุดท้ายกลายเป็นว่าทุกคนประทับใจแต่ทิ้งเอาไว้ซึ่งหนี้สินที่เราจะต้องใช้คืนหลังแต่งงานถือว่าไม่คุ้มเลยนะครับกับการมีความสุขเพียงแค่วันหรือ2วันแล้วสุดท้ายจะต้องมีความทุกข์ไปกับการไล่ใช้คืนหนี้หลังงานแต่งงานของตัวเองครับ
1: เอาละครับวันนี้เราก็ได้ประโยชน์กันไปเต็มๆแล้วนะครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณผู้ชมจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ครับสามารถติดตามรายการย้อนหลังนะครับเข้าไปดูได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้เวลา10นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาและทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพพระเคราะห์องค์แทรกพระชนมพรรษาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระท่านพระนพดลมหาเสวตฉัตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบเมื่อประสงค์ที่จะเดินพระพุทธมนต์การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน49รูปและประสงค์ที่จะเดินพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพระพรจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนพระทหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะพระทหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพระทหารจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเมื่อพระพรหมพัชรยานมุนีที่พำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องทศบารมีกถาว่าด้วยบารมี10ประการจบ

แล้วสมเด็จพระราชาคณะนำถวายพระพรคาถาพิเศษเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระพรหมพัชรยานมุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569แด่สมเด็จพระอาสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ54รูปต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวิลาวัณวณดุรงค์วรรณกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นางรัตดารัตนวิชัยและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวน้ำทิพย์มัดพงถาวรและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายประธานวงพรประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจเรเว่และคณะเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:08 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้ในายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะเจ้าหน้าที่บริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ตู้จำนวน1คันเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาติไทยซึ่งมูลนิธิจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อดำเนินการสืบหาบิดามารดาที่แท้จริงเพื่อให้เด็กมีชีวิตที่อบอุ่นในครอบครัวของตนเองรวมถึงจัดหาครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กหรือผู้เยาว์จัดบริการบุตรบุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้การอุปการะเลี้ยงดูรวมทั้งให้การศึกษาการฝึกวิชาชีพการอบรมทางศาสนาและจริยธรรมการรักษาพยาบาลการจัดหางานและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสามารถปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะจำนวน50คนประกอบด้วยเด็กชาย38คนและเด็กหญิง12คนนอกจากนี้มูลนิธิยังได้ดำเนินงานโครงการแว่นตาเพื่อน้องร่วมกับบริษัทบ้านท็อปเจริญจำกัดมหาชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่8ถึง18ปีในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทยได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตาพร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเองและดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารในโครงการแว่นตาผู้สูงวัยสมเด็จพระเทพรัตน์โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการคัดเลือกผู้สูงวัยที่มีปัญหาด้านสายตาซึ่งทั้งสองโครงการได้รับพระราชทานพระราชานุญาต

าตให้ดำเนินงานต่ออีก5ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2572จากนั้นเสด็จขึ้นไปยังห้องประชุมใหญ่ชั้น9ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่361โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทยการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความก้าวหน้าของโครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อสถานสัมภาการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์การเสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่นๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระบรมโอกาสให้พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เฝ้าถวายสักการะวันนี้เวลา 13:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ประธานพระวโรกาสให้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำพระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569จำนวน78รูปเฝ้าถวายสักการะโดยแบ่งเป็นชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่คณะสงฆ์ดังกล่าวความสรุปว่าขอท่านเจ้าพระคุณและท่านเจ้าคุณทุกรูปจงพร้อมเพรียงกันตั้งสัตยาธิษฐานถวายพระพรให้สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์เพื่อทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมสุขสิริสวัสดิ์ทุกประการและจงตั้งใจรับภาระธุระการคณะสงฆ์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อฉลองพระราชศรัทธาให้สมกับที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ขอให้ทุกรูปจงหมั่นเพียรในการประกอบกรณียกิจด้วยความสุจริตและด้วยจริยาอันซื่อตรงต่อพระธรรมวินัยเพื่อความเจริญงอกงามในพระสัทธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาขออํานวยพรให้ทุกท่านจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะจันลงพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติให้รุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รุ่น2515สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัทมหาราชาตรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดเทพประสิทธิ์คณาวาสวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองกระทุ่มวัดยางงามวัดหนองระกำวัดห้วยทรายทองวัดเนินทองจังหวัดราชบุรีและวัดพระพลาชัยจังหวัดเพชรบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ

ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดยางคลีวัดวังกระสูบวัดทับหมันจังหวัดพิจิตรและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิกาญจนบารมีนางสาวสิริยาภักษรกุลพิทักษ์และคณะอนุกรรมาธิการด้านการคลังวุฒิสภาและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่20หรือปปร20สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดกลางวังเย็นวัดดอนใหญ่วัดลาดบัวขาววัดหนองเสือยางปราสาทวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดบ้านคองน้อยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กลุ่มมิตรผลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบัพปยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบราชเลขานุการในพระองค์ออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:17 น.ณ โรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกรับเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มจากหน่วยงานต่างๆที่นำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลเอกสรันเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมในนามรัฐบาลและประสบกรณิกรกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมนำผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนและจิตอาสาพระราชทานนำเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มประกอบด้วยต้นไม้ทองต้นไม้เงินผ่านพุ่มทองผ่านพุ่มเงินและผ่านดอกไม้ธูปเทียนแพจำนวน44คู่ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิกระทรวงการคลังกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทยบริษัทเบอร์รี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนกลุ่ม BJC Big C บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์และมูลนิธิไทยทรงดำ
สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครและมูลนิธิบ้านครูน้ำสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeมูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแก่เกษตรกรและประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด101วันนี้ณหอประชุมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานจำนวน 85,725 กิโลกรัมให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลขวาวอำเภอเสรภูมิจำนวน496รายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อวันที่9เมษายน2569ครอบกลุ่มพื้นที่เสียหายรวม 21,690 ไร่โดยมีนายณฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลทั้งนี้เมื่อปี2555สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและต่อมาในปี2556มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง1

186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:04 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆต้องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ันนี้มันมีแต่สับปะรดล่ะครับ
1: อ้าวไม่ชอบเหรอเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะนี่มีตั้งสองเข่งนะ
0: โหคุณลุงเขาไม่มีเพื่อนคนอื่นแล้วหรอครับเขาถึงส่งมาให้พ่อเยอะขนาดเนี้ย
1: อ๋อเขาส่งไปให้เพื่อนทุกคนแหละลูกพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด

0: เขาขายไม่ได้เลยเครียดมากแล้วก็ไม่ได้ปลูกอย่างอื่นด้วยปลูกแต่สับปะรดอย่างเดียว
1: อื้อน่าจะบอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะทฤษฎีนี้เป็นการใช้พื้นที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมกันไปด้วยอย่างน้อยยามคับขันก็พอเลี้ยงตัวเองได้นะ
2: ดีมากเลยนะคะเอานี่สับปะรดลายแก้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วครับแม
2: ่งั้นแก่นแก้วเอาหน่อยไหม
3: ผมไปก่อนนะครับไม่ไหวแล้วหนูขอไปด้วยนะคะไม่ไหวแล้วเหมือนกัน
1: งั้นปู่ซัดเองก็แล้วกัน
4: นี่เราหนีไปดูเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ปู่เล่ากันดีไหม
3: ไปไหนก็ได้ไม่งั้นฉันได้ท้องแตกตายเพราะสับปะรดแน
0: ไร่สับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พุทธศักราช2541
3: โอ้ย
4: ทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
5: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิช่วงเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ก็เจ๊งทุกรายแต่ไร่เนี้ยหนักสุดเจ๊งจนตานนแกเพี้ยนไปเลยได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้เพี้ยนไปหมด
6: เพี้ยนเหรอเข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
5: แกทำอะไรของแกนี่ทำไมมีอะไรเต็มไปหมด
6: ก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงไงท่านให้แบ่งที่ดินทำกินเป็นส่วนๆทำนา 30% ทำไร่ 30% บ่อน้ำอีก 30% แล้วอีก 10% ก็เป็นบ้านกับที่เลี้ยงหมูหมากาไก
5: ่เอ้ยแบบนี้มันจะดีจริงเหรอ
6: แล้วไอ้ที่ปลูกกันอยู่อย่างเดียวน่ะมันดีแล้วไหมล่ะพอสับปะรดล้นตลาดก็เจ๊งกันหมดนี่แกดูมีทั้งข้าวทั้งไก่ทั้งปลาผักผลไม้มีหมดหลักๆ ก็เอาไว้กินกันเองก่อนถ้าเหลือก็ค่อยเอาไปขายอันนั้นขายไม่ได้อันนี้ก็ยังขายได้ลดความเสี่ยงด้วยแบบนี้มันถึงจะยั่งยืน
4: อ๋อเกษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นแบบนี้นี่เอง
5: อานนท์สอนข้าบ้างไหมวะ
6: ได้สิวะแล้วแกมาทำด้วยก็ดีเลยเพราะทฤษฎีใหม่ของในหลวงมี3ขั้นนะขั้นต้นคือแต่ละคนทำอย่างข้านี่ไงและพอแกกับคนอื่นๆมาทำด้วยกันเราก็จะเข้าสู่ขั้นกลางคือการร่วมกลุ่มกันในชุมชนพอชุมชนเราแข็งแรงก็จะเข้าสู่ขั้นก้าวหน้าคือการส่งผลผลิตออกภายนอกทีนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงพวกเราก็อยู่รอด
5: เอาตกลงข้าเอาด้วยแต่ว่าข้าขอเริ่มจากการขอไข่ไก่เองไปทอดให้ลูกเมียกินสัก 2-3 ฟองได้ไหมวะ
6: เจ้าเท่าไหร่ก็เอาไปเลย
5: เฮ้ยพูดแบบนี้เดี๋ยวข้าก็เก็บหมดเล้าเลยนะ
6: ไปเลยไปเลือกเลยจะจับปลาไปด้วยไหมเล่าแล้วก็เด็ดพริกเด็ดมะนาวไปทำน้ำจิ้มด้วยมาๆๆๆ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยการแบ่งที่ทำกินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายๆชนิดแล้วเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆกันด้วยอย่างน้อยเวลาคับขันก็พึ่งตัวเองได้

0: ื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชน
1: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
2: แม่แม่แม
3: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเหม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 ทางช่องไทย PBSแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเริ่มไปดูการจับแมงดาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำไฟและเสียงแมลงไปล่อตามภูมิปัญญาคึกคักตลอดคืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ไว้เป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนจุฑามาศปูโพพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดจังหวัดอุทัยธานีจากฝีมือศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามนับ10ปีเน้นคุณภาพส่งต่างประเทศคุณผู้ชมไปตลาดใต้ที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับเสน่ห์ของตลาดแบบบ้านๆหนึ่งก็คือจะได้ไปเจอสินค้าที่ชาวบ้านเขาดั้นด้นหามาขายกันนะครับแล้วก็หายากซะด้วยมีโอกาสไปเจอตายายจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอารังผึ้งกับรังมิ้นนะครับมาวางขายที่ตลาดให้ได้เลือกซื้อน้ำผึ้งที่สดใหม่แล้วก็ของแท้แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับต้องมาเดินตลาดแบบนี้ครับถึงจะได้มีโอกาสเจอรังผึ้งแล้วก็รังมิ้นนะครับพร้อมกับน้ำผึ้งแท้ๆจากธรรมชาติให้เลือกซื้อกันแบบไม่ต้องกลัวว่าจะผสมน้ำตาลใดๆครับเป็นจังหวะที่ได้ไปเจอคุณยายปราณีหลวงอิมอายุ73ปีแล้วก็สามีครับซึ่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์กันเอารังผึ้งนับ10รังนะครับแล้วก็น้ำผึ้งใส่ขวดเนี่ยมาขายกันที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งน้ำผึ้งขวดนะครับแล้วก็แบบน้ำผึ้งพร้อมกับไม้เสียบรังขายเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปตามขนาดตลอดเวลาที่นั่งวางขายครับก็มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อกันไปกินเองแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับยายปราณีเล่าว่าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีคนเก็บรังผึ้งมาขายกันเยอะเลยครับก็เลยขายได้ยากแล้วก็ขายได้น้อยเลยปรึกษากันแล้วก็พากันมาขายที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับจนลูกค้าในตลาดเนี่ยเริ่มจำได้ติดใจแล้วก็รอยายเนี่ยมาขายรังผึ้งกันตลอดเลยครับ
1: หลายคนลูกหลานอีก2คนแล้วก็ตายายก็ไปด้วยกันเนี่ยลูกเก็บตำเขานะ
2: ตำเขา
1: ใช่ลูกตำเขาตำป่าเลยลูก
2: ขายดีไหมครับ
1: มันก็เนาะถ้าเราเจอขาประจำก็ดีหน่อยนะลูกเนาะถ้าได้ขาประจำก็เนาะอย่างเขาไม่เคยซื้อยายก็อย่างว่าเขาก็ซื้อใบขวดก่อนนี่เขาติดใจก็มาซื้อยายใหม
2: ่
1: จ้ะ
2: เอาเขาเอาไว้ทำอะไรกันเขา
1: แบบมัน
2: ยังไง
1: มันเพื่อเพียหนูกินกับกาแฟได้นะนะกินกับกาแฟแล้วก็แล้วแต่บางคนก็ไปจิ้มขนมปังอะไรแต่ลูกแล้วแต่เขาชอบลูกเนาะบางคนก็ไปดองเหล้าอะไรอะลูกจ้ะเพราะมันเป็นของธรรมชาติไงลูก
0: ส่วนราคาขายครับน้ำผึ้งป่าขวดใหญ่ขวดละ300บาทรังผึ้งขนาดเล็กก็70-80บาทนะครับรังขนาดเล็กต่างๆก็มีรังละ100บาทก็มีส่วนรังขนาดกลางก็รังละ150บาทแล้วก็รังขนาดใหญ่รังละ200บาทนะครับพอขายหมดยายกับตาก็จะกลับไปหาต่อครับก็เลยไม่มีกำหนดมาขายที่พิษณุโลกที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะกลับไปหารังผึ้งได้มากหรือน้อยครับส่วนใครอยากลองอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมช่วงเช้าต้องไปดูที่ตลาดใต้นะครับส่วนช่วงสายๆยายปราณีก็จะเข็นรถเข็นคันนี้ครับแล้วก็ไปขายต่อที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกครับมีเบอร์ไว้ให้สอบถามกันด้วย0618315515ครับแมลงจากธรรมชาติอีกชนิดที่ทำอาหารได้อร่อยแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านนะครับนั่นก็คือแมงดาซึ่งเป็นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เนี่ยเขาเข้าสู่ฤดูการล่อจับแมงดายามค่ำคืนกันแล้วนะครับก็สร้างรายได้หลักหมื่นให้กับชาวบ้านเลยครับสิ่งที่ทำให้แมงดาหลงกลมาติดกับนะครับก็คือหลอดไฟสีม่วงพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงแมลงที่ชาวบ้านเขาเอามาเปิดล่อครับที่กระท่อมกลางไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านบ้านหนองหินดาบตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับใช้ล่อจับแมงดาตามภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกตอนนี้ครับแมงดาแล้วก็แมลงอื่นๆเนี่ยพากันออกหากินผสมพันธุ์วางไข่กันตามธรรมชาติแล้วพอเห็นไฟสีม่วงแล้วก็ได้ยินเสียงแมลงที่เปิด

0: ล่อเอาไว้เนี่ยก็จะพากันมุ่งไปตามจุดที่ล่อไว้ครับตอนนี้ราคาขายแมงดาราคาดีมากเลยครับหากเป็นแมงดาตัวผู้เนี่ยราคาก็จะดีเพราะว่ามีกลิ่นฉุนเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าขายเองก็อยู่ที่ตัวละ15บาทขึ้นไปครับนับตัวขายกันเลยแต่ว่าถ้าขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมารับซื้อถึงที่เนี่ยก็ขายกันราคาตัวละ12ถึง13บาทส่วนตัวเมียราคาจะต่ำกว่าตัวผู้ลงมาหน่อยเพราะว่าไม่มีกลิ่นฉุนนะครับซึ่งสามารถทำเงินจากการล่อจับแมงดาในช่วงหน้าฝน 2-3 เดือนนี้มากถึง 3-4 หมื่นบาทเลยครับ
1: ถึงฤดูกาลของเขาคือหน้าฝนนะครับก็คือเราจะติดต่อไฟตรงน
2: ี
1: ้แล้วก็คือเขาจะลงมาแล้วเราก็จะมารอเก็บมันจะเป็นช่องบินหนอครับก็คือแมงดาเขาจะมาเป็นฤดูของเขาที่จะไปวางไข่ครับ
2: แล้วก็จะจับช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงเดือนไหนบ้างอะไรประมาณไหน
1: ช่วงเดือนที่เราจะได้ส่วนมากจะเป็นเดือนกันยา กันยาตุลาพฤศจิกาเต็มที่เลยถ้าเกิดมันอยู่ที่หน้าฝนครับพี่ก็คือมีเสียงประกอบเสียงนี้คือมันจะล
2: ่อ
1: แมงดาด้วยแล้วก็คือแมงกระชอนด้วยครับ
2: อ๋อเป็นเสียงเป็นเสียงแมงว่างั้นเถอะ
1: ใช่ใช่ครับเป็นเสียงต่อจากแมง
0: แมงดาที่จับได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปครับจะเอาไปทำน้ำพริกแมงดากินกับผักนำไปทอดหรือว่าเอาไปดองน้ำปลาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าส่งขายพ่อค้าคนกลางหรือว่าส่งขายตามช่องทางออนไลน์เนี่ยชาวบ้านก็จะนำไปนึ่งให้แล้วก็ค่อยเอาไปขายต่อครับน้ำพริกแมงดาครับสามารถจะใช้ทั้งตัวผู้ตัวเมียไปทำอาหารได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็จะให้น้ำพริกที่มีกลิ่นหอมมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียก็จะได้ความมันของไข่ที่มากกว่าขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนกันครับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสายท่องเที่ยวทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลครับเตรียมไปเที่ยวกันได้เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นกันอย่างเต็มตัวแล้วนะครับทั้งที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เกาะชื่อดังอีก3แห่งแล้วก็ถ้ำอีก1ถ้ำนะครับในเขตอุทยานหาดเจ้าไหมเปิดการท่องเที่ยวกันแล้วด้วยส่วนใครที่ชอบเดินป่าขึ้นเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับรับไปลุยกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยตอนนี้เปิดภูอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ปิดพักฟื้นธรรมชาติมานานถึง6เดือนครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนายสุภฤกษ์น้อยสุวรรณนายอำเภอภูกระดึงเป็นประธานเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงนะครับมีนักท่องเที่ยวเปิดภูวันแรกเนี่ยมาร่วม200คนเลยครับแล้วก็มีนักวิ่งมาร่วมซ้อมวิ่งก่อนการแข่งขันในช่วงวันที่6ตุลาคมนี้ด้วยครับอีกประมาณ100คนซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเล่าถึงความพร้อมว่าก่อนเปิดภูกระดึงนะครับทางอุทยานก็จัดเตรียมสถานที่แล้วก็ปรับปรุงที่พักร้านอาหารบนอุทยานนะครับให้มีสภาพเรียบร้อยกลมกลืนกับธรรมชาติและก็ต้องสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลด้วยครับหลังจากปิดมานานกว่า6เดือนนะครับเพื่อให้ธรรมชาติได้กลับมาฟื้นฟูหลังจากเกิดไฟไหม้ใหญ่บนภูกระดึงก็สร้างความสูญเสียไปกว่า 3,400 ไร่ครับตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยกลับมามีทุ่งหญ้าป่าไม้กลับมาเขียวขจีแล้วครับรอรับนักท่องเที่ยวกันรวมถึงยังประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่มีจำนวนร้อยกว่าคนนะครับให้จัดเตรียมสิ่งของต่างๆกันให้ดีปีนี้ครับจะยังเน้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและการนำถุงพลาสติกเข้ามาครับก็จะมีถุงผ้าให้เปลี่ยนและขอความร่วมมือครับนำขยะลงมาจากยอดภูด้วยและจะมีใบประกาศให้เช่นเดิมเหมือนทุกปีครับทางอุทยานมีมาตรการในการปฏิบัติงานแล้วก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเปิดภูเขาแรกๆนะครับธรรมชาติเนี่ยจะสวยงามมากๆถ้าไปตอนนี้คุณผู้ชมมีทะเลหมอกตามผาต่างๆยามเช้านะครับทางอุทยานก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาภูกระดึงกันเยอะๆเลยครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมพื้นที่บริเวณเกาะกระดานแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของจังหวัดตรังนะครับซึ่งได้รับการโหวตจากนิตยสาร Beach Guide ประเทศอังกฤษนะครับว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดดีที่สุดอันดับ1ของโลก2ปีซ้อนครับรวมถึงยังมีเกาะมุก เกาะแหวนเกาะเชือกแล้วก็ถ้ำมรกตนะครับแหล่งท่องเที่ยวทาง

0: ทะเลสุดอันซีนของจังหวัดตรังหลังจากที่ทั้ง4เกาะแล้วก็1ถ้ำนะครับปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมในเขตอุทยานมาเป็นเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติการประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครับนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นก็ถือเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่าเปิดหน้าไฮซีซั่นครับประจำปี2567อย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ครับจำเป็นต้องปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมชั่วคราวก่อนเพราะว่าในช่วงที่เปิดไฮซีซั่นตอนปีที่แล้วคุณผู้ชมมีคนจำนวนมากแห่กันมาท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจนถึงขั้นทางการเนี่ยต้องเข้าไปจัดระบบต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทางอุทยานหาดเจ้าไหมครับยังคงปิดกิจกรรมดำน้ำตื้นแล้วก็กิจกรรมทางน้ำที่อยู่บริเวณใกล้กับแนวปะการังหน้าเกาะกระดานต่อไปก่อนนะครับเพื่อรอให้สถานการณ์ฟอกขาวปะการังนั้นดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับเห็นชายหาดในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกันอีกอย่างก็คือรักษาความสะอาดแต่ละเพื่อให้สัตว์ต่างๆที่เขาได้อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขไปด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาครับก็เลยเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ครับเอาไว้ไปเป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนครับปูเสฉวนตัวน้อยๆครับที่ต้องอาศัยเปลือกหอยขนาดใหญ่ชนิดอื่นเนี่ยไว้มาเป็นบ้านของตัวเองเพื่อการเจริญเติบโตแบบนี้ครับซึ่งตามชายหาดพื้นที่เกาะต่างๆในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ถือว่ามีปูเสฉวนอาศัยเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่ชายหาดแหลมตะโหนดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลำตาจึงอยากหาบ้านให้ปูเสฉวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรทางทะเลครับเพราะว่าเปลือกหอยตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยลงจากหลายปัจจัยและเปิดรับบริจาคเปลือกหอยเฉพาะเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ได้ทุกชนิดนะครับทั้งหอยน้ำจืดหอยทะเลได้ทุกขนาดเน้นการรับบริจาคเปลือกหอยเหลือทิ้งมาจากการบริโภคหรือว่าเปลือกหอยมาจากโมบายเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับและไม่สนับสนุนการเก็บเปลือกหอยจากชายหาดเพื่อนำมาบริจาคเนื่องจากว่าไม่อยากให้ไปเก็บเปลือกหอยจากหาดหนึ่งแล้วก็มาบริจาคให้กับอีกหาดหนึ่งนะครับเพราะจะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเสียสมดุลทางธรรมชาติไปด้วย
1: ก็ทำให้เปลือกหอยในธรรมชาติลดลงนะครับเราจึงได้คิดโครงการเรื่องของการหาเปลือกหอยที่ใช้แล้วนะครับมาทดแทนให้กับปูเสฉวนในธรรมชาติเพื่อจะได้เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกหอยนะครับเพราะว่าถ้าหากขาดเปลือกหอยไปที่ใหญ่ๆที่พอเหมาะพอควรกับการเจริญเติบโตของปูตามธรรมชาติปูก็ต้องดิ้นรนไปหาที่พักใหม่เช่นกระป๋องเช่นขวดน้ำนะครับซึ่งทำให้ไม่เหมาะกับสภาพธรรมชาติที่สวยงามของเรานะครับ
0: ผู้สนใจโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะครับสามารถส่งเปลือกหอยไปได้ที่เลขที่59หมู่5อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่81150นะครับมีหมายเลขให้สอบถามกันด้วยเผื่อสงสัยชนิดของเปลือกหอยในการส่งไปจะได้ใช้งานได้ครับ0756565776นะครับซึ่งปูเสฉวนเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับเทศบาลชายหาดจะคอยกำจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งวัตถุที่เน่าสลายครับอย่างพวกซากสัตว์ทะเลต่างๆที่โดนคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดถือว่ามีหน้าที่ช่วยสร้างสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศด้วยครับตอนนี้ก็ดำเนินโครงการแบบนี้ต่อเนื่องมานะครับประมาณสัก 6-7 ปีแล้วผลสัมฤทธิ์ก็คือพบว่ามีปูเสฉวนนะครับเพิ่มขยายพันธุ์ขึ้นเยอะมากเลยบนพื้นที่ชายหาดที่นี่ครับเทศกาลกินเจปีนี้ครับเริ่มกันมาสักวัน2วันแล้วนะครับก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวสวนที่เขาปลูกผักตั้งหน้าตั้งตารอกันเพราะว่าผักเนี่ยจะได้ราคาดีนะครับไปดูสวนมะเขือยาวของชาวบ้านจังหวัดราชบุรีกันนะครับตอนนี้เขาเร่งคัดเลือกมะเขือยาวเพื่อส่งตลาดกันเพราะว่าทำอาหารเจได้หลายเมนูราคาดีด้วยครับมะเขือยาวผลงามๆในสวนขนาด20ไร่ครับที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีของนางพจวรรณอิสระกรายศิลป์ตอนนี้ต้องช่วยกันเร่งเก็บแล้วก็คัดแล้วก็บรรจุมะเขือยาวที่ออกผลผลิตสวยงามเป็นจำนวนมากภายในสวนเลยครับก่อนนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าอีกทอดหนึ่งเพื่อเตรียมขายกันในช่วงเทศ

0: ทศกาลกินเจปีนี้ครับโดยเลือกปลูกมะเขือยาวเนื่องจากว่ามีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากครับเอาไปแปรรูปเป็นอาหารก็ได้หลายอย่างซึ่งปลูกมะเขือยาวเป็นพืชแซมบนสวนฝรั่งด้วยครับเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกสภาพดินแล้วก็ปลูกได้ทั้งปีครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ให้ผลผลิตในปริมาณที่มากด้วยปีที่แล้วนะครับตอนกินเจที่ผ่านมาเนี่ยพืชผักหลายชนิดก็ขายได้ราคาดีกันนะครับทำให้ปีนี้เกษตรกรจำนวนมากก็เลยหันมาปลูกพืชผักกันเพื่อหวังจะเก็งราคาหวังกำไรกันที่จะมากกว่าช่วงเวลาปกติตอนนี้ครับซึ่งหลังจากปลูกไปได้ประมาณ60วันนะครับก็จะเริ่มเก็บมะเขือยาวกันได้ตอนนี้ราคารับซื้อหน้าสวนก็ขยับขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยครับและหากดูแลต้นดีๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเก็บผลผลิตได้นานหลายเดือนซึ่งคาดว่าในรอบการปลูกนี้ครับจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณสัก 3-4 ตันซึ่งกว่าต้นมะเขือยาวจะเก็บผลผลิตได้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับประมาณ2เดือนในระหว่างนี้เขาก็จะปลูกผักกาดหอมเพื่อเป็นพืชเลี้ยงช่วยประหยัดต้นทุนไปพร้อมกันด้วยเลยครับ
1: ก็ดูที่ฟาร์มยาวอะค่ะอันนี้คือเบอร์เกรด A อันนี้คือเบอร์รองอย่างที่ผ่านมาอย่างเบอร์ดีเนี่ยมาสักอาทิตย์ที่แล้วเบอร์ดีเนี่ยโลละ10บาทอย่างนี้โลละ6บาทที่ผ่านมาของทุกปีอ่ะกินเจก็เหมือนคนกินเจกันเยอะอย่างภาคใต้อะไรเงี้ยก็มะเขือยาวมันทำได้หลายอย่างอ่ะเนาะต้มผัดอะไรเงี้ยก็มันเป็นพืชทางเลือกหลักที่ส่วนมากคนจะกินกันคนชอบกิน
0: ส่วนวิธีการปลูกนะครับเริ่มจากนำต้นกล้าที่มีอายุประมาณ 25-30 วันนะครับมาลงปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ตัวจะทิ้งระยะระหว่างต้นประมาณ120เซนติเมตรนะครับใน1แปลงเนี่ยก็จะแบ่งปลูกออกเป็น2แถวด้วยกันแล้วก็คอยหมั่นรดน้ำตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยทุกๆ 10-12 วันนะครับพอรอมีอายุครบ60วันก็เก็บมะเขือยาวขายได้ครับส่วนมะเขือยาวที่เก็บกันจากหน้าสวนตอนนี้ครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อกันถึงสวนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปส่งต่อที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีแล้วก็กระจายไปยังตลาดนัดตลาดสดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดผักที่อยู่ทางภาคใต้ครับมารับผักจากราชบุรีกันเยอะทีเดียวครับพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดให้มีสีสันที่สวยงามของชาวตำบลหนองหลวงที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกันนะครับเขาคลุกคลีแล้วก็ศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามมาต่อเนื่องเกือบ10ปีคุณผู้ชมจนประสบความสำเร็จนะครับปัจจุบันนี้เพาะเลี้ยงปลากัดแบบคุณภาพเลยครับเพื่อส่งขายตลาดต่างประเทศสร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
2: และแปลกตาเป็นปลากัดภายในฟาร์มของพี่สากลพยัคฆเพศชาวตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแต่กว่าจะได้ปลากัดสีและสายพันธุ์ตรงตามความต้องการต้องผ่านการคัดเลือกและผสมพันธุ์ตามจินตนาการของผู้เลี้ยงค่ะ
3: อันนี้เป็นมาเบิลดอทนะครับลักษณะเขาก็พื้นผิวก็จะเป็นสีขาวแล้วจะมีดอทสีน้ำเงินตามตัวนะแต่ผมกำลังจะพัฒนาเขาเป็นสีชมพูอ่อนเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนอย่างตัวหน้าเนี่ยแล้วก็พยายามจะทำจำนวนให้ไม่ได้เยอะๆอยู่ที่สองนี่เป็นซามูไรนะเป็นซามูไรผมจะทำให้เขาเป็นลายไฟอยู่ตอนนี้เขาเริ่มได้มาแล้วเจนหนึ่งเริ่มได้มาแล้วเริ่มพวกชายน้ำพวกหางเขาก็จะเป็นเหมือนลายไฟลุกอยู่แต่ก็ยังจะคงลักษณะเป็นซามูไรที่หน้ากากสีขาวตัวก็จะเป็นสีดำผมส่วนตัวที่3นี่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครมีนะว่าเป็นนีโมซามูไรครับพวกชายน้ำหางเขาก็จะเป็นสีพวกสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณเนี้ยหน้าก็จะยังขาวตัวดำเหมือนเดิมครับอันนี้เพิ่งบีดขึ้นมาใหม่อันนี้เจน3ละก็จะเริ่มได้ปริมาณมาสู่ตลาดเยอะขึ้นครับจากเมื่อก่อนนี้ได้ไม่กี่ตัวตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นครับ
2: การผสมพันธุ์จะคัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งรูปร่างและสีสันนำมาเลี้ยงรวมกันโดยจะใส่ในกะละมัง

0: นี่อันนี้รูปทรงครับสำคัญสุดรูปทรงประกัดแล้วก็สีที่เราต้องการเราจะต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีสมมุติเราอยากจะได้สีแบบนี้เราก็ทำเป็นจินการจินตนาการว่าเราอยากได้สีนี้กับสีนี้ให้มันเกิดสีนี้อะไรความน่าจะเป็นแล้วเราก็จะคัดรูปทรงตัวเมียสำคัญครับตัวเมียต้องเอาทรงสวยๆตัวสวยๆหางสวยๆแล้วลูกเขาก็จะออกมารูปทรงที่สวยตามที่ตลาดต้องการส่วนตัวผู้จะคอยแจกสีสีเราอยากได้สีไหนอะไรประมาณอย่างที่เราต้องการเราก็จะเลือกคัดสรรมาครับแต่ละสายพันธุ์เราก็พยายามจะทำสายพันธุ์ที่มันใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาการทำสีทำอะไรรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดึงดูดการตลาดของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาสนใจเยอะๆครับ
1: แล้วอย่างวิธีการที่เราจะนำมาผสมพันธุ์ล่ะคะพี่ต้องทำยังไงบ้างคะต้องมีการเตรียม
0: เราก็จะเตรียมน้ำครับเตรียมน้ำใส่กะละมังแบบนี้ไว้ทักสามสี่วันใส่ใบมะกวางแล้วก็อาจจะใส่ยานิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาพ่อแม่เทียบไว้กันเทียบกันไว้วางคู่กันไว้ครับสักประมาณเราก็จะสังเกตตัวเมียก็จะมีไข่นำออกมาจากท้องเนี่ยเราก็จะเอามาลงรัดในนี้ปล่อยเขารัดกันไว้สักคืนนึงเราก็จะมาแยกตัวเมียออกพอแยกตัวเมียออกเราก็จะปล่อยให้ตัวผู้อยู่กับลูกเขาสักประมาณ7วันเขาก็จะเริ่มเป็นตัวละเริ่มเป็นตัวคราวนี้สักประมาณวันที่8ที่9เราก็จะเริ่มให้ไรให้ทีละน้อยละน้อยละน้อยจนโตเขาจะอยู่ในกระมังนี่นะครับสักประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปใส่ชายพื้นที่ให้เกิดประโยชน
1: ์อัตราการรอดของลูกปลาล่ะคะพี
0: ่มันก็จะอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์เลยนะถ้าพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ดีลูกปลาก็จะเยอะบางคอกอาจจะมีเป็นพันบางคอกก็300 400 500อย่างน้อยสุดก็ประมาณ300ประมาณนั้น
2: เดิมทีพี่สากลประกอบอาชีพช่างเสริมสวยอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ต้องการมีเวลาอยู่กับครอบครัวและดูแลพ่อแม่ที่มีอายุมากขึ้นจึงกลับบ้านเกิดใช้พื้นที่บริเวณบ้านเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปลากัดส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้มาเกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะ
0: เป็นช่างเสริมสวย แล้วก็มีพ่อแม่อยู่บ้านครับแล้วจะต้องมาดูแลเขาแล้วที่เนี้ยมันไม่เหมาะกับการทำอาชีพเสริมสวยผมก็เลยหาอาชีพลองทดลองเลี้ยงในเมืองก่อนเลี้ยงอยู่ประมาณสัก30 40คอกแล้วก็ลองเช็คตลาดมองเห็นว่ามันไปได้ผมก็เลยมาทำที่นี่เพื่อที่จะมีอาชีพมาดูแลคนแก่ที่บ้านด้วยประมาณนั้น
2: การเลี้ยงปลากัดเป็นอาชีพที่ไม่ยุ่งยากเพราะปลากัดเป็นปลาที่ทนแต่ละวันต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่จึงจะได้ปลากัดที่สวยงามและแข็งแรงค่ะ
0: ดูแลเขาดีๆผลผลิตเราก็จะดีถ้าบางทีเราปล่อยไว้อย่างเช่นน้ำอยู่ในวงแล้วไม่เปลี่ยนแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะป่วยบ่อยแล้วคุณภาพปลาก็จะไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะคัดปลาขึ้นมาขายได้น้อยครับเราก็ต้องดูแลแต่ก็ไม่ยากมากครับปรับสภาพน้ำนะใบหงกวางจะปรับสภาพน้ำปลาจะไม่ค่อยป่วยแม่อะไรครับเราใส่ไปน้ำจะสีเหลืองปลาเขาก็จะคืนแข็งแรงจะไม่ป่วยครับเราก็จะต้องคอยดูถ้ามันเราใส่ไปไว้สักประมาณ7วันอะไรเงี้ยเราก็จะเอาออกเพราะว่าถ้านานกว่านั้นมันก็จะเกิดจุลินทรีย์เกิดการเน่าเหม็นแล้วก็จะทำให้ปลาป่วยได้เราก็ต้องคอยเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึง
2: อาหารสำหรับเลี้ยงปลากัดที่นี่จะใช้ไรแดงและอาหารเม็ดโดยเฉพาะไรแดงเองเพื่อลดต้นทุนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่นอกจากเพาะเลี้ยงปลากัดแบบครบวงจรแล้วนะคะก็ยังมีการเพาะเลี้ยงไรแดงให้กับลูกปลากัดกินด้วยค่ะแล้ววิธีการเพาะไรแดงต้องทำยังไงบ้างนะคะพี
0: ่เริ่มต้นเราจะต้องเตรียมน้ำนะเราก็จะทำน้ำเขียวให้มันเขียวก่อนถึงจะปล่อยไรแดงด้วยได้ครับเพราะเราจะต้องมีปุ๋ยมีอามิมีกากถั่วเหลืองมีอาหารหมูประมาณเนี้ยทำให้มันเกิดน้ำเขียวพอทำได้ไปสักประมาณ4วันพอเขาเริ่มเขียวเราก็จะเริ่มเอาลูกไรแดงนะครับมาปล่อยเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ไว้สำหรับอนุบาลลูกปลาของเรานะ
1: ค่ะแต่การที่เราจะเพาะไรแดงเนี่ยคือจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับลูกปลากัดของเราด้วย
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้ต้องทำยังไงคะพี
0: ่มันก็ต้องเพาะหลายบ่อเราก็จะเพาะวนไปฮะสังเกตดูว่าที่นี่ผมจะทำไว้7บ่อเราก็จะวนไป

0: แล้วเราก็จะเก็บผลผลิตวันละบ่อเก็บไปเพื่อที่จะให้พยายามที่จะให้มันเยอะพอกับลูกปลาเราจะได้พอถ้ามันขาดปุ๊บลูกปลามันก็จะไม่สมบูรณ์ครับก็เราก็จะเริ่มอนุบาลเขาตั้งแต่ประมาณสัก10วันเริ่ม7ถึง10วันแล้วเราก็จะให้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ45วันพอเขาเริ่มพอน้องปลาเริ่มกินอาหารเม็ดได้เราก็จะพยายามลดไหลแดงลดไหลแดงลงมาแล้วเราก็ให้กินอาหารเม็ดเพราะว่าถ้าให้กินอาหารเม็ดได้เราก็จะประหยัดไหลในบ่อของเราด้วยเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ให้รุ่นที่เราเพาะลูกปลารุ่นเล็กๆที่เราเพาะขึ้นมาอีกเพราะว่าไหลที่นี่ค่อนข้างขาดแคลนหน่อย
1: ราคาของปลากัดก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามค่ะจุดเด่นของปลาอยู่ที่กระโดงหางชายน้ำหากปลาตัวไหนมีความสมบูรณ์ถึงจะมีราคาสูงถึงตัวละหลักพันหลักหมื่นบาทค่ะส่วนด้านการตลาดทางฟาร์มเน้นผลิตปลาคุณภาพส่งขายต่างประเทศซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่ให้ราคาดีค่ะ
2: ตอนนี้ครับตัวของพี่สากลเนี่ยก็ยังพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดนะครับให้มีคุณภาพมีสีมีลายที่เด่นชัดสวยๆเพราะว่าตลาดยังไปได้สวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศด้วยส่วนราคาขายมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันแล้วก็แพงๆกว่านี้ขึ้นไปก็มีด้วยขึ้นอยู่กับความสวยงามครับปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านป่าตัน2หมู่บ้านที่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเขาร่วมสืบสานประเพณีแห่กล้วยสลักหลวงกันแล้วก็ปีนี้รับกระแสครับมีหมูเด้งมาร่วมขบวนแห่ด้วยท่ามกลางบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลาบ่าย 3:30 น.เวลาเดิมนะครับสวัสดีผมและทีมงานทุกคนลาคุณ

0: ทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเราผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลรอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: 34คนนั่นเอง
2: 34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
2: อนุบาลถึงป.6เลยค่ะ
1: ป.6ก็โอ้โห
2: แต่ชั้นหนึ่งก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คน
1: ก
2: ็ประมาณ
1: สูงสุดก็ 5-6 คนค่ะประมาณนี้นะครับรายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงครับงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันนึงได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
2: ใช่ประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอไหมครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
2: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
2: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่านั้นงบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัว100 200เท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
2: เหมือนเด็กเติมหมดละเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วยค่ะ
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหม

0: อย่าง
1: น
0: ี้
1: เราก็เลยมาปรึกษาก็ว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะเด็กอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหารก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
0: ที่นี่มีครู
1: 5คนค่ะ5คนละวันพอดีเลยค่ะ
0: เป็นหมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
1: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีนักการพะโลงก
0: ็
1: มาเรื่องห้องเรียนเปิดห้องเรียนแล้วก็
0: ข
1: ึ้
0: นเวร
1: แล้วก็มาทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าหรือครูคนนั้น
0: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณพระช่วยตั้งแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
0: คือกลายเป็นว่าครูที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วย นะครับรสชาติ
1: คนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะ มันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
0: พูดอย่างนี้ ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะคร
1: ับ
0: ทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผม งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ไหนเมนูอะไรคุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็จะน้อยลงเด็กๆก็จะไม่อิ่มหรือว่าได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนพอเด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบก็จะไม่มีแรงเรียนหนังสือพอไม่มีแรงเรียนหนังสือความรู้ก็จะลดน้อยตามลงไปพอความรู้น้อยก็จะไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อตัวเองไม่พัฒนาแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลากรคุณภาพโอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5เจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
2: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย์
3: จ้าเอ๋สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ดีค่ะ
0: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
4: ครับต้องทำทุกคนนะครับ
0: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
4: ครับ
0: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ
5: 1คร
0: ับ
5: อ้
0: าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
4: ไข่พะโล้ครับ
0: ไข่พะโล้
4: ครับนั่งแกะยันตีสามครับคนเดียว70ฟอง
0: เป็นเราเอาไหมนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตีสามทำไหม
5: ไม่ทำ
0: ไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะ ทำให้ใครรู้ไหม ทำให้นักเรียนอ้าวขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โห
4: ครับ
0: นี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
3: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหม
4: ผมไม่เหลือครับ
3: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
4: นักเรียนกินหมดครับ
0: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
4: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
0: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
4: ประมาณ3ปีครับ
0: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
4: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
0: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
4: ครับ
0: เมนูภูมิใจสุดก็คือแกงเขียวหวาน
4: ครับเด็กเขาชอบครับ
0: อ๋อพวกนี้เป็นคนรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
4: ข้าวมันไก
0: ่ข้าวมันไก
4: ่
0: ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
4: ่แต่ก่อนจะหลอกเขาเลยเอาพวกนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงราบเป็นผัดถั่วงอกมั่ง
0: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่า

0: ได้แต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้นครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
1: ได้เลยครับพร้อมครับ
0: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
1: สวัสดีที่ปุ้น
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณครู
2: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับแต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
3: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
4: ก๊อกก๊อกสวัสดี
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะเด็กๆ
5: สวัสดีค่ะ
4: คุณครูจินนะครับ
3: ใช่ค่ะ
4: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: ภาษาไทยค่ะ
4: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
6: อนาคตของฉัน
4: อนาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
6: ใช่
4: ต้องทำอาหารใช่ไหมคุณครูจินถนัดทำอะไรลูก
6: ผ
4: ั
6: ดซ
4: ี
6: อ
4: ิ๊
6: ว
4: ผัดซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อ
3: ผัดซีอิ๊วราดหน้า
4: ราดหน้าโอ้มาสายเส้น เป็นคุณครูมีเส้น เป็นยังไงครับวินาทีที่อาหารที่เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนของเราแล้วเขากินกัน
3: ก็ดีใจค่ะดีใจ
4: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลย ก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
3: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
4: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที
3: ่3
6: ค่ะ
3: ไหนบอกอร่อย
4: เนี่ยเลขเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับมีผลกับคะแนนรายงานของครูจินอร่อยเป็นอันดับที่
6: 2ค่ะ
4: ดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับ เราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการ
3: ใช่
4: ว่าให้ทั้ง5หมู
3: ่ใช่
4: เหนื่อยไหม
3: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
4: สนุกดีใช่ไหมคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมาก
3: คร
4: ับ ที
3: ่
4: เหน
3: ื่อ
4: ยยากเพื่อเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไร
2: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแม่ไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแต่ดูแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ละมั้งครับเนี่ยแซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
7: ก็จิตมันผูกพันแก่เด็กอ่ะคือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผัก
3: เลยค่ะ
4: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคุกกะปิเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าอ้าวพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
5: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึงไม่มีเวลาพอดีแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
5: ก็ข้าวผัดข่าที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่าย

0: หน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เบา
1: ค่ะ
0: แต่ที่ได้ยินมาครูกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เลย
1: ใช่ค่ะบ้านอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
0: โทษนะฮะตัวเมืองนครสวรรค์มานี่นี่ไม่ใช่ใกล้นะครับครู
1: 62โลค่ะจากที่บ้านมา
0: เฉพาะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ
0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปีครับครู
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆมาเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
0: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
0: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆเป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี
1: ้เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเนี่ยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับเราก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆนะครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็สร้างความฮา
1: ใช่สร้างความฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งก
1: ิน
0: สองลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งห้าหมู
1: ่ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรครูจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบเราก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหน งั้นเดี๋ยวให้ครูกวางนะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: เด
0: ี๋ยวมาด
1: ู
0: กันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: แม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังท้องตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน

0: มาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุศโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟหนึ่งหม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมีโยกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดๆซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ
1: ก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับ

0: มากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเหล่าคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

รู้หรือไม่ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับรู้จักความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับที่พบบ่อยเช่นโรคนอนกรนหยุดหายใจโรคนอนไม่หลับและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ตนเองหรือคนรอบข้างที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้เพื่อได้ตระหนักถึงอาการที่ควรต้องเข้ารับการปรึกษาและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในวันนี้รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงนำเสนอการบรรยายจากการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day

0: หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขเป็นตอนที่2ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1นอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัด2นอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดและ3สร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ
1: ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการนอนหลับโดยที่เป็นการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆหลายๆสาขาวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุรแพทย์สาขาโรคระบบการหายใจนะคะอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยารวมไปจนถึงภาควิชาโสตนาสิกลาลิงก์นะคะแล้วก็มีภาควิชากุมารภาควิชาจิตเวชทันตกรรมก็มาร่วมกับเรานะคะวิสัญญีรวมไปจนถึงภาควิชาสรีระวิทยานะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความเป็นองค์รวมมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ค่ะ
0: ช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้ที่จะพูดในเรื่องของกรนนะคะกรนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ากรนธรรมดาก็คงไม่เอามาพูดกันนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนไม่ได้มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารและก็การออกกำลังเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ใช้เวลาไปอย่างน้อย1ใน3ของชีวิตคนละปกติ24ชั่วโมงเนี่ยก็จะนอนประมาณ8ชั่วโมงโดยประมาณที่ว่า 7-9 โดยเฉลี่ยนะคะก็มันก็เลยมีความสำคัญมากๆเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและใจได้นะคะการนอนที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการนอนที่ดีก็ต้องมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราพูดถึงอะไรที่ดีๆก็ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปการนอนหลับก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีทั้งในเรื่องของปริมาณที่เพียงพอนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกกันก็คือค่าเฉลี่ยมันอยู่เท่านี้แต่ละคนจะต้องการเท่าไหร่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะบางคนนอน5ชั่วโมงและแฮปปี้ดีตื่นมามีคุณภาพชีวิตไม่มีความง่วงนอนอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนอาจจะต้องการมากกว่า9ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการการนอนที่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือในเรื่องของคุณภาพการนอนในเรื่องของปริมาณมันวัดกันง่ายเรารู้แล้วล่ะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนมากี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้หรอกว่าคุณภาพการนอนของเราดีหรือไม่ตราบใดที่เราตื่นมาแล้วเราสดชื่นในตอนกลางวันสมรรถภาพการทำงานเราโอเคเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่มีความอ่อนล้าในตอนกลางวันเราเชื่อว่าคุณภาพการนอนเราดีนะคะแต่ถ้าตอนคืนนั้นๆจำนวนชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเรานอนพอแล้วคิดว่าได้7ชั่วโมงละ8ชั่วโมงละแต่ตื่นมาก็ยังมีความรู้สึกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องมองหาแล้วว่าคุณภาพการนอนของเรามีปัญหาไหมนะคะการหายใจสิ่งที่เป็นปัญหาที่จะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่มารบกวนการนอนหลับของเราเนี่ยเกิดจากการหายใจที่ผิดปกติเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าการหายใจของคนเราเวลาเรานอนหลับเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมานะคะคือจริงๆคนเราทั่วไปปกติเวลาเรานอนหลับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่มีความแตกต่างชัดเจนจากการที่เราตื่นอยู่มี2อย่างหลักๆนะคะอันแรกก็คือท่านั่งเป็นการนอนอันนี้เหมือนแบบกำปั้นทุบดินนะคะคือคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งหลับก็ได้ยืนหลับก็ได้นะคะแต่ท่านอนที่ท่าหลับที่เราเหมาะสมสำหรับมนุษย์คือฮิวแมนเนี่ยนะคะเป็นท่าพอเราคนหลับเนี่ยร่างกายจะขาดการทรงตัวก็คือกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงไปเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทรงตัวได้ท่านอนที่เหมาะสมก็เลยเป็นท่านอนลงไปเพื่อหลับนะคะจริงๆเราใช้คำว่านอนในความหมายทดแทนคำว่าหลับแต่จริงๆ2คำนี้มันแยกกันเราจะนั่งหลับยืนหลับกินอยู่แล้วหลับอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราส่วนใหญ่จะนอนหลับเพราะฉะนั้นคือโพซิชันนะคะท่าทางเปลี่ยนไปแน่ๆ1ท่าการที่ท่าทางเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับการหายใจของเราได้เพราะว่าลิ้นตามกับแรงโน้มถ่วงก็จะเกิดการตกลงไปปิดทางเดินหายใจได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันที่2ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตื่นกับการหลับก็คือการขาดการตื่นพูดแล้วดูจะงงการหลับก็คือการขาดการตื่นก็คือ loss of wakefulness ก็คือสมองปกติเราเนี่ยเกิดการคนลิ้นก็ตกลงไปเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือด้วย position ที่เปลี่ยนด้วยท่าทางการนอนที่เปลี่ยนลิ้นตกลงไปมากขึ้นกล้ามเนื้อจากเดิมที่มันมีกล้ามเนื้อความตึงตัวจากการกระตุ้นของสมองให้ตื่นตัวอยู่ก็เกิดการลดน้อยถอยลงไปทางเดินหายใจที่มันเคยใหญ่อยู่ก็เกิดการเล็ก

ผ่าออกไปเป็นไงคะไม่มีเสียงแต่ถ้าเราทำให้ปากมันเล็กลงทำปากจู๋ๆมันก็มีเสียงวิวออกไปเป็นเสียงผิวปากอันนั้นคือลักษณะของการเกิดลมหมุนวนนะคะเสียงผิวปากเสียงอะไรที่ออกตามรูคลุยรูปี่ทั้งหลายอันนั้นคือ turbulent flow นะคะพอมันเกิดการหมุนวนเกิดอะไรขึ้นคะอะไรที่มันอยู่แถวๆนั้นที่มันมีลมหมุนวนก็เกิดการพัดสะบัดโบกนะคะอะไรที่โบกได้โบกหมดนะคะอันที่เป็นลิ้นไก่เพดานอ่อนสะบัดได้มันก็เกิดการสั่นกระพือก็เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงกรนเป็นสิ่งแรกที่เป็นตัวเตือนแล้วว่าทางเดินหายใจมันเล็กเกินไปทําให้จากลมที่มันควรจะวิ่งกันแบบฉิวๆโล่งๆกลายเป็นว่าเกิดเป็น turbulent flow ขึ้นมาก็เกิดเป็นเสียงกรนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเสียงกรนเป็นเรื่องปกติไหมณปัจจุบันเสียงกรนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการขาดอากาศยังไม่นับว่าเป็นโรคแต่บอกได้เลยว่าเสียงกรนมีเมื่อไหร่แสดงว่าทางเดินหายใจของท่านเริ่มไม่ใหญ่เพียงพอแล้วนะคะเริ่มมีปัญหานิดนึงละแต่ถามว่าจะถึงขั้นต้องรักษาไหมก็ต้องดูว่าเป็นโรคไหมนะคะก็จะถือว่าเป็นปกติไหมก็ถ้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแคบลงเรื่อยๆๆมันไม่ใช่เฉพาะเสียงกรนละมันก็จะเริ่มดึงยังไงก็ลมเข้าไม่ได้ใช่ไหมก็ทำให้เกิดการต้องใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ในบางคนเกิดปัญหาคือไม่ว่าจะใช้แรงยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงต้านทานนั้นได้ดึงยังไงก็ดึงไม่เข้าเกิดการขาดอากาศมากขึ้นนะคะเกิดการออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ก็เลยแบ่งประเภทของคนนอนกรนออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือ1นอนกรนธรรมดาถามว่าผิดปกติมั้ยก็มีนิดๆแล้วล่ะถึงแม้จะไม่ทําให้เกิดปัญหากับเขาออกซิเจนเขายังโอเคสมองเขายังโอเคแต่อย่างน้อยคนนอนข้างๆไม่โอเคถูกมั้ยคะอันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือเชื่อว่าเป็นท่านที่นั่งอยู่ในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะเป็นสตรีนะคะเชื่อว่าที่มาฟังวันนี้ไม่ใช่โรคของท่านแต่ฉันทนคนข้างๆไม่ได้แล้วฉันอยากจะมาฟังเรื่องนอนกรนละเผื่อจะไปจัดการกับคนข้างเคียงได้นะคะก็คือนอนกรนธรรมดาไม่รู้ธรรมดาจริงไหมนะคะก็คืออย่างน้อยทำให้เกิดความหนวกหูคู่สมรสนอนไม่ได้นะคะอีกประเภทก็คืออย่างที่บอกก็คือหายใจยังไงก็เอาสู้เอาชนะเอาลมเข้าไปในร่างกายไม่ได้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่านอนกรนที่มีการหยุดหายใจนะคะหรือชื่อภาษาฝรั่งนะคะ obstructive sleep apnea ชื่อย่อๆว่า OSA นะคะแล้ว2โรคนี้จะแยกได้ยังไงเพราะก็กรนทั้งคู่นะคะสิ่งที่เป็นตัวแยกได้คร่าวๆที่ท่านแอบจะอาจจะสังเกตได้นะคะก็คือข้อแรกอาศัยอาการในตอนกลางคืนก็คือลองไปแอบจับสังเกตดูหรือว่าถ้าเราเป็นตัวคนไข้ก็ลองให้คนอื่นที่มานอนด้วยกับเรามีสังเกตดูนะคะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะเช่นอาการตอนกลางคืนก็คือเสียงกรนดังมากๆดังแบบสุดๆดังแบบเขาเรียกว่า disruptive ดังจนแบบสุดจะทานทนดังจนหนวกหูคนอื่นเขาลักษณะอย่างนี้ก็คือมักจะบ่งว่ามักจะมีปัญหาในการหายใจละนะคะก็ทำให้คนหนึ่งก็ไม่รู้สึกมีปัญหานะคะชีวิตมีสุขอยู่นะคะนอนอ้าปากแต่คนนี้หลับไม่ได้ทั้งคืนกลายเป็นอินซอมเนียแทนนะคะก็คือนอนไม่หลับแทนนะคะเปรียบประหนึ่งมันมีนอนด้วยแล้วก็มีโทรโข่งอยู่กับคนข้างๆนะคะอันอื่นที่อาจจะสังเกตได้โดยเฉพาะพวกเราๆที่เป็นบุคลากรใกล้ชิดทางการแพทย์เลยนะคะอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดเราอาจจะสังเกตได้ว่าคนไข้มีหน้าตาเขียวคล้ำนะคะคือขาดออกซิเจนนะคะเหมือนคนแบบโดนแขวนคอลักษณะแบบนั้นแต่มันก็เขียวเป็นพักๆเดี๋ยวเขียวแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงได้นะคะเป็นพักๆแล้วแต่การหายใจของเขาอีกอันนึงคืออันนี้คือมือนะคะถ้าเราแอบดูเล็บตัวเล็บจะเป็นตัวที่บอกได้ดีนะคะเพราะเล็บมันจะเป็นตัวที่มันบางแล้วมันสามารถมองเห็นสีได้ชัดนะคะอันนี้เป็นสีของคนผิดปกติก็จะแบบม่วงๆคล้ำๆนะคะส่วนอันนี้ก็แดงดีอันนี้คือปกตินะถ้าเราเห็นคู่สมรสเรากรนพร้อมกันหน้าอย่างนี้ได้เลยนะคะรีบมาตรวจนะคะแล้วก็หรือว่าลักษณะของการกรนหรือว่าลักษณะแพทรูปแบบของการหายใจมีหายใจมั่งหยุดมั่งเป็นพักๆนะคะกรนแล้วก็เงียบไปเหมือนจะเอ้ยจะดีละแต่หันไปยังกึกกึกกึกกึกอยู่แต่ไม่มีเสียงการที่ไม่มีเสียงยิ่งซ้ำร้ายกว่าเสียงกรนถูกไหมคะการไม่มีเสียงคือลมมันไม่สามารถผ่านได้ละไม่มีการอะไรไม่มีลมพัดโบกไม่มีการสั่นกระพือของลิ้นไก่อีกต่อไปคือหยุดหายใจไปเรียบร้อยแล้วและจังหวะที่เห็นได้ชัดเจนของคนที่เป็นโรคเหล่านี้คืออะไรคะจะมีคล็อกใหญ่ขึ้นมาคล็อกนึงเหมือนจะมีคล็อกเหมือนมีน้ำมูกน้ำลายอะไรคล็อกอันนี้ทุกคนพยักหน้าฉันก็เจอสามีฉันอะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้จะเป็นค่อนข้างถ้าเห็นอย่างนี้มาได้เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแน่ๆแต่จะมากน้อยหรือเปล่าหมายถึงดัชนีการหยุดหายใจมากขนาดไหนต้องไปตรวจกันอีกทีนะคะแล้วก็สาเหตุของความง่วงก็ต้องไปดูก่อน

คนที่ตอบแล้วดูรู้สึกว่ามีความง่วงเยอะต้องถามคำแรกที่ต้องถามเลยเวลานอนในการพักเวลาเรานอนเนี่ยเพียงพอไหมนะคะอันที่สองนอนก็โอเคแหละแต่ระหว่างนั้นมีรบกวนเป็นระยะนะคะวัยนี้เชื่อว่าไม่ค่อยโดนละส่วนใหญ่จะเป็นในวัยช่วงแบบ30 20ปลายๆช่วงที่มีลูกอ่อนนะคะอันที่3เขาเปลี่ยนช่วงเวลามั้ยนะคะโดยเฉพาะพวกที่เดินทางบ่อยๆข้ามระยะเวลาไกลๆเขาเรียกว่าข้ามไทม์โซนเยอะๆเช่นไปอเมริกากลับมาญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่นะคะข้ามทำให้นาฬิกาของเราในสมองกับนาฬิกาบนพื้นโลกเป็นคนละนาฬิกากันนะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับนิดนึงเขาเรียกว่าเจ็ตแลกนะคะก็ต้องมองหาก่อนว่าเป็นเพราะง่วงอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่อาจจะพบร่วมได้นะคะในกรณีที่มีนอนกรนเช่นนอนๆบางคนเล่าเองเลยว่าเหมือนแบบตื่นมาแล้วเหมือนสำลักน้ำลายกลางดึกนะคะนอนแล้วก็ขึ้นมาสำลักแล้วก็ตื่นมาไอสักพักหนึ่งก็กลับลงไปนอนต่อได้จังหวะที่สำลักน้ำลายจังหวะนั้นคือจังหวะที่เรากลับมาหายใจใหม่แล้วน้ำลายที่มันสออยู่ตามคอหอยเราก็พรวดเข้าไปในหลอดลมด้วยนะคะอันต่อมาตื่นมาปวดมึนศีรษะนะคะนี่ค่ะตื่นมาต้องสดชื่นเพราะร่างกายพักผ่อนสมองพักผ่อนมันควรจะต้องตื่นมาไม่ปวดหัวกลายเป็นว่าตื่นนอนปวดหัวหนักกว่าเดิมนะคะอันต่อมานอนยังไงก็ไม่สดชื่นอยู่ดีนะคะไม่มีเรี่ยวแรงความจำถดถอยนะคะแล้วก็ขี้โมโหถ้าดั้งเดิมไม่เคยเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่สาวนี่คงพูดยากนะคะเช่นขี้โมโหหงุดหงิดคือพวกนี้จะมีปัญหาในการเข้าสังคมนิดนึงเป็นคนแบบเขาเรียกโมโหง่ายกระตุ้นง่ายต่อมไวนะคะพวกนี้ต้องมองหาก่อนเพื่อนเราคนนี้ไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีๆทำไมช่วงนี้มาสิริราชอาวุโสทีไรเขาฉุนเฉียวกับเราพูดไม่เข้าหูปุ๊บหงุดหงิดใส่เราอย่างนี้พาเขาไปตรวจนะคะว่าเขาเป็นโรคนี้ไหมนะคะอีกอันปัสสาวะบ่อยกลางดึกหลับไปแล้วปัสสาวะทั้งคืนเลย2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะคะบ่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะสมรรถภาพทางเพศลดลงความรู้สึกหายหมดเลยนะคะพอดีมีแต่ผู้หญิงคงไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนไข้เด็กอาจจะมาแสดงออกด้วยอาการของปัสสาวะลดที่นอนทั้งที่เลยวัยที่ควรจะลดที่นอนได้ละควรจะอธิบายเรียกพ่อเรียกแม่หรือตื่นมาปัสสาวะได้นี่ก็เริ่มกลับมานะคะแล้วก็ในเด็กบางรายแทนที่จะมีความง่วงในตอนกลางวันนะคะเด็กอาจจะมีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่เพราะว่าเวลาเราง่วงเราทำไงคะผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะทำให้เราผ่านพ้นกิจกรรมนั้นไปได้แล้วก็เขย่าตื่นอะไรเงี้ยวิ่งเล่นเดินสักหน่อยนึงนะคะเด็กก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันก็กลายเป็นเด็กซนวิ่งปูดปาดปูดปาเขาพยายามจะชดเชยความง่วงของเขาด้วยการทำให้ตัวเองซุกซนหลบไม่ให้หลับนะคะอันนั้นก็อาจจะมาแบบนี้ได้นะปัจจัยเสี่ยงมีกวดคนกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงนะคะคิดว่าเพศไหนเสี่ยงคะเพศชายค่ะถูกต้องนะคะเพศชายเป็นเพศที่น่าสงสารเสี่ยงทุกโรคหัวใจโรคอัมพาตทุกอย่างเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเสมอผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้ชายก็สุดท้ายก็เป็น OSA หมายถึงว่าเป็นโรคนอนกรนหยุดหายใจได้มากกว่านะคะอันที่สองอ้วนอย่างนี้คงชัดเจนตัวใหญ่นะคะแต่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความอ้วนก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในคนของทางประเทศไทยทางเอเชียเขาพบว่าความอ้วนก็เป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ไม่สำคัญมากเท่ากับลักษณะของโครงสร้างใบหน้าคือเหมือนค่าโครงสร้างเขาเป็นคนเล็กๆคางเล็กๆหน้าเล็กๆเขาต้องหุ่นต้องแบบเพอร์เฟกต์มากแบบดัชนีมวลกายต้องเล็กมากๆถ้าเหมือนก็ตามที่เขาท้วมนิดเดียวปุ๊บเกิดปัญหาเลยอันนั้นก็คือเหมือนเราเกิดมาเพื่อต้องผอมเราเคยเห็นเอเชียคนเอเชียส่วนใหญ่คือพยาคือไม่ใช่พยายามจะผอมดัชนีมวลกายของเราโดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าดัชนีมวลกายของคนทางชาติตะวันตกเพราะอะไรคะเพราะพวกที่ตัวใหญ่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถูกไหมคะมันเป็น natural selection ความหมายคือถ้าเผ่าพันธุ์นั้นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เสียชีวิตเร็วกลุ่มนั้นก็จะหายไปเราก็ต้องselectแต่คนที่ผอมๆมานะคะอันต่อมารอบคอวัดเน็กไทนะคะมีใครใส่สูทใส่เน็กไทรอบคอถ้าเกิน17นิ้วคุณพี่ผู้หญิงอาจจะซื้อเสื้อให้สามีนะคะถ้าวัดรอบคอแล้วโอ้โหใหญ่บึก17นิ้วอัพเห็นไงคะพามาตรวจได้เลยเหมือนกันนะคะรอบคอยิ่งใหญ่ยิ่งมีปัญหาเพราะการใหญ่ของคอไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกถูกไหมคะเวลาเรามีไขมันไปพอกแล้วก็พอกทั้งด้านนอกและด้านในนะคะมันเลือกไม่ได้นะคะมันไม่ต้องขอเป็นโดนัทพองด้านนอกไม่ได้มันเหมือนโดนัทชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะรูมันก็จะเล็กลงนะคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งอันต่อมาเป็นโรคทางกายนะคะพวกภูมิแพ้มีลิสีดวงมีอะไรมาอุดทำให้การหายใจมันไม่โล่งนะคะก็ทำให้เกิดการนอนกรนได้หยุดหายใจด้วย
หรือเป็นโครงสร้างในสันจมูกคดหายใจได้ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งก็ตันไปนะคะก็เกิดการเสียงกรนได้อันนี้ต่อมทอนซิลโตนะคะดูนิดหนึ่งอันนี้เป็นอ้าปากนะคะแล้วนี่เป็นลิ้นไก่เห็นนะคะแดงด้วยนะคะตอกบอลล์มเลยอ้าปากดูก็ได้ค่ะถ้าอ้าปากเห็นลิ้นไก่อย่างที่เขาพูดกันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วอันนี้ไม่เป็น OSA นะคะแต่ถ้าอ้าปากก็ไม่เห็นลิ้นไก่อย่างเงี้ยเข้าไปบางทีมองไม่เห็นเลยนะคะตรงเนี้ยลิ้นมันไปบังขอบหมดเลยอย่างนี้เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคละนะคะอันนี้ลิ้นโตเกินไปนะคะโตจริงๆใครๆก็เห็นนะคะถึงไม่ใช่แพทย์ก็เห็นนะคะลิ้นใหญ่จนล้นออกมาจากปากนะคะเด็กส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางผิดปกติทางเมตาบอลิกพวกไทรอยด์ต่ำพวกนี้มันจะมีลิ้นโตขึ้นมาได้หรือว่าเป็นโรคบางโรคที่ทำให้มีเนื้อเยื่อสะสมเพิ่มมากขึ้นเช่นมีพวกสารแป้งไปสะสมพวกนั้นนะคะลิ้นก็โตได้นะคะก็มันก็ขวางทางมันก็ตกลงไปอุดทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอันต่อมาทุกคนหันข้างมองคนทางขวานะคะมีใครเป็นคางอย่างนี้ไหมคะปกติเวลาเราหันด้านข้างด้านตรงนี้ที่เป็นตรงบริเวณสันจมูกนะคะกับตรงบริเวณปลายคางต้องอยู่ในแนวระนาบที่เป็นตรงดิ่งกันลงมาคือในแนวตั้งดิ่งนะคะถ้าตรงนี้มันถอยเห็นไหมคะคางมันเล็กหรือไม่ก็คางมันถอยที่มันก็ไปเบียดคราวนี้เราเกิดจากขาดทุนคนอื่นเขาถูกไหมคะเหมือนโครงสร้างกระดูกเรามาพ่อแม่ให้มาไม่ดีพวกนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันทั้งบ้านถูกไหมคะจะเห็นหน้าตาคางเล็กๆจิ๋วๆจับแหลมๆแล้วก็มองด้านข้างก็จะถอยๆอย่างเงี้ยเรียกเล็กเลโทรเนทเทียก็คือคางถอยโครงสร้างกระดูกถ้ามันเล็กแล้วขอบมันเล็กใช่ไหมคะมันไปเบียดด้านหลังเฟอร์นิเจอร์ทุกคนมีอยู่เท่าเดิมนะคะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโซฟามีอยู่เท่าเดิมลิ้นเลิศเราอยู่ใหญ่เท่าเดิมเท่าคนอื่นเขาเป็นไงคะบ้านหลังเล็กโซฟาเท่าเขาได้ไหมคะไม่ได้ถ้ามีได้ก็ไปเบียดข้างหลังอยู่ดีก็คือพื้นที่ทางบริเวณไอ้ตัวฟาริงซ์หรือว่าคอหอยทางด้านหลังก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอก็เกิดการตีบแคบลงอย่างที่บอกนะคะก็จะมีปัญหาได้ต่อมาอีกอันนึงก็คือประวัติครอบครัวพวกนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้ไม่ใช่เฉพาะลักษณะของการกินอาหารที่เหมือนกันบางคนบอกโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคของกรรมพันธุ์หรอกแต่เป็นเพราะทุกคนอ้วนหมดทั้งบ้านไม่ใช่นะคะบางคนไม่อ้วนเลยทั้งบ้านก็เป็นทั้งบ้านเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องอ้วนนะคะย้ำอีกรอบแล้วก็ถ้าเขาไม่มีอาการจะทิ้งไว้ได้ไหมนะคะไม่รักษาได้ไหมเขาบ่นไม่ง่วงเขาตื่นมาก็สดชื่นดีก็จะชดเชยด้วยการนอนไป10ชั่วโมงเลยเขาบ่นไม่ง่วงรักษาไหมก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะโดยเฉพาะระบบหัวใจกับหลอดเลือดอันนี้ที่มีหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะจากการศึกษานะคะความดันโลหิตสูงนะคะที่เป็นอยู่อาจจะเป็นตามวัยก็ได้แต่มองหาก่อนว่ามันเป็นสาเหตุจากนอนกรนหยุดหายใจไหมนะคะหัวใจก็โตนะคะเพราะว่าการหายใจเป็นไงคะพยายามจะหายใจพยายามจะดึงหัวใจก็อยู่ในช่องอกก็โดนดึงให้ทางออกนะคะก็ใหญ่ขึ้นอาจจะมีเส้นเลือดเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดทั่วร่างกายเพราะว่ามันมีเรื่องของการขาดออกซิเจนนะคะก็เกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะคะก็คือทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดทั่วตัวมีปัญหาหมดเส้นเลือดที่ไปอวัยวะสำคัญก็จะมีปัญหาด้วยนะคะรวมไปจนถึงความดันที่ขั้วปอดสูงแล้วก็อีกอันนึงคือภาวะเลือดข้นนะคะแล้วก็การรักษาก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆก็คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดนะคะวันนี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาแบบไม่รองลงมาก็คือในเรื่องของการใส่ทันตะอุปกรณ์หรือว่าภาษาอังกฤษเรียก oral appliance นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ CPAP การปรับปรุงพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็ได้ตั้งแต่ถ้าอ้วนต้องผอมนะคะถ้าไม่อ้วนต้องอย่าอ้วนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะพอถึงวัยมันก็จะมาตามอายุนะคะอันที่2เข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลานะคะจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเป็นไปได้พยายามนอนท่าตะแคงนะคะหรือว่านอนหลีกเลี่ยงการนอนหงายซึ่งก็จริงๆท่าที่ไม่นอนหงายก็มีหลายท่าใช่ไหมตะแคงซ้ายตะแคงขวากับนอนคว่ำแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่จะนอนคว่ำไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาต้นคออันแรกอันที่สองเป็นปัญหาพุงเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนเตียงสปาที่แบบเอาหน้าทิ่มลงไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้แค่ท่าตะแคงนะคะซ้ายซ้ายขวาได้หมดนะคะชอบมีคนถามพอแนะนำนอนตะแคงจะซ้ายหรือขวาดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบท่าไหนนอนท่านั้นสามีอยู่ข้างไหนแล้วก็นอนตรงข้ามนะคะเรามักจะนอนไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะอีกอันคือหลีกเลี่ยงยานอนหลับหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะเพราะพวกนี้มันเป็นตัวที่ทำให้สมองมันโดนกดมากขึ้นไอ้ที่ว่าหยุดหายใจเมื่อตะเกียะมันจะยา

0: าวนานขึ้นนะคะเพราะกว่าสมองมันจะรับรู้ว่าออกซิเจนไม่พอแล้วนะต้องตื่นขึ้นมาหายใจแล้วนะก็จะยิ่งช้าไปกันใหญ่นะคะอันต่อมาเลิกบุหรี่บุหรี่ดูจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วควันบุหรี่มันทำให้เยื่อบุทั้งหลายมันบวมแล้วก็ทำให้พอมันบวมปุ๊บมันก็เหมือนกับไปเบียดที่ทางเดินหายใจนะคะทำให้การหายใจมันแย่ลงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ไม่ว่าเป็นโรคไหนก็ควรจะต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะทำให้ร่างกายฟิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคร่วมที่เกี่ยวกับการหายใจก็ต้องรักษาร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้จมูกมีลิสีดวงจมูกไปเอาออกอะไรเงี้ยนะคะโดยสรุปนะคะของการพูดเซสชันนี้ก็คือบอกว่าปัญหานอนกรนเนี่ยมันมีทั้งกรนธรรมดาไม่ต้องรักษากับกรนแบบหยุดหายใจแล้วก็การที่ไม่นอนกรนหยุดหายใจเนี่ยยังเป็นโรคที่โดนละเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าคิดว่าใครๆก็รู้จักเสียงกรนกลายเป็นเรื่องขำๆกันด้วยซ้ำเนาะเป็นนอนด้วยกันมาไอ้คนนั้นกรนคนนี้กรนแต่ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเหมือนแบบเขากำลังจะเสียชีวิตเพราะว่านอนกรนตายผ่อนส่งแต่เราก็หัวเราะเข้าไปเรื่อยๆเพราะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคนะคะก็ต้องพยายามกระตุ้นเตือนกันนิดนึงว่าอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ส่งให้เกิดผลเสียต่อร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนขับรถใหญ่ยิ่งอันตรายกับคนอื่นนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือนอนกับคู่สมรสคู่สมรสก็ลำบากไปด้วยนะคะภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นมีความอันตรายมากถ้าทิ้งไว้โดยไม่รักษานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงแล้วก็โรคร่วมต่างๆที่ผู้ป่วยมีอยู่เช่นในคนที่หยุดหายใจเกิน15ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเขาถือว่ามีภาวะอันตรายที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่กล่าวมาในตอนต้นอย่างน้อย 2-3 เท่าจากการศึกษาของทางประเทศทางตะวันตกนะคะแต่ถ้าในบางกรณีผู้ป่วยที่มีการหยุดหายใจมากกว่า5ครั้งขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความผิดปกติแล้วแต่ว่าความผิดปกตินั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อเขามีโรคที่เป็นพื้นฐานอยู่เก่าแล้วเช่นมีโรคความดันสูงมีโรคหัวใจโตอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่เก่าพวกนี้จะไปซ้ำเติมทำให้โรคต่างๆที่เป็นโรคพื้นฐานของเขาเป็นมากขึ้นหรือควบคุมได้ยากขึ้นการรักษาภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นด้วยการผ่าตัดก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีที่เป็นทางเลือกเผื่อหลังจากที่ใช้วิธีการรักษาโดยการบำบัดพฤติกรรมหรือว่าการใช้เครื่องที่เรียกว่า CPAP แล้วทนไม่ได้หรือว่าไม่ได้ผลนะคะในกรณีอย่างนั้นอาจจะเลี่ยงไปใช้ในการผ่าตัดได้เพราะส่วนใหญ่ของการผ่าตัดอาจจะได้ผลได้ไม่ดีเท่ากับการรักษาด้วยวิธี2วิธีแรกนะคะแต่ว่าในบางรายที่มีปัญหาของโครงสร้างใบหน้าที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะคะเช่นทอนซิลโตมากๆหรือว่ามีอะดีนอยโตมากๆในกรณีอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าสาเหตุสำคัญของมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่ว่ามาเนี่ยมันโตเกินขนาดเราก็ต้องใช้วิธีการรักษาที่ต้นเหตุด้วยการผ่าตัดเอาส่วนนั้นๆออกไป
1: ช่วงนี้การบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บันหิรันจากภาควิชาโสตนาสิก
2: ปัจจัยเกี่ยวกับโรคนะฮะมันเป็นยังไงบ้างอันที่2ปัจจัยเกี่ยวกับตัวคนไข้เองนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยปัจจัยเกี่ยวกับวิธีการรักษานะครับปัจจัยเกี่ยวกับโรคนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสรีระทางกายภาพทางเดินหายใจของแต่ละคนเป็นยังไงต้นเหตุมันมีตรงไหนนะฮะแล้วก็ความรุนแรงโรคเนี่ยตรวจสลีปแลบออกมาแล้วมันเป็นยังไงหยุดหายใจแบบไหนรุนแรงแค่ไหนนะครับรวมถึงว่าปัจจัยเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยคนไข้สุขภาพพื้นฐานเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็คิดว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมจะให้ความร่วมมือในการรักษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการรักษาเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้ตรวจร่างกายบางคนก็จมูกคดนะจมูกข้างขวาแค่แคบนิดเดียวข้างซ้ายก็กว้างหน่อยบางคนก็จมูกย่อนแล้วก็ตีบนะครับบางคนดูคางก็เนี่ยดูโงเห้งปั๊บรู้เลยว่าเป็นโรคนะดูปั๊บคนนี้รู้เลยนอนกรนแง่ๆเลยบางคนดูเผินๆไม่รู้เอ๊ะดูไม่น่าเป็นอะไรดูเข้าไปโหลิ้นไก่ยาวถ้าโหข้อนิ้วก้อยเลยทอนซิลโตมาเริ่มเลยเนี่ยทอนซิลมาชนกันนะนี่คนไข้จริงๆที่เราถ่ายมาจากในที่เราตรวจทั้งนั้นนะฮะลิ้นสีดวงจมูกนะจมูกคดมีแง่งกระดูกมีไซนัสก็มีนะครับเนี่ยทอนซิลโตจนโหแทบทางเดินหายใจชิดกันเลยนะฮะนี่เนื้องอกก็มีนะฮะเนื้องอกต่อมทอนซิลนี่ก็เป็นเนื้องอกไขมันแล้วก็มีมะเร็งต่อมทอนซิลนะฮะอันนี้ก้อนเนื้องอกที่ฝ่าปิดจ่องเสียงนะครับอันนี้

อนซิลที่โคนลิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อมอะดีนอยนะครับต่อมอะดีนอยในเด็กนะฮะนะหรือว่าตรงนี้ก็เป็นรูปของฝาปิดกล่องเสียงนะในเด็กที่มันผิดปกตินะครับจะเห็นว่ามีจริงๆแล้วถ้ามาตรวจแล้วเราก็อาจจะเจอหลายๆอย่างที่มันผิดปกตินะซึ่งหลายๆอย่างในนี้เราก็แก้ไขได้นะถ้าโชคดีเจอแก้ไขได้ก็อาจจะรักษาได้เลยนะฮะนี่จุดประสงค์ของการผ่าตัดก็คือว่าในกรณีที่ใช้เครื่องไม่ได้หรือว่ามีสาเหตุที่ผิดปกติเนี่ยเราก็อาจจะทำการรักษาเพื่อแก้ที่ต้นเหตุไปเลยถ้าเราตรวจพบนะฮะทีนี้ก่อนเราจะผ่าตัดเราอาจจะยังไม่ชัดเจนว่ามันตีบตรงไหนนะบางคนก็จะไปให้นอนหลับแล้วก็ส่องตอนนอนเลยว่าหลับแล้วเนี่ยมันโคนตรงไหนมันเป็นต้นเหตุที่มันอุดกั้นนะฮะเขาเรียกว่า sleep endoscopy หมายถึงว่าให้นอนนะฮะทำตอนที่หลับอยู่นะครับหรืออาจจะมีการเอ็กซเรย์กะโหลกศีรษะนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเราก็มาวิเคราะห์ดูอาจจะตรงมันตีบแคบตรงนี้นะฮะนี่ปกติมันกว้างคนเป็นโรคนี่เห็นไหมทางเดินหายใจมันแคบนิดเดียวเองนะครับนี่ก็เวลานอนเนี่ยเราก็จะดูเช่นเนี่ยตอนตื่นเนี่ยทางเดินหายใจกว้างขนาดนี้แต่เวลานอนปั๊บเหลือแค่นี้เองลิ้นตกไปบังนะฮะเป็นต้นหรือบางคนฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยมันพับลงไปปิดทางเดินหายใจก็มีนะฮะทีนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเลือกรักษาแบบไหนนี่ก็การผ่าตัดเล็กได้แก่อันหนึ่งนะในส่วนของถ้าเกิดเราตรวจพบแล้วว่าทางเพดานเนี่ยมันหย่อนนะครับเพราะว่ามันนิ่มเช่นบางคนอายุเยอะดูช่องคอก็ไม่ได้แคบอะไรมากหรอกแต่เป็นเพราะว่ามันหย่อนมันนิ่มนะการนี้ก็เหมือนกับฝังไหมเข้าไปให้มันตึงขึ้นเหมือนฝังไหมร้อยไหมดึงหน้าเงี้ยก็เป็นฝังเข้าไปก็เหมือนร้อยดึงเพดานอ่อนอันนี้ก็หมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่มันเป็นเนื้อมันหย่อนแล้วก็เป็นไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอันที่สองก็คือการใช้จี้ความถี่วิทยุนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า RF นะฮะก็ radio frequency ชื่อบอกตรงก็ใช้คลื่นความร้อนเข้าไปจี้ให้มันยุบลงนะที่ใช้เยอะๆหน่อยก็คือทำที่จมูกนะคนจำนวนมากเลยเนี่ยนะเป็นนอนกลนแล้วก็มีเรื่องจมูกบวมมีภูมิแพ้ด้วยหรือว่าบางคนใช้ CPAP แล้วแสบจมูกคัดจมูกเนี่ยนะพ่นยาไม่ค่อยดีขึ้นมากก็เราก็เอามาลองทางเลือกนี้ดูก็ทำใช้จิตพ่นยาชาจิตยาชาทำนะฮะใช้เวลาทั้งหมด5นาที10นาทีนอกจากการจี้ความถี่วิทยุแล้วบางคนจมูกคดนะจมูกคดเนี่ยจี้ยังไงมันก็ไม่ตรงอ่ะคือมันก็คดอยู่นั่นถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยบางทีช่องจมูกมันก็แคบนะหายใจก็ไม่ดีก็ลองคุยดูว่าเอามาดัดให้ตรงเนี่ยก็ใช้แผลก็ซ่อนอยู่ข้างในจมูกนะยาวแผลยาวสักประมาณเซนหนึ่งซ่อนอยู่ในจมูกเนี่ยไม่มีแผลที่หน้าเนี่ยทำสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งนะฮะแล้วก็จี้ความถี่วิทยุด้วยแต่ว่าอาจจะอันนี้อาจจะทำเยอะขึ้นนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสักวันสองวันนะครับนี่ก็เป็นการดัดผนังกั้นช่องจมูกให้ตรงนะฮะซึ่งนอกจากใช้เครื่องCPAPหลายๆคนก็จะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยก็จะมีคนที่ใช้ทันตอุปกรณ์นะบางคนเขาอ้าปากหายใจใส่เครื่องมือฟันไม่ได้เนี่ยพอจมูกโล่งหายใจทางจมูกได้ก็ใส่เครื่องมืออย่างอื่นก็ดีขึ้นได้นะการผ่าตัดแก้ไขเพดานลิ้นไก่ก็บางคนนี่ก็ลิ้นไก่ยาวประมาณสัก3เซนก็มีเคยเจอนะ2เซนก็มีเพราะฉะนั้นในกลุ่มอย่างนั้นเนี่ยปั๊บก็ทำการผ่าตัดพวกนี้ก็คนไข้ก็รู้สึกหูหายใจโล่งขึ้นชัดเจนเลยนะเสียงกรนอะไรก็เบาลงแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้อาจจะมีเป็นเลเซอร์มีใช้จี้ไฟฟ้าหรือว่าใช้ความถี่วิทยุก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะครับบางคนก็เพดานหย่อนมากก็เหมือนทุกอย่างมันหย่อนมันตกลงมาต่ำเลยแล้วก็ผ่าก็คล้ายๆดึงหน้าเงี้ยนะฮะก็ยกเพดานยกอะไรขึ้นไปข้างบนก็ช่องคอจะเห็นว่ามันกว้างขึ้นลงขึ้นแ

0: ยังไงก็ตามโลกเรื่องจากว่าเราพออายุมากขึ้นแรงโน้มถ่วงมันก็ดึงเราอยู่ทุกวันนะฮะมันก็อาจจะดีขึ้นในอาจจะดีขึ้นหลายๆปีหรือยังไงหรือแต่สักวันหนึ่งมันก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะหย่อนตามแรงโน้มถ่วงลงมาได้นะการผ่าตัดต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยในเด็กเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดที่ทำบ่อยที่สุดในเด็กนะครับมีการทำประจำปีก็เป็นร้อยๆเคสนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เวลาทำก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงถึงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งความเสี่ยงจากการผ่าตัดจากสถิติที่เราย้อนหลังมานี่คือถึง 1% ที่จะมีปัญหาหลังผ่าตัดนะฮะแต่โดยทั่วไปถ้าอายุเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบหรืออะไรพวกนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะหรือว่าถ้าหยุดหายใจรุนแรงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับการผ่าตัดแก้ไขเพดานอ่อนช่องคอคือถ้าดูของฝรั่งเนี่ยตำราฝรั่งก็จะผ่าแบบโอ้ควานเกี้ยงเลยแล้วผลก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางของศรีราชนี่เราก็จะไม่ได้ทำเหมือนในตำราต่างประเทศอะไรสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งก่อนผ่าตัดพวกเนี้ยเราจะดูกลุ่มที่ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะดีๆหน่อยเนี่ยคือกลุ่มที่ทอนซิลโตๆแล้วก็ไม่อ้วนนะฮะตรงนี้ก็ถ้าใครนอนกลนมาแล้วตรวจปุ๊บโอ้ทอนซิลโตนะแล้วก็ลิ้นไก่ยาวแล้วไม่อ้วนมากนะกลุ่มนี้มีลุ้นว่าอาจจะไม่ต้องมีหน้ากากหรือมีอุปกรณ์ก็มีลุ้นอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็มีฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจคล้ายเพสเมกเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฝังเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นที่ปลายประสาทโคนลิ้นตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนกลางคืนก็เปิดกดรีโมทคอนโทรลให้เริ่มทำงานให้สัมพันธ์กับการหายใจพวกนี้มันจะออโต้ฮะเวลาหายใจเข้าออกคือถ้าเมื่อไหร่ประจำรู้สึกหายใจมันแรงขึ้นรู้สึกว่ามันอึดอัดขึ้นมันก็จะส่งไปกระตุ้นให้ลิ้นมันมีการขยับให้ทางเดินหายใจมันโล่งขึ้นนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หายใจสบายปกติเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาตรงนี้ก็ดูมีงานวิจัยมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจุดที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะ
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อสร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: จริงๆแล้วนาฬิกาในสมองของคนเรามันจะ24กว่าชั่วโมงคือมันไม่ตรงกับรอบของนาฬิกาบนพื้นโลกแต่ทุกครั้งที่เราตรงกับชาวบ้านเขาได้เพราะทุกครั้งในตอนเช้าเราจะมีการรีเซ็ตนะคะก็คือมีการปรับศูนย์ใหม่ทุกรอบเมื่อตอนที่เราโดนแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ลูกตาของเรานะคะตรงจอประสาทตาจอประสาทตาก็จะทำหน้าที่ไปสั่งที่บริเวณต่อมใต้สมองนะคะที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะที่เขาปกติแล้วมีหน้าที่สร้างเมลาโทนินนะคะตัวนี้ถ้าเรามีเมลาโทนินเราก็จะง่วงนะคะแต่ถ้าเราโดนแสงไปผ่านม่านตาเข้าไปในสมองมันก็จะไปยับยั้งการสร้างเมลาโทนินเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เราไม่มีเมลาโทนินสร้างในตอนกลางวันเพราะเราโดนแสงอาทิตย์เราก็จะตื่นมาสดชื่นแต่พอเริ่มสลัวตอนเย็นปุ๊บแสงอาทิตย์หายไปเป็นไงคะเมลาโทนินก็จะเริ่มกลับมาสร้างใหม่อันนั้นคือลักษณะนาฬิกาชีวิตที่โดนควบคุมด้วยเมลาโทนินแล้วก็รูปแบบการนอนอันนี้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเด็กแรกเกิดก็จะนอนแบบนี้พอโตขึ้นก็จะเริ่มนอนยาวขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่สิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือจำนวนชั่วโมงที่บอกว่าปริมาณการนอนต้องเหมาะสมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นๆ นะคะแต่ละคนต้องการไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยที่เขาศึกษามาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ 7-9 ชั่วโมงนะคะอันนี้วัดกันง่ายเพราะเราก็จะรู้แล้วว่าเรานอนกี่ชั่วโมงนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้คือคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมของก่อนการเข้านอนของเรานะคะเตรียมให้มีความพร้อม2พร้อมโดยที่ก่อนค่าที่จะเตรียมความพร้อมเราต้องมีความสม่ำเสมอกับมันก่อนคือต้องนอนให้เป็นเวลานะคะเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาเดิมๆทุกๆวันนะคะไม่ใช่วันนี้อยากจะนอน 5:00 นวันนี้มีบอลขอนอน 2:00 อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การนอนของเราปรวนแปรแล้วก็นาฬิกาชีวิตเราก็จะงงมากนะคะว่าเราจะนอนงนะแล้วก็มีความเตรียมการพร้อม2ความพร้อมนะคะอันแรกก็คือเตรียมห้องนอนให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเราเองให้พร้อมสำหรับการนอนนะคะอันนี้คนคงดูออกเป็นไงคะอันนี้พร้อมไหมคะพร้อมมากๆนะคะวัยรุ่นไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่มีปัญหา

มันเย็นแล้วอีกหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะคะอย่าลืมว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้นานที่สุดในบรรดาห้องทั้งหมดถ้าต้องลงทุนอะไรกับตัวบ้านเสียบ้านมากี่ล้านไม่รู้แต่ต้องลงทุนกับห้องนอนให้สูงสุดเพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้เยอะที่สุดนะคะห้องนี้2ห้องนี้ดูจะดีนะคะดูเป็นห้องที่มีเตียงสะอาดสะอาดมีไฟสลัวสลัวเป็นดิมไลท์นะคะก็คือไฟเอิญอ่อนๆมืดๆหน่อยพร้อมสำหรับการนอนนะแต่สิ่งที่ดูอันนี้อีกอันนึงห้องนี้ก็ดูน่าจะนอนดีนะคะสะอาดเอี่ยมอุปกรณ์ครบครันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องในโรงแรมที่ดูบรรยากาศมันดูน่านอนแต่สิ่งที่เราอาจจะละเลยก็คืออันนี้ทีวีจอยักษ์ห้องนอนมีไว้นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้ไปทำที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูโทรทัศน์ทำงานนั่งทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือให้ไปทำนอกห้องนอนถ้าเป็นไปได้แต่ในบางข้อจำกัดเราอาจจะทำไม่ได้ด้วยสถานที่ในบ้านเรามีอยู่เท่านั้นเราก็หลบหนีไปที่อื่นไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออันเนี้ยจงใจให้นอนบนเตียงเพื่อดูโทรทัศน์ถูกไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะคะเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเราต้องการสุขอนามัยการนอนที่ดีนะคะอันต่อมาความพร้อมของห้องนอนนอกจากสถานที่สะอาดสะอ้านไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงไว้ก็คือต้องเงียบนะคะเงียบพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเช่นไม่มีเด็กอ่อนอยากเลี้ยงหลานส่วนใหญ่รุ่นย่ารุ่นยายส่วนใหญ่จะรับหน้าที่เลี้ยงหลานเป็นความสุขอันนึงในชีวิตแต่บอกได้เลยว่ารุ่นย่ารุ่นยายจะไม่เหมาะในการเลี้ยงหลานตอนกลางคืนนะคะเลี้ยงกลางวันได้รอพ่อแม่เขามาแล้วก็ให้พ่อแม่เขาเอากลับไปนะคะไปนอนห้องนอนเขาเราดูแลแต่ตอนกลางวันนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นกลุ่มที่การนอนไม่มีคุณภาพเพราะเด็กอ่อนจะกวนเราตลอดเวลานะคะหรือว่าบางคนที่ยอมให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอนยิ่งซ้ำลายเพราะสัตว์เลี้ยงก็จะนอนไม่เหมือนเราถูกไหมคะเดี๋ยวก็ตะกุยเดี๋ยวก็อะไรทำให้เรามีปัญหาในการตื่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าวัยขนาดนี้แล้วตื่นมาแล้วจะมีปัญหาในการปล่อยหลับไปครั้งใหม่คือจะมีปัญหามากๆในการหลับครั้งต่อไปอันต่อมาตัวเราพร้อมนะคะนอกจากเตรียมห้องนอนให้พร้อมตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็คือตื่นหลับให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่วันนี้นอนไม่หลับเลยขอต่อสามโมงเช้าและสี่โมงเช้าแล้วก็ยังไม่ลุกอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะนอนดีไม่ดียังไงต้องตื่นเป็นเวลานะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันการนอนที่ดีควรจะนอนเป็นช่วงต่อเนื่องกันยาวๆในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่อยู่บนเตียงก็ควรจะต้องเหมาะสมอย่างที่บอกก็คือถ้ายิ่งนอนไม่หลับเราก็จะมีการเผื่อขอเพิ่มความชั่วโมงบนเตียงเยอะขึ้นเผื่อจะได้มีโอกาสผ่อยหลับมากมากขึ้นอย่างนั้นไม่ได้จะยิ่งนอนไม่หลับไปกันใหญ่นะคะก็ต้องเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไปดื่มน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะในคนสูงอายุเพราะว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะง่ายอยู่แล้วคือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็จะมีปัญหาตื่นขึ้นมาปัสสาวะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้าง 1-2 ครั้งแต่ถ้าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปนะคะบางคนสอนเนาะไปฟังคำเขามาว่าดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่เราหลับอาจจะยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงเราจะขาดน้ำไปลักษณะแบบนั้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าคนเรามันไม่มีทางขาดน้ำตายถูกไหมคะตราบใดที่เรายังรู้ตัวเราหิวเราก็จะตื่นขึ้นมารับประทานดื่มน้ำของเราเองนะคะเราไม่ใช่พวกที่ช่วยเหลือได้เช่นคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตที่นอนแล้วอาจจะร้องขอไม่ได้ว่าขาดน้ำอย่างนั้นอันนั้นกรณีตกยกเว้นนะคะแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยเราจะดื่มน้ำแค่พอประมาณแค่ทำให้เรารู้สึกไม่กระหายน้ำในกลางดึกนะคะแต่ไม่ต้องถี่ขนาดที่แบบตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ตื่นขึ้นมาเราต้องเสียไปอย่างน้อย 20-30 นาทีในการผ่อยหลับครั้งใหม่นะคะทำให้จำนวนชั่วโมงในการหลับจริงของเรายิ่งลดลงนะคะอีกอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนเข้านอนสิ่งกระตุ้นก็มีหลายอย่างนะคะอาหารมื้อหลักหนักๆใหญ่ๆมื้อใหญ่ๆเพราะว่าทำไงคะหายใจเข้ายากพอเราเคยกินอิ่มจนจุกไหมคะหายใจยากมากเลยนะคะเพราะว่าท้องมันโดนดันถูกไหมคะกระบังลมมันเอาชนะไอ้พุงที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้มันหายใจยากมากนะคะอาจจะมีอาการของกรดไหลย้อนได้ในตอนกลางดึกใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีปัญหาในการนอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเรื่องของคาเฟอีนคาเฟอีนอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในกาแฟนะคะชาก็มีช็อกโกแลตก็มีนะคะเปปซี่เครื่องดื่มน้ำดำก็มีนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะการเผาผลาญก็ไม่เหมือนเดิมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเด็กๆอาจจะกินได้ก่อนเข้านอนไม่มีปัญหาการนอนเลยแต่พออายุเยอะขึ้นเผาผลาญยากขึ้นละนะกินไปนิดเดียวก็เกิดปัญหาอีกอันก็คือนิโคตินนะคะนิโคตินก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นทำให้การนอนมันไม่ดีนะคะเป็นไปได้ก็คือไม่ให้สูบบุหรี่จริงๆสูบบุหรี่ก็ไม่ควรสูบอยู่แล้วทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็อีกอันบางทีเรามียาบางชนิดที่คุณหมอสั่งแล้วคุณหมอก็สั่งให้

ว่ายาที่คุณหมอให้เนี่ยมันมีผลอะไรกับการนอนของเราไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสามารถเปลี่ยนมื้อยาได้ไหมเช่นไปกินตอนเย็นแทนหรือไปกินมื้อเช้าแทนอะไรลักษณะแบบนั้นเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงผลที่มันเกิดจากสารเคมีที่มากระตุ้นเรานะคะแล้วก็อันนี้พูดง่ายทำยากนะหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธขุ่นเคืองอย่านำปัญหาขึ้นเตียงนะคะก็คือพูดง่ายทำยากก็ต้องพยายามนิดนึงเพราะไม่งั้นเราก็คลุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาในก่อนเข้านอนแล้วก็นอนไม่หลับนะคะการออกกำลังก็มีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะออกกำลังดีไหมให้มันเหนื่อยสุดๆเลยแล้วเราจะได้ผ่อยหลับง่ายในคนที่นอนไม่หลับชอบจะมาใช้วิธีการแบบนี้ปัญหาก็คือถ้าการออกกำลังเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายหลับได้ดีถ้ามันถูกลักษณะถูกช่วงเวลาการออกกำลังกายแบบลักษณะที่เรียกว่าแอโรบิกคือออกสุดๆออกจนหัวใจเต้นเร็วเหงื่อโซมกายลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำได้ดีแต่ควรจะทำในช่วงเช้านะคะแล้วก็ทำในช่วงอยู่หรือเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายเพราะยิ่งไปออกกำลังกายช่วงที่ใกล้ๆช่วงนอนเนี่ยมันจะเหมือนการกระตุ้นให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาและการนอนของเราจะยากมากแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ออกในแนวเหยียดแนวรีแลกซ์แนวผ่อนคลายโยคะอย่างเงี้ยค่ะไทกงไทชิอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทำได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ออกกำลังแบบขนาดหัวใจเต้นเร็วแรงแล้วก็เหงื่อออกท่วมนะคะออกในแนวแบบค่อนข้างจะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายกรณีอย่างนั้นอาจจะทำได้จนถึงกระทั่งก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็แสงแดดแสงแดดก็เป็นตัวสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแสงแดดเป็นตัวรีเซ็ตสมองของเราถูกไหมคะเป็นตัวรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับแสงแดดที่พอเพียงคือต้องสว่างพอสมควรและก็ถูกเวลาด้วยมันจะทำให้ตอนกลางวันเราสดชื่นกลางคืนเราหลับได้ดีเพราะฉะนั้นแสงแดดที่ควรจะได้รับนะคะก็คือเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายแต่ถ้าพอช่วงเย็นๆปุ๊บบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นก็ควรจะไปโดนแดดคำว่าโดนแสงแดดเนี่ยความหมายคือบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าต้องไปยืนตากแดดเลยไหมหมออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นตัวดำอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือเราต้องการให้ดวงตาของเราเนี่ยได้รับแสงแดดที่เป็นแสงธรรมชาติแสงจ้าๆเวลาเรามองเหมือนมองผ่านหน้าต่างออกไปแล้วเห็นแสงสว่างของท้องฟ้าแสงสว่างของเมฆอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้นะคะแต่ต้องถูกเวลานะคะไม่ใช่ตอนเย็นๆ5โมงเย็นมองออกไปคืนนั้นนอนไม่หลับแน่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมลาโทนินเป็นไงคะโดนยับยั้งก็จะไม่ง่วงละเพราะว่ามันจะโดนดีเลย์ไปละโดนยืดเวลาออกไปแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่จะต้องแนะนำก็คือนาฬิกาในห้องนอนในคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะนอนตอนนั้นมันกี่โมงเราแค่ถึงเวลาตื่นก็คือตื่นนาฬิกามันดังถึงจะตื่นถ้านาฬิกาไม่ดังไม่ต้องตื่นมันจะตื่นมากี่ครั้งนอนไม่หลับยังไงก็ไม่ต้องสนใจนะคะคนที่นอนไม่หลับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขานอนไม่หลับแต่เขากลัวว่าเขาจะนอนไม่หลับเขาก็จะคอยมองละกี่โมงเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมือถือใช่ไหมคะบางคนก็จะแบบคอยควักขึ้นมากดมีไฮไลท์ด้วยมีแบบLCD เขาเรียกอะไรมีไฟขึ้นมามันจะเห็นนาฬิกาชัดมากแล้วจำหลายกลัวคุณหมอจะไม่รู้ว่าหลับไม่ดีจริงตื่นขึ้นมาจดเอาไฟฉายส่องจดไว้กี่โมงละเดี๋ยวจะได้ไปเล่าให้คุณหมอฟังได้ถูกอย่างนั้นไม่ต้องทำนะคะยิ่งทำจะยิ่งนอนไม่หลับแล้วก็หลีกเลี่ยงนาฬิกาที่มันติ๊กตอกติ๊กตอกเคยได้ยินไหมคนนอนไม่หลับคงมีบางช่วงฟังแหมนับแกะก็แล้วมานับติ๊กตอกดีกว่านาฬิกาพวกที่มันเป็นอนาล็อกคือที่เป็นเข็มนะคะมันจะดังมากนะคะเคยได้ยินในความเงียบสงบโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเงียบๆอยู่ในซอยมันจะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วเราก็คอยกังวลอยู่มันติ๊กตอกเนี่ยนะคะยิ่งนอนไม่หลับเลิกนะคะไม่เอาติ๊กตอกเพราะสิ่งที่แนะนำใช้นาฬิกาดิจิตอลเถอะค่ะนะคะมันไม่มีเสียงเลยนะคะมันก็จะหมุนของมันไปตามว่าของมันก็นาฬิกามันก็หมุนไปแต่มันจะไม่มีติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอะไรให้เราลำคาญใจนะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะต้องแนะนำเสริมเข้าไปนะคะก็คือในเรื่องถ้าสมมุติว่าเข้านอนแล้วประมาณ10นาที20นาทีหลับไม่ได้ให้ลุกนะคะอย่าไปทนอยู่บนเตียงเพราะสมองของมนุษย์เป็นสมองที่ฉลาดมากมันจะจดจำเรียนรู้เสมออันนี้คือทฤษฎีเหมือนการเรียนรู้ซ้ำๆของสมองคนเราแบบจิตใต้สำนึกนั้นลักษณะของการนอนแล้วเรานอนไม่หลับแล้วเราก็ทนอยู่บนเตียงเกิดลักษณะนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับต่อไปนอนอยู่บนเตียงมีไว้นอนไม่หลับมีไว้นอนไม่หลับเราก็จะท่องอยู่อย่างเงี้ยสมองมันก็จะจำซ้ำๆว่าเรามีขึ้นเตียงเมื่อไหร่เราต้องนอนไม่หลับนะเพราะเราโดนสอนมาให้นอนไม่หลับบนเตียงพวกนี้ถ้าไปนอนโซฟาเป็นไงคะหลับนะคือย้ายที่เมื่อไหร่หลับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอินซอมเนียที่แก้ง่ายๆเลยคือพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราโดน

0: ความจำซ้ำๆที่เราโดนโปรแกรมของเราเองทำให้เราเกิดโรคนะคะอีกอันถ้านอนไม่หลับให้ลุกนะคะทำอย่างอื่นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ได้ที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เกิดเนื้องานเช่นบางคนที่เจอมาก็คือนอนไม่หลับไปซักผ้าโอ้โหจริงจังมากเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีซักแบบไม่มีแดดก็ซักได้อะไรเงี้ยนะคะผงซักฟอกอย่างดีทำได้หมดถูบ้านอะไรเงี้ยล้างชามทำกับข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างทำหมดในตอนกลางคืนเพราะถือว่าไหนๆก็ตื่นแล้วอย่างนั้นไม่ถูกต้องต้องไปทำอะไรที่มันน่าเบื่อและไร้ประโยชน์ไร้สาระโดยสรุปของการที่มีสุขอนามัยที่ดีก็คือการนอนหลับขอย้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีถ้าเรานอนได้ดีพอนอนได้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแล้วก็การนอนที่ดีจะต้องเตรียมทั้งสถานที่แล้วก็เตรียมตัวเราเองนะคะ
1: อย่าลืมว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าละเลยนะคะการนอนที่ดีที่มีปริมาณเพียงพอก็จะส่งเสริมให้สุขภาพดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารที่ดีและก็การออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรม

0: และสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิวัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000

ทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับ
1: หนูน้องคนดีค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือ
0: นายสัตวแพทย์โชพันธ์ยินหันมิ่งมงคลหรือว่าเรียกสั้นๆว่าหมออ้อยนะครับและนี่ก็คือรายการ
1: Animal Speak คุณหมออ้อยนะคะจะเป็นคุณหมอประจำรายการของเราค่ะคุณหมอจะอธิบายเรื่องราวพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆที่เราไม่รู้นะคะและรายการของเรานะคะจะนำเสนอข้อมูลที่แสนจะน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะอันนี้คนนี้ชอบมากๆเลยค่ะรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่พวกเราอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ค่ะ
0: ครับน้องคนดีว่าทำไมเนี่ยสัตว์ถึงจะต้องมีคุณหมอที่คอยดูแลเฉพาะสัตว
1: ์ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่สามารถพูดได้นะครับแต่สัตว์สามารถแสดงท่าทางออกได้แสดงท่าทางเช่นอยากกินอาหารจะแสดงอาการยังไงป่วยจะแสดงอาการยังไงอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์

0: ที่คอยสื่อสารแปลความหมายของสัตว์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาป่วยไหมเขาต้องการอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อแล้ววันนี้เราจะมาดูสัตว์อะไรอะคะ
0: วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะพาน้องคนดีมาดูเต่าทะเล
2: เ
1: ฮ้อทำไมมันเป็นแบบนี้อ
0: ่ะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคนดีคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ
1: น้อง
0: คนดีรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้น้องคนดีเคยเห็นไหมเต่าที่เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่เคยใช่ไหมล่ะ
1: มันเป็นเต่าแฝดหรือเปล่า
0: เต่าอินจันหรือเต่าแฝดไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่
1: เหมือนเลข8
0: เลข8ใช่ไหม อยากรู้ใช่ไหม
1: อยากรู้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปงั้นเราไปดูกันดีกว่าไปผมคิดอยู่แล้วเชียวว่าถ้าน้องคนดีได้เห็นรูปเต่าที่ผมเตรียมมาเนี่ยน้องจะต้องถึงกับงงเลยทีเดียวแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเฉลยแน่นอนและที่แรกที่ผมกำลังพาน้องคนดีมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบอันนี้แค่เลขน้ำย่อยเฉยๆนะครับผมว่าน้องคนดีเนี่ยจะต้องสนใจเรื่องเต่าของเราวันนี้แน่
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคนดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอปิ้ว
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์วันนี้มีอะไรแนะนำให้ดูบ้าง
3: ก็จะเป็นเต่าทะเลครับผมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยจำนวนมากเลยได้ดูกันจุใจเลยวันนี
1: ้
3: น
0: ะ
1: คร ับ
0: น้องคนดีอยากทำอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอยากทำอะไร
1: หนูอยากจับเต่า
3: อยากจับเต่าได้เดี๋ยวลองไปดูกันลงน้ำเปล่าลูก
1: ไม่ลงค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ลงนะ
1: เต่าแล้ว
3: เห็นแล้วใช่ไหมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ
1: ตัวใหญ่
3: ตัวใหญ่เลย
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าเต่าทะเลบ้านเราเนี่ยมีกี่ชนิดเมื่อเราเจอกี่ชนิดนะ5ชนิดใช่ไหม
3: ในน่านน้ำไทยมีอยู่5ชนิดนะครับผมแต่ว่าที่พบในอ่าวไทยจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2ชนิดนะครับก็คือเต่าตะหนุกับเต่ากะ
1: กับเต่ากาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและสังเกตยังไงอะคะ
3: อ๋อเต่าตะหนุกับเต่ากานะครับผมวิธีดูง่ายๆเนี่ยมีอยู่2ตำแหน่งคือเรื่องของกระดองกับที่หัวเอากระดองก่อนละกันเต่าตะหนุเนี่ยกระดองของเขาแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยเขาจะเชื่อมกันสนิทเลยเป็นแผ่นเดียวเรียบๆอีกอย่างคือที่หัวนะครับผมบริเวณหัวแถวหน้าดวงตาครับจะมีแผ่นเกล็ดที่ปิดบริเวณหน้าผากเขาถ้าเกิดเป็นเต่าธนูเนี่ยจะมี1คู่แต่ถ้าเกิดเป็นเต่ากะจะมี2คู่นะครับผมแยกกันตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของปากปากของเต่ากะเนี่ยจะแหลมเหมือนนกเลยนะครับแต่เต่าธนูจะกลมกว่า
1: อัน
3: น
1: ี้
3: เป
1: ็
3: น
1: อ
3: นุบาลนะครับน้องก็จะ
1: เอา
3: ลูกเต่าที่อายุน้อยๆมานะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีทั้ง2,000เลยเป็นเต่าธนูแล้วก็เต่ากะเห็นป่ะ
1: เบบี้เบบี้
3: ตัวนิดเดียวเอง
1: แล้วเวลาจะจับเขาเราต้องจับยังไงอะคะ
3: ก็แนะนำอาจจะช้อนขึ้นมาหรือว่าจับด้านข้างเขาอะครับผมไม่บีบ
1: จับที่กระดอง
3: อะจับด้านข้าง
1: กระดอง
3: ไม่บีบครับผมลองจับเปล่าเห็นน้องหยิบเลยครับ
0: ถึงไหม
1: น่ารักอะ
3: เอ็ดอาร์
1: ตัวใหญ่กว่านะคะ
3: ตัวหนูใช่ครับเต่ากะโดยธรรมชาติตัวเขาจะเล็กกว่าเต่าทะนุอยู่แล้วนะแต่ก็ดูข้อแตกต่าง
1: น
3: ี่ใช่เป็นแผ่นเรียบเลยนะครับ
1: อีกอย่างนึงตรงนี้มีแค่1คู่
3: ใช่ถูกต้อง
1: เขาก็จะกลมกว่า
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลย
3: มากเลย
1: หนูจับแล้วรู้สึกมันกระดองมันแข็ง
0: ๆตรงไหนแข็ง
1: ๆนี่ตรงน
0: ี้กระดองก็จะแข็งเป็นปกติอยู่แล้วนะคนดีแต่ว่า
1: ซึ่ง
0: น้องคนดีรู้เปล่า
1: เขาดิ้นไม่หยุด
0: บางครั้งเนี่ยกระดองก็บางตัวก็จะนิ่มนะแต่ถ้าตัวไหนที่นิ่มเนี่ยแสดงว่าตัวนั้นอาจจะมีคือจะป่วยอาจจะป่วยได้นะตัวที่กระดองนิ่มๆเนี่ย
1: อุ้ยปล่อยลงน้ำดีกว่า
0: ลงน้ำไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยปล่อย
3: น้องคนดีลองสังเกตดูนะพฤติกรรมของเต่าทั้ง2ชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ
1: นอนหมดเลยนี่คะ
3: จะเห็นเต่ากะเขานอนกันเยอะเลย
0: เขาจะนอน
1: เต่ากะนอนแต่ทำไมนี่ไม่ค่อยนอนอ๋อเต่ากะเขาจะนอนแล้วเขาจะพับแขนแต่นี่ไม่นอนไม่พับแขน
3: ครับผมความแอคทีฟของแต่ละพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันเต่าตะหนูเนี่ยจะขยับตัวว่ายน้ำเก่งกว่ากินก็เก่งกว่านะครับผมส่วนเต่ากะจะน้
1: อยแล้วทำไมเต่าเขาถึงไม่ขยับเลยอะคะเขานอนนิ่งเลย
0: นิ่งเลย
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
3: เพราะว่าเขาพักผ่อนนะครับผมก็เหมือนคนที่เขาเดินอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องการพักบ้างเนาะน้องคนดีเดินตลอดเวลาปะ

0: หน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยด้วย
2: เอ๊ะไม่น่าล่ะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องคนดีช่วยพี่วัดอุณหภูมิน้ำให้หน่อยละกันนะ
3: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องวัดอุณหภูมิน้ำด้วย
0: ไม่รู้สิครับ แต่ถ้ามันเย็นเกินไปจะอะไรสักอย่างเนี่ย
3: เพราะว่าอะไรครับคุณหมอติ้ว
2: ครับผมเพราะว่าเต่าโดยปกติเนี่ยเขาเป็นเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เวทเย็นนะครับการทำงาน ที่ปกติของร่างกายเขาเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมินะครับผมเต่าทะเลก็เหมือนกันขึ้นกับร่างกายเขาจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมิน้ำเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจวัด อุณหภูมิของน้ำเป็นระยะระยะนะครับผมเดี๋ยวน้องคนดีลองดู
3: ไม่ค่อยหย่อนนะครับ
2: ไม่หย่อนจบนี่ก็ได้ครับ
0: เฮ้ยอะไรสองตัวสองต
3: ั
0: ว
3: เขาสนใจสิ่งแปลกๆที่ลงไปนะพวกนี้
2: ใช่คร
3: ับเขาอยากรู้อยากเห็น
2: ใช่ถูกต้องครับ
3: น้องคนดีอายุขึ้นมาดูสิอุณหภูมิเท่าไหร่ละเราต้องดูสีแดงแดงนะดูสีแดงแดงเห็นไหมครับ23 24 25องศา
2: ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมอุณหภูมิน้ำที่ครูเต่าควรจะอยู่เนี่ยอยู่ในช่วง 25-30
3: เต่าตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วนะเห็นไหม
2: ใช่ครับอันนี้เป็นโรงเรียนที่2
3: อายุ5เดือนแล้ว
2: 5เดือนอันนี้กี่ปีหนึ่งปีน้องคนดีรู้เปล่าว่าในธรรมชาติเนี่ยกว่าเต่าแต่ละตัวเนี่ยจะโตได้ขนาดเนี้ยมันเขาเหลือรอดมาได้กี่ตัว
0: ไม่รู้ค
2: ่
0: ะ
2: ลูกเต่าพันตัวที่เราเห็นอย่างเมื่อกี้ในธรรมชาติเขารอดจริงๆแค่ตัวเดียว
3: ก็มีลูกเต่าพันตัวเนี่ยรอดมาตัวเดียวอันนี้มีกี่ตัวเนี่ยนี่มีกี่ตัว
0: อันนี้มี9ตัว
3: แสดงว่าในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยต้องกี่ตัว 9,000 ตัว
2: 9,000 ตัวเลยน้อง
3: 1,000 ตัวรอดตัวเดียว
0: แล้วทำไมเขาถึงรอดกันยากอะคะ
2: เพราะว่าเต่าเด็กๆเนี่ยตัวเขาเล็กเห็นปะ
0: ค่ะ
2: แล้วศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยเขาเยอะนะครับตั้งแต่ฟักไข่ขึ้นมาถึงพื้นทรายเนี่ยเจออะไรบ้างเจอนกบินโฉบบ้างเจอปูเจอหมามาคุ้ยมากินอะไรอย่างงี้บ้างพอลงทะเลก็ไปเจออะไรอีกเจอปูเจออะไรพวกเนี้ยครับ
0: เจอฉลาม
2: นั่นแหละครับเขาก็เลยตายกันเยอะด้วย
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รอดน้อยแล้วมันก็เสี่ยงกับการสูญพันธุ์อายุยืนมากเลยนะเต่า
2: ใช่ครับยืนมากในธรรมชาติ
3: 8ปี100ปี
2: ก็ถึงนะครับ
3: อายุเขายืนมากยืนกว่าคนอีกนะแต่ส่วนใหญ่บางทีอยู่ไม่ถึงไงเพราะว่าคนเราก็ไปล่าเขามาก่อน
2: ใช่
3: น้องคนดีครับน้องคนดีจำได้ไหมเมื่อเช้าที่เราดูลูกเต่ากัน
0: จำได้
3: ไหมนี่ลูกเต่าตัวนี้จำได้ไหม
0: จำได้
3: น้องคนดีคิดออกหรือยังว่าเต่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเมื่อเช้าเห็นเราสงสัยว่าเป็นเต่าสายพันธุ์ใหม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ไหม
0: น่าจะใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
3: จริงๆเราเนี่ยเป็นเต่าที่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
0: อ
3: ้
0: าว
3: นี่มันจะเป็นอย่างนี้น้องคนดีเห็นไหมเขาเป็นเต่าแบบปกติแต่ว่าเนื่องจากว่าไปโดนพวกสิ่งแปลกปลอมในท้องทะเลหรือว่าในแม่น้ำลำคลองนี่แหละแล้วเขาก็ไปติดเอาไว้ทำให้กระดองเนี่ยไม่สามารถขยายได้ตามปกติก็เลยกลายเป็นเต่าที่ผิดรูปร่างผิดปกติไปน่าสงสารไหม
0: ก็เลยกลายเป็นแบบน
3: ี้ใช่ก็เลยกลายเป็นแบบนี
2: ้น้องคนดีเห็นแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่มนุษย์เขากระทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อเต่ามากน้อยแค่ไหนแล้วทีนี้หน่วยงานที่จะต้องคอยมารักษารับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับผมพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งที่คอยรักษาเต่าทะเลนะครับผมน้องคนดีเรามาถึงแล้วครับโรงพยาบาลเต่าทะเลนะครับผม
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีทุกคนนะครับก็เราได้ทำการทำพิธีเปิดเมื่อ23สิงหาคม2556ที่ผ่านมานี่เองนะ
3: ไม่กี่เดือนเอง
4: ใช่ครับโรงพยาบาลเต่าทะเลเนี่ยนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นแห่งแรกของเอเชียเลยนะครับโดยเป็นแหล่งเป็นแห่งที่2ของโลกนะครับถัดจากฟลอริดาอเมริกานะฮะหนึ่งในวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างของเราคือเพื่อลดภาระในการที่จะลำเลียงเต่าทะเลนะครับที่ได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านบ้างนะครับหรือว่าเต่าทะเลที่ของเราเองเนี่ยที่เจ็บป่วยบ้างนะครับแต่ก่อนเนี้ยเราต้องอาศัยการลำเลียงพวกเนี้ยไปหาสัตวแพทย์ที่อื่นนะครับเราสร้างมาตรงเนี้ยเพื่อความสะดวก

0: วกนะครับ2นะครับเรามีการจดประวัติเต่าทะเลต่างๆที่เราทำการรักษาโดยคุณหมอเนี่ยนะโดยหมอปิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็3นะครับเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเพิ่มการรอดชีวิตของลูกเต่าทะเลเล็กๆของเราด้วยนะฮะ
1: ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับท
0: ั้
1: งลูกเต่าแล้วก็สัตว์ป่วยด้วย
0: ใช่
1: ครับ
2: ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโรงเรียกว่าเป็นสถานพักฟื้นเต่าป่วยแล้วกันนะผมน้องคนนี้ก็ดูนะครับว่าจะมีเต่าที่ค่อนข้างหลากหลายอายุ
3: ถ้าสมมติว่าหนูไม่รู้ว่าต้องดูสัตว์ป่วยยังไงหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วสัตว์หนูป่วยขึ้นมาหนูควรจะต้องยังไงดีคะ
1: ถ้าเราเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: เลี้ยงสัตว์
1: ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมปกติเขาเป็นยังไงคือธรรมชาติเป็นยังไงดูว่ามีความผิดปกติไหมถ้าเรากลับมาบ้านวันใดวันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะสัตว์เราเนี่ยทำไมไม่ร่าเริงเหมือนเดิมให้อาหารแล้วไม่กินทำไมไม่กินข้าวอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าป่วยละน้องคนเดียวจะต้องมาปรึกษาสัตวแพทย์ละ
2: วันนี้เขามีปัญหาเรื่องการกัดเหมือนเวลาเขาอยู่ในบ่อเนี่ยเขาอยู่กันหลายตัวใช่ไหมครับบางทีเขาก็ซนกันบ้างก็จะมีแผล
4: น้องคนดีดูซิตรงไหนผิดปกติไปเห็นไหมเห็นไหมน้องคนดีเห็นแล้วว่าสีมันไม่เหมือนกันเห็นไหมอ
3: ันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย
2: นอกจากมีเรื่องของแผลที่ขาแล้วเขายังมีปัญหาเรื่องของภาวะรอยตัวก้นรอยด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเขาว่าแล้วก้นรอยเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องปัญหาของทางเดินอาหารของเขาในลำไส้เขามีแก๊สหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรผิดอุดตันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผม
4: ในตัวนี้ผิดปกติกระดองผ
2: ิ
4: ดปกตินะเนี่ย
2: ผิดปกติครับตัวนั้น
4: เห็นไหมกระดองผิดปกติ
2: บุ๋มเลย
3: อ๋อก็ตัวที่คุณหมอพูดถึง
4: นี่กระดองเขาผิดรูปไปเลย
3: มันเป็นแบบนี้ไปเลย
4: เป็นแอ่งลงไปเลย
2: ใช่ครับ
4: อันนี้น่าจะตั้งแต่กำเนิดเน
2: า
4: ะ
2: น่าจะเป็นแต่กำเนิดครับก็อันนี้จะเป็นห้องทำงานของสัตวแพทย์นะครับผมก็จะเห็นว่ามีทั้งยาวิชาพันธุ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่หลายอย่างที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมในการทำการรักษาเต่านะครับผมอย่างเต่าที่ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องของกระดองนะครับที่มีแผลแตกนะครับผม
3: ตอนนี้หนูเห็นรอยแผลเป็นแบบเนื้อเป็นหนองขาว
4: เห็นไหมมีกระดองร่อนด้วยเนาะ
3: ใช่
4: ถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเรายิ่งเราไปจับเขาเนี่ยเชื้อโรคมีโอกาสที่จะติดจากเขามาสู่เราก็ได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยแผลเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคที่เราไม่รู้อีกเต็มไปหมดเลยนะมีโอกาสที่จะติดไปหาน้องคนดีพอน้องคนดีลืมล้างมือกินข้าวเนี่ยน้องคนดีก็มีโอกาสท้องเสียได้นะพวกนี้มันติดเชื้อง่ายมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาใช้ตัวเป็นเบตาดีนนะครับผสมกับน้ำเกลือเจือจางเพื่อทำการล้างแผลเต่า
2: ก็เป็นการล้างทั่วไปนะครับ
4: ไอ้น้องคนนี้ช่วยถูหน่อย
2: ถูเลยถูบริเวณที่เขาเป็นแผลเลยครับ
4: ใช้ผ้าก๊อซชุบลงไป
2: แล้วก็ทำการเช็ดบริเวณที่เขาเป็นแผลนะครับผม
4: ขัด
2: ก็ขัดเลยนะครับเอาเศษพวกเนื้อตายต่างๆที่มีเนี่ยออกด้วยนะครับเราจะไม่เก็บมันค้างเอาไว้นะครับ
4: ทำได้ไหม
2: น้อง
4: ทำได้ไหม
3: ได้
4: โอเคโอเคเห็นไหมเนี่ยสกปรกเลยเห็นไหมขัดสิ่งสกปรกมากไหนดูสิโอ้โหไม่มีเลยออกแรงหน่อยดีมากอ่ะโอเคสะอาดละหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะล้าง
3: ความรู้สึกเหมือนกำลังหนูกำลังถูมืออยู่กับก้อนหินที่มันกำลังสกปรก
4: เต่ากระที่เขาบอกว่าชอบเอาไปทำเครื่องประดับเนี่ยเขาจะเอาแผ่นเนี้ยเขาจะลอกแผ่นนี้ออกไปจะเอาลอกแผ่นนี้ออกไปลอกแผ่นนี้ออกไปเอาไปทำอะไรเอาไปทำตุ้งหูไปทำกำไร
3: ทำไส้คอบ้าง
4: เห็นนะ
3: แล้วก็เอาไปทำเป็นกระเป๋าบ้างก็ได
4: ้นั่นสิน้องคนนี้เห็นไหมว่ากว่าเขาจะเอามาทำเครื่องประดับได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรกับเต่าตัวนี้น้องคนนี้รู้ไหม
3: ต้องค่ะ
4: นั่นน่ะสิอย่างนี้เราควรจะใช้พวกนั้นไห
3: ม
4: น่าสงสารเนาะ
3: ไม
4: ่ควร
3: ถ้าไม่มีคนซื้อเขาก็ไม่ค่ะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกคนที่ใส่ว่าอย่าไปหาเพิ่มนะ
3: คุณหมอคะหนูถามหน่อยสิคะว่าเขาเคยบอกกันว่าเวลาเต่ากัดนิ้วเนี่ยค่ะต้องรอให้ฟ้าผ่าถึงจะปล่อย
4: น้องคนดีเชื่อไหม
3: ไม่รู้สิแต่ได้ยินมาอยากรู้
4: จริงๆไหมครับคุณหมอปิ้ว

0: ป็นความเชื่อเน
1: า
0: ะ
1: น่าจะเป็นความเชื่อมากกว่า
0: ครับเป็นความเชื่อที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะบอกว่าอย่าเอานิ้วไปใกล้นะเพราะถ้าใกล้เนี่ยเขาหวังดีกับเราไม่ให้สัตว์พวกนี้กัด
1: ใช
0: ่ไม่ต้องรอถึงฟ้าผ่าหรอกแป๊บเดียวมือเราก็ขาดแล้วเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับคุณหมอปิ้วตัวนี
1: ้ก็เดี๋ยวให้ตัวยาตัวอะไรเขาออกฤทธิ์ก่อนนิดนึงก่อนที่จะปล่อยลงไปในน้ำ
0: ครับแล้วก็ปล่อยไว้ที่บกสักแป๊บนึงก่อน
1: ใช่ครับก็คือขึงเขาไว้หน่อยหรือถ้าหรือว่าอาจจะพาเขาไปอาบแดดก็ได้นะครับผม
2: อาบแดดคืออะไรอ่ะ
0: อาบแดดคืออะไรเหรอคือเราเนี่ยผู้สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมครับ
2: ค
0: ่ะคราวนี้เนี่ยเวลาสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าเกิดในอุณหภูมิที่เย็นเขาไม่สามารถสร้างความร้อนขึ้นมาเองได้การที่เราพาเขาไปอาบแดดเนี่ยก็เพื่อว่าให้แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับพอโดนที่ตัวสัตว์เนี่ยตัวสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณผิวหนังทำให้เกิดเขาเรียกว่าวิตามินดีนะฮะอาบแดดเพื่อสังเคราะห์วิตามินดีแล้วทำให้เกิดการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายก็สูงมากขึ้นพออุณหภูมิร่างกายสูงมากขึ้นเนี่ยการทำงานของร่างกายก็จะดีขึ้นการป้องกันเชื้อโรคการรักษาตัวเองก็จะดีขึ้นเหมือนที่คนดีต้องไปยืนเคารพธงชาติตอนเช้าอาบแดดไงนึกออกไหมคนเราก็ต้องอาบแดดเหมือนกันตอนเช้าๆสัตว์เลื้อยคลานก็ต้องอาบแดดเหมือนกันนะครับ
1: โอเคเรามาดูต้องเรียกว่านางเอกของเราดีกว่านะครับผมเต่าตัวนี้เขาชื่อเบตตี้เขาถูกพามาที่ศูนย์อนุรักษ์นะครับโดยชาวประมงชาวประมงเขาบอกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับมันเกยตื้นมาแล้วก็ซึมไม่กินอาหารด้วยนะครับก็เลยศูนย์อนุรักษ์ก็เลยทำการดูแลอนุบาลให้ปรากฏว่าเขาก็ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายเองไม่ได้แล้วก็มีอาการเหมือนอาการชักกระตุกนะครับผมใช้ขาไม่ได้เลยนะครับก็ทางศูนย์ก็ได้เรียกทีมสัตวแพทย์จากจุฬาเข้ามาช่วยวินิจฉัยว่าเขาเป็นอะไรก็เห็นว่ามีอาการทางประสาทก็เลยทำการเอ็กซเรย์ดูแล้วรู้ไหมครับว่าเราเจออะไร
2: ไม่รู้ค่ะ
1: เป็นเบ็ดตกปลาแล้วไม่ได้กินอันเดียวด้วยกิน2อันด้วยนะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวกับไขสันหลังเขาและก็ทำให้เขามีอาการระบบประสาทขึ้นมา
0: อันนี้คือเบ็ดที่เราพาออกมา
1: ใช่ครับผม
2: ใหญ่แล้วก็คมนะคะ
1: คมมากแล้วมันฝังเข้าไปข้างในเนื้อเขาอย่างเงี้ยครับ
0: พวกนี้เนี่ยถ้าโดนเข้าไปเนี่ยเราดึงออกมาได้ยากมากเลยนะครับรู้ไหม
2: ใช่
0: ต้องระวัง
1: หลังจากทีมสัตวแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปุ๊บเขาก็ยังไม่เชิงว่าหายสนิทดีครับผมเขาก็ยังมีอาการซึมไม่กินอาหารและก็ยังไม่มีแรงอยู่นะครับเราก็เลยใช้วิธีหลายๆวิธีทั้งการให้วิตามินบำรุงต่างๆการป้อนอาหารผ่านท่อโดยเจาะข้างคอเขาเลยนะครับผมและก็การทำกายภาพนะครับผมเป็นวิธีการที่เรียกว่าวารีบำบัดน้องเคยได้ยินหรือเปล่าวารีบำบัด
0: วารีคืออะไรวารีคือน้ำบำบัดก็คือการบำบัดโดยการใช้น้ำคือการทำกายภาพในน้ำนั่นเองใช่ไหมครับคุณหมอปิ้ว
1: ใช่ถูกต้องครับผม
0: พร้อมยังน้องคนดี
1: อันนี้ครับจะเป็นการลากเขาแล้วก็การขยับขาช่วยพายเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อขาเขาทำงาน
0: อันนี้ก็คือการนวดนะครับน้องคนดีคือคุณหมอเขาจะนวดแล้วก็เขาจะพาเต่าเนี่ยว่ายน้ำนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหม
2: การนวดเนี่ยมันช่วยอะไรอ่ะ
1: ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขากลับมาทำงานนะครับผม
0: เพราะว่าเวลาเขาไม่ได้ว่ายน้ำนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะฝ่อแล้วก็จะอ่อนแรงลงเหมือนคนที่นอนนานๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เดินเนี่ยกล้ามเนื้อขาก็จะฟีบก็จะรีบลงพอเราเดินทำกายภาพกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: อย่างนี้ก็จะเป็นการทำกายภาพขาหลังนะครับผมใกล้หายเต็มที่แล้วครับ
0: โอเคใกล้กับคือสู่ทะเลได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ตัวนี้โชคดีมาก
1: ขึ้นมามากนะครับ
0: วันนี้ทั้งวันที่เราเดินดูโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์แล้วก็มองในมุมมองของสัตวแพทย์คนหนึ่งที่ทำงานในโรงพยาบาลเต่าทะเลนะครับก็เห็นถึงความลำบากของคุณหมอนะครับว่าจะต้องดูแลอนุบาลสัตว์ป่วยแล้วก็ยังต้องดูแลลูกเต่าเกิดใหม่อีกอยากฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยอาจจะเพิ่งเปิดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังอาจจะขาดแคลนวันก่อนที่เราเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยแล้วก็พบภาพหนึ่งก็คือทหารจะต้องถือถุงน้ำ

0: ือ
1: ครับ
0: เพื่อให้น้ำเกลือเต่าป่วย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เรามีอะไรมาให้นะครับน้องคนดี
2: วันนี้เรามี
1: ขอบคุณมากครับซึ้งใจมากครับผมเป็นสิ่งที
0: ่สิ่งเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆจริงแต่ว่าช่วยสัตว์ได้เยอะเลยนะครับผมกับแค่เสาตัวนี
0: ้ถ้าเกิดมีคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะบริจาคเพิ่มเนี่ยเราสามารถบริจาคได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ครับผมก็ช่องทางการบริจาค ก็จะมีเลขบัญชีของทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือนะครับผมหรือว่าถ้าต้องการจะติดต่อมาบริจาคเป็นสิ่งของเวชภัณฑ์ก็รับได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าที่นี่เครื่องมือก็ถือว่าค่อนข้างจะพร้อมเยอะพอสมควรแล้วก็ตามแต่ว่างบประมาณในการบำรุงรักษาค่ายาเวชภัณฑ์หรือของที่ใช้แล้วหมดไปพวกนี้ครับมันก็จะหมดไปเรื่อยๆก็ยังต้องการงบประมาณส่วนนี้มาสนับสนุนนะครับผม
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบแล้วก็คุณหมอปิ้วนะครับ สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak ต้องจับข้างๆค่ะอย่างนี้จับแบบนี้จับแบบนี้ไม่งั้นถ้าเราไปจับแบบนี้ปุ๊บเขาจะเจ็บเราต้องจับแบบนี้ห้ามเอาขนมอย่างอื่นเนี่ยไปให้น้องเต่านะคะไม่งั้นมันจะทำให้เขาสามารถป่วยได้และอีกอย่างนึงก็คือถ้าเจอขยายในทะเลช่วยกันเก็บด้วยมันจะทำให้เต่าจะเข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุนแล้วจะไปกินแล้วจะทำให้สามารถตายได
3: ้รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่าง

คำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดียามเย็นครับคุณผู้ดูครับและนี่คือรายการซื้อเก่งรายการของเรานะครับจะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่ท่านจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้ง

0: แต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกไปหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1 นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆนาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่2คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟึดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไงเขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปรียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอน้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอน้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บบางคนก็อาจจะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนภัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดเป็นครูสอนซักอบรีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนเหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอการออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: Whoa.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีดเพราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสมัยใหม่ที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับครั้งคืนที่ข้างนอกเวลาเรา

0: พับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
0: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าเป่าแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
0: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอน้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดนาบด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
0: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
0: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกรองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกรองก็จะช่วยให้ไอ้การเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอ้น้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกรอง
1: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอ้น้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีนี้เรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบนี้ครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
0: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่ที่ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
0: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
0: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
0: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตา

0: รีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
0: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
0: 20,000 บาท
1: 20,000 เลยครับ
0: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
0: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน Wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
0: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
0: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องตะกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างตะกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ตะกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
0: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างตะกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบนี้ที่จะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเงียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ว้าวโอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างนี้ค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบนิ่มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
0: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะ
2: มันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
1: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
2: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
3: ้
2: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
1: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
2: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
1: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตระกูลมากขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกร้านได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟึ๊บฟึ๊บปั๊บตะกร้านออกมาจริงๆตะกร้านก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกร้านทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เป็นแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขาไหมครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่เอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวอร์ไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เตารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าเอ้าแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดของเขาเล็กกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ในน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี๊ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี๊ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมุติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมุติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับ เอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้ว

การดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันติดตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนนำค้านนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันวันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายคือถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งพาคุณผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

มาถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอม

0: แรงอย่าบอกใครธรรมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและธรรมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของธรรมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ธรรมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบธรรมังในป่าเนี่ยก็จะหักเด็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันเนี้ยมาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นธรรมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่สองคือบ้านป้าดำได้เห็นต้นธรรมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นธรรมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปากใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับธรรมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของธรรมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของธรรมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบธรรมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบธรรมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้คล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอกว่าต้นธรรมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้ทำ
3: ได้ได้น้องได
2: ้เฮ้ยน้องได
3: ้ผักน้องได้กัน
1: ได้เอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
3: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบธรรมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมฝาดเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นใบสดและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียด ช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุขคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
3: ไว
0: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมประสานกับพืชผักหลากหลาย

0: าคุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากละแกงคั่วพริกปลาตัวเยียดนะไม่รู้ปลาหัวกัวไหม
2: หลุกยอกค่ะ
1: ปลาหลุกยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลุกยอก แล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักนอกเป็นผักนอกนะ
2: ผ
1: ัก
2: นอก
1: ผักนอกนอกได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บ้ำได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เดี๋ยวรับไป
2: เดี๋ยวก็หลับเลยตาตา
4: โอ้ยโอ้ยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องน้องนักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: วัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: เริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลียมสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลัดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพ
2: สลัดค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลัดเนี่ยมันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะ
1: คะ
2: เวลาเราใช้หรือว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะ

0: พอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกากคือเวลาทานอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
0: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวนี้เขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆก็คุกข้าวทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้คะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
0: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกันสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
0: ไอ้ยะ
2: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะ อีกไหมคะ
0: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
0: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
2: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะป้า
0: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
0: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
2: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับเมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าส้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
0: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ่ำแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมาม
1: ันจะ
0: บวมขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งอะค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
0: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
0: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค
1: ่ะ
2: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
2: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพลกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือน

เดือนเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสะตอสดและสะตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเคยพุงปลาใส่ใบทำมัง
0: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิดหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดทุบบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เกยปลาค่ะ
1: เกยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เกยปลานี่แหละครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วพาได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็งมองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพลิกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพาลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมเหนาะด้วยสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดหึงหวงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ฟ้องคดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรกันบ้างชมก่อนเลยครับเริ่มฤดูการจับแมงดาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านนำไฟและเสียงแมลงไปล่อตามภูมิปัญญาคึกคักตลอดคืนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ไว้เป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนสุธามาปูโพพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดจังหวัดอุทัยธานีจากฝีมือศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามนับ10ปีเน้นคุณภาพส่งต่างประเทศพาคุณผู้ชมไปตลาดใต้ที่จังหวัดพิษณุโลกกันนะครับเสน่ห์ของตลาดแบบบ้านๆหนึ่งก็คือจะได้ไปเจอสินค้าที่ชาวบ้านเขาด้านด้นหามาขายกันนะครับแล้วก็หายากซะด้วยมีโอกาสไปเจอตายายจากจังหวัดนครสวรรค์นะครับเอารังผึ้งกับรังมิ้นนะครับมาวางขายที่ตลาดให้ได้เลือกซื้อน้ำผึ้งที่สดใหม่แล้วก็ของแท้แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับต้องมาเดินตลาดแบบนี้ครับถึงจะได้มีโอกาสเจอรังผึ้งแล้วก็รังนิ้มงามๆนะครับพร้อมกับน้ำผึ้งแท้ๆจากธรรมชาติให้เลือกซื้อกันแบบไม่ต้องกลัวว่าจะผสมน้ำตาลใดๆครับเป็นจังหวะที่ได้ไปเจอคุณยายปราณีหลวงอินอายุ73ปีแล้วก็สามีครับซึ่งมาจากจังหวัดนครสวรรค์กันเอารังผึ้งนับ10รังนะครับแล้วก็น้ำผึ้งใส่ขวดเนี่ยมาขายกันที่ตลาดใต้หรือว่าตลาดเทศบาล1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีทั้งน้ำ

0: ผึ้งขวดนะครับแล้วก็แบบน้ำผึ้งพร้อมกับไม้เสียบรังขายเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปตามขนาดตลอดเวลาที่นั่งวางขายครับก็มีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อกันไปกินเองแล้วก็ซื้อไปเป็นของฝากกันอย่างต่อเนื่องนะครับยายปราณีเล่าว่าที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมีคนเก็บรังผึ้งมาขายกันเยอะเลยครับก็เลยขายได้ยากแล้วก็ขายได้น้อยเลยปรึกษากันแล้วก็พากันมาขายที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับจนลูกค้าในตลาดเนี่ยเริ่มจำได้ติดใจแล้วก็รอยายเนี่ยมาขายรังผึ้งกันตลอดเลยครับ
1: หลายคนลูกหลานอีก2คนแล้วก็ตายายก็ไปด้วยกันเนี่ยลูกเก็บตำเขานะ
2: ตำเขา
1: ใช่ลูกตำเขาตำป่าเลยลูก
2: ขายดีไหมครับ
1: มันก็เนาะถ้าเราเจอขาประจำก็ดีหน่อยนะลูกเนาะถ้าได้ขาประจำก็เนาะอย่างเขาไม่เคยซื้อยายก็อย่างว่าเขาก็ซื้อใบขวนก่อนนี่เขาติดใจก็มาซื้อยายใหม
2: ่
1: จ้ะ
2: เอาเขาเอาไว้ทำอะไรกันเขา
1: แบบ
2: มันยังไง
1: มันช่วยเพียหนูกินกับกาแฟได้นะกินกับกาแฟแล้วก็แล้วแต่บางคนก็ไปจิ้มขนมปังอะไรเนี่ยลูกแล้วแต่เขาชอบเนาะบางคนก็ไปดองเหล้าอะไรอะลูกจ้ะเพราะมันเป็นของธรรมชาติเนี่ยลูก
0: ส่วนราคาขายครับน้ำผึ้งป่าขวดใหญ่ขวดละ300บาทรังผึ้งขนาดเล็กก็70-80บาทนะครับรังขนาดเล็กต่างๆก็มีรังละ100บาทก็มีส่วนรังขนาดกลางก็รังละ150บาทแล้วก็รังขนาดใหญ่รังละ200บาทนะครับพอขายหมดยายกับตาก็จะกลับไปหาต่อครับก็เลยไม่มีกำหนดมาขายที่พิษณุโลกที่แน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะกลับไปหารังผึ้งได้มากหรือน้อยครับส่วนใครอยากลองอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมช่วงเช้าต้องไปดูที่ตลาดใต้นะครับส่วนช่วงสายๆยายปราณีก็จะเข็นรถเข็นคันนี้ครับแล้วก็ไปขายต่อที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลกครับมีเบอร์ไว้ให้สอบถามกันด้วย0618315515ครับแมลงจากธรรมชาติอีกชนิดที่ทำอาหารได้อร่อยแล้วก็สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านนะครับนั่นก็คือแมงดาซึ่งเป็นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้เนี่ยสู่ฤดูการล่อจับแมงดายามค่ำคืนกันแล้วนะครับก็สร้างรายได้หลักหมื่นให้กับชาวบ้านเลยครับสิ่งที่ทำให้แมงดาหลงกลมาติดกับนะครับก็คือหลอดไฟสีม่วงพร้อมอุปกรณ์บันทึกเสียงแมลงที่ชาวบ้านเขาเอามาเปิดล่อครับที่กระท่อมกลางไร่มันสำปะหลังท้ายหมู่บ้านบ้านหนองหินดาบตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับใช้ล่อจับแมงดาตามภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับเนื่องจากเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกตอนนี้ครับแมงดาแล้วก็แมลงอื่นๆเนี่ยพากันออกหากินผสมพันธุ์วางไข่กันตามธรรมชาติแล้วพอเห็นไฟสีม่วงแล้วก็ได้ยินเสียงแมลงที่เปิดล่อเอาไว้เนี่ยก็จะพากันมุ่งไปตามจุดที่ล่อไว้ครับตอนนี้ราคาขายแมงดาราคาดีมากเลยครับหากเป็นแมงดาตัวผู้เนี่ยราคาก็จะดีเพราะว่ามีกลิ่นฉุนเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าขายเองก็อยู่ที่ตัวละ15บาทขึ้นไปครับนับตัวขายกันเลยแต่ว่าถ้าขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมารับซื้อถึงที่เนี่ยก็ขายกันราคาตัวละ12-13บาทส่วนตัวเมียราคาจะต่ำกว่าตัวผู้ลงมาหน่อยเพราะว่าไม่มีกลิ่นฉุนนะครับซึ่งสามารถทำเงินจากการล่อจับแมงดาในช่วงหน้าฝน 2-3 เดือนนี้มากถึง 3-4 หมื่นบาทเลยครับ
3: ถึงฤดูกาลของเขาคือหน้าฝนนะครับก็คือเราจะติดต่อไฟตรงนู้นแล้วก็คือเขาจะลงมาแล้วเราก็จะมารอเก็บมันจะเป็นช่องบินหนอครับก็คือแมงดาเขาจะมาเป็นฤดูของเขาที่จะไปวางไข่ครับ
2: แล้วก็จะจับช่วงนี้มันจะอยู่ช่วงเดือนไหนบ้างอะไรประมาณไหน
3: ช่วงเดือนที่เราจะได้ส่วนมากจะเป็นเดือนกันยา
2: uh-huh.
3: กันยาตุลาพฤศจิกาเต็มที่เลยถ้าเกิดมันอยู่ที่หน้าฝนครับพี่ ก็คือจะมีเสียงประกอบเสียงนี้คือมันจะล่อ แมงดาด้วยแล้วก็คือแมงกระชอนด้วยครับ
2: อ๋อเป็นเสียงเป็นเสียงแมงว่างั้นเถอะ
3: ใช่ครับเป็นเสียงต่อจากแมง
0: แมงดาที่จับได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปครับจะเอาไปทำน้ำพริกแมงดากินกับผักนำไปทอดหรือว่าเอาไปดองน้ำปลาก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าส่งขายพ่อค้าคนกลางหรือว่าส่งขายตามช่องทางออนไลน์เนี่ยชาวบ้านก็จะนำไปนึ่งให้แล้วก็ค่อยเอาไปขายต่อครับน้ำพริกแมงดาครับสามารถจะใช้ทั้งตัวผู้ตัวเมียไปทำอาหารได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยก็จะให้น้ำพริกที่มีกลิ่นหอมมากกว่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียก็จะได้ความมันของไข่ที่มากกว่าขึ้นอยู่กับว่าชอบแบบไหนกันครับคุณผู้ชมท่านใดที่เป็นสายท่องเที่ยวทั้งภูเขาแล้วก็ทะเลครับเตรียมไปเที่ยวกันได้เพราะว่าตอนนี้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นกันอย่างเต็ม

ัวแล้วนะครับทั้งที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะครับแล้วก็เกาะชื่อดังอีก3แห่งแล้วก็ถ้ำอีก1ถ้ำนะครับในเขตอุทยานหาดเจ้าไหมเปิดการท่องเที่ยวกันแล้วด้วยส่วนใครที่ชอบเดินป่าขึ้นเขาเตรียมร่างกายกันให้พร้อมนะครับรับไปลุยกันที่ภูกระดึงจังหวัดเลยตอนนี้เปิดภูอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่ปิดพักฟื้นธรรมชาติมานานถึง6เดือนครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนายสุภฤกษ์น้อยสุวรรณนายอำเภอภูกระดึงเป็นประธานเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงนะครับมีนักท่องเที่ยวเปิดภูวันแรกเนี่ยมาร่วม200คนเลยครับแล้วก็มีนักวิ่งมาร่วมซ้อมวิ่งก่อนการแข่งขันในช่วงวันที่6ตุลาคมนี้ด้วยครับอีกประมาณ100คนซึ่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเล่าถึงความพร้อมว่าก่อนเปิดภูกระดึงนะครับทางอุทยานก็จัดเตรียมสถานที่แล้วก็ปรับปรุงที่พักร้านอาหารบนอุทยานนะครับให้มีสภาพเรียบร้อยกลมกลืนกับธรรมชาติและก็ต้องสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลด้วยครับหลังจากปิดมานานกว่า6เดือนนะครับเพื่อให้ธรรมชาติได้กลับมาฟื้นฟูหลังจากเกิดไฟไหม้ใหญ่บนภูกระดึงก็สร้างความสูญเสียกว่า 3,400 ไร่ครับตอนนี้ธรรมชาติเนี่ยกลับมามีทุ่งหญ้าป่าไม้กลับมาเขียวขจีแล้วครับรอรับนักท่องเที่ยวกันรวมถึงยังประชุมผู้ประกอบการร้านค้าที่มีจำนวนร้อยกว่าคนนะครับให้จัดเตรียมสิ่งของต่างๆกันให้ดีปีนี้ครับจะยังเน้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้าโครงการอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูกระดึงและการนำถุงพลาสติกเข้ามาครับก็จะมีถุงผ้าให้เปลี่ยนและขอความร่วมมือครับนำขยะลงมาจากยอดภูด้วยและจะมีใบประกาศให้เช่นเดิมเหมือนทุกปีครับทางอุทยานมีมาตรการในการปฏิบัติงานแล้วก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวครับโดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งในช่วงนี้ครับเป็นช่วงเปิดภูเขาแรกนะครับธรรมชาติเนี่ยจะสวยงามมากๆถ้าไปตอนนี้คุณผู้ชมมีทะเลหมอกตามผาต่างๆยามเช้านะครับทางอุทยานก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาภูกระดึงกันเยอะๆเลยครับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับตอนนี้บรรยากาศเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมพื้นที่บริเวณเกาะกระดานแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของจังหวัดตรังนะครับซึ่งได้รับการโหวตจากนิตยสาร World Beach Guide ประเทศอังกฤษนะครับว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดดีที่สุดอันดับ1ของโลก2ปีซ้อนครับรวมถึงยังมีเกาะมุกเกาะแหวนเกาะเชือกแล้วก็ถ้ำมรกตนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสุดอันซีนของจังหวัดตรังหลังจากที่ทั้ง4เกาะแล้วก็1ถ้ำนะครับปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมในเขตอุทยานมาเป็นเวลา2เดือนนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึง30กันยายนที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติการประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมครับนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนั้นก็ถือเป็นการเปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลหรือว่าเปิดหน้าไฮซีซั่นครับประจำปี2567อย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้ครับจำเป็นต้องปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมชั่วคราวก่อนเพราะว่าในช่วงที่เปิดไฮซีซั่นตอนปีที่แล้วคุณผู้ชมมีคนจำนวนมากแห่กันมาท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจนถึงขั้นทางการเนี่ยต้องเข้าไปจัดระบบต่างๆเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมด้วยครับแต่ว่าตอนนี้ทางอุทยานหาดเจ้าไหมครับยังคงปิดกิจกรรมดำน้ำตื้นแล้วก็กิจกรรมทางน้ำที่อยู่บริเวณใกล้กับแนวปะการังหน้าเกาะกระดานต่อไปก่อนนะครับเพื่อรอให้สถานการณ์ฟอกขาวปะการังนั้นดีขึ้นกว่านี้ก่อนครับเห็นชายหาดในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกันอีกอย่างก็คือรักษาความสะอาดแต่ละเพื่อให้สัตว์ต่างๆเขาได้อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุขไปด้วยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาครับก็เลยเปิดรับบริจาคเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ครับเอาไว้ไปเป็นบ้านอาศัยของปูเสฉวนตามโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนครับปูเสฉวนตัวน้อยๆครับที่ต้องอาศัยเปลือกหอยขนาดใหญ่ชนิดอื่นเนี่ยไว้มาเป็นบ้านของตัวเองเพื่อการเจริญเติบโตแบบนี้ครับซึ่งตามชายหาดพื้นที่เกาะต่างๆในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ถือว่ามีปูเสฉวนอาศัยเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะที่ชายหาดแหลมตะโหนดที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจึงอยากหาบ้านให้ปูเสฉวนเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากร

0: ทางทะเลครับเพราะว่าเปลือกหอยตามธรรมชาติมีจำนวนน้อยลงจากหลายปัจจัยและเปิดรับบริจาคเปลือกหอยเฉพาะเปลือกหอยฝาเดียวขนาดใหญ่ได้ทุกชนิดนะครับทั้งหอยน้ำจืดหอยทะเลได้ทุกขนาดเน้นการรับบริจาคเปลือกหอยเหลือมาจากการบริโภคหรือว่าเปลือกหอยมาจากโมบายเหลือใช้ในครัวเรือนนะครับและไม่สนับสนุนการเก็บเปลือกหอยจากชายหาดเพื่อนำมาบริจาคเนื่องจากว่าไม่อยากให้ไปเก็บเปลือกหอยจากหาดหนึ่งแล้วก็มาบริจาคให้กับอีกหาดหนึ่งนะครับเพราะจะทำให้พื้นที่เหล่านั้นเสียสมดุลทางธรรมชาติไปด้วย
1: ก็ทำให้เปลือกหอยในธรรมชาติลดลงนะครับเราจึงได้คิดโครงการเรื่องของการหาเปลือกหอยที่ใช้แล้วนะครับมาทดแทนให้กับปูเสฉวนในธรรมชาติเพื่อจะได้เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกหอยนะครับเพราะว่าถ้าหากขาดเปลือกหอยไปที่ใหญ่ๆที่พอเหมาะพอควรกับการเจริญเติบโตของปูตามธรรมชาติปูก็ต้องดิ้นรนไปหาที่พักใหม่เช่นกระป๋องเช่นขวดน้ำนะครับซึ่งทำให้ไม่เหมาะกับสภาพธรรมชาติที่สวยงามของเรานะครับ
0: ผู้สนใจโครงการคืนบ้านให้ปูเสฉวนนะครับสามารถส่งเปลือกหอยไปได้ที่เลขที่59หมู่5อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่81150นะครับมีหมายเลขให้สอบถามกันด้วยเผื่อสงสัยชนิดของเปลือกหอยในการส่งไปจะได้ใช้งานได้ครับ0756565576นะครับซึ่งปูเสฉวนเนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนกับเทศบาลชายหาดจะคอยกำจัดสิ่งสกปรกหรือว่าอินทรีย์วัตถุที่เน่าสลายครับอย่างพวกซากสัตว์ทะเลต่างๆที่โดนคลื่นซัดขึ้นมาบนชายหาดถือว่ามีหน้าที่ช่วยสร้างสมดุลของธรรมชาติแล้วก็ระบบนิเวศด้วยครับตอนนี้ก็ดำเนินโครงการแบบนี้ต่อเนื่องมานะครับประมาณสัก 6-7 ปีแล้วผลสำเร็จก็คือพบว่ามีปูเสฉวนนะครับเพิ่มขยายพันธุ์ขึ้นเยอะมากเลยบนพื้นที่ชายหาดที่นี่ครับเทศกาลกินเจปีนี้ครับเริ่มกันมาสักวัน2วันแล้วนะครับก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวสวนที่เขาปลูกผักตั้งหน้าตั้งตารอกันเพราะว่าผักเนี่ยจะได้ราคาดีนะครับไปดูสวนมะเขือยาวของชาวบ้านจังหวัดราชบุรีกันนะครับตอนนี้เขาเร่งคัดเลือกมะเขือยาวเพื่อส่งตลาดกันเพราะว่าทำอาหารเจได้หลายเมนูราคาดีด้วยครับมะเขือยาวผลงามๆในสวนขนาด20ไร่ครับที่อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีของนางพจวรรณอิสระไกรศิลป์ตอนนี้ต้องช่วยกันเร่งเก็บแล้วก็คัดแล้วก็บรรจุมะเขือยาวที่ออกผลผลิตสวยงามเป็นจำนวนมากภายในสวนเลยครับก่อนนำไปส่งขายให้กับพ่อค้าอีกทอดหนึ่งเพื่อเตรียมขายกันในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ครับโดยเลือกปลูกมะเขือยาวเนื่องจากว่ามีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากครับเอาไปแปรรูปเป็นอาหารก็ได้หลายอย่างซึ่งปลูกมะเขือยาวเป็นพืชแซมบนสวนฝรั่งด้วยครับเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกได้ทุกสภาพดินแล้วก็ปลูกได้ทั้งปีครับการดูแลก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ให้ผลผลิตในปริมาณที่มากด้วยปีที่แล้วนะครับตอนกินเจที่ผ่านมาเนี่ยพืชผักหลายชนิดก็ขายได้ราคาดีกันนะครับทำให้ปีนี้เกษตรกรจำนวนมากก็เลยหันมาปลูกพืชผักกันเพื่อหวังจะเก็งราคาหวังกำไรกันที่จะมากกว่าช่วงเวลาปกติตอนนี้ครับซึ่งหลังจากปลูกไปได้ประมาณ60วันนะครับก็จะเริ่มเก็บมะเขือยาวกันได้ตอนนี้ราคารับซื้อหน้าสวนก็ขยับขึ้นเป็นเท่าตัวด้วยครับและหากดูแลต้นดีๆเลยนะครับคุณผู้ชมก็จะเก็บผลผลิตได้นานหลายเดือนซึ่งคาดว่าในรอบการปลูกนี้ครับจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณสัก 3-4 ตันซึ่งกว่าต้นมะเขือยาวจะเก็บผลผลิตได้ก็ต้องใช้เวลานานนะครับประมาณ2เดือนและระหว่างนี้เขาก็จะปลูกผักกาดหอมเพื่อเป็นพืชเลี้ยงช่วยประหยัดต้นทุนไปพร้อมกันด้วยเลยครับ
2: ก็ดูที่ฟาร์มยาวอะค่ะอันนี้คือเบอร์เกรด A อันนี้คือเบอร์รองอย่างที่ผ่านมาอย่างเบอร์ดีเนี่ยมาสักอาทิตย์ที่แล้วเบอร์ดีเนี่ยโลละ10บาทอย่างนี้โลละ6บาทที่ผ่านมาของทุกปีอ่ะกินเจก็เหมือนคนกินเจกันเยอะอย่างภาคใต้อะไรเงี้ยก็มะเขือยาวมันทำได้หลายอย่างอ่ะเนาะต้มผัดอะไรเงี้ยก็มันเป็นพืชทางเลือกหลักที่ส่วนมากคนจะกินกันคนชอบกิน
3: ให้ดิน
0: ส่วนวิธีการปลูกนะครับเริ่มจากนำต้นกล้าที่มีอายุประมาณ25ถึง30วันนะครับมาลงปลูกในแปลงที่เตรียมเอาไว้ตัวจะทิ้งระยะระหว่างต้นประมาณ120เซนติเมตรนะครับใน1แปลงเนี่ยก็จะแบ่งปลูกออกเป็น2แถวด้วยกันแล้วก็คอยหมั่นรดน้ำตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยทุกๆ10ถึง12วันนะครับพอรอมีอายุครบ60วันก็เก็บมะเขือยาวขายได้ครับส่วนมะเขือยาวที่เก็บกันจากหน้าสวนตอนนี้ครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมารับซื้อกันถึงสวนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไปส่งต่อที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีแล้วก็กระจายไปยังตลาดนัดตลาดสดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ตลาดผักที่อยู่ทางภาคใต้ครับมารับผักจากราชบุรีกันเยอะทีเดียวครับพาไปดูการเพาะเลี้ยงปลากัดให้มีสีสันที่สวยงามของชาวตำบลหนองหลวงที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกันนะครับเขาคลุกคลีแล้วก็ศึกษาการเลี้ยงปลากัดสวยงามมาต่อเนื่องเกือบ10ปีคุณผู้ชมจนประสบความสำเร็จนะครับปัจจุบันนี้เพาะเลี้ยงปลากัดเน้นแบบคุณภาพเลยครับเพื่อส่งขายตลาดต่างประเทศสร้างรายได้เป็นอย่างดีด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: ผสมหลากหลายสายพันธุ์ทั้งซามูไรมาเบิลดอทกาแล็กซี่และอีกหลากหลายสายพันธุ์ให้สีสันที่โดดเด่นสวยงามและแปลกตาเป็นปลากัดภายในฟาร์มของพี่สากลพยัคฆเพศชาวตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแต่กว่าจะได้ปลากัดสีและสายพันธุ์ตรงตามความต้องการต้องผ่านการคัดเลือกและผสมพันธุ์ตามจินตนาการของผู้เลี้ยงค่ะ
5: อันนี้เป็นมาเบิลดอทนะลักษณะเขาก็พื้นผิวก็จะเป็นสีขาวแล้วจะมีดอทสีน้ำเงินตามตัวนะแต่ผมกำลังจะพัฒนาเขาเป็นสีชมพูอ่อนๆเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูอ่อนเหมือนอย่างตัวหน้าเนี่ยแล้วก็พยายามจะทำจำนวนให้ไม่ได้เยอะๆอยู่ที่สองนี่เป็นซามูไรนะเป็นซามูไรผมจะทำให้เขาเป็นลายไฟอยู่ตอนนี้เขาเริ่มได้มาแล้วเจนหนึ่งเริ่มได้มาแล้วเริ่มพวกชายน้ำพวกหางเขาก็จะเป็นเหมือนลายไฟไฟลุกอยู่แต่ก็ยังจะคงลักษณะเป็นซามูไรที่หน้ากากสีขาวตัวก็จะเป็นสีดำครับผมส่วนตัวที่3นี่ผมเชื่อว่ายังไม่มีใครมีนะว่าเป็นนีโมซามูไรครับพวกชายน้ำหางเขาก็จะเป็นสีพวกสีเหลืองสีส้มอะไรประมาณนี้หน้าก็จะยังขาวตัวดำเหมือนเดิมครับอันนี้เพิ่งบีดขึ้นมาใหม่อันนี้เจน3ละก็จะเริ่มได้ปริมาณมาสู่ตลาดเยอะขึ้นครับจากเมื่อก่อนนี้ได้ไม่กี่ตัวตอนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นครับ
4: การผสมพันธุ์จะคัดพ่อแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ทั้งรูปร่างและสีสันนำมาเลี้ยงรวมกันโดยจะใส่ในกะละมังพลาสติกและเตรียมพื้นที่สำหรับวางไข่ไว้ด้วยค่ะ
6: บริเวณนี้เป็นโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์ปลากัดนะคะรวมถึงเป็นพื้นที่อนุบาลลูกปลากัดด้วยค่ะพี่คะสำหรับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่เราจะนำมาขยายพันธุ์เนี่ยคะเราต้องดูยังไงคะ
5: อันนี้รูปทรงครับสำคัญสุดรูปทรงปลากัดแล้วก็สีที่เราต้องการเราจะต้องคัดสรรมาเป็นอย่างดีสมมุติเราอยากสีแบบนี้เราก็มันเป็นจินการจินตนาการว่าเราอยากได้สีนี้กับสีนี้ให้มันเกิดสีนี้อะไรความน่าจะเป็นแล้วเราก็จะคัดรูปทรงตัวเมียสำคัญครับตัวเมียต้องเอาทรงสวยๆตัวสวยๆหางสวยๆแล้วลูกเขาก็จะออกมารูปทรงที่สวยตามที่ตลาดต้องการส่วนตัวผู้จะคอยแจกสีตรงสีเราอยากได้สีไหนอะไรประมาณอย่างที่เราต้องการเราก็จะเลือกคัดสรรมาครับแต่ละสายพันธุ์เราก็พยายามจะทำสายพันธุ์ที่มันใหม่ๆขึ้นมาพัฒนาการทำสีทำอะไรรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดึงดูดการตลาดของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาสนใจเยอะๆครับ
6: แล้วอย่างวิธีการที่เราจะนำมาผสมพันธุ์ล่ะคะพี่ต้องทำยังไงบ้างคะต้องมีการเตรียม
5: เราก็จะเตรียมน้ำครับเตรียมน้ำใส่กะละมังแบบนี้ไว้ทั้ง 3-4 วันใส่ใบมะกวางแล้วก็อาจจะใส่ยานิดหน่อยแล้วเราก็
3: ยาวพ่อแม่เทียบไว้กันเทียบกันไว้วางคู่กันไว้ครับประมาณเราก็จะสังเกตตัวเมียก็จะมีไข่นำออกมาจากท้องเนี่ยเราก็จะเอามาลงรัดในนี้ปล่อยเขารัดกันไว้สักคืนนึงเราก็จะมาแยกตัวเมียออกพอแยกตัวเมียออกเราก็จะปล่อยให้ตัวผู้อยู่กับลูกเขาสักประมาณ7วันเขาก็จะเริ่มเป็นตัวละเริ่มเป็นตัวคราวนี้สักประมาณวันที่8ที่9เราก็จะเริ่มให้ไรให้ทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกว่าเขาจะโตเขาจะอยู่ในกะละมังแล้วนี่นะครับสักประมาณ1เดือนหลังจากนั้นเราก็จะย้ายไปใส่บ่อซีเมนต์ด้านนอกเราก็จะทำวนไปครับจะวนไปพอเราเอาชุดนี้ออกไปเราก็จะเอาชุดใหม่เข้ามาเพาะแทนแล้วก็จะวนไปครับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน
6: ์อัตราการรอดของลูกปลาล่ะคะพี
3: ่มันก็จะอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์เลยนะถ้าพ่อแม่พันธุ์สมบูรณ์ดีลูกปลาก็จะเยอะบางคอกอาจจะมีเป็นพันบางคอกก็300 400 500อย่างน้อยสุดก็ประมาณ300ประมาณนั้น
4: เดิมทีพี่สากลประกอบอาชีพช่างเสริมสวยอยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ต้องการมีเวลาอยู่กับครอบครัวและดูแลพ่อแม่ที่มีอายุมากขึ้นจึงกลับบ้านเกิดใช้พื้นที่บริเวณบ้านเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงปลากัดส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้มาเกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะ
3: เป็นช่างเสริมสวยแล้วก็มีพ่อแม่อยู่บ้านครับแล้วจะต้องมาดูแลเขาแล้วทีเนี้ยมันไม่เหมาะกับการทำอาชีพเสริมสวยผมก็เลยหาอาชีพลองทดลองเลี้ยงในเมืองก่อนเลี้ยงอยู่ประมาณสัก30 40คอกแล้วก็ลองเช็คตลาดมองเห็นว่ามันไปได้ผมก็เลยมาทำที่นี่เพื่อที่จะมีอาชีพมาดูแลคนแก่ที่บ้านด้วยประมาณนั้น
4: ปลากัดเป็นอาชีพที่ไม่ยุ่งยากเพราะปลากัดเป็นปลาที่ทนแต่ละวันต้องดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่จึงจะได้ปลากัดที่สวยงามและแข็งแรงค่ะ
3: ดูแลเขาดีๆผลผลิตเราก็จะดีถ้าบางทีเราปล่อยไว้อย่างเช่นน้ำอยู่ในวงแล้วไม่เปลี่ยนแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะป่วยบ่อยแล้วคุณภาพปลาก็จะไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะคัดปลาขึ้นมาขายได้น้อยครับเราก็ต้องดูแลแต่ก็ไม่ยากมากครับปรับสภาพน้ำนะใบของกวางจะปรับสภาพน้ำปลาจะไม่ค่อยป่วยไม่อะไรครับเราก็ใส่ไปน้ำจะสีเหลืองปลาเขาก็จะคืนแข็งแรงจะไม่ป่วยครับเราก็จะต้องคอยดูถ้ามันเราใส่ไปไว้สักประมาณ7วันอะไรเงี้ยเราก็จะเอาออกเพราะว่าถ้านานกว่านั้นมันก็จะเกิดจุลินทรีย์เกิดการเน่าเหม็นเราก็จะทำให้ปลาป่วยได้เราก็ต้องคอยเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึง
4: อาหารสำหรับเลี้ยงปลากัดที่นี่จะใช้ไรแดงและอาหารเม็ดโดยเฉพาะไรแดงเองเพื่อลดต้นทุนค่ะคุณผู้ชมคะที่นี่นอกจากเพาะเลี้ยงปลากัดแบบครบวงจรแล้วนะคะก็ยังมีการเพาะเลี้ยงไรแดงให้กับลูกปลากัดกินด้วยค่ะแล้ววิธีการเพาะไรแดงต้องทำยังไงบ้างนะคะพี
3: ่เริ่มต้องเตรียมน้ำแล้วเราก็จะทำน้ำเขียวให้มันเขียวก่อนถึงจะปล่อยไรแดงด้วยได้ครับเพราะเราจะต้องมีปุ๋ยมีอามิมีกากถั่วเหลืองมีอาหารหมูประมาณนี้ครับทำให้มันเกิดน้ำเขียวพอทำได้ไปสักประมาณ4วันพอเขาเริ่มเขียวเราก็จะเริ่มเอาลูกไรแดงนะครับมาปล่อยเพื่อที่จะให้เขาขยายพันธุ์ไว้สำหรับอนุบาลลูกปลาของเรานะ
6: ค่ะแต่การที่เราจะเพาะไรแดงเนี่ยคือจะต้องมีปริมาณที่เพียงพอกับลูกปลากัดของเราด้วย
3: ใช่ครับ
6: แบบนี้ต้องทำยังไงคะพี
3: ่มันก็ต้องเพาะหลายบ่อเราก็จะเพาะวนไปฮะสังเกตดูว่าที่นี่ผมจะทำไว้7บ่อเราก็จะวนไปแล้วเราก็จะเก็บผลผลิตวันละบ่อเก็บไปเพื่อที่จะให้พยายามที่จะให้มันเยอะพอกับลูกปลาเราจะได้พอถ้ามันขาดปุ๊บลูกปลามันก็จะไม่สมบูรณ์ครับก็เราก็จะเริ่มอนุบาลเขาตั้งแต่ประมาณสัก10วันนะเริ่ม7ถึง10วันแล้วเราก็จะให้ไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ45วันพอเขาเริ่มพอน้องปลาเริ่มกินอาหารเม็ดได้เราก็จะพยายามลดไรแดงลดไรแดงลงมาแล้วเราก็ให้กินอาหารเม็ดเพราะว่าถ้าให้กินอาหารเม็ดได้เราก็จะประหยัดไรในบ่อของเราด้วยเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ให้รุ่นที่เราเพาะลูกปลารุ่นเล็กๆที่เราเพาะขึ้นมาอีกเพราะว่าไรที่นี่ค่อนข้างขาดแคลนหน่อย
4: ราคาของปลากัดก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามค่ะจุดเด่นของปลาอยู่ที่กระดงหางชายน้ำหากปลาตัวไหนมีความสมบูรณ์ทุกอย่างจะมีราคาสูงถึงตัวละหลักพันหลักหมื่นบาทค่ะส่วนด้านการตลาดทางฟาร์มเน้นผลิตปลาคุณภาพส่งขายต่างประเทศซึ่งนับว่าเป็นตลาดที่ให้ราคาดีค่ะ
0: ต อนนี้ครับตัวของพี่สากลเนี่ยก็ยังพัฒนาสายพันธุ์ปลากัดนะครับให้มีคุณภาพมีสีมีลายที่เด่นชัดสวยๆเพราะว่าตลาดยังไปได้สวยมากเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศด้วยส่วนราคาขายมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันแล้วก็แพงๆกว่านี้ขึ้นไปก็มีด้วยขึ้นอยู่กับความสวยงามครับปิดท้ายกันด้วยชาวบ้านป่าตัน2หมู่บ้านที่ตำบลป่าตันอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะครับเขาร่วมสืบสานประเพณีแห่ก๋วยสลากหลวงกันแล้วก็ปีนี้รับกระแสครับมีหมูเด้งมาร่วมขบวนแห่ด้วยท่ามกลางบรรยากาศคึกคักทีเดียวครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามกันใหม่ครับเจอกันวันจันทร์หน้าเวลา 15:30 น.เวลาเดิมนะครับสวัสดีผมและทีมงานทุกคนลา

0: ้าววันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายท่อตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: ู้ชมครับเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าประหยัดสุดประโยชน์สุดไหมครับแปลสั้นๆได้ใจความประมาณว่าทำอะไรก็แล้วแต่ใช้งบประมาณให้น้อยแต่ให้ได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนมากที่สุดนั่นเองครับและคำกล่าวที่ว่านี้ผมบอกได้เลยครับว่าโรงเรียนบ้านวังแรงเหมาะกับคำนี้มากที่สุดเลยล่ะครับจะด้วยเหตุผลอะไรน่ะล่ะครับ ไม่บอกหรอกครับ ล้อเล่นครับที่ยังไม่บอกตอนนี้ก็เพราะว่าผมอยากให้ไปฟังจากปากของเราผู้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูของโรงเรียนนี้จะดีกว่าไงล่ะครับเพราะมันจะถ่ายทอดได้อรรถรสมากกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูเทียมนะครับรักษาการผอ.ที่นี่นะครับสวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นขออนุญาตทราบข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของเรานิดนึงครับ
2: โรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนบ้านวังแรงนะคะอยู่ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะมีนักเรียนประมาณ34คนค่ะ
1: 34คนนั่นเอง
2: 34คนค่ะ
1: แต่ว่ามีตั้งแต่อนุบาล
2: อนุบาลถึงป.6เลยค่ะ
1: ป.6ก็โอ้โห
2: แต่ชั้นหนึ่งก็จะประมาณ 2-3 คนบางชั้นก็ 5-6 คนก็ประมาณ
1: สูงสุดก็ 5-6 คนประมาณนี้นะครับรายการเราเกี่ยวกับอาหารคงต้องถามเรื่องอาหารนิดนึงครับงบประมาณอาหารกลางวันนี่วันนึงได้สักเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้ดีขึ้นมาค่ะได้ประมาณ30กว่าบาท36บาทค่ะ
1: 30คูณกว่า30คูณกว่าก็อยู่ประมาณ 1,300
2: ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะ
1: ถามจริงฮะพอมั้ยครับสำหรับเด็กกำลังกินกำลังนอนนี
2: ่ถ้าจะให้แบบเสริมเต็มๆเลยอ่ะมันก็พอได้นะพอได้ก็พอ
1: แต่ถ้าเกิดว่าจ้างแม่ครัว
2: ถ้าจ้างแม่ครัวโอ้โหก็ได้แต่เด็กอาจจะไม่อิ่ม
1: เพราะว่านั้นงบอย่างนี้มาเนี่ยฮะรวมทั้งค่าแก๊สค่าวัตถุดิบค่าแม่ครัวด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดเอาเงินไปจ่ายให้แม่ครัว100 200เท่ากับสัดส่วนเด็กอาหารที่เด็กจะได้ทานก็น้อยลงไป
2: เหมือนเด็กเติมหมดละเราเพราะเด็กส่วนใหญ่จะเติมด้วยค่ะ
1: กำลังโตนะครับถ้าอย่างนั้นเราจ้างแม่ครัวไหมอย่างนี
2: ้เราก็เลยมาปรึกษากันว่าเราอยากให้เด็กอิ่มเนาะเด็กอิ่มแล้วก็มีคุณค่าทางด้านอาหารก็เลยครูรับผิดชอบกันโดยตั้งคนละวันรับผิดชอบกันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์พอดี
1: ที่นี่มีครู
2: 5คนค่ะ5คนละวันพอดีเลยค่ะ
1: เป็นหมายถึงเป็นเวรทำอะไรฮะ
2: ทำเป็นเวรดูแลโรงเรียนมาดูห้องเรียนเพราะว่าโรงเรียนเราไม่มีนักการพะโลงก็มาเรื่องห้องเรียน

0: ปิดห้องเรียนแล้วก็ขึ้นเวรทำอาหารก่อนจะขึ้นเวรครูเขาก็จะเสียบข้าวเตรียมไว้ก่อนมาแต่เช้าเลยครูคนนั้น
1: หมายความว่าที่โรงเรียนนี้เนี่ยมีคุณครู5คนแล้วคุณครูทั้ง5คนเนี่ยต้องผลัดกันทำอาหารให้นักเรียนทั้งโรงเรียนกิน
0: ใช่ค่ะ
1: คุณพระช่วยแล้วแต่ครูแต่ละท่านทุกคนก็จะมีเมนูไม้ตายไม่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ละคนเขาก็โหต้องการให้เด็กเห็นเด็กมาเติมแล้วเขาอิ่มเขาภูมิใจเขายิ้มเขา
1: คือกลายเป็นว่าครูที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แค่ให้อาหารสมองเท่านั้นแต่ยังให้อาหารท้องด้วยนะครับรสชาติออกมากินได้ไม่ได้อันนี้เราตอบไม่ได้ครับต้องไปถามเด็กแต่เมนูไม้ตายของครูเทียมที่ทำบ่อยนะครับและเด็กเติมประจำอย่างที่บอกก็คือกะเพรา
0: ค่ะ
1: กับไข่น้ำแต่ครูคนอื่นเป็นอะไรบ้าง
0: มีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะ
1: ก๋วยเตี๋ยวก็มีคนที่ถนัดเส้น
0: ใช่คนถนัดเส้นเขาก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วบางคนก็ลักษณะเป็นไข่พะโล้แกงเขียวหวานเด็กเขียวหวานนี่ก็เด็กก็จะเติมกันเยอะมันจะออกหวานๆหน่อยๆก็จะอร่อยอะไรเงี้ย
1: พูดอย่างนี้ต้องไปตามสืบดูแล้วครับคุณผู้ชมครับว่าคุณครูแต่ละท่านมีเมนูไม้ตายอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณครูเทียมมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละนะครับทั้งแรงกายแรงใจเพื่อเด็กๆได้อิ่มท้องและก็ได้ความรู้ด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปหาคุณครูท่านอื่นก่อน
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ไหนเมนูอะไร
2: คุณครู5คนผลัดกันทำอาหารกลางวันให้นักเรียนกินทุกวันได้ยินไม่ผิดหรอกครับนี่เป็นความจริงครับการทำอาหารกลางวันเป็นอีกหนึ่งภารกิจของคุณครูโรงเรียนบ้านวังแรงครับอย่างที่ครูเทียมบอกมานั่นแหละครับถ้าเอาเงินไปจ้างพ่อครัวแม่ครัวงบประมาณที่ได้มาจากภาครัฐก็จะถูกลดทอนลงไปวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆก็จะน้อยลงปริมาณอาหารก็จะน้อยลงเด็กๆก็จะไม่อิ่มหรือว่าได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนพอเด็กๆได้รับสารอาหารไม่ครบก็จะไม่มีแรงเรียนหนังสือพอไม่มีแรงเรียนหนังสือความรู้ก็จะลดน้อยตามลงไปพอความรู้น้อยก็จะไม่เกิดการพัฒนาศักยภาพเมื่อตัวเองไม่พัฒนาแล้วชาติก็ไม่พัฒนาเพราะขาดบุคลากรคุณภาพโอ้โหกลายเป็นผลกระทบต่อเนื่องยืดยาวล้มต่อเนื่องเป็นโดมิโนกันไปหมดอย่างนี้ล่ะครับแต่ขบวนการคุณครูบ้านวังแรงทั้ง5ไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเป็นแน่จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำเพื่อเด็กๆที่เขารักให้สุดความสามารถโอ้โหพระเจ้ามันยอดไปเลยเอาล่ะครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักคุณครูคนแรกกันก่อนครับ
3: ของเมื่ออยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่มันต่ำกว่าศูนย
4: ์จ้าเอ๋สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินมาว่าที่โรงเรียนนี้นี่คุณครูทุกคนเนี่ยเป็นเชฟกระทะเหล็กด้วย
5: ครับต้องถามทุกคนนะครับ
1: ครูทุกคนเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันหมดเลย
5: ครับ
1: แต่ละคนนี่จะมีเมนูไม้ตายถูกไหมใช่ไหมคุณครูนาวินถ้าจัดอันดับ5วันอร่อยสุดที่1 2 3 4ครูนาวินได้ที่เท่าไหร่ครับ
6: 1คร
1: ับ
6: อ้
1: าวเฮ้ยคนนี้ที่1คนนี้ที่5ครับ จำได้ไหมครับวันแรกที่ทำอาหารเลี้ยงทั้งโรงเรียนเนี่ยคุณครูทำอะไร
5: ไข่พะโล้ครับ
1: ไข่พะโล้
5: ครับนั่งแกะยันตี3ครับคนเดียว70ฟอง
1: เป็นเราเอามั้ยนั่งทำกับข้าวให้ชาวบ้านแกะไข่ยันตี3ทำมั้ย
6: ไม่ทำ
1: ไม่ทำเนาะแต่ทำไมครูทำอ่ะทำให้ใครรู้ไหมทำให้นักเรียนขอบคุณคุณครูนะครับโอ้โหนี่ต้องขอบคุณฉะนั้นครูตั้งใจทำให้เราต้องทำยังไง
4: กินให้หมดแล้วหมดไหมวันนั้นไข่พะโล้หมดไหม
5: ผมไม่เหลือครับ
4: ไม่เหลือใช่ไหมครับนักเรียนกินใช่ไหมหรือแจกหมด
5: นักเรียนกิน
1: มาถึงวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับครู
5: ทำมาแต่ก่อนก็จะมีแม่ครัวทำให้ครับตอนหลังงบมันน้อยลงแล้วก็หันมาทำเองครับ
1: ทำเองมากี่ปีแล้วครับ
5: ประมาณ3ปีครับ
1: 3ปีทักษะทำอาหารเราเก่งขึ้นไหมครับ
5: เป็นเยอะแล้วครับเป็นหลายอย่างละ
1: เป็นหลายอย่างเนี้ยที่บ้านจากเมื่อก่อนนี้ไม่มีใครกินตอนนี้ก็กินกันบ้างแล้วเนาะ
5: ครับ
1: เมนูภูมิใจสุดก็คือแกงเขียวหวาน
5: ครับเด็กเขาชอบครับ
1: อ๋อพวกนี้เป็นคนรีเควสแกงเขียวหวานใช่ไหม
5: ข้าวมันไก
1: ่ข้าวมันไก
5: ่
1: ภูมิใจสุดคือแกงเขียวหวานข้าวมันไก
5: ่แต่ก่อนจะรอเขาเลยเอาพรุ่งนี้ข้าวมันไก่แต่กลายเป็นแปลงราบเป็นผัดถั่วงอกมั่ง
1: เดี๋ยวข้าวมันไก่กับผัดถั่วงอกเหมือนกันไหมอยากกินอะไรมากกว่าข้าวมันไก่แต่ถ้าเป็นผัดถั่วงอกกินได้ไหมกินได้ฉะนั้น
4: ครูเนี่ยเลือกของที่มีประโยชน์อยู่แล้วด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะจัดหาได้อยู่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากครับคุณครูครับขอบคุณแทนเด็กนักเรียนด้วยนะครับผม
5: สวัสดีครับ
4: มีโอกาสผมจะแวะมากินฝีมือครูนะ
5: ได้เลยครับผมครับ
4: อ้าวไปดูท่านต่อไปกันครับไปแล้วนะ
5: สวัสดีที่ปุ้น
4: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับคุณครู
2: คุณครูนาวินไหนๆก็คุยแล้วคุยซะเลยอ่ะโชว์ซะเลยครับบอกว่านักเรียนติดใจแกงเขียวหวานของคุณครูนาวินวันนี้ก็เลยโชว์การทำแกงเขียวหวานให้ดูซะเลยครับสงสัยกลัวผมไม่เชื่อนะครับ แต่แม่ดูจากสีของแกงแล้วเนี่ยท้องผมก็ร้องโอ้หิวขึ้นมาเลยทีเดียวล่ะครับ
7: กี่บรรทัดก็ได้ลูกเขียนเวลาเขียนให้นักเรียนย่อหน้าด้วยบรรทัดแรกย่อหน้าเข้าไปด้วย
8: ก๊อกก๊อกก๊อกสวัสดี
7: สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะเด็กๆ
9: สวัสดีค่ะ
8: คุณครูจินนะครับ
7: ใช่ค่ะ
8: สอนวิชาอะไรอยู่ครับเนี่ย
7: ภาษาไทยค่ะ
8: ภาษาไทยไหนอ่านได้อยู่แล้วเนาะอ่านว่า
10: อนาคตของฉัน
8: อนาคตหรืออนางออนาคตนะก็เสริมสร้างจินตนาการนะครับแต่เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องของการเรียนครับเพราะรายการของเราอาหารจานสุกเราคุยเรื่องอาหารครับผมได้ยินมาว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยคุณครูทุกคนต้องเป็นเชฟใช่ไหม
10: ใช่
8: ต้องทำอาหารใช่ไหมคุณครูจินถนัดทำอะไรลูก
10: ผ
8: ั
10: ดซ
8: ี
10: อ
8: ิ๊
10: ว
8: ผัดซีอิ๊วเมนูขึ้นชื่อ
7: ผัดซีอิ๊วราดหน้า
8: ราดหน้าโอ้มาสายเส้น เป็นคุณครูมีเส้น เป็นยังไงครับวินาทีที่อาหารที่เราซึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะทำออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนของเราแล้วเขากินกัน
7: ก็ดีใจค่ะดีใจ
8: ก็เลยทำผัดซีอิ๊วทุกครั้งเลย ก็เป็นอาหารเส้นมาถึงตอนนี้ทักษะในการทำอาหารของเรา
7: คิดว่าดีขึ้นค่ะ
8: คุณครู5คนชอบอาหารของครูจินเป็นลำดับที
7: ่3
10: ค่ะ
7: ไหนบอกอร่อย
8: เนี่ยเลขเรายังไม่ได้ให้คะแนนรายงานเขาใช่ไหมครับมีผลกับคะแนนรายงานของครูจินอร่อยเป็นอันดับที่
10: 2ค่ะ
8: ดีขึ้นมาหน่อยแล้วครับ เราก็ต้องมานั่งนึกเรื่องโภชนาการด้วยว่าให้ครบทั้ง5หมู
7: ่ใช่
8: เหนื่อยไหม
7: ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกดีค่ะ
8: สนุกดีใช่ไหมคุณครูเหนื่อยนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินให้หมดใช่ไหมเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณคุณครูมาก
7: คร
8: ับที่เหน
7: ื่อ
8: ยยากเพื่อเด็กๆนะครับอนาคตของฉันอยากเป็นอะไรอยากเป็นอะไรทวีศักดิ์อยากเป็นครูจะได้ทำอาหารให้นักเรียนกินด้วยเนาะเรียนเก่งๆสู้ๆไปแล้วครับคุณครูครับขอบคุณครับ
2: ครูจินก็ยังเขินๆอยู่นะครับพอถามเรื่องฝีมือทำอาหารเอ้ายิ่งเขินหนักเข้าไปอีกแม่ไม่ต้องเขินแล้วครับครูจินดูจากท่าทางการหั่นการปรุงการประกอบอาหารแล้วเนี่ยระดับมืออาชีพแล้วล่ะครับแล้วเนี่ยครูจินท่าทางจะถนัดทางอาหารเส้นๆจริงๆด้วยนะครับวันแรกที่ทำเป็นผัดซีอิ๊ววันนี้เป็นราดหน้ามีกรอบสงสัยพรุ่งนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ละมั้งครับเนี่ย แซวเล่นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับก็คือครูจินบอกว่าเหนื่อยแต่สนุกนั่นก็แปลว่าครูจินมีความสุขในการทำอาหารให้กับเด็กๆได้ทานมีความสุขที่ได้เห็นเด็กๆอิ่มท้องด้วยฝีมือตัวเองนั่นเองครับอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังแรงที่มีงบประมาณจากภาครัฐที่จำกัดเรื่องของวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารแน่นอนครับบางครั้งก็ไม่เพียงพอสำหรับการบริโภคต่อวันแต่ก็ยังมีชาวบ้านและผู้ปกครองในพื้นที่ที่นำวัตถุดิบสำหรับทำอาหารมาเพิ่มเติมช่วยเสริมส่วนที่ขาดให้กับโรงเรียนอย่างคุณยายนี่แหละครับ
11: ก็จิตมันผูกพันแก่เด็กก็คือลูกหลานเราก็เหมือนลูกหลานเราทุกคนแหละเพราะว่าเราเกิดบ้านนี้แล้วก็เด็กที่นี่แล้วเราอยากให้เด็กกินอาหารที่ไม่มีสารพิษที่ผักที่เราปลูกเองเพราะที่บ้านจะทำสวนครัวปลูกผักเหลือกินก็ขายถ้าพอรู้ว่าโรงเรียนทำอาหารกลางวันเราก็เอามามอบให้เขามีหน้าผลไม้ก็มีเอามาให้มีมะม่วงสุกมีมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นอะไรก็นำมาให้เด็กให้ครูเราไม่หวังผลอะไรคือทำเพื่อบ้านเพื่อเด็กเพื่อโรงเรียนของเราเนี่ยก็ไม่อยากให้โรงเรียนมันยุบและหายไปไหนเพราะว่ามันมีมาตั้งแ ปู่ย่าตายายทำไว้เราก็อยากให้พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

0: วันนี้ทานอะไรกันครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้เป็นเมนูข้าวคลุกกะปิค่ะ
0: ข้าวคลุกกะปินะครับผมโอ้โหคลุกกี้ครับทำไมใจเด็ดทำอาหารข้าวคลุกกะปิเลยไม่ง่ายนะเนี่ย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าสนุกค่ะทำแล้วสนุกค่ะให้เด็กได้กินเครื่องแน่นๆจุกๆเลยค่ะ
0: แปลว่าเราต้องมีทักษะทำอาหารอยู่บ้างนะถึงกล้าทำข้าวคลุกกะปิเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าที่บ้านเปิดร้านขายอาหารตามสั่งค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลายท่านนะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ้าพอเป็นอาหารที่ต้องใช้เวลาทำค่อนข้างนานอย่างนี้เนี่ยแล้วในเรื่องการเรียนการสอนเราแก้ไขยังไงครับ
1: ก็จะให้เด็กนะคะลงมานั่งเรียนกับคุณครูข้างล่างนี่เลยค่ะคุณครูก็จะสอนไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยนักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะเดินมาถามคุณครูได้ตลอดเวลาเลยค่ะ
0: แต่ถ้านักเรียนถามเยอะกับข้าวจะไหม้นิดนึง ไม่มีเวลาพอดีเนาะแล้วเมนูไม้ตายนี้นอกจากข้าวคลุกกะปินี่คุณพี่นิยมทำอะไรครับที่ทำบ่อย
1: ก็ข้าวผัดไข่ค่ะที่เด็กๆจะรีเควสขอมากๆเลยนะคะ
0: ก็จะง่ายหน่อยเนา
1: ะ
0: เ
1: บา
0: ได้แต่ที่ได้ยินมาคุกกิ๊กบ้านไม่ได้อยู่แถวนี้เลย
1: ใช่ค่ะบ้านอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ค่ะ
0: โทษนะฮะตัวเมืองนครสวรรค์มานี่นี่ไม่ใช่ใกล้นะครับครู
1: 62โลค่ะจากที่บ้านมา
0: เฉพาะมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปกลับทุกวัน
1: ก็120กว่าโลค่ะ
0: แล้วทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับ
1: ปีนี้เข้าปีที่11แล้วค่ะ
0: 11ปีนะครับคุณผู้ชมครับขับรถวันละ120โลเพื่อมาทำงานแล้วกลับ
1: ใช่ค่ะ
0: อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำสิ่งนี้ได้มา11ปีครับครู
1: คิดว่ามาบ้านค่ะกลับมาบ้านมาที่บ้านมาเจอเด็กๆเจอลูกๆของเราอะค่ะมาเห็นรอยยิ้มของเขาก็ทำให้เรามีความสุขไม่ได้เหมือนมาโรงเรียนนะคะเหมือนมาบ้านค่ะ
0: เนี่ยคุณครูทุ่มเทขนาดนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือตั้งใจเรียนและอีกอย่างนึงก็คืออาหารที่ครูตั้งใจทำอย่าให้เหลือโอเคเนาะโอ้โหนับถือใจมากครับขอบคุณคุณครูกิ๊กมากนะครับผม
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ไม่อร่อยก็ต้องบอกว่า
2: อร่อย
0: เห็นความทุ่มเทของครูกิ๊กแล้วเนี่ยผมนี่ขนลุกเลยครับนับถือจริงๆครับจิตวิญญาณของความเป็นครูมาเต็มจัดแบบจุกๆจริงๆครับแถมยังมีพื้นฐานจากร้านอาหารของที่บ้านด้วยก็เลยทำเมนูยากๆใช้เวลาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ตอนเข้าครัวนี่แบ่งร่างไปสอนหนังสือได้ด้วยนะครับแม่เป็นครูกิ๊กที่มัลติฟังก์ชันมากเลยนะครับนั่นดูสิครับหมูหวานนี่มันช่างฉ่ำซะเหลือเกินไข่อีกกุ้งอีกโอ้ยหิวครับ

0: ใกล้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆแล้วครับเราไปดูกันครับว่าวันนี้เมนูอาหารกลางวันจะเป็นอะไรแล้วโภชนาการจะครบครันขนาดไหนบอกได้เลยครับว่าไฮไลท์เลยล่ะครับเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณครูกวางนะครับผมเมนูวันนี้เป็นอะไรครับ
1: วันนี้นะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟก็คือหมายความว่าไม่ได้ใส่เป็นชามๆ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เป็นหม้อไฟอย่างนี้
1: เป็นหม้อไฟแบบนี้เลยครับ
0: 1หม้อกินกี่คนครับนี
1: ่1หม้อนี่จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คนครับ
0: ก็สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เพื่อนๆก็กินข้าวร่วมกันก็สนุกไปแบบ
1: ใช่ครับ
0: อะไรคือต้นเหตุที่คิดว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟดีกว่าไม่ทำเป็นชามๆเลยครับ
1: เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นชามๆเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับเราก็จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะเป็นการโน้มน้าวดึงดูดให้เด็กๆเนี่ยได้ทานอาหารที่หลากหลายแล้วก็แปลกๆใหม่ๆนะครับแล้
0: ว
1: ก
0: ็ใ
1: ช่สร้างความฮือฮาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือว่าเวลาที่พอเป็นลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีประเด็นให้พูดคุยกันระหว่างกินได้ด้วยลูกชิ้นฉันอย่ามาแย่งก
1: ิน
0: ไปสองลูกแล้ว
1: ใช่เลย
0: ฉันยังไม่ได้กินลูกชิ้นฉันไม่ได้กินลูกชิ้นฉันก็ไม่ได้กินลูกชิ้นลูกชิ้นหายไปไหนสงสัยมีผีหม้อไฟมาขโมยลูกชิ้นให้หายไปอะไรทำนองนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับก็มีประเด็นนี้เหมือนกัน

0: แต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูที่หลากหลายหรือว่าพิสดารยังไงหรูหราแค่ไหนนะครับที่สำคัญก็คือโภชนาการต้องครบ
1: ใช่ครับ
0: ทั้ง5หมู่
1: ใช่ครับ
0: เคยเรียนทำอาหารมาก่อนไหมครับก่อนหน้าที่จะมา
1: ไม่ได้เรียนเลยครับ
0: ครูพักรักจำ
1: ใช่ครับ
0: อาศัยดูจากโซเชียลดูจากคลิปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เด็กๆกินแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
1: อร่อยครับ
0: เอาความจริงสิ
1: อร่อยครับก็เราจะสอบถามเขาว่าวันนี้ลูกๆอยากทานอะไรก็จะให้แบบว่าประชาคมกันเลยนะครับแบบว่าให้ยกมือกันเลยว่าวันนี้พรุ่งนี้จะทานเมนูอะไรคุณจะได้ไปเตรียมถูกอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเสียงส่วนมากเนาะมาเตรียมซื้อของวัตถุดิบเราก็จะทำเมนูนั้นให้เขาทานอย่างเงี้ยครับ
0: เอาละครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟเด็กกินแล้วยกนิ้วให้จะดูซิเป็นนิ้วไหนงั้นเดี๋ยวให้ครูกวานะครับเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับ
1: เดี๋
0: ยวมาดูกันครับว่าเด็กๆถูกอกถูกใจกับเมนูนี้ขนาดไหนครับ
2: อุ้มแม่เจ้าโว้ยงบประมาณเพียงเท่านี้สามารถเสิร์ฟหม้อไฟให้กับเด็กๆได้เลยครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยๆนะครับนั่นเรียกกันว่ากินกันให้หนังตึงกันไปเลยเป็นการจัดสรรงบประมาณและเมนูโภชนาการได้อย่างลงตัวเลยล่ะครับคุณครูครับและก็แน่นอนครับคุณครูแต่ละท่านคำนึงถึงประโยชน์ของเด็กๆเป็นหลักนั่นเองครับจึงทำให้เกิดความตั้งใจในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์วิธีการจัดการจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองครับ
3: คุณผู้ชมครับโรงเรียนบ้านวังแรงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็จริงแต่เล็กพริกขี้หนูโรงเรียนนี้มีครูเพียง5คนแต่ไม่มีเงินจ้างแม่ครัวก็เลยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทำอาหารครูแต่ละคนต้องคิดเมนูของตัวเองครูแต่ละคนเก่งครับคิดเมนูออกมาได้เยอะแยะเลยยกตัวอย่างหนึ่งครูกวางที่คิดก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขึ้นมาคิดได้ยังไงครูกวางบอกว่าเป็นกุสโลบายที่ทำให้เด็กกินอาหารสนุกกินอาหารแปลกใหม่และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดในมุมมองของผมฐานะที่เป็นนักโภชนาการครูกวางกำลังหลอกล่อให้เด็กกินผักแบบไม่รู้ตัวเพราะในก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟหนึ่งหม้อเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าผักเพียบไปหมดเลยคาร์โบไฮเดรตไม่ต้องพูดถึงเลยสารพัดเส้นมียกเส้นบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่เต็มหมดเลยอยู่ในนั้นแล้วตามมาด้วยโปรตีนที่ได้มาจากลูกชิ้นแล้วก็หมูและออกเผ็ดนิดซึ่งเผ็ดนั้นต้องยอมรับว่าเด็กต้องเริ่มหัดกินในพริกมีสารแคปไซซีนที่กินเข้าไปแล้วต่อต้านอนุมูลอิสระเด็กไทยคนไทยต้องกินพริกแล้วในที่สุดแล้วก็ได้ครบ5หมู่อยู่ในชามเดียวกันขอขอบคุณโรงเรียนบ้านวังแรงนะครับที่ค้นคิดรูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อจะเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นได้อย่างสวยงามครับ

0: เรื่องของอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ต้องเหมาะสมตามวัยเขาด้วยนะครับก็จะอิ่มอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะครับเมื่อทานไปแล้วนะครับเขาจะต้องมีความสุขกับการรับประทานอาหารกลางวันของเรานะครับเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบทานผักนะครับก็เราก็จะมาฝึกนะครับมาปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเล็กอยู่นะครับแล้วเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่อยๆทานผักรวมไปถึงผลไม้ที่มีสารอาหารก็คือวิตามินต่างๆนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยได้รับประทานผลไม้หลากหลายชนิดตามฤดูกาลนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยก็จะซื้อผลไม้ตามตลาดนัดนะครับหรือว่าจากสวนหรือว่าจากตลาดนะครับในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เด็กได้รับประทานกันหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าลูกๆของเรานะครับจะมีโภชนาการที่เต็มร้อยนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกยินดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะครับแล้วก็อยากจะให้มีโรงเรียนนี้ต่อไปก็อยากจะฝากครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังแรงให้อยู่ในความรักนะครับความเมตตานะครับแล้วก็ความอนุเคราะห์จากทุกท่านเลยที่ได้มาชื่นชมนะครับโรงเรียนของเรานะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนมาเที่ยวกับโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
1: แล้วก็ผ่านไปอีก1วันของโรงเรียนบ้านวังแรงครับแต่หน้าที่ของเหล่าคุณครูทั้ง5ยังไม่จบคุณครูทุกท่านยังคงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมสำหรับเช้าในวันถัดไปเป็นคุณครูที่

ทำเพื่อเด็กๆให้เด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านและเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนรายการอาหารจานสุขขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของลูกหลานเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้น

0: ราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: กิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขจัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับรู้จักความผิดปกติที่เกิดขึ้นขณะหลับที่พบบ่อยเช่นโรคนอนกรนหยุดหายใจโรคนอนไม่หลับและสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ตนเองหรือคนรอบข้างที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการนอนหลับได้เพื่อได้ตระหนักถึงอาการที่ควรต้องเข้ารับการปรึกษาและรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งในวันนี้รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกยังคงนำเสนอการบรรยายจากการจัดกิจกรรมวันนอนหลับโลก World Sleep Day หลับสบายหายใจดีชีวีมีสุขเป็นตอนที่2ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายและเสวนาจำนวน3หัวข้อได้แก่1นอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนรักษาแบบไม่ผ่าตัด2. นอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดและ 3. สร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับ
1: ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการนอนหลับโดยที่เป็นการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆหลายๆสาขาวิชาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุรแพทย์สาขาโรคระบบการหายใจนะคะอายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยารวมไปจนถึงภาควิชาโสตนาสิกลาลิงส์นะคะแล้วก็มีภาควิชากุมารภาควิชาจิตเวชทันตกรรมก็มาร่วมกับเรานะคะวิสัญญีรวมไปจนถึงภาควิชาสรีระวิทยานะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีความเป็นองค์รวมมากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของคนไข้ค่ะ
0: ช่วงแรกพบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจสาเหตุการวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนการรักษาแบบไม่ผ่าตัดโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: วันนี้ที่จะพูดในเรื่องของกรนนะคะกรนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าถ้ากรนธรรมดาก็คงไม่เอามาพูดกันนะคะก็ขอย้ำอีกรอบนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนไม่ได้มีความสำคัญยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารและก็การออกกำลังเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ใช้เวลาไปอย่างน้อย1ใน3ของชีวิตคนละปกติ24ชั่วโมงเนี่ยก็จะนอนประมาณ8ชั่วโมงโดยประมาณที่ว่า 7-9 โดยเฉลี่ย

ค่ะก็มันก็เลยมีความสำคัญมากๆเป็นปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเรามีความแข็งแรงสุขภาพดีทั้งกายและใจได้นะคะการนอนที่ดีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการนอนที่ดีก็ต้องมีทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะเวลาเราพูดถึงอะไรที่ดีๆก็ต้องมีทั้งปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไปการนอนหลับก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีทั้งในเรื่องของปริมาณที่เพียงพอนะคะสำหรับวัยผู้ใหญ่ก็อย่างที่บอกกันก็คือค่าเฉลี่ยมันอยู่เท่านี้แต่ละคนจะต้องการเท่าไหร่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะคะบางคนนอน5ชั่วโมงและแฮปปี้ดีตื่นมามีคุณภาพชีวิตไม่มีความง่วงนอนอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่บางคนอาจจะต้องการมากกว่า9ชั่วโมงอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าเราต้องการการนอนที่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือในเรื่องของคุณภาพการนอนในเรื่องของปริมาณมันวัดกันง่ายเรารู้แล้วล่ะว่าเมื่อคืนนี้เรานอนมากี่ชั่วโมงแต่เราไม่รู้หรอกว่าคุณภาพการนอนของเราดีหรือไม่ตราบใดที่เราตื่นมาแล้วเราสดชื่นในตอนกลางวันสมรรถภาพการทำงานเราโอเคเราไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ง่วงเหงาหาวนอนไม่มีความอ่อนล้าในตอนกลางวันเราเชื่อว่าคุณภาพการนอนเราดีนะคะแต่ถ้าตอนคืนนั้นๆจำนวนชั่วโมงแล้วก็คิดว่าเรานอนพอละคิดว่าได้7ชั่วโมงละ8ชั่วโมงละแต่ตื่นมาก็ยังมีความรู้สึกอย่างที่ว่ามาทั้งหมดเลยไม่สดชื่นนะคะเราก็ต้องมองหาแล้วว่าคุณภาพการนอนของเรามีปัญหาไหมนะคะการหายใจสิ่งที่เป็นปัญหาที่จะพูดในวันนี้ก็คือสิ่งที่มารบกวนการนอนหลับของเราเนี่ยเกิดจากการหายใจที่ผิดปกติแล้วก็ต้องมารู้ก่อนว่าการหายใจของคนเราเวลาเรานอนหลับเนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะคะคือจริงๆคนเราทั่วไปปกติเวลาเรานอนหลับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับที่มีความแตกต่างชัดเจนจากการที่เราตื่นอยู่มี2อย่างหลักๆนะคะอันแรกก็คือท่านั่งเป็นการนอนอันนี้เหมือนแบบกำปั้นทุบดินนะคะคือคนเราจริงๆแล้วเนี่ยเราจะนั่งหลับก็ได้ยืนหลับก็ได้นะคะแต่ท่านอนที่ท่าหลับที่เราเหมาะสมสำหรับมนุษย์คือฮิวแมนเนี่ยนะคะเป็นท่าพอเราคนหลับเนี่ยร่างกายจะขาดการทรงตัวก็คือกล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงไปเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถทรงตัวได้ท่านอนที่เหมาะสมก็เลยเป็นท่านอนลงไปเพื่อหลับนะคะจริงๆเราใช้คำว่านอนในความหมายทดแทนคำว่าหลับอย่างจริงสองคำนี้มันแยกกันเราจะนั่งหลับยืนหลับกินอยู่แล้วหลับอะไรเงี้ยได้แต่ว่าเราส่วนใหญ่จะนอนหลับเพราะฉะนั้นคือโพซิชันนะคะท่าทางเปลี่ยนไปแน่ๆหนึ่งท่าการที่ท่าทางเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับการหายใจได้เพราะว่าลิ้นตามกับแรงโน้มถ่วงก็จะเกิดการตกลงไปปิดทางเดินหายใจได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันที่สองที่เป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างการตื่นกับการหลับก็คือการขาดการตื่นพูดแล้วดูจะงงการหลับก็คือการขาดการตื่นก็คือ loss of wakefulness ก็คือสมองปกติเราเนี่ยจะส่งสัญญาณกระตุ้นมาเพื่อให้เราเกิดการตื่นตัวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณนั้นหายไปคือ wakefulness มันหายไปกล้ามเนื้อทั้งหลายก็จะเริ่มผ่อนคลายการกระตุ้นของสมองจากการตื่นเนี่ยมันจะทำให้เราหายใจเยอะขึ้นคือแค่เราตื่นเนี่ยเราก็หายใจแล้วนะคะไม่ว่าคนเรามันจะกั้นยังไงก็ไม่ได้นะคะถ้าเราตื่นอยู่ตราบใดที่เราตื่นอยู่เราจะมีการหายใจแบบประสาทอัตโนมัติอันนี้คือเป็นสิ่ง2อันที่หายไประหว่างการหลับของเราก็คือโพซิชันเปลี่ยนแล้วก็ wakefulness หายไปนะคะทำให้เกิดการคนลิ้นก็ตกลงไปเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดปัญหาตามมาก็คือด้วยโพซิชันที่เปลี่ยนด้วยท่าทางการนอนที่เปลี่ยนลิ้นตกลงไปมากขึ้นกล้ามเนื้อจากเดิมที่มันมีกล้ามเนื้อความตึงตัวจากการกระตุ้นของสมองให้ตื่นตัวอยู่ก็เกิดการลดน้อยถอยลงไปทางเดินหายใจที่มันเคยใหญ่อยู่ก็เกิดการเล็กลงตีบแคบลงก็คือท่อลมที่ใช้ในการหายใจมันดูเล็กลงเกิดอะไรขึ้นคะก็นึกถึงสภาพเวลาเราผิวปากทำปากกว้างๆผิวผ่าออกไปเป็นไงคะไม่มีเสียงแต่ถ้าเราทำให้ปากมันเล็กลงทำปากจู๋ๆมันก็มีเสียงวิวออกไปเป็นเสียงผิวปากอันนั้นคือลักษณะของการเกิดลมหมุนวนนะคะเสียงผิวปากเสียงอะไรที่ออกตามรูคลุยรูปี่ทั้งหลายอันนั้นคือ turbulent flowนะคะพอมันเกิดการหมุนวนเกิดอะไรขึ้นคะอะไรที่มันอยู่แถวๆนั้นที่มันมีลมหมุนวนก็เกิดการพัดสะบัดโบกนะคะอะไรที่โบกได้โบกหมดนะคะอันที่เป็นลิ้นไก่เพดานอ่อนสะบัดได้มันก็เกิดการสั่นกระพือก็เกิดเป็นเสียงกรนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงกรนเป็นสิ่งแรกที่เป็นตัวเตือนแล้วว่าทางเดินหายใจมันเล็กเกินไปทำให้จากลมที่มันควรจะวิ่งกันแบบชิวๆโล่งๆกลายเป็นว่าเกิดเป็น turbulent flow ขึ้นมาก็เกิดเป็นเสียงกรนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าเสียงกรนเป็นเรื่องปกติไหมณปัจจุบันเสียงกรนอย่างเดียวโดยที่ไม่มีการขาดอากาศยังไม่นับว่าเป็นโรคแต่บอกได้เลยว่าเสียงกรนมีเมื่อไหร่แสดงว่าทางเดินหายใจของท่านเริ่มไม่ใหญ่เพียงพอแล้วนะคะเริ่มมีปัญหานิดนึงละแต่ถามว่าจะถึงขั้นต้องรักษาไหมก็ต้องดูว่าเป็นโรคไหมนะคะก็จะถือว่าเป็นปกติไหมก็ถ้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้น

ลงเรื่อยๆๆมันไม่ใช่เฉพาะเสียงกรนละมันก็จะเริ่มดึงยังไงก็ลมเข้าไม่ได้ใช่ไหมก็ทำให้เกิดการต้องใช้แรงมากขึ้นมากขึ้นแต่สิ่งที่ในบางคนเกิดปัญหาคือไม่ว่าจะใช้แรงยังไงก็แล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงต้านทานนั้นได้ดึงยังไงก็ดึงไม่เข้าเกิดการขาดอากาศมากขึ้นนะคะเกิดการออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ก็เลยแบ่งประเภทของคนนอนกรนออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือ1นอนกรนธรรมดาถามว่าผิดปกติมั้ยก็มีนิดๆแล้วล่ะถึงแม้จะไม่ทำให้เกิดปัญหากับเขาออกซิเจนเขายังโอเคสมองเขายังโอเคแต่อย่างน้อยคนนอนข้างๆไม่โอเคถูกไหมคะอันนี้สิ่งที่เป็นปัญหามากๆก็คือเชื่อว่าเป็นท่านที่นั่งอยู่ในส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะเป็นสตรีนะคะเชื่อว่าที่มาฟังวันนี้ไม่ใช่โรคของท่านแต่ฉันทนคนข้างๆไม่ได้แล้วฉันอยากจะมาฟังเรื่องนอนกรนละเผื่อจะไปจัดการกับคนข้างเคียงได้นะคะก็คือนอนกรนธรรมดาไม่รู้ธรรมดาจริงไหมนะคะก็คืออย่างน้อยทำให้เกิดความหนวกหูคู่สมรสนอนไม่ได้นะคะอีกประเภทก็คืออย่างที่บอกก็คือหายใจยังไงก็เอาสู้เอาชนะเอาลมเข้าไปในร่างกายไม่ได้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่านอนกรนที่มีการหยุดหายใจนะคะหรือชื่อภาษาฝรั่งนะคะ obstructive sleep apnea ชื่อย่อๆว่า OSA นะคะเอ๊ะแล้ว2โรคนี้จะแยกได้ยังไงเพราะก็กรนทั้งคู่นะคะสิ่งที่เป็นตัวแยกได้คร่าวๆที่ท่านแอบจะอาจจะสังเกตได้นะคะก็คือข้อแรกอาศัยอาการในตอนกลางคืนก็คือลองไปแอบจับสังเกตดูหรือว่าตัวคนไข้ก็ลองให้คนอื่นที่มานอนด้วยกับเรามีสังเกตดูนะคะว่ามีอาการอย่างนี้ไหมนะคะเช่นอาการตอนกลางคืนก็คือเสียงกรนดังมากๆดังแบบสุดๆดังแบบเขาเรียกว่า disruptive ดังจนแบบสุดจะทานทนดังจนหนวกหูคนอื่นเขาลักษณะอย่างนี้ก็คือมักจะบ่งว่ามักจะมีปัญหาในการหายใจละนะคะก็ทำให้คนหนึ่งก็ไม่รู้สึกมีปัญหานะคะชีวิตมีสุขอยู่นะคะนอนอ้าปากแต่คนนี้หลับไม่ได้ทั้งคืนกลายเป็นอินซอมเนียแทนนะคะก็คือนอนไม่หลับแทนนะคะเปรียบประหนึ่งเหมือนมีนอนด้วยแล้วก็มีโทรโข่งอยู่กับคนข้างๆนะคะอันอื่นที่อาจจะสังเกตได้โดยเฉพาะพวกเราๆที่เป็นบุคลากรใกล้ชิดทางการแพทย์เลยนะคะอยู่ในโรงพยาบาลมาตลอดแล้วอาจจะสังเกตได้ว่าคนไข้มีหน้าตาเขียวคล้ำนะคะคือขาดออกซิเจนนะคะเหมือนคนแบบโดนแขวนคอลักษณะแบบนั้นแต่มันก็เขียวเป็นพักๆเดี๋ยวเขียวแล้วก็แดงเขียวแล้วก็แดงได้นะคะเป็นพักๆแล้วแต่การหายใจของเขาอีกอันนึงคืออันนี้คือมือนะคะถ้าเราแอบดูเล็บตัวเล็บจะเป็นตัวที่บอกได้ดีนะคะเพราะเล็บมันจะเป็นตัวที่มันบางแล้วมันสามารถมองเห็นสีได้ชัดนะคะอันนี้เป็นสีของคนผิดปกติก็จะแบบม่วงๆคล้ำๆนะคะส่วนอันนี้ก็แดงดีอันนี้คือปกตินะถ้าเราเห็นคู่สมรสเรากรนพร้อมกันหน้าอย่างนี้ได้เลยนะคะรีบมาตรวจนะคะแล้วก็หรือว่าลักษณะของการกรนหรือว่าลักษณะแพทรูปแบบของการหายใจมีหายใจมั่งหยุดมั่งเป็นพักๆนะคะกรนแล้วก็เงียบไปเหมือนจะเอ้ยจะดีละแต่หันไปยังกึกๆๆๆอยู่แต่ไม่มีเสียงการที่ไม่มีเสียงยิ่งซ้ำร้ายกว่าเสียงกรนถูกไหมคะการไม่มีเสียงคือลมมันไม่สามารถผ่านได้ละไม่มีการอะไรไม่มีลมพัดโบกไม่มีการสั่นกระพือของลิ้นไก่อีกต่อไปคือหยุดหายใจไปเรียบร้อยแล้วและจังหวะที่เห็นได้ชัดเจนของคนที่เป็นโรคเหล่านี้คืออะไรคะจะมีคล็อกใหญ่ขึ้นมาคล็อกหนึ่งเหมือนจะมีคล็อกเหมือนมีน้ำมูกน้ำลายอะไรคล็อกอันนี้ทุกคนพยักหน้าฉันก็เจอฉันเจอสามีฉันอะไรเงี้ยเนาะก็คืออันนี้จะเป็นค่อนข้างถ้าเห็นอย่างนี้มาได้เลยนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแน่ๆแต่จะมากน้อยหรือเปล่าหมายถึงดัชนีการหยุดหายใจมากขนาดไหนต้องไปตรวจกันอีกทีนะคะแล้วก็สาเหตุของความง่วงก็ต้องไปดูก่อนถ้าคนที่ตอบแล้วดูรู้สึกว่ามีความง่วงเยอะต้องถามคำแรกที่ต้องถามเลยเวลานอนในการพักเวลาเรานอนเนี่ยเพียงพอไหมนะคะอันที่สองนอนก็โอเคแหละแต่ระหว่างนั้นมีรบกวนเป็นระยะนะคะวัยนี้เชื่อว่าไม่ค่อยโดนละส่วนใหญ่จะเป็นในวัยช่วงแบบ30 20ปลายๆช่วงที่มีลูกอ่อนนะคะอันที่สามเขาเปลี่ยนช่วงเวลาไหมนะคะโดยเฉพาะพวกที่เดินทางบ่อยๆข้ามระยะเวลาไกลๆเขาเรียกว่าข้ามไทม์โซนเยอะๆเช่นไปอเมริกากลับมาญี่ปุ่นไปนู่นไปนี่นะคะข้ามทำให้นาฬิกาของเราในสมองกับนาฬิกาบนพื้นโลกเป็นคนละนาฬิกากันนะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับนิดนึงเขาเรียกว่าเจ็ตแลกนะคะก็ต้องมองหาก่อนว่าเป็นเพราะง่วงอย่างนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่อาจจะพบร่วมได้นะคะในกรณีที่มีนอนกรนเช่นนอนๆบางคนเล่าเองเลยว่าเหมือนแบบตื่นมาแล้วเหมือนสำลักน้ำลายกลางดึกนะคะนอนแล้วก็ขึ้นมาเหมือนแบบสำลักแล้วก็ตื่นมาไอสักพักหนึ่งก็กลับลงไปนอนต่อได้จังหวะที่สำลักน้ำลายจังหวะนั้นคือจังหวะที่เรากลับมาหายใจใหม่แล้วน้ำลายที่มันสอๆอยู่ตามคอหอยเราก็พรวดเข้าไปในหลอดลมด้วยนะคะอันต่อมาตื่นมาปวดมึนศีรษะนะคะ
นี่ค่ะตื่นมาต้องสดชื่นเพราะร่างกายพักผ่อนสมองพักผ่อนมันควรจะต้องตื่นมาไม่ปวดหัวกลายเป็นว่าตื่นนอนปวดหัวหนักกว่าเดิมนะคะอันต่อมานอนยังไงก็ไม่สดชื่นอยู่ดีนะคะไม่มีเรี่ยวแรงความจำถดถอยนะคะแล้วก็ขี้โมโหถ้าดั้งเดิมไม่เคยเป็นนะคะแต่ถ้าเป็นมาตั้งแต่สาวนี่คงพูดยากนะคะเช่นขี้โมโหหงุดหงิดคือพวกนี้จะมีปัญหาในการเข้าสังคมนิดนึงเป็นคนแบบเขาเรียกโมโหง่ายกระตุ้นง่ายต่อมไวนะคะพวกนี้ต้องมองหาก่อนเพื่อนเราคนนี้ไม่เคยเป็นเลยอยู่ดีๆทำไมช่วงนี้มาศิริราชอาวุโสทีไรเขาเฉียวกับเราพูดไม่เข้าหูปุ๊บหงุดหงิดใส่เราอย่างนี้พาเขาไปตรวจนะคะว่าเขาเป็นโรคนี้ไหมนะคะอีกอันปัสสาวะบ่อยกลางดึกกลางดึกหลับไปแล้วปัสสาวะทั้งคืนเลย2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะคะบ่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอาการที่พบได้นะคะอีกอันสุดท้ายนะคะสมรรถภาพทางเพศลดลงความรู้สึกหายหมดเลยนะคะพอดีมีแต่ผู้หญิงคงไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าเป็นคนไข้เด็กอาจจะมาแสดงออกด้วยอาการของปัสสาวะลดที่นอนทั้งที่เลยวัยที่ควรจะลดที่นอนได้ละควรจะอธิบายเรียกพ่อเรียกแม่หรือตื่นมาปัสสาวะได้นี่ก็เริ่มกลับมานะคะแล้วก็ในเด็กบางรายแทนที่จะมีความง่วงในตอนกลางวันนะเด็กอาจจะมีการแสดงออกที่ตรงกันข้ามกับผู้ใหญ่เพราะว่าเวลาเราง่วงเราทำไงคะผู้ใหญ่ถ้าเราอยากจะทำให้เราผ่านพ้นกิจกรรมนั้นไปได้แล้วก็เขย่าตื่นอะไรเงี้ยวิ่งเล่นเดินสักหน่อยนึงนะคะเด็กก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันก็กลายเป็นเด็กซนวิ่งปูดปาดปูดปาเขาพยายามจะชดเชยความง่วงของเขาด้วยการทำให้ตัวเองซุกซนหลบไม่ให้หลับนะคะอันนั้นก็อาจจะมาแบบนี้ได้นะคะปัจจัยเสี่ยงมีกลุ่มคนกลุ่มไหนบ้างที่เสี่ยงนะคะคิดว่าเพศไหนเสี่ยงคะเพศชายค่ะถูกต้องนะคะเพศชายเป็นเพศที่น่าสงสารเสี่ยงทุกโรคโรคหัวใจโรคอัมพาตทุกอย่างเสี่ยงมากกว่าผู้หญิงเสมอผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้ชายก็สุดท้ายก็เป็น OSA หมายถึงว่าเป็นโรคนอนกรนหยุดหายใจได้มากกว่านะคะอันที่2อ้วนอย่างนี้คงชัดเจนตัวใหญ่นะคะแต่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วความอ้วนก็เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าในคนของทางประเทศไทยทางเอเชียเขาพบว่าความอ้วนก็เป็นปัจจัยเหมือนกันแต่ไม่สำคัญมากเท่ากับลักษณะของโครงสร้างใบหน้าคือเหมือนค่าโครงสร้างเขาเป็นคนเล็กๆคางเล็กๆหน้าเล็กๆ เขาต้องหุ่นต้องแบบเพอร์เฟกต์มากแบบดัชนีมวลกายต้องเล็กมากๆถ้าไหนก็ตามที่เขาท้วมนิดเดียวปุ๊บเกิดปัญหาเลยอันนั้นก็คือเหมือนเราเกิดมาเพื่อต้องผอมแล้วเคยเห็นเอเชียคนเอเชียส่วนใหญ่คือพยาคือไม่ใช่พยายามจะผอมดัชนีมวลกายของเราโดยเฉลี่ยจะเล็กกว่าดัชนีมวลกายของคนทางชาติตะวันตกเพราะอะไรคะเพราะพวกที่ตัวใหญ่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วถูกไหมคะมันเป็น natural selection ความหมายคือถ้าเผ่าพันธุ์นั้นมีปัญหาในเรื่องของปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เสียชีวิตเร็วกลุ่มนั้นก็จะหายไปแล้วก็ต้องซีเล็กแต่คนที่ผอมๆ มานะคะอันต่อมารอบคอวัดเน็กไทนะคะมีใครใส่สูทใส่เน็กไทรอบคอถ้าเกิน17นิ้วคุณพี่ผู้หญิงอาจจะซื้อเสื้อให้สามีนะคะถ้าวัดรอบคอแล้วหูใหญ่บึก17นิ้วอัพเห็นไงคะพามาตรวจได้เลยเหมือนกันนะคะรอบคอยิ่งใหญ่ยิ่งมีปัญหาเพราะการใหญ่ของคอไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกถูกไหมคะเวลามีไขมันไปพอกแล้วก็พอกทั้งด้านนอกและด้านในนะคะมันเลือกไม่ได้นะคะมันไม่ต้องขอเป็นโดนัทพองด้านนอกไม่ได้มันเหมือนโดนัทชิ้นใหญ่ขึ้นนะคะรูมันก็จะเล็กลงไงคะก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งอันต่อมาเป็นโรคทางกายนะคะพวกภูมิแพ้มีลิสีดวงมีอะไรมาอุดทำให้การหายใจมันไม่โล่งนะคะก็ทำให้เกิดการนอนกรนได้หยุดหายใจด้วยหรือเป็นโครงสร้างในเรื่องของสันจมูกคดหายใจได้ข้างเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งก็ตันไปนะคะก็เกิดการเสียงกรนได้อันนี้ต่อมทอนซิลโตนะคะดูนิดหนึ่งอันนี้เป็นอ้าปากนะคะแล้วนี่เป็นลิ้นไก่เห็นนะคะแดงด้วยนะคะโตบอลเริ่มเลยอ้าปากดูก็ได้ค่ะถ้าอ้าปากเห็นลิ้นไก่อย่างที่เขาพูดกันอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วอันนี้ไม่เป็น OSA นะคะแต่ถ้าอ้าปากก็ไม่เห็นลิ้นไก่อย่างเงี้ยเข้าไปบางทีมองไม่เห็นเลยนะคะตรงเนี้ยลิ้นมันไปบังขอบหมดเลยอย่างนี้เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคแล้วนะคะอันนี้ลิ้นโตเกินไปนะคะโตจริงๆใครๆก็เห็นนะคะถึงไม่ใช่แพทย์ก็เห็นนะคะลิ้นใหญ่จนล้นออกมาจากปากนะคะเด็กส่วนใหญ่เป็นเรื่องของทางผิดปกติทางเมตาบอลิกพวกไทรอยต่ำพวกนี้มันจะมีลิ้นโตขึ้นมาได้หรือว่าเป็นโรคบางโรคที่ทำให้มีเนื้อเยื่อสะสมเพิ่มมากขึ้นเช่นมีสารแป้งไปสะสมพวกนั้นนะคะลิ้นก็โตได้นะคะก็มันก็ขวางทางมันก็ตกลงไปอุดทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นอันต่อมาทุกคนหันข้างมองคนทางขวานะคะมีใครเป็นคางอย่างนี้ไหมคะ
ปกติเวลาเราหันด้านข้างด้านตรงนี้ที่เป็นตรงบริเวณสันจมูกนะคะกับตรงบริเวณปลายคางต้องอยู่ในแนวระนาบที่เป็นตรงดิ่งกันลงมาคือในแนวตั้งดิ่งนะคะถ้าตรงนี้มันถอยเห็นไหมคะคางมันเล็กหรือไม่ก็คางมันถอยที่มันก็ไปเบียดคราวนี้เราเกิดจากขาดทุนคนอื่นเขาถูกไหมคะเหมือนโครงสร้างกระดูกเรามาพ่อแม่ให้มาไม่ดีพวกนี้จะหน้าตาคล้ายๆกันทั้งบ้านถูกไหมคะจะเห็นหน้าตาคางเล็กๆจิ๋วๆแบบแหลมๆแล้วก็มองด้านข้างก็จะถอยๆอย่างเงี้ยเรียกเล็กเลโทรเนทเทียก็คือคางถอยโครงสร้างกระดูกถ้ามันเล็กแล้วขอบมันเล็กใช่ไหมคะมันไปเบียดด้านหลังเฟอร์นิเจอร์ทุกคนมีอยู่เท่าเดิมนะคะเฟอร์นิเจอร์ในบ้านโซฟามีอยู่เท่าเดิมลิ้นเลิศเราอยู่ใหญ่เท่าเดิมเท่าคนอื่นเขาเป็นไงคะบ้านหลังเล็กโซฟาเท่าเขาได้ไหมคะไม่ได้ถ้ามีได้ก็ไปเบียดข้างหลังอยู่ดีก็คือพื้นที่ทางบริเวณไอ้ตัวฟาริงซ์หรือว่าคอหอยทางด้านหลังก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอก็เกิดการตีบแคบลงอย่างที่บอกนะคะก็จะมีปัญหาได้ต่อมาอีกอันนึงก็คือประวัติครอบครัวพวกนี้เป็นกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์นี้ไม่ใช่เฉพาะลักษณะของการกินอาหารที่เหมือนกันบางคนบอกโรคนี้ไม่ใช่เป็นโรคของกรรมพันธุ์หรอกแต่เป็นเพราะทุกคนอ้วนหมดทั้งบ้านไม่ใช่นะคะบางคนไม่อ้วนเลยทั้งบ้านก็เป็นทั้งบ้านเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ได้นะคะไม่จำเป็นต้องอ้วนนะคะย้ำอีกรอบแล้วก็ถ้าเขาไม่มีอาการอ่ะจะทิ้งไว้ได้ไหมนะคะไม่รักษาได้ไหมเขาบ่นไม่ง่วงอ่ะเขาตื่นมาก็สดชื่นดีก็จะชดเชยด้วยการนอนไป10ชั่วโมงเลยเขาบ่นไม่ง่วงรักษาไหมก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะโดยเฉพาะระบบหัวใจกับหลอดเลือดอันนี้ที่มีหลักฐานเรียบร้อยแล้วนะคะจากการศึกษานะคะความดันโลหิตสูงนะคะที่เป็นอยู่อาจจะเป็นตามวัยก็ได้แต่มองหาก่อนว่ามันเป็นสาเหตุจากนอนกรนหยุดหายใจไหมนะคะหัวใจก็โตนะคะเพราะว่าการหายใจเป็นไงคะพยายามจะหายใจพยายามจะดึงหัวใจก็อยู่ในช่องอกก็โดนดึงให้ทางออกนะคะก็ใหญ่ขึ้นอาจจะมีเส้นเลือดเพราะว่าพวกนี้มันทำให้เกิดการอักเสบของเส้นเลือดทั่วร่างกายเพราะว่ามันมีเรื่องของการขาดออกซิเจนนะคะก็เกิดออกซิเดทีฟสเตรสนะคะก็คือทำให้เกิดเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้นะคะเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเส้นเลือดทั่วตัวมีปัญหาหมดเส้นเลือดที่ไปอวัยวะสำคัญก็จะมีปัญหาด้วยนะคะรวมไปจนถึงความดันที่ขั้วปอดสูงแล้วก็อีกอันนึงคือภาวะเลือดข้นนะคะแล้วก็การรักษาก็แบ่งออกเป็นคร่าวๆก็คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดนะคะวันนี้ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาแบบไม่ผ่าตัดเพราะเดี๋ยวผ่าตัดจะมีอาจารย์วิทย์มาช่วยแนะนำอีกทีนึงนะคะอันแรกที่ควรจะทำก็คือการปรับปรุงพฤติกรรมนะคะอันที่เป็นการรักษารองลงมาก็คือในเรื่องของการใส่ทันตะอุปกรณ์หรือว่าภาษาอังกฤษเรียก oral appliance นะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ CPAP การปรับปรุงพฤติกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็ได้ตั้งแต่ถ้าอ้วนต้องผอมนะคะถ้าไม่อ้วนต้องอย่าอ้วนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะพอถึงวัยมันก็จะมาตามอายุนะคะอันที่สองเข้านอนตื่นนอนให้เป็นเวลานะคะจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเป็นไปได้พยายามนอนท่าตะแคงนะคะหรือว่านอนหลีกเลี่ยงการนอนหงายซึ่งก็จริงๆท่าที่ไม่นอนหงายก็มีหลายท่าใช่ไหมตะแคงซ้ายตะแคงขวากับนอนคว่ำแต่บอกได้เลยว่าส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่จะนอนคว่ำไม่ได้เพราะมันจะมีปัญหาต้นคออันแรกอันที่สองเป็นปัญหาพุงเนี่ยเราไม่ได้ไปนอนเตียงสปาที่แบบเอาหน้าทิ่มลงไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะได้แค่ท่าตะแคงนะคะสะายซ้ายขวาได้หมดนะคะชอบมีคนถามพอแนะนำนอนตะแคงจะซ้ายหรือขวาดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบท่าไหนนอนท่านั้นสามีอยู่ข้างไหนแล้วก็นอนตรงข้ามนะคะเรามักจะนอนไม่หันหน้าเข้าหากันนะคะอีกอันคือหลีกเลี่ยงยานอนหลับหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์นะคะเพราะพวกนี้มันเป็นตัวที่ทำให้สมองมันโดนกดมากขึ้นไอ้ที่ว่าหยุดหายใจเมื่อตะเกียบมันจะยากขึ้นนะคะเพราะกว่าสมองมันจะรับรู้ว่าออกซิเจนไม่พอแล้วนะต้องตื่นขึ้นมาหายใจแล้วนะก็จะยิ่งช้าไปกันใหญ่นะคะอันต่อมาเลิกบุหรี่ดูจะไม่ค่อยเข้าแก๊ปสักเท่าไหร่ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วควันบุหรี่มันทำให้เยื่อบุทั้งหลายมันบวมแล้วก็ทำให้พอมันบวมปุ๊บมันก็เหมือนกับไปเบียดที่ทางเดินหายใจนะคะทำให้การหายใจมันแย่ลงนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ไม่ว่าเป็นโรคไหนก็ควรจะต้องทำอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะทำให้ร่างกายฟิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามีโรคร่วมที่เกี่ยวกับการหายใจก็ต้องรักษาร่วมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้จมูกมีริดสีดวงจมูกไปเอาออกอะไรเงี้ยนะคะโดยสรุปนะคะของการพูดเซสชันนี้ก็คือบอกว่าปัญหานอนกรนเนี่ยมันมีทั้งกรนธรรมดาไม่ต้องรักษากับกรนแบบหยุดหายใจแล้วก็การที่ไม่นอนกรนหยุดหายใจเนี่ยยังเป็นโรคที่โดนละเลยนะคะแล้วก็เพราะว่าคิดว่าใครๆก็รู้จักเสียงกรนกลายเป็นเรื่องขำๆกันด้วยซ้ำเนาะไปนอนด้วยกันมาไอ้คนนั้นกรนคนนี้กรนแต่ไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเหมือนแบบเขากำลังจะเสียชีวิต
เพราะว่านอนกรนตายผ่อนส่งแต่เราก็หัวเราะเข้าไปเรื่อยๆเพราะด้วยความที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคนะคะก็ต้องพยายามกระตุ้นเตือนกันนิดนึงว่าอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นภัยเงียบที่ส่งให้เกิดผลเสีย

0: ต่อร่างกายนะคะแล้วก็ถ้าเขาเป็นคนขับรถใหญ่ยิ่งอันตรายกับคนอื่นนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือนอนกับคู่สมรสคู่สมรสก็ลำบากไปด้วยนะคะ
1: ภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นมีความอันตรายมากถ้าทิ้งไว้โดยไม่รักษานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงแล้วก็โรคร่วมต่างๆที่ผู้ป่วยมีอยู่เช่นในคนที่หยุดหายใจเกิน15ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเขาถือว่ามีภาวะอันตรายที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆที่กล่าวมาในตอนต้นอย่างน้อย 2-3 เท่าจากการศึกษาของทางประเทศทางตะวันตกนะคะแต่ถ้าในบางกรณีผู้ป่วยที่มีการหยุดหายใจมากกว่า5ครั้งขึ้นไปซึ่งถือว่ามีความผิดปกติแล้วแต่ว่าความผิดปกตินั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพก็ต่อเมื่อเขามีโรคที่เป็นพื้นฐานอยู่เก่าแล้วเช่นมีโรคความดันสูงมีโรคหัวใจโตอยู่แล้วหรือว่ามีภาวะอัมพาตอยู่เก่าพวกนี้จะไปซ้ำเติมทำให้โรคต่างๆที่เป็นโรคพื้นฐานของเขาเป็นมากขึ้นหรือควบคุมได้ยากขึ้นการรักษาภาวะนอนกรนหยุดหายใจจากการอุดกั้นด้วยการผ่าตัดก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นวิธีที่เป็นทางเลือกเผื่อหลังจากที่ใช้วิธีการรักษาโดยการบำบัดพฤติกรรมหรือว่าการใช้เครื่องที่เรียกว่า CPAP แล้วทนไม่ได้หรือว่าไม่ได้ผลนะคะในกรณีอย่างนั้นอาจจะเลี่ยงไปใช้ในการผ่าตัดได้เพราะส่วนใหญ่ของการผ่าตัดอาจจะได้ผลได้ไม่ดีเท่ากับการรักษาด้วยวิธี2วิธีแรกนะคะแต่ว่าในบางรายที่มีปัญหาของโครงสร้างใบหน้าที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างนะคะเช่นทอนซิลโตมากๆหรือว่าอะดีนอยด์โตมากๆในกรณีอย่างนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าสาเหตุสำคัญของมันเกิดจากเนื้อเยื่อที่ว่ามาเนี่ยมันโตเกินขนาดเราก็ต้องใช้วิธีการรักษาที่ต้นเหตุด้วยการผ่าตัดเอาส่วนนั้นๆออกไป
2: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อนอนกรนหยุดหายใจการรักษาด้วยการผ่าตัดโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิทย์บันหิรันจากภาควิชาโสตนาสิกราริงวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
3: หัวข้อที่ผมพูดต่อเนี่ยก็คือจะต่อเนื่องจากอาจารย์พิมลซึ่งอาจจะอธิบายแล้วก็ได้ความเข้าใจค่อนข้างมากแล้วนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือโดยทั่วไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิมลว่าไปเนี่ยทางเลือกเช่นปฏิบัติตนลดน้ำหนักอนามัยการนอนการใช้เครื่องซีแพปเครื่องทันตะอุปกรณ์อะไรพวกนี้ก็เป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดนะครับทีนี้บางทีเราจะต้องอาศัยการผ่าตัดหรือว่าอาจจะอาศัยหลายๆอย่างร่วมกันก็มีนะครับทีนี้เราจะเลือกยังไงเราก็จะดูว่ามี1ปัจจัยเกี่ยวกับโรคนะฮะมันเป็นยังไงบ้างอันที่2ปัจจัยเกี่ยวกับตัวคนไข้เองนะครับแล้วก็อันที่3ปัจจัยเกี่ยวกับวิธีการรักษานะครับปัจจัยเกี่ยวกับโรคนี่ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับสรีระทางกายภาพทางเดินหายใจของแต่ละคนเป็นยังไงต้นเหตุมันมีตรงไหนนะฮะแล้วก็ความรุนแรงโรคเนี่ยตรวจสลีปแลบออกมาแล้วมันเป็นยังไงหยุดหายใจแบบไหนรุนแรงแค่ไหนนะครับรวมถึงว่าปัจจัยเกี่ยวกับคนไข้เนี่ยคนไข้สุขภาพพื้นฐานเป็นไงอายุเท่าไหร่แล้วแล้วก็คิดว่ามีโรคประจำตัวอะไรไหมจะให้ความร่วมมือในการรักษาอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการรักษาเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับทีนี้ตรวจร่างกายบางคนก็จมูกคดนะจมูกข้างขวาแคบนิดเดียวข้างซ้ายก็กว้างหน่อยบางคนก็จมูกหย่อนแล้วก็ตีบนะครับบางคนดูคางก็เนี่ยดูโง่เหงปั๊บรู้เลยว่าเป็นโรคนะดูปั๊บคนนี้รู้เลยนอนกลนแง่ๆเลยบางคนดูเผินๆไม่รู้เอ๊ะดูไม่น่าเป็นไรดูเข้าไปโหลิ้นไก่ยาวเท่าโหข้อนิ้วก้อยเลยทอนซิลโตมาเริ่มเลยเนี่ยทอนซิลมาชนกันนะนี่คนไข้จริงๆที่เราถ่ายมาจากในที่เราตรวจทั้งนั้นนะฮะลิสีดวงจมูกนะจมูกคดมีแง่งกระดูกมีไซนัสก็มีนะครับเนี่ยทอนซิลโตจนโหแทบทางเดินหายใจชิดกันเลยนะฮะนี่เนื้องอกก็มีนะฮะเนื้องอกต่อมทอนซิลนี่ก็เป็นเนื้องอกไขมันแล้วก็มีมะเร็งต่อมทอนซิลนะฮะอันนี้ก้อนเนื้องอกที่ฝาปิดกล่องเสียงนะครับอันนี้ทอนซิลที่โคนลิ้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นต่อมอะดีนอยนะครับต่อมอะดีนอยในเด็กนะฮะนะหรือว่าตรงนี้ก็เป็นรูปของฝาปิดกล่องเสียงนะฮะในเด็กที่มันผิดปกตินะครับจะเห็นว่ามีจริงๆแล้วถ้ามาตรวจแล้วเราก็อาจจะเจอหลายๆอย่างที่มันผิดปกตินะซึ่งหลายๆอย่างในนี้เราก็แก้ไขได้นะถ้าโชคดีเจอแก้ไขได้ก็อาจจะรักษาได้เลยนะฮะนี่จุดประสงค์ของการผ่าตัดก็คือว่าในกรณีที่ใช้เครื่องไม่ได้หรือว่ามีสาเหตุที่ผิดปกติเนี่ยเราก็อาจจะทำการรักษาเพื่อแก้ที่ต้นเหตุไปเลยถ้า ถ้าเราตรวจพบนะฮะ

นี่ก่อนเราจะผ่าตัดเราจะทำไงบ้างเราก็ต้องตรวจทางเดินหายใจอาจจะต้องมีการส่องกล้องนะฮะอย่างที่ห้องตรวจทางหูกว่าจมูกก็จะส่องกล้องตรวจดูก่อนทุกรายนะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนว่ามันตีบตรงไหนนะบางคนก็จะไปให้นอนหลับแล้วก็ส่องตอนนอนเลยว่าหลับแล้วเนี่ยมันโกนตรงไหนมันเป็นต้นเหตุที่มันอุดกั้นนะฮะเขาเรียกว่า sleep endoscopy หมายถึงว่าให้นอนนะฮะทำตอนที่หลับอยู่นะฮะ

ได้ในใจกว้างขนาดนี้แต่เวลานอนปั๊บเหลือแค่นี้เองลิ้นตกไปบังนะฮะเป็นต้นหรือบางคนฝาปิดกล่องเสียงเนี่ยมันพับลงไปปิดทางเดินหายใจก็มีนะฮะทีนี้พอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็มาดูว่าเราจะเลือกรักษาแบบไหนนี้ก็การผ่าตัดเล็กได้แก่อันหนึ่งนะในส่วนของถ้าเกิดเราตรวจพบแล้วว่าทางเพดานเนี่ยมันหย่อนนะครับเพราะว่ามันนิ่มเช่นบางคนอายุเยอะดูช่องคอก็ไม่ได้แคบอะไรมากหรอกแต่เป็นเพราะว่ามันหย่อนมันนิ่มนะการนี้ก็เหมือนกับฝังไหมเข้าไปให้มันตึงขึ้นเหมือนฝังไหมร้อยไหมดึงหน้าเงี้ยก็เป็นฝังเข้าไปก็เหมือนร้อยดึงเพดานอ่อนอันนี้ก็หมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกรณีที่มันเป็นเนื้อมันหย่อนแล้วก็เป็นไม่ได้รุนแรงอะไรนะอันที่สองก็คือการใช้จี้ความถี่วิทยุนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า RF นะฮะก็ radio frequency ชื่อบอกตรงก็ใช้คลื่นความร้อนเข้าไปจี้ให้มันยุบลงนะที่ใช้เยอะๆหน่อยก็คือทำที่จมูกนะครับคนจำนวนมากเลยเนี่ยนะเป็นนอนกลนแล้วก็มีเรื่องจมูกบวมมีภูมิแพ้ด้วยหรือว่าบางคนใช้ CPAP แล้วแสบจมูกคัดจมูกเนี่ยนะพ่นยาไม่ค่อยดีขึ้นมากก็เราก็เอามาลองทางเลือกนี้ดูก็ทำใช้ฉีดพ่นยาชาฉีดยาชาทำนะฮะใช้เวลาทั้งหมด5นาที10นาทีนอกจากการจี้ความถี่วิทยุแล้วบางคนจมูกคดนะจมูกคดเนี่ยจี้ยังไงมันก็ไม่ตรงอ่ะคือมันก็คดอยู่นั่นถ้าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยบางทีช่องจมูกมันก็แคบนะหายใจมันก็ไม่ดีก็ลองคุยดูว่าเอามาดัดให้ตรงเนี่ยก็ใช้แผลก็ซ่อนอยู่ข้างในจมูกนะยาวแผลยาวสักประมาณเซนหนึ่งซ่อนอยู่ในจมูกเนี่ยไม่มีแผลที่หน้าเนี่ยทำสักประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็จี้ความถี่วิทยุด้วยแต่ว่าอาจจะอันนี้อาจจะทำเยอะขึ้นนิดนึงนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลสักวันสองวันนะครับนี่ก็เป็นการดัดผนังกั้นช่องจมูกให้ตรงนะฮะซึ่งนอกจากใช้เครื่องCPAPหลายๆคนก็จะดีขึ้นแล้วก็เนี่ยก็จะมีคนที่ใช้ทันตะอุปกรณ์นะบางคนเขาอ้าปากหายใจใส่เครื่องมือฟันไม่ได้เนี่ยพอจมูกโล่งหายใจทางจมูกได้ก็ใส่เครื่องมืออย่างอื่นก็ดีขึ้นได้นะการผ่าตัดแก้ไขเพดานลิ้นไก่ก็บางคนนี่ก็ลิ้นไก่ยาวประมาณสัก3เซนก็มีเคยเจอนะ2เซนก็มีเพราะฉะนั้นในกลุ่มอย่างนั้นเนี่ยปั๊บก็ทำการผ่าตัดพวกนี้ก็คนไข้ก็รู้สึกหูหายใจโล่งขึ้นชัดเจนเลยนะเสียงกลอะไรก็เบาลงแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเครื่องมือที่ใช้อาจจะมีเป็นเลเซอร์มีใช้จี้ไฟฟ้าหรือว่าใช้ความถี่วิทยุก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะครับบางคนก็เพดานหย่อนมากก็เหมือนทุกอย่างมันหย่อนมันตกลงมาต่ำเลยเราก็ผ่าก็คล้ายๆดึงหน้าเงี้ยนะฮะก็ยกเพดานยกอะไรขึ้นไปข้างบนก็ช่องคอจะเห็นว่ามันกว้างขึ้นโล่งขึ้นแต่ยังไงก็ตามโรคเรื่องจากว่าเราพออายุมากขึ้นแรงโน้มถ่วงมันก็ดึงเราอยู่ทุกวันนะฮะมันก็อาจจะดีขึ้นในอาจจะดีขึ้นหลายๆปีหรือยังไงหรือแต่สักวันหนึ่งมันก็มีแนวโน้มที่มีโอกาสที่จะหย่อนตามแรงโน้มถ่วงลงมาได้นะการผ่าตัดต่อมทอนซิลต่อมอะดีนอยด์ในเด็กเนี่ยก็เป็นการผ่าตัดที่ทำบ่อยที่สุดในเด็กนะครับมีการทำประจำปีก็เป็นร้อยๆเคสนะฮะเพราะฉะนั้นใช้เวลาทำก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงถึงไม่เกินชั่วโมงหนึ่งความเสี่ยงจากการผ่าตัดจากสถิติที่เราย้อนหลังมานี่คือไม่ถึง 1% ที่จะมีปัญหาหลังผ่าตัดนะฮะแต่โดยทั่วไปถ้าอายุเด็กอายุน้อยกว่า2ขวบหรืออะไรพวกนี้จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะหรือว่าถ้าหยุดหายใจรุนแรงก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นการผ่าตัดแก้ไขเพดานอ่อนช่องคอคือถ้าดูของฝรั่งเนี่ยตำราฝรั่งก็จะผ่าแบบโอควานเกี้ยงเลยแล้วผลก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าทางของศรีราชนี่เราก็จะไม่ได้ทำเหมือนในตำราต่างประเทศอะไรสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งก่อนผ่าตัดพวกนี้เราจะดูกลุ่มที่ได้ผลที่ค่อนข้างที่จะดีๆหน่อยเนี่ยคือกลุ่มที่ทอนซิลโตๆแล้วก็ไม่อ้วนนะนะตรงนี้ก็ถ้าใครนอนกลนมาแล้วตรวจปุ๊บโอ้ทอนซิลโตนะแล้วก็ลิ้นไก่ยาวแล้วไม่อ้วนมาก

0: นะกลุ่มนี้มีลุ้นมีลุ้นอาจจะไม่ต้องมีหน้ากากหรือมีอุปกรณ์ก็มีลุ้นอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็มีฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจคล้ายเพสเมกเกอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นฝังเข้าไปแล้วก็ไปกระตุ้นที่ปลายประสาทโคนลิ้นตอนกลางวันก็ไม่มีอะไรเหมือนไม่รู้สึกอะไรแต่ตอนกลางคืนก็เปิดกดรีโมทคอนโทรลให้เริ่มทำงานให้สัมพันธ์กับการหายใจพวกนี้มันจะออโต้ฮะเวลาหายใจเข้าออกคือถ้าเมื่อไหร่ประจำรู้สึกหายใจมันแรงขึ้นรู้สึกว่ามันอึดอัดขึ้นมันก็จะส่งไปกระตุ้นให้ลิ้นมันมีการขยับให้ทางเดินหายใจมันโล่งขึ้นนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หายใจสบายปกติเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้ปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาตรงนี้ก็ดูมีงานวิจัยมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจุดที่สนใจมากขึ้นในปัจจุบันนะ
1: ช่วงนี้พบกับการบรรยายในหัวข้อสร้างเสริมสุขอนามัยการนอนหลับโดยอาจารย์แพทย์หญิงพิมลรัตนาอัมพวันจากสาขาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
2: จริงๆแล้วนาฬิกาในสมองของคนเรามันจะ24กว่าชั่วโมงคือมันไม่ตรงกับรอบของนาฬิกาบนพื้นโลกแต่ทุกครั้งที่เราตรงกับชาวบ้านเขาได้เพราะทุกครั้งในตอนเช้าเราจะมีการรีเซ็ตนะคะก็คือมีการปรับศูนย์ใหม่ทุกรอบเมื่อตอนที่เราโดนแสงอาทิตย์นะคะแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ลูกตาของเรานะคะตรงจอประสาทตาจอประสาทตาก็จะทำหน้าที่ไปสั่งที่บริเวณต่อมใต้สมองนะคะที่เรียกว่าไฮโปทาลามัสนะคะที่เขาปกติแล้วมีหน้าที่สร้างเมลาโทนินนะคะตัวนี้ถ้าเรามีเมลาโทนินเราก็จะง่วงนะคะแต่ถ้าเราโดนแสงไปผ่านม่านตาเข้าไปในสมองมันก็จะไปยับยั้งการสร้างเมลาโทนินเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้เราไม่มีเมลาโทนินสร้างในตอนกลางวันเพราะเราโดนแสงอาทิตย์เราก็จะตื่นมาสดชื่นแต่พอเริ่มสลัวตอนเย็นปุ๊บแสงอาทิตย์หายไปเป็นไงคะเมลาโทนินก็จะเริ่มกลับมาสร้างใหม่อันนั้นคือลักษณะนาฬิกาชีวิตที่โดนควบคุมด้วยเมลาโทนินแล้วก็รูปแบบการนอนอันนี้ดูอยู่แล้วนะคะว่าเด็กแรกเกิดก็จะนอนแบบนี้พอโตขึ้นก็จะเริ่มนอนยาวขึ้นในช่วงกลางคืนแล้วก็ในวัยผู้ใหญ่สิ่งที่เราอยากได้นะคะก็คือจำนวนชั่วโมงที่บอกว่าปริมาณการนอนต้องเหมาะสมเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับวัยแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนนั้นๆนะคะแต่ละคนต้องการไม่เท่ากันแต่โดยเฉลี่ยที่เขาศึกษามาก็อยู่ประมาณนี้นะคะ 7-9 ชั่วโมงนะคะอันนี้วัดกันง่ายเพราะเราก็จะรู้แล้วว่าเรานอนกี่ชั่วโมงนะคะแต่สิ่งที่เราอยากได้คือคุณภาพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมความพร้อมของก่อนการเข้านอนของเรานะคะเตรียมให้มีความพร้อม2พร้อมโดยที่ก่อนค่าที่จะเตรียมความพร้อมเราต้องมีความสม่ำเสมอกับมันก่อนคือต้องนอนให้เป็นเวลานะคะเข้านอนตื่นนอนในเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นเวลาเดิมๆทุกๆวันนะคะไม่ใช่วันนี้อยากจะนอน 5:00 นวันนี้มีบอลขอนอน 2:00 อะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การนอนของเราปรวนแปรแล้วก็นาฬิกาชีวิตเราก็จะงงมากนะคะว่าเราจะนอนกี่โมงนะแล้วก็มีความเตรียมการพร้อม2ความพร้อมนะคะอันแรกก็คือเตรียมห้องนอนให้พร้อมแล้วก็เตรียมตัวเราเองให้พร้อมสำหรับการนอนนะคะอันนี้คนคงดูออกเป็นไงคะอันนี้พร้อมไหมคะพร้อมมากๆนะคะวัยรุ่นไม่มีปัญหาเพราะเขาไม่มีปัญหาการนอนเขานอนไหนหลับหมดนะคะแต่จริงๆห้องนอนอย่างนี้เป็นห้องนอนที่ไม่พร้อมสำหรับการนอนเป็นห้องนอนที่มีสุขลักษณะที่ไม่ดีมีกลิ่นนะคะมีความสกปรกอาจจะกระตุ้นภูมิแพ้คนที่เป็นอยู่เก่าก็อาจจะกำเริบตอนเข้าห้องนอนลองสังเกตดูนะคะว่าทำไมคนเป็นภูมิแพ้ถึงมักจะเป็นตอนเข้าห้องนอนเพราะว่าอากาศมันเย็นและอีกหนึ่งก็สิ่งแวดล้อมในห้องนอนนะคะอย่าลืมว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้นานที่สุดในบรรดาห้องทั้งหมดถ้าต้องลงทุนอะไรกับตัวบ้านเสียบ้านมากี่ล้านไม่รู้แต่ต้องลงทุนกับห้องนอนให้สูงสุดเพราะว่าเป็นห้องที่เราใช้เยอะที่สุดนะคะห้องนี้สองห้องนี้ดูจะดีดูเป็นห้องที่มีเตียงสะอาดมีไฟสลัวเป็นดิมไลท์นะคะก็คือไฟเอิญอ่อนๆมืดๆหน่อยพร้อมสำหรับการนอนนะแต่สิ่งที่ดูอันนี้อีกอันนึงห้องนี้ก็ดูน่าจะนอนดีนะคะสะอาดเอี่ยมอุปกรณ์ครบครันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องในโรงแรมที่ดูบรรยากาศมันดูน่านอนแต่สิ่งที่เราอาจจะละเลยก็คืออันนี้ทีวีจอยักษ์ห้องนอนมีไว้นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรให้ไปทำที่อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นดูโทรทัศน์ทำงานนั่งทำนู่นทำนี่อ่านหนังสือให้ไปทำนอกห้องนอนถ้าเป็นไปได้แต่ในบางข้อจำกัดเราอาจจะทำไม่ได้ด้วยสถานที่ในบ้านเรามีอยู่เท่านั้นเราก็หลบหนีไปที่อื่นไม่ได้นะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคืออันเนี้ยจงใจให้นอนบนเตียงเพื่อดูโทรทัศน์ถูกไหมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำนะคะเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงถ้าเราต้องการสุขอนามัยการนอนที่ดี นะอันต่อมาความพร้อมของห้องนอนนอกจากสถานที่สะอาดสะอ้านไม่มีอุปกรณ์อื่นแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงไว้ก็คือต้องเงียบนะคะเงียบพอสมควรนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนเช่นไม่มีเด็กอ่อนอยากเลี้ยงหลานส่วนใหญ่รุ่นย่ารุ่นยายส่วนใหญ่จะรับหน้าที่เลี้ยงหลานเป็นความสุขอันนึงในชีวิตแต่บอกได้เลยว่ารุ่นย่ารุ่นยายจะไม่เหมาะในการเลี้ยงหลานตอนกลางคืนนะคะเลี้ยงกลางวันได้รอพ่อแม่เขามาแล้วก็ให้พ่อแม่เขาเอากลับไปนะคะไปนอนห้องนอนเขาเราดูแลแต่ตอนกลางวันนะคะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นกลุ่มที่การนอนไม่มีคุณภาพเพราะเด็กอ่อนจะกวนเราตลอดเวลานะคะหรือว่าบางคนที่ยอมให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปในห้องนอนยิ่งซ้ำลายเพราะสัตว์เลี้ยงก็จะนอนไม่เหมือนเราถูกไหมคะเดี๋ยวก็ตะกุยเดี๋ยวก็อะไรทำให้เรามีปัญหาในการตื่นขึ้นมาและอย่าลืมว่าวัยขนาดนี้แล้วตื่นมาแล้วจะมีปัญหาในการพลอยหลับไปครั้งใหม่คือจะมีปัญหามากๆในการหลับครั้งต่อไปอันต่อมาตัวเราพร้อมนะคะนอกจากเตรียมห้องนอนให้พร้อมตัวเราก็ต้องพร้อมด้วยนะคะก็คือตื่นหลับให้เป็นเวลานะคะไม่ใช่วันนี้นอนไม่หลับเลยขอต่อสามโมงเช้าและสี่โมงเช้าแล้วก็ยังไม่ลุกอย่างนี้ไม่ได้นะคะจะนอนดีไม่ดียังไงต้องตื่นเป็นเวลานะคะอันที่สองหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันการนอนที่ดีควรจะนอนเป็นช่วงต่อเนื่องกันยาวๆในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็จำนวนชั่วโมงที่อยู่บนเตียงก็ควรจะต้องเหมาะสมอย่างที่บอกก็คือถ้ายิ่งนอนไม่หลับเราก็จะมีการเผื่อขอเพิ่มความชั่วโมงบนเตียงเยอะขึ้นเผื่อจะได้มีโอกาสผ่อยหลับมากขึ้นอย่างนั้นไม่ได้จะยิ่งนอนไม่หลับไปกันใหญ่นะคะก็ต้องเหมาะสมไม่สั้นหรือยาวเกินไปดื่มน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะในคนสูงอายุเพราะว่าคนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะง่ายอยู่แล้วคือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนก็จะมีปัญหาตื่นขึ้นมาปัสสาวะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วบ้าง 1-2 ครั้งแต่ถ้าเราดื่มน้ำเยอะเกินไปนะคะบางคนสอนเนาะไปฟังคำเขามาว่าดื่มน้ำเยอะๆเพราะว่าช่วงกลางคืนเป็นช่วงที่เราหลับอาจจะยาว6ชั่วโมง7ชั่วโมงเราจะขาดน้ำไปลักษณะแบบนั้นแต่บอกได้เลยนะคะว่าคนเรามันไม่มีทางขาดน้ำตายถูกไหมคะตราบใดที่เรายังรู้ตัวเราหิวเราก็จะตื่นขึ้นมารับประทานดื่มน้ำของเราเองนะคะเราไม่ใช่พวกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เช่นคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตที่นอนแล้วอาจจะร้องขอไม่ได้ว่าขาดน้ำอย่างนั้นอันนั้นกรณีตกยกเว้นนะคะแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยเราจะดื่มน้ำแค่พอประมาณแค่ทำให้เรารู้สึกไม่กระหายน้ำในกลางดึกนะคะแต่ไม่ต้องถี่ขนาดที่แบบตื่นขึ้นมาปัสสาวะทั้งคืนเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งที่ตื่นขึ้นมาเราต้องเสียไปอย่างน้อย 20-30 นาทีในการผลอยหลับครั้งใหม่นะคะทำให้จำนวนชั่วโมงในการหลับจริงของเรายิ่งลดลงนะคะอีกอันสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก่อนเข้านอนสิ่งกระตุ้นก็มีหลายอย่างนะคะอาหารมื้อหลักหนักๆใหญ่ๆมื้อใหญ่ๆเพราะว่าทำเป็นไงคะหายใจเข้ายากพอเราเคยกินอิ่มจนจุกไหมคะหายใจยากมากเลยนะคะเพราะว่าท้องมันโดนดันถูกไหมคะกระบังลมมันเอาชนะไอ้พุงที่มันใหญ่ขึ้นไม่ได้มันหายใจยากมากนะคะอาจจะมีอาการของกรดไหลย้อนได้ในตอนกลางดึกใช่ไหมคะก็ทำให้เรามีปัญหาในนอนนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสารกระตุ้นเรื่องของคาเฟอีนคาเฟอีนอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะในกาแฟนะคะชาก็มีช็อกโกแลตก็มีนะคะเป๊ปซี่เครื่องดื่มน้ำดำก็มีนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะคะการเผาผลาญก็ไม่เหมือนเดิมอย่างที่อาจารย์บอกแล้วเด็กๆอาจจะกินได้ก่อนเข้านอนไม่มีปัญหาการนอนเลยแต่พออายุเยอะขึ้นเผาผลาญยากขึ้นละนะกินไปนิดเดียวก็เกิดปัญหาอีกอันก็คือนิโคตินนะคะนิโคตินก็เป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นทำให้การนอนมันไม่ดีนะคะเป็นไปได้ก็คือไม่ให้สูบบุหรี่จริงๆสูบบุหรี่ก็ไม่ควรสูบอยู่แล้วทั้งกลางวันกลางคืนนะคะแล้วก็อีกอันบางทีเรามียาบางชนิดที่คุณหมอสั่งแล้วคุณหมอก็สั่งให้กินก่อนนอนนะคะก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเริ่มกินยาชนิดใหม่แล้วเรามีปัญหาการนอนมันไม่เหมือนเดิมละเราก็ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ที่เป็นคนสั่งรายนั้นๆนะคะว่ายาที่คุณหมอให้เนี่ยมันมีผลอะไรกับการนอนของเราไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสามารถเปลี่ยนมื้อยาได้ไหมเช่นไปกินตอนเย็นแทนหรือไปกินมื้อเช้าแทนอะไรลักษณะแบบนั้นเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงผลที่มันเกิดจากสารเคมีที่มากระตุ้นเรานะคะแล้วก็อันนี้พูดง่ายทำยากนะหลีกเลี่ยงอารมณ์โกรธขุ่นเคืองอย่านำปัญหาขึ้นเตียงนะคะก็คือพูดง่ายทำยากก็ต้องพยายามนิดนึงเพราะไม่งั้นเราก็คลุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาในก่อนเข้านอนแล้วก็นอนไม่หลับนะคะการออกกำลังก็มีคนถามเยอะอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะออกกำลังดีไหมออกให้มันเหนื่อยสุดๆเลยแล้วเราจะได้ผ่อยหลับง่ายในคนที่นอนไม่หลับชอบจะมาใช้วิธีการแบบนี้ปัญหาก็คือถ้าการออกกำลังเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายหลับได้ดีถ้ามันถูกลักษณะถูกช่วงเวลาการออกกำลังกายแบบลักษณะที่เรียกว่าแอโรบิกคือออกสุดๆออกจนหัวใจเต้นเร็วเหงื่อโซมกายลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำได้ดีแต่ควรจะทำในช่วงเช้า นะคะแล้วก็ทำในช่วงอยู่หรือเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายเพราะยิ่งไปออกกำลังกายช่วงที่ใกล้ๆช่วงนอนเนี่ยมันจะเหมือนการกระตุ้นให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมาและการนอนของเราจะยากมากแต่ถ้าเป็นการออกกำลังกายที่ออกในแนวเหยียดแนวรีแลกซ์แนวผ่อนคลายโยคะอย่างเงี้ยค่ะไทกงไทชิอะไรเงี้ยนะคะอาจจะทำได้เพราะว่ามันจะไม่ได้ออกกำลังแบบขนาดหัวใจเต้นเร็วแรงแล้วก็เหงื่อออกท่วมนะคะออกในแนวแบบค่อนข้างจะทำให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายกรณีอย่างนั้นอาจจะทำได้จนถึงกระทั่งก่อนเข้านอนนะคะแล้วก็แสงแดดแสงแดดก็เป็นตัวสำคัญนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือแสงแดดเป็นตัวรีเซ็ตสมองของเราถูกไหมคะเป็นตัวรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รับแสงแดดที่พอเพียงคือต้องสว่างพอสมควรและก็ถูกเวลาด้วยมันจะทำให้ตอนกลางวันเราสดชื่นกลางคืนเราหลับได้ดีเพราะฉะนั้นแสงแดดที่ควรจะได้รับนะคะก็คือเป็นช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเต็มที่ไม่ควรเกินบ่ายแต่ถ้าพอช่วงเย็นๆปุ๊บบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายห้าโมงเย็นก็ควรจะไปโดนแดดคำว่าโดนแสงแดดเนี่ยความหมายคือบางคนก็จะเข้าใจผิดว่าต้องไปยืนตากแดดเลยไหมหมออะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเป็นตัวดำอะไรเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะคือเราต้องการให้ดวงตาของเราเนี่ยได้รับแสงแดดที่เป็นแสงธรรมชาติแสงจ้าๆเวลาเรามองเหมือนมองผ่านหน้าต่างออกไปแล้วเห็นแสงสว่างของท้องฟ้าแสงสว่างของเมฆอะไรเงี้ยลักษณะแบบนั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นได้นะคะแต่ต้องถูกเวลานะคะไม่ใช่แบบตอนเย็นๆ 5:00 น. มองออกไปคืนนั้นนอนไม่หลับแน่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมลาโทนินเป็นไงคะโดนยับยั้งก็จะไม่ง่วงละเพราะว่ามันจะโดนดีเลย์ไปละโดนยืดเวลาออกไปแล้วก็อีกอันสุดท้ายที่จะต้องแนะนำก็คือนาฬิกาในห้องนอนในคนที่มีปัญหาเรื่องของการนอนเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะนอนตอนนั้นมันกี่โมงเราแค่ถึงเวลาตื่นก็คือตื่นนาฬิกามันดังถึงจะตื่นถ้านาฬิกาไม่ดังไม่ต้องตื่นมันจะตื่นมากี่ครั้งนอนไม่หลับยังไงก็ไม่ต้องสนใจนะคะคนที่นอนไม่หลับไม่ใช่เป็นเพราะว่าเขานอนไม่หลับแต่เขากลัวว่าเขาจะนอนไม่หลับเขาก็จะคอยมองละกี่โมงเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีมือถือใช่ไหมคะบางคนก็จะแบบคอยควักขึ้นมากดมีไฮไลท์ด้วยมีแบบLCD เขาเรียกอะไรมีไฟขึ้นมามันจะเห็นนาฬิกาชัดมากแล้วซ้ำร้ายกลัวคุณหมอจะไม่รู้ว่าหลับไม่ดีจริงตื่นขึ้นมาจดเอาไฟฉายจดไว้กี่โมงละเดี๋ยวจะได้ไปเล่าให้คุณหมอฟังได้ถูกอย่างนั้นไม่ต้องทำนะคะยิ่งทำจะยิ่งนอนไม่หลับแล้วก็หลีกเลี่ยงนาฬิกาที่มันติ๊กตอกติ๊กตอกเคยได้ยินไหมคนนอนไม่หลับคงมีบางช่วงฟังแหมนับแกะก็แล้วมานับติ๊กตอกดีกว่านาฬิกาพวกที่มันเป็นอนาล็อกคือที่เป็นเข็มนะคะมันจะดังมากนะคะเคยได้ยินในความเงียบสงบโดยเฉพาะบ้านที่เป็นบ้านจัดสรรเงียบๆอยู่ในซอยมันจะติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วเราก็คอยกังวลอยู่มันติ๊กตอกเนี่ยนะคะยิ่งนอนไม่หลับเลิกนะคะไม่เอาติ๊กตอกงั้นสิ่งที่แนะนำใช้นาฬิกาดิจิตอลเถอะค่ะนะคะมันไม่มีเสียงเลยนะคะมันก็จะหมุนของมันไปตามว่าของมันก็นาฬิกามันก็หมุนไปแต่มันจะไม่มีติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอะไรให้เราลำคาญใจนะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะต้องแนะนำเสริมเข้าไปนะคะก็คือในเรื่องถ้าสมมุติว่าเข้านอนแล้วประมาณ10นาที20นาทีหลับไม่ได้ให้ลุกนะคะอย่าไปทนอยู่บนเตียงเพราะสมองของมนุษย์เป็นสมองที่ฉลาดมากมันจะจดจำเรียนรู้เสมออันนี้คือทฤษฎีเหมือนการเรียนรู้ซ้ำๆของสมองคนเราแบบจิตใต้สำนึกงั้นลักษณะของการนอนแล้วเรานอนไม่หลับแล้วเราก็ทนอยู่บนเตียงเกิดลักษณะนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับนอนไม่ได้พยายามนอนอยู่บนเตียงนอนไม่หลับต่อไปนอนอยู่บนเตียงมีไว้นอนไม่หลับมีไว้นอนไม่หลับเราก็จะท่องอยู่อย่างเงี้ยสมองมันก็จะจำซ้ำๆว่าเรามีขึ้นเตียงเมื่อไหร่เราต้องนอนไม่หลับนะเพราะเราโดนสอนมาให้นอนไม่หลับบนเตียงพวกนี้ถ้าไปนอนโซฟาเป็นไงคะหลับนะคือย้ายที่เมื่อไหร่หลับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นอินซอมเนียที่แก้ง่ายๆเลยคือพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้เราโดนความจำซ้ำๆที่เราโดนโปรแกรมของเราเองทำให้เราเกิดโรคนะคะอีกอันถ้านอนไม่หลับให้ลุกนะคะทำอย่างอื่นนะคะทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีประโยชน์ทำอะไรก็ได้ที่น่าเบื่อแล้วก็ไม่เกิดเนื้องานเช่นบางคนที่เจอมาก็คือนอนไม่หลับไปซักผ้าโอ้โหจริงจังมากเลยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้มีซักแบบไม่มีแดดก็ซักได้เลยนะคะผงซักฟอกอย่างดีทำได้หมดถูบ้านอะไรเงี้ยล้างชามทำกับข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างทำหมดในตอนกลางคืนเพราะถือว่าไหนๆก็ตื่นแล้วอย่างนั้นไม่ถูกต้องต้องไปทำอะไรที่มันน่าเบื่อและไร้ประโยชน์ไร้สาระโดยสรุปของการที่มีสุขอนามัยที่ดีก็คือการนอนหลับขอย้ำว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้สุขภาพดีถ้าเรานอนได้ดีพอนอนได้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอแล้วก็การนอนที่ดีจะต้องเตรียมทั้งสถานที่แล้วก็เตรียมตัวเราเองนะคะ อย่าลืมว่าการนอนเป็นสิ่งสำคัญนะคะอย่าละเลยนะคะการนอนที่ดีที่มีปริมาณเพียงพอก็จะส่งเสริมให้สุขภาพดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอาหารที่ดีและก็การออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะก็อยากจะฝากไว้ตรงนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลได้ทาง

ศูนย์นิทรรักษ์ศิริราชโรงพยาบาลศิริราชและค้นหาข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ www.si.mahidol.ac.th

0: ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: องเตยรู้ไหมครับว่าคอนเทนต์คืออะไร
1: สำหรับเตยจะว่าคอนเทนต์ถ้าแปลตรงตัวก็คือพวกสารหรือว่าเนื้อความค่ะแต่ว่าถ้าในยุคนี้แต่ว่าคอนเทนต์น่าจะหมายถึงพวกองค์ความรู้หรือข้อมูลที่ผู้สื่อสารต้องการจะส่งให้ผู้รับสารโดยใช้สื่อต่างๆเป็นตัวนำเสนอค่ะ
0: จริงๆแล้วคอนเทนต์นะฮะมันหมายถึงทุกๆเรื่องเลยที่เราเสพในชีวิตประจำวันนี่แหละตั้งแต่บทความวิดีโอหรืออะไรก็ได้แต่ที่คอนเทนต์มันบูมขึ้นมาเพราะเราเล่นโซเชียลมีเดียกันแล้วพอทุกคนเล่นโซเชียลมีเดียทุกอย่างที่อยู่บนโซเชียลมีเดียมันก็เป็นคอนเทนต์หมดเลยเรามีคอนเทนต์เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทำคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจเราต้องทำคอนเทนต์ให้มันสนุกให้มันโดดเด่นแล้วมันจะโดดเด่นได้มันก็ต้องเป็นวิชวลอะไรเงี้ยเป็นวิดีโอเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีความอินเทอร์แอคทีฟเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามยุคสมัย
1: แล้วพี่เดียเรียนอะไรมาเหรอคะทำไมถึงมาสนใจทำงานทางด้านนี้คะ
0: ก็เรียน ICT นี่แหละครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เรียน Track Computer Science มาก็คือเรียนเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กระบบเน็ตเวิร์กต่างๆด้วยพื้นฐานความรู้ที่ได้มาจาก ICT เนี่ยมันก็เลยทำให้พี่ประยุกต์ใช้กับทุกอย่างได้เนื้อหาที่เราเรียนเนาะมันเรียนเรื่องโปรแกรมมิ่งเรียนเรื่องดีไซน์เรียนเรื่องการทำเว็บเรียนวิธีการสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอ่ะเราเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีของดิจิทัลเยอะมากเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสิ่งต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยแล้วพี่ก็เอาพื้นฐานพวกนี้แหละมาใช้ในการเปิดบริษัทก็คือเริ่มมาจากแบรนด์ที่ชื่อว่า Infographic Thailand เลยก็คือยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ทุกคนยังใช้โซเชียลมีเดียกันไม่ค่อยเป็นทุกคนทำการตลาดกันไม่เป็นแต่พี่เป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่ทำอินโฟกราฟิกทุกๆวันสุดท้ายพี่ก็เลยลองรับทำอินโฟกราฟิกฮะแล้วก็เลยเปิดแบรนด์ Infographic Thailand ขึ้นมาทุกอย่างที่บริษัทพี่ทำจะทำเกี่ยวกับเรื่องการทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายซึ่งที่พี่ทำเรื่องยากให้เข้าใจง่ายได้เพราะว่าพี่มีพื้นฐานของตรรกะมีพื้นฐานของการย่อยข้อมูลมีพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการแข่งขันตั้งแต่ปี2เป็นต้นมาก็คือได้ฝึกทำพรีเซนต์ทำอะไรอย่างเงี้ยเรื่อย
1: พี่เดียคะแล้วทำไมพี่เดียถึงเริ่มทำโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์คะทำไมไม่เริ่มพวกสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าโทรทัศน์คะ
0: พอเราทำแล้วมันเวิร์กอะเราก็แค่จะทดลองเริ่มทำมันขึ้นมาแล้วมันมันก็สำเร็จถ้าวันนี้ถ้าเกิดมานั่งดูอ่ะคือคนที่ประสบความสำเร็จในยุคนี้ที่ทำเกี่ยวกับสื่อออนไลน์เริ่มพร้อมๆกับพี่หมดเลยคือประมาณ7ปีที่แล้ว
1: พี่เดียคะแล้วใน1โปรเจกต์อะค่ะมันจะต้องมีฝ่ายไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วฝ่าย IT จะช่วยเข้ามาซัพพอร์ตตรงไหนได้บ้างคะ
0: มันจะเริ่มต้นจากเซลล์ก่อนที่เข้าไปรับโจทย์ลูกค้ามาถ้าเกิดโจทย์ใหญ่ปุ๊บก็จะมี AE เข้ามาเข้าร่วมทำงานเพื่อประสานงานกับทีมข้างในมันก็จะเริ่มดูแล้วโปรเจกต์นั้นมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเช่นถ้าเกิดเป็นงานกราฟิกก็จะมีกราฟิกเข้ามาถ้าเป็นโมชั่นกราฟิกก็จะมีโมชั่นกราฟิกเข้ามาถ้าเป็นงาน IT ที่เป็นโปรแกรมมิ่งจ๋าๆก็จะมีโปรเจกต์แมเนเจอร์เข้ามาก่อนแล้วเขาก็จะประสานงานกับโปรแกรมเมอร์จะประสานงานกับ UX UI Designer นำไอเดียทั้งหมดอะไปเสนอกับลูกค้าประมาณน
1: ี้
0: ครับ
1: แล้วพอเสนอเสร็จแล้วลูกค้าก็จะบอกมาว่าต้องแก้ตรงไหนอะไรอย่างง
0: ี้ใช่ๆถ้าเกิดคอนเฟิร์มปุ๊บก็เริ่มประสานงานถ้าเกิดเป็น IT จ๋าๆก็โปรเจกต์แมเนเจอร์ก็จะอยู่ในลูปตลอดเพื่อประสานงานกับทีมโปรแกรมมิ่งข้างในก็คือตอนที่เราเริ่มก็ต้องบอกกับว่าจริงๆเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมาแบบนี้แต่ว่าบังเอิญช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ Facebook เพิ่งเริ่มบูมในประเทศไทยแค่ 3-4 ปีแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่เล่น Facebook วันนี้เดี๋ยวพี่จะลองพาน้องเตยไปลองทำอินโฟกราฟิกดูว่าเอ้ยอินโฟกราฟิกเขาทำกันยังไงเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกเลยที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมา
1: ได้แล้วค่ะ
0: น้องเตยครับอันนี้พี่แนะนำให้รู้จักกับพี่ฮิมนะครับพี่ฮิมเป็น Creative Director ของฝั่ง Infographic Thailand เดี๋ยววันนี้จะให้พี่ฮิมลองสอนน้องเตยดูว่าปกติ Infographic เราทำกันยังไง
2: ก็ Infographic นะครับมันคือการใช้ Information หรือว่าข้อมูลนี่แหละมาสื่อสารผ่านภาพกราฟิกเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำ Infographic ชิ้นเนี่ยมันจะเริ่มจากข้อมูลก่อนเสมอพอเราได้ข้อมูลแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาย่อยอีกทีนึงมาย่อยให้มันง่ายมันกระชับมากขึ้นทีเนี้ยเราเอา Data มาเล่าเรื่องผ่านดาร์ฟอินโฟกราฟิกเราจะเล่าเรื่องยังไงให้ข้อมูลตรงนี้มันดูน่าสนใจมากขึ้นซึ่งการดาร์ฟแบบอินโฟกราฟิกภาพนิ่งอ่ะการเล่าเรื่องอย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือเฮดไลน์ใช่เฮดไลน์เหมือนแบบเวลาเราอ่านหนังสือทั่วไปเลยเวลาเราเจอเฮดไลน์อ่ะมันก็จะจูงใจให้เราแบบว่าเข้าไปอ่านคอนเทนต์เนื้อหาภายในต่ออินโฟกราฟิกก็ทำหน้าที่แบบนั้นเหมือนกัน
1: อย่างนี้เฮดไลน์นะคะจะต้องมีแคชอัพเวิร์ดที่แบบน่าสนใจให้คนเข้ามาอ่านไหมคะ
2: มีฮะก็แล้วแต่เทคนิคของครีเอทีฟแต่ละคนว่าจะใช้เฮดไลน์แบบไหนซึ่งบางทีอะเฮดไลน์บางทีลูกค้าเขาก็คิดมาเบื้องต้นแล้วแหละเราแค่เอามาเกาเอามาต่อยอดอะไรอย่างเงี้ยให้มันดูแบบอิมแพคมากขึ้นน่าอ่านมากขึ้นอาจจะเป็นเฮดไลน์ที่ตั้งคำถามก็ได้หรือว่าใช้ เวิร์ดที่เป็นคำว่าเทคนิคเคล็ดลับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะทำให้แบบว่าคนเข้ามาดูคอนเทนต์เนื้อหาใจความหลักที่เราจะสื่อสารออกไปได้ง่ายมากขึ้น
0: ก็เวลาเราทำอินโฟกราฟิกอะฮะมันมีเคล็ดลับง่ายๆอยู่สองข้อที่ทำให้แบบคนสนใจกันเยอะแล้วก็ทำให้มันโดดเด่นก็คือว่าหนึ่งคือทำให้มันใกล้ตัวฮะเวลาเราทำเนี่ยเราต้องคิดให้มันชัดๆว่าเรากำลังคุยอยู่กับใครเราคุยกับเด็กคุยกับผู้ใหญ่อะต่อให้เป็นเรื่องเดียวกันเราก็มีวิธีการคุยไม่เหมือนกันอันที่สองก็คือว่าคอนเทนต์มันต้องมีประโยชน์พอมีประโยชน์ทุกคนก็จะชอบแชร์ต่อทุกคนก็อยากบอกให้คนอื่นดูต่อแล้วก็แท็กเพื่อนๆมาอ่านอันนี้เป็นเคล็ดลับแบบง่ายๆที่สุดเลยในการทำอินโฟกราฟิก
1: อันนี้ก็คือที่เตยเพิ่งดีไซน์เสร็จมาก็คือเตยให้เฮดไลน์เป็นคำที่มันกระชับนิดนึงเป็นคำว่า6เทคนิคที่พ่อแม่ควรรู้ในการคุยกับลูกวัยรุ่นเพราะว่าอยากจะบอกว่าวัยของการคุยกับลูกวัยรุ่นควรจะมีเทคนิคอะไรบ้างเตยอะค่ะจะเปิดมาด้วยภาพตรงกลางเป็นภาพบรรยากาศครอบครัวสุขสันต์ค่ะพ่อแม่ลูกแบบนั่งกินข้าวกันพูดคุยแบบเป็นกันเองแล้วก็จะชี้ไปทั่วๆเลยค่ะว่าในการที่จะเกิดบรรยากาศแบบนี้ควรจะมีเทคนิคอะไรบ้างก็จะเป็นเทคนิคที่1เทคนิคที่2เทคนิค3 4 5 6ค่ะ
2: นิดนึงตรงที่การจัดวางเลเยอร์แล้วกันเนาะอาจจะต้องวางเรื่องของลำดับความสำคัญในการอ่านเช่นเรื่องของเฮดไลน์อันนี้โอเคแหละอาจจะขยับมาตรงกลางนิดนึงแล้วก็โบให้มันเป็นหนาๆนิดนึงเพราะเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นเฮดไลน์อันนี้ก็คือดับเบื้องต้นแหละที่ทำมาเรื่องของการสื่อสารครับก็ค่อนข้างโอเคแค่ไปปรับเรื่องของการวางเลเยอร์เทคนิคนิดๆหน่อยหรือว่าถ้ามีเวลาก็เป็นคอนเทนต์เพิ่มเติมที่จะมาคอนวินพ่อแม่ได้ว่าทำไมเขาต้องสนใจเทคนิคพวกนี
1: ้การที่พี่ดีเรียนที่ ICT มหิดลนะคะมันส่งผลอะไรกับอาชีพพี่บ้างแล้วมันช่วยส่งเสริมอะไรบ้างคะ

0: โลกแห่งวงการอาหารนั้นคือโลกที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เป็นโลกแห่งการออกแบบทั้งสีสันและรสชาติของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารไร้ขอบเขตเกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกันจนเกิดเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจเพื่อให้เราได้ลิ้มลองและสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆเหล่านี้คือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะอาจจะเป็นชื่อเดิมแต่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับคนท้องถิ่นนั้นๆได
2: ้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะ

0: เป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารพื้นบ้านถือได้ว่าเป็นอาหารดั้งเดิมที่มีเรื่องราวมาอย่างยาวนานในแต่ละพื้นที่ถือเป็นภูมิปัญญาด้านอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณและในวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจำภาคเหนือที่หากใครเดินทางมาเยือนเชียงใหม่แล้วล่ะก็จะต้องได้ลิ้มลองและซื้อกลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอนเมนูนั้นก็คือไส้อั่วนั่นเองจากเมนูพื้นบ้านรูปร่างคล้ายไส้กรอกจะถูกนำมารังสรรค์เมนูใหม่ในรูปแบบแกสโทรโนมีเป็นเมนูประเภทไหนจะมีความพิเศษและน่าสนใจอย่างไรบ้างไปพบกับเมนูแรกในวันนี้ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟบิลนั่นเองครับ
1: สวัสดีค่ะบิลจากร้านเดอะโอคาโน่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดอะโอคาโน่นะคะเราเป็นร้านขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่ผลิตขนมปังออกมาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยบิลก็จะสร้างสรรค์ออกมาในแนวความคิดที่จะต้องมีความสนุกความสร้างสรรค์แล้วก็ความอร่อยด้วยค่ะก็เลยนำไปสู่การศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ร้านค่ะทางร้านเนี่ยได้รับโอกาสดีๆจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะเพื่อที่จะได้เรียนรู้เทคนิคแล้วก็นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาปรับใช้กับที่ร้านค่ะค่ะอาหารส่วนใหญ่ของภาคเหนือของเรานะคะก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตของผู้คนค่ะซึ่งมันมีความเข้าถึงง่ายมีความเข้มข้นจัดจ้านนะคะแต่ว่าไม่ร้อนแรงเหมือนกับคนเชียงใหม่ค่ะทุกเมนูเนี่ยแฝงไปด้วยความพิถีพิถันความใส่ใจในรายละเอียดจนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารเหนือที่ใครๆทานก็ต้องหลงรักค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะชื่อว่าปังอั่วชีสค่ะจุดเริ่มต้นของเมนูนี้นะคะเกิดจากไอเดียที่ต่อยอดมาจากขนมที่เราเรียกว่าพ็อกเก็ตชีสโทสต์ค่ะหรือว่าที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีว่าขนมปังชีสยืดนะคะซึ่งเป็นขนมปังที่ร้านเนี่ยเป็นต้นตำรับแล้วก็คิดค้นขึ้นมาคนแรกค่ะก็เลยเป็นการนำเอาชีสยืดในตำนานเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นขนมปังตัวนี้ค่ะไส้อั่วที่เราใช้นะคะจะเป็นไส้อั่วโฮมเมดค่ะที่ผลิตโดยคนเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมของคนเชียงใหม่เลยซึ่งเราเนี่ยเฟ้นหาไส้อั่วที่เราชิมแล้วว่ามีรสชาติแบบเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็เข้ากับขนมปังของเราที่สุดค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีไส้อั่วโฮมเมดค่ะแป้งสาลีญี่ปุ่นนะคะเนยสดแท้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือชีสนะคะไข่ไก่แล้วก็นมโคค่ะตัวขนมปังนะคะเราจะมีการผสมผักโขมเข้าไปค่ะเป็นผักที่มีสีสันน่ารับประทานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาไม่มีกลิ่นที่รุนแรงจนเกินไปที่จะไปรบกวนตัวขนมปังกับไส้อั่วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะผสมแป้งแล้วก็ของแห้งเข้าด้วยกันค่ะจากนั้นเนี่ยก็ผสมของเปียกนะคะซึ่งก็จะมีไข่ไก่นมสดนะคะ

แล้วก็นวดจนกลายเป็นก้อนโดค่ะเมื่อได้ก้อนโดแล้วเราก็จะใส่ขัดผมลงไปนะคะแล้วก็นวดต่อไปจนส่วนผสมเนี่ยเนียนเข้ากันค่ะหลังจากนั้นขั้นตอนการขึ้นรูปนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นแผ่นบางค่ะแล้วก็สอดไส้ชีสหั่นเต๋าเข้าไปในเนื้อขนมปังนะคะจากนั้นเราก็จะม้วนน้องให้เป็นก้อนกลมๆค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้อั่วไว้ด้านบนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกระทงใบตองค่ะขั้นตอนนี้เนี่ยกระทงใบตองอ่ะเวลาอบจะได้กลิ่นหอมของใบตองด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก่อนนำเข้าอบเราก็จะทาเนยจนฉ่ำค่ะแล้วก็นำเข้าอบเป็นเวลา 12-15 นาทีค่ะก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ

ปังอั่วชีสนะคะเป็นลูกผสมระหว่างขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นกับไส้อั่วสไตล์ล้านนาเมืองเหนือค่ะซึ่งเนื้อขนมปังเนี่ยเราจะมีแอดผักขมเข้าไปเพื่อที่จะได้มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารนะคะเนื้อขนมปังเนี่ยจะนุ่มมากเป็นพิเศษค่ะมีกิมมิกเป็นชีสยืดเบาๆนะคะแล้วก็ทานคู่กับไส้อั่วโฮมเมดที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารกันบูดแล้วก็มีกลิ่นหอมของสมุนไพรอ่อนๆที่ไม่เด่นจนน้ำหูค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่ตั้งใจให้สำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยค่ะเพราะว่าตัวปังอั่วชีสเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้ทานได้สะดวกเวลาที่มีครอบครัวไหนรีบไปทำงานรีบไปส่งลูกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหยิบออกมาอบแล้วก็ทานได้เป็นมื้ออาหารเป็นเมนูที่เหมาะกับชาวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยค่ะวิธีการทานนะคะก็คือเราแกะกระทงใบตองออกแล้วก็กัดทานทุกอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะทั้งตัวขนมปังด้วยก็จะได้เท็กเจอร์ของขนมปังที่มีความนุ่มๆมีเท็กเจอร์หนึบๆของชีสที่อยู่ด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้อั่วเนี่ยก็จะมีรสชาติกลมกล่อมไม่โดดเด่นไปกว่าใครค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารเชียงใหม่ได้สนับสนุนคนเชียงใหม่ด้วยกันนะคะก็เหมือนมีความภูมิใจที่ได้ส่งออกความอร่อยแบบเชียงใหม่ไปให้ทุกคนได้ลองทานกันค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดนะคะสำหรับบิวเนี่ยบิวยึดถือแล้วก็เชื่อเสมอเลยค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้การทำอาหารหรือว่าทำขนมเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามตำราเสมอไปค่ะเราสามารถดัดแปลงปรับเปลี่ยนผสมผสานรสชาติต่างๆไปได้อย่างไร้ขีดจำกัดเลยค่ะซึ่งพอมันไร้ขีดจำกัดแบบนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ค้นพบรสชาติใหม่ๆวิธีการใหม่ๆหรือว่าหน้าตาใหม่ๆที่มันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องยากก็ได้แต่ว่าเพียงแต่เราต้องเปิดใจไปกับมันอย่างเช่นเมนูปังอั่ว

0: ชีสนี้ค่ะ
1: น่าทานใช่ไหมล่ะครับด้วยการผสมผสานกระบวนการทำอาหารจากเมนูปังชีสยืดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางร้านและถูกคิดค้นขึ้นโดยเชฟบิลจนกลายเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่และรู้จักกันทั่วทั้งประเทศเมนูปังชีสก็ได้พัฒนาขึ้นไปอีกหนึ่งระดับด้วยการนำวัฒนธรรมอาหารเหนืออย่างไส้อั่วมาผสมผสานจนเกิดรสชาติที่กลมกล่อมลงตัวเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมการกินขนมปังและไส้อั่วเข้าด้วยกันเป็นเมนูที่มีหน้าตาชวนรับประทานและกลิ่นหอมของขนมปังและไส้อั่วที่หากใครเดินทางมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่แล้วอยากให้ได้มาลิ้มลองจริงๆเลยทีเดียวครับไส้อั่วเป็นอาหารพื้นบ้านล้านนาที่มีคนรู้จักแพร่หลายมากที่สุดชนิดหนึ่งจัดเป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งคำว่าอั่วหมายถึงแทรกหรือยัดไว้ตรงกลางไส้อั่วจึงมีความหมายถึงไส้ที่มีการนำสิ่งของยัดไว้ซึ่งการทำไส้อั่วนั้นจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งถูกสันนิษฐานว่าคนในอดีตไม่รู้จะนำของสดเช่นเนื้อสัตว์ไปเก็บรักษาอย่างไรดีจึงคิดวิธีถนอมอาหารเพื่อที่จะได้เก็บรักษาอาหารได้นานขึ้นคือประมาณ 1-2 วันแต่ถ้าเก็บไว้ในที่เย็นหรือปัจจุบันมีการบรรจุถุงแบบสุญญากาศก็เก็บไว้ได้นานมากยิ่งครับซึ่งการทำให้ไส้อั่วสุกจะใช้วิธีปิ้งย่างหรือทอดก็ได้ล่ะครับ
2: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าวิภาโยธาราชเจ้าในนามของไส้อั่วครัวแม่วิภาเจ้าพูดถึงว่ารู้จักไส้อั่วตั้งจำความได้เนาะพอดีตอนนั้นเป็นนักเรียนอะไรอย่างมาแล้วถ้าเป็นนักเรียนตั้งแต่น้อยๆแล้วค่ะพ่อแม่เพิ่นก็ทำไส้อั่วขายอยู่แล้วอ่ะเจ้าคำที่จริงเพิ่นขายแบบเจ้าบ้านนะคะแบบธรรมดามาก่อนๆนั่นนะคะขายแบบใจมือญาติใจโขกเนี่ยเพิ่นก็ทำขายเขาก็คิดว่าไส้อั่วนี่มันก็คนก็ชอบกินอ่ะเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าพ่อแม่เขาก็เพิ่นก็ขายได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้อ่ะเจ้าเขาก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะเขาก็น่าจะทำตัวนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะที่จริงเทแรกที่กลุ่มเขาทำนี่แรกนี่เขาจะทำไข่เค็มทำหมูสวรรค์ทำอยู่ตัวนี้นะคะและทีนี้เขาไปขายของเนี่ยเขาก็ไปออกงานนะคะเขาก็เลยนึกว่าเอ๊ะไส้อั่วเขาก็ทำได้ที่จริงพ่อแม่เขาเคยทำมาอย่าเจ้าก็เป็นที่ว่าคนบ้านเขามันเป็นอาหารพื้นบ้านของเชียงใหม่อยู่แล้วอย่าเจ้าเขาก็เลยมาคิดกับกลุ่มว่าเขาคงน่าจะทำไส้อั่วเพิ่มเพราะไส้อั่วนี่ก็เป็นที่เลี้ยงเขาใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเจ้าเขาก็เลยคิดมาทำที่จริงทำไส้อั่วตัวนี้เขาก็ทำได้หลายแบบเลยนะเจ้าทำไส้อั่วเฮ็ดทอปเนาะทำไส้อั่วไอของพักเซงดาเขาก็ทำแต่ที่เขาขายได้ที่เขาขายดีคือไส้อั่วสมุนไพรตัวนี้ร้านที่เขาทำไส้อั่วตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะเน้นไปทางไส้อั่วสมุนไพรเจ้าเพราะว่าไส้อั่วสมุนไพรนี่มันก็จะเป็นสุขภาพต่อผู้บริโภคเนาะไส้อั่วสูตรโบราณนี่ก็คือไส้อั่วคือเขาจะได้ใช้เนื้อแดงเนาะผสมแบบว่าเศษติดมันน้อยๆอ่ะค่ะเฮาบ่ฮึมีมันเยอะนะคะแล้วเฮาก็จะเน้นสมุนไพรเจ้าถ้าว่าเฮาใช้ไส้อั่วธรรมดาเนี่ยเขาจะใส่มันเยอะนะคะของเฮานี่มันจะบ่เหมือนคนอื่นนะเจ้าสําหรับไส้อั่วเฮานี้เพราะว่าเฮาเคยได้ไปเอาแข่งขันนะเจ้าไปแข่งขันเพราะว่าที่จริงเขาก็จะทำสมัครเล่นมาได้เนาะเขาก็ทำคิดว่าเขาทำเสริมกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่แล้วนะคะพอดีก็เขาก็ได้ไปเขาก็ได้ประกวดกระเปิ้ลนะเจ้าไปกวดแถวตำบ้านเขาก็ได้ชนะเลิศเนาะเขาก็ได้รางวัลได้ทีนี้มีอยู่เมื่อปีประมาณสัก62นะคะไส้อั่วของเขานี่เขาได้ไปประกวดที่เชฟกระทะเล็กที่ศูนย์นานาชาติคือมันเป็นกำลังใจที่แม่ทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเขาจะมีตะไคร้นะตะไคร้ที่หั่นแล้วเนาะค่ะเขาเสร็จแล้วจะมีตะไคร้แล้วก็จะมีหอมแดงเนาะแล้วก็มีกระเทียมเนี่ยค่ะแล้วก็พริกเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เอาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ต้องเอามาล้างก่อนนะคะเขาเอามาล้างเสร็จแล้วเขาก็เก็บไว้เป็นอย่างเนาะเสร็จแล้วเขาก็ทุกอย่างเนี่ยมาหมุน น้ำเมียดเมื่อสมัยก่อนจะใช้โคกนะคะใช้ต่ำนะเจ้าหาเอามาผสมหมูหมูนี่เฮาก็จะเน้นตังชิ้นนักหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเฮาบ่เน้นตังมันเพราะว่าถ้าเฮาใส่มันนะคนกินเพราะว่ามันเลื่อนอะค่ะเอาสมุนไพรเฮาใส่ให้พอดีนะเจ้าเฮาก็ใช้ว่าใส่ให้มันนักล้ำอย่างค่ะเสร็จแล้วเฮาก็เอามาใส่เครื่องตีอะค่ะทีแรกเฮาใช้มือผสมก่อนนะคะใช้มือผสมก่อนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใช้เครื่องตีคือมันเข้ากันกันมาเจ้าไส้นี่เขาต้องใช้ไส้แต้เนาะเจ้ามันเป็นไส้น้อยอ่ะไส้ที่เพิ่นทำไส้อั่วโดยเฉพาะอ่ะเจ้าขั้นแรกเขาต้องเตรียมไส้ไว้ก่อนเตรียมไส้เสร็จแล้วเขาก็เตรียมสมุนไพรอะค่ะแต่ก่อนนี่ใช้หลอดหรือว่าใช้มือยัดนะคะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องใช้มือปั่นเอาเจ้าเขาต้องตกแต่งให้มันได้รูปร่างพอดีเนาะค่ะเขาต้องแป่งให้มันเป็นรูปร่างทรงมันดีๆเสร็จแล้วเขาก็เอามาต้มเจ้าถ้าต้มแล้วเวลาว่าเขาก็เอามาย่างขายเนาะเจ้า

รสชาติชื่ออ้วนนี่มันก็คือของแม่จะทำปานกลางนะคะบะถึงกับเผ็ดบะถึงกับจืดเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้อ่ะเจ้าเพราะว่าไส้อ้วนนี่มันเป็นของพื้นเชียงใหม่เนาะเป็นของอาหารเหนือเป็นอาหารดั้งเดิมของเชียงใหม่เฮาแม่อนุรักษ์รักก็แม่ก็สอนลูกสอนหลานแม่ว่าแหนมข้าวของจะแปลงภาวะอย่างใดทุกอย่างบ่ต้องเพิ่มบ่ต้องลดสูตรอันอย่างสักอย่างแล้วมีบางคนบอกว่าเพิ่มตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ไปเพื่อลดต้นทุนเนาะแต่แม่จะบ่ลดแม่จะคงภาพของแบบว่าแม่จะถือว่าแม่ทำสูตรนี้เป็นสูตรโบราณคนชอบเพราะคนที่มาในเชียงใหม่เพิ่นจะชอบโบราณชอบของดั้งเดิมเจ้า

และเมนูที่2ในวันนี้ชื่อเมนูว่าปะอัวนำเสนอโดยเชฟกบเมนูในวันนี้จะชวนให้เรากลับไปเชียงใหม่อีกครั้งด้วยการผสมผสานไส้อั่วในรูปแบบใหม่แต่จะเป็นเมนูแบบไหนนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ

สวัสดีครับชื่อกบนิติพงษ์น้อยพยานครับเป็นลูกร้านเจ้าของบะหมี่สามเหลืองครับอาหารเหนือเสน่ห์ของอาหารเหนือนะโดยกำเนิดผมเป็นคนภาคเหนือแล้วนะครับเป็นคนเชียงใหม่อยู่แล้วพ่อแม่ก็ให้กินอาหารเหนือตลอดโดยตั้งแต่เด็กก็กินอาหารเหนือเราจะกินได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าอาหารเหนือมีรสชาติที่ไม่ค่อยเผ็ดฮะต่างจากอาหารใต้หรืออาหารอีสานที่จะมีรสชาติเผ็ดโดดอะไรเงี้ยฮะซึ่งรสชาติถูกปากคนเหนือพอเราไปเรียนที่กรุงเทพเราก็อยากกินอาหารเหนือเพราะอาหารเหนือเหมือนบ้านเกิดเรากินง่ายทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยฮะก็มีรุ่นน้องที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมช.ครับแนะนำมาว่ามีโครงการที่ให้แข่งทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเราก็เลยสนใจเนื่องจากเราเพิ่งเรียนจบใหม่เราก็อยากลองเข้ามาประกวดดูว่าแบบกระบวนการทำอาหารมีอะไรบ้างทำอะไรบ้างโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นก่อนที่จะทำเชฟเชเบอร์ใช่ไหมฮะก็ได้มีเชฟเข้ามาเป็นคอนซัลท์ให้ว่าเราควรจะทำเมนูอะไรดีเขาก็แนะนำมาว่าเป็นเมนูบะหมี่กับไส้อั่วมีดบอลเราก็เลยนำเมนูตรงนั้นอ่ะมาฟิวชั่นกับร้านของเราแล้วนำไปประกวดในร้อยร้านในเชียงใหม่ทำให้เราได้รางวัลชมเชยฮะเมนูบะอั่วครับมาจากคำว่าบะหมี่กับไส้อั่วที่ตัดคำว่าหมี่กับไส้ออกกลายเป็นบะอั่วถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่เป็นเมนูบะอั่วครับเพราะว่าถ้าไม่มีไส้อั่วก็จะไม่มีคำว่าอั่วก็จะเป็นบะหมี่เฉยครับคิดไปเรื่อยฮะง่ายดีฮะเป็นเมนูที่เกิดจากบะหมี่กับไส้อั่วมารวมกันเป็นบะอั่วง่ายๆอย่างนี้เลยฮะโดยเราจะนำไส้อั่วเนี่ยที่เป็นไส้ในของไส้อั่วเนี่ยนำไปทอดเหมือนมีดบอลฮะแล้วก็นำมาทานกับบะหมี่สูตรเฉพาะร้าน

ที่เราขายเอามากินด้วยกันลักษณะแบบนี้เหมือนกินพาสต้ากับมีทบอลที่อิตาลีรู้สึกแตกต่างเพราะว่ายังไม่มีใครทำเลยผมเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่ทำบะหมี่กับไส้อั่วครับโดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบทานไส้อั่วอยู่แล้วฮะแล้วคิดว่าไส้อั่วในการนำมาผสมกับบะหมี่ของเรามันน่าจะเข้ากันได้มีเส้นบะหมี่แล้วก็ไส้อั่วไส้อั่วที่เรานำมาจากซัพพลายเออร์โดยเฉพาะแล้วก็มีน้ำมันหอมเจียวผักกวางตุ้งผักชีฮะผักชีต้นหอมแล้วก็น้ำยำสูตรเฉพาะของร้านฮะก็เริ่มจากการลวกบะหมี่ก่อนนะนำบะหมี่มาลวกในน้ำให้สุก

0: แล้วนำมาตากไว้แล้วก็เอาหอมเจียวเข้าไปโรยในบะหมี่ให้บะหมี่เกิดความหอมขึ้นแล้วเราก็จะนำไส้อั่วมาลอกออกแล้วก็ปั้นเป็นมีดบอร์ปั้นเป็นกลมๆแล้วนำไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บก็นำบะหมี่เนี่ยเข้ามาม้วนๆเป็นกลมๆให้ดูน่าทานขึ้นแล้วก็นำไส้อั่วเนี่ยที่ทอดเสร็จแล้วเป็นกลมๆมาวางไว้เป็นท็อปปิ้งด้านบนแล้วเราก็จะนำน้ำยำสูตรพิเศษของทางร้านเนี่ยมาราดรอบๆสามารถทานได้ทั้งบะหมี่กับไส้อั่วหรือบะหมี่ไส้อั่วแล้วก็น้ำยำด้วยฮะพอนำไส้อั่วเข้ามากินกับบะหมี่ฮะทำให้มีรสชาติที่เผ็ดมากขึ้นมีรสชาติที่หอมเครื่องเทศในตัวไส้อั่วโดยที่มีบะหมี่ทานควบคู่กันก็ทำให้เราได้รับรู้อีกรสชาตินึงฮะต่างจากที่ไส้อั่วทานกับข้าวเหนียวฮะที่ข้าวเหนียวอาจจะมีรสชาติจืดกว่าบะหมี่หรือถ้าเผ็ดไม่พอหรือต้องการมิติเพิ่มก็สามารถตักน้ำยำราดได้บะหมี่ไส้อั่วหรือบะอั่วเนี่ยฮะคือก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการนำวัตถุดิบของทางร้านมาประยุกต์ใช้กับอาหารทางภาคเหนือก็ทำให้เกิดความแตกต่างโดยสามารถชูบะหมี่ทางร้านได้และอีกทั้งยังชูอาหารของภาคเหนือทำให้เราได้รับรู้ถึง2อย่างไปด้วยกันครับ
1: เมนูผสมผสานระหว่างบะหมี่และไส้อั่วจนกลายมาเป็นบะอั่วเมนูที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างมูลค่าเมนูอาหารอย่างบะหมี่ต้องกินกับเกี๊ยวหรือหมูแดงแต่ปรับเปลี่ยนมารับประทานควบคู่กับไส้อั่วทอดที่ให้รสชาติที่จัดจ้านมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นที่หอมหวนชวนรับประทานจัดเสิร์ฟในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นเมนูที่ดูแล้วไม่ค่อยแปลกตาแต่หากได้รับประทานแล้วละก็ต้องแปลกใจด้วยการผสมผสานรสชาติของเส้นหมี่และไส้อั่วราดด้วยน้ำซอสสูตรพิเศษจากทางร้านต้องบอกเลยว่าอร่อยอย่าบอกใครเลยล่ะครับการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารเรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเองรายการ Cook Culture ในซีซั่นนี้ได้พาคุณผู้ชมทุกท่านไปสัมผัสกับเมนูอาหารเหนือที่ถูกรังสรรค์ขึ้นใหม่ในสไตล์แกสโทรโนมีหลากหลายเมนูด้วยกันและเราก็ได้เห็นแล้วว่าวัฒนธรรมอาหารเหนือนั้นสามารถนำมาปรุงแต่งให้กลายเป็นเมนูใหม่ๆที่น่าสนใจได้หลากหลายเมนูจากวัตถุดิบในพื้นที่และจากเมนูอาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือที่ได้ถูกพัฒนาและยกระดับให้มากยิ่งขึ้นผ่านการคิดและดีไซน์จากเหล่าบรรดาเชฟผู้มากความสามารถการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆในวงการอาหารไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ครับอยากจะรู้ไหมล่ะครับว่าวัฒนธรรมอาหารในภูมิภาคต่างๆของประเทศสามารถสร้างเป็นเมนูใหม่ๆได้อย่างไรบ้างจะเป็นเมนูที่น่าสนใจขนาดไหนติดตามได้ในรายการ Cook Culture ซีซั่น 2ครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนนั้นซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: ห้ามิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEPพร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช

ันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของความเครียดจัดการได้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปจัดการกับความเครียดเนี่ยก็อยากจะพาน้องๆมารู้จักก่อนว่าความเครียดคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเครียดนะคะเราสังเกตจากอะไรหรือว่าคนรอบข้างที่เขาบอกว่าเขาเครียดเนี่ยบางทีหน้าตาเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะจริงๆแล้วความเครียดมันคืออะไรกันแน่เนาะความเครียดเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของบุคคลเรานี่แหละค่ะเวลาที่เราไปเจอกับสิ่งเร้าต่างๆนะคะซึ่งสิ่งเร้าในที่นี้มันอาจจะบีบคั้นเราทำให้เราเกิดความทุกข์ใจความไม่สบายใจนะคะหรือว่ามันคุกคามเราในสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาบางอย่างนะคะบางคนเข้าใจว่าความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าความเครียดจริงๆแล้วมันมีทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็ส่งผลกับความคิดแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยนะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเนาะอารมณ์เนี่ยบางคนจะอาจจะออกมาในรูปแบบของความหงุดหงิดนะคะบางคนอาจจะรู้สึกเซ็งรู้สึกเบื่อบางคนถ้าอาการมากๆอาจจะมีลักษณะซึมเศร้าท้อแท้นะคะหรือถ้าเป็นด้านอื่นๆที่ไม่ใช่อารมณ์นะคะอย่างเช่นทางด้านของร่างกายบางคนก็อาจจะปวดศีรษะเนาะเป็นไมเกรนนะคะบางคนมือชาเท้าชานะคะหรือจิตใจว้าวุ่นนะคะเวลาที่มันมีความเครียดบางคนเนี่ยหายใจถี่ๆหายใจไม่อิ่มนะคะหายใจไม่ทั่วท้องจนอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนนะคะอันนี้ก็เป็นอย่างนึงที่บ่งชี้ถึงความเครียดได้นะคะส่วนในเรื่องของความคิดนะคะบางคนก็อาจจะสับสนนะคะวิตกกังวลนะคะคิดหวาดระแวงเอ๊ะคนนั้นเขาจะมองเรายังไงนะคะแบบนี้เราทำถูกหรือเปล่าคิดแล้วเราไม่น่าทำแบบนี้เลยบางคนอาจจะคิดตำหนิตัวเองนะคะหรือบางคนความเครียดทำให้เราเนี่ยตำหนิคนอื่นนะคะต่อว่าคนอื่นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสมาธินะคะหลงลืมได้ง่ายตัดสินใจไม่ได้ลังเลสับสนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนทางด้านพฤติกรรมเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะคะลองสังเกตตัวเองดูว่าเอ๊ะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่านะคะบางคนเครียดสีหน้ายิ้มแย้มนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่อย่างเช่นบางคนไปดื่มเหล้านะคะสูบบุหรี่จัดนะคะบางคนรับประทานอาหารมากจนเกินไปนะคะชวนเพื่อนกินหมูกระทะทุกเย็นเลยแบบนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนะคะบางคนอาจจะจู้จี้ขี้บ่นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวปลีกตัวออกมาไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครนะคะทำงานผิดพลาดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นลักษณะของการดึงผมนะคะกัดเล็บนะคะหรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชอบไปแย่เพื่อนนะคะเออลองสังเกตสิว่าเพื่อนบางคนที่เขาไม่แย่เราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีภาวะอะไรที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหรือบางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดในที่นี้มันไม่ได้เป็นในเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวนะคะต่อไปเวลาที่เราเห็นใครหรือเราสังเกตตัวเองก็อย่าลืมดูให้ครบทุกด้านเพราะว่าความเครียดนี่มันมีผลกับทุกๆด้านเลยนะคะทีนี้พอเราพูดถึงความเครียดแล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆที่มันอาจเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วบางคนอาจจะเริ่มกลัวแล้วนะคะว่าความเครียดมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอถ้ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็มีคำถามนะคะว่าเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดได้หรือเปล่าเราไม่เครียดได้ไหมนะคะเพราะจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยบางทีเราไม่พยายามที่จะเข้าไปหามันแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นความเครียดนี่มันเป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะอย่างแรกคือก่อนที่คุณจะจัดการความเครียดเนี่ยต้องรู้ว่าเราสามารถเครียดได้ก่อนนะคะการที่เรารู้ว่าเราเครียดได้เรายอมรับว่าฉันกำลังเครียดนะมันก็จะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาแต่บางคนเนี่ยกลัว

นะคะไม่อยากเครียดอย่างเช่นเวลาใกล้จะสอบแล้วนะคะกลัวเครียดไม่อยากอ่านหนังสือเลยหนีดีกว่าบางคนโดดเรียนนะคะบางคนออกไปเป็นพฤติกรรมดื่มเหล้าสูบบุหรี่เพื่อนเที่ยวแบบนี้ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าเราได้นั่งอยู่เฉยๆเราจะรู้เลยว่าความเครียดมันก็ไม่ได้หายไปเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องกลับมาจัดการกับที่ตัวความเครียดนะคะแล้วก็ถ้าเราได้ลองอยู่กับมันจริงๆเราอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราก็มีความสามารถที่จะอยู่กับความเครียดได้เนาะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดที่เราจัดการหรือว่ารับมือไม่ได้นะคะในอีกทางนึงก็คือพี่อยากจะให้น้องดูภาพนี้นะคะก็จะมีงานวิจัยนึงนะคะที่เขาทำงานศึกษาเกี่ยวกับความเครียดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานนะคะแล้วผลการวิจัยเนี่ยก็พบแล้วว่าความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเป็นความเครียดที่จะช่วยให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอีกด้านนึงของความเครียดเนี่ยบางคนกลัวไม่อยากจะเครียดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเครียดเนี่ยให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์เนาะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะเราอาจจะสังเกตได้จากเพื่อนบางคนที่บอกว่าฉันเครียดจังเลยจะสอบแล้วฉันจะทำข้อสอบได้หรือเปล่านะคะอ่านหนังสือตั้งเยอะจำอะไรไม่ได้เลยเครียดมากนะคะแต่ว่าผลคะแนนออกมากับโอ้โหได้คะแนนดีกว่าใครเขาเลยนะคะอันนี้แปลว่าเรากำลังมีความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่เครียดเลยในบางภาวะมันก็ทำให้เราไม่ตื่นตัวใช่ไหมคะเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือว่ามันก็จะทำให้เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่าจริงๆแล้วความเครียดนี่มันก็มีประโยชน์นะคะเราลองที่จะรับรู้บ้างแล้วว่าตัวเองเครียดนะคะก็ความเครียดที่มันมีประโยชน์นะคะนอกจากจะช่วยให้เราตื่นตัวมีพลังมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ผลงานออกได้นะคะแล้วก็เป็นภูมิต้านทานเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่เราผ่านความเครียดไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เก่งเนาะเราก็อดทนหรือว่าเราก็สามารถที่จะทำสำเร็จได้นะคะซึ่งมันก็เป็นตัวที่จะต่อยอดให้เราสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยค่ะทีนี้นอกจากความเครียดมันมีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมนะคะความเครียดในระดับที่มันเหมาะสมเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยเริ่มอ่อนเพลียเริ่มไม่มีแรงนะคะอันนี้แปลว่าเราอาจจะมีความเครียดที่มันสูงเกินไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจัดการค่ะทีนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกับพวกเรานะคะในวัยชั้นปี2ของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะปัญหาในวัยรุ่นเนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนใช่ไหมคะความสัมพันธ์กับแฟนบางคนมีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัวเนาะครอบครัวไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเรียนการสอบซึ่งตอนเนี้ยสถานการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะการเรียนเราอาจจะเรียนออนไลน์ความเครียดมันก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรียนไม่รู้เรื่องหรือในช่วงที่ใกล้สอบแล้วก็กังวลว่าเฮ้ยเราจะทำคะแนนได้ดีหรือเปล่านะคะสอบแล้วจะเอาจบไปจะทำงานอะไรจะเอาไปใช้อะไรอันนี้ก็เป็นความเครียดเป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันนะคะหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็ทำให้การเงินมันฝืดเคืองนะคะบางคนต้องทำงานหาเงินเรียนเองเนาะบางคนต้องช่วยเหลือที่บ้านนะคะหรือบางคนใช้เงินของที่บ้านแต่ว่าถ้าที่บ้านมีเรื่องของปัญหาการเงินมันก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตเราหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นห่วงเรื่องเงินของคนที่บ้านมันก็เป็นปัญหาในชีวิตเหมือนกันอีกปัญหานึงที่พบบ่อยคือเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าอย่างวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยพลังงานมันเยอะบางทีเราก็ไม่อยากจะหลับจะนอนนะคะตอนนอนนี่ก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมหรือบางคนเรียนหนักอ่านหนังสือหนักมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราก็จะมีวิธีการในการจัดการในเป็นภาพรวมนะคะมาฝากว่าเราจะดูแลจัดการตัวเองยังไงได้อย่างแรกก็คือเราต้องแยกให้ออกก่อนระหว่างเราต้องรู้สาเหตุก่อนว่าความเครียดนี่มันมีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแยกง่ายๆก็คือปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะเพื่อนใช่ไหมคะเพื่อนเป็นปัจจัยภายนอกครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ผลการเรียนนะคะก็เป็นปัจจัยภายนอกเนาะบางทีเราไปตัดเกรดกับคนอื่นๆแบบนี้นะคะมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราคนเดียวนะคะหรือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะฝนตกรถติดโควิดใช่ไหมคะหรือว่าอุทกภัยที่เราเจออยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกทีนี้บางคนเนี่ยจะคาดหวังกับปัจจัยภายนอกนะคะเรา
คนเรามีความคาดหวังได้เนาะแต่บางทีการที่เราไปคาดหวังกับปัจจัยภายนอกอย่างเช่นอยากจะให้เพื่อนเข้าใจอยากให้เพื่อนรักเราอยากจะให้คะแนนที่เราทำนี่มันออกมาดีนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเกิดความเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะปัจจัยภายนอกมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมแล้วก็จัดการได้นะคะสิ่งที่เราสามารถจัดการได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายในหรือว่าโลกภายในตัวของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบนะคะคือบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นเพราะปัจจัยภายนอกมันทำให้ความเครียดมันเข้ามาแต่ถ้าเราสามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ว่าเหตุการณ์นี้มันกระทบกับความรู้สึกกระทบกับใจเรายังไงเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเองซึ่งมันถามว่าเปลี่ยนที่ภายนอกได้ไหมมันก็พอจะได้เนาะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยเกินไปแล้วก็มันจะได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้มันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะจัดการความเครียดด้วยตัวเองอาจจะต้องกลับมาดูแลที่ตัวเราข้างในก่อนค่ะซึ่งปัจจัยภายในที่นี้เนี่ยมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะค่ะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้สุขภาพดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสมันก็มีผลต่อการรับมือหรือจัดการกับความเครียดเนาะวันนี้นอนไม่เพียงพอเราก็อาจจะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะเวลาไปเจอสถานการณ์ต่างๆก็ไม่มีแรงเลยอย่างนั้นนะคะบางคนเป็นเรื่องของบุคลิกภาพนะคะถ้าใครที่มีพื้นฐานของความวิตกกังวลอยู่แล้วเวลาที่เจอสถานการณ์ใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ที่มันบีบคั้นหรือคุกคามเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะจัดการได้นะคะบางคนอย่างที่บอกเลยแพนิคมือชานะคะหนีออกจากสถานการณ์นั้นก็มีนะคะแต่บุคลิกภาพบางคนที่กล้าแสดงออกเชื่อมั่นในตัวเองแบบเนี้ยมันก็ช่วยทำให้เรามองปัญหาไปในทางที่มันท้าทายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราก็สามารถที่จะจัดการได้เหมือนกันนะคะหรือแม้แต่ความเชื่อนะคะสิ่งที่เราเชื่อกับตัวเองสิ่งที่เราเชื่อต่อสถานการณ์หรือวิธีการจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้มันมีผลกับการจัดการกับความเครียดทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้การจัดการกับความเครียดเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีนะคะวิธีการทั่วๆไปที่เราเคยใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะการออกกำลังกายนะคะการเล่นกีฬาเนาะบางคนบอกว่าการเล่นกีฬาออกกำลังกายมันเหนื่อยจังเลยไม่อยากจะทำแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลากหลายเราก็สามารถเลือกให้มันเหมาะกับตัวเรานะคะบางคนไม่ชอบวิ่งก็อาจจะไปเต้นนะเต้น TikTok อะไรอย่างงี้ทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจนะคะร้องเพลงฟังเพลงดูหนังนะคะไปเสริมสวยไปซื้อของนะคะไปเที่ยวสังสรรค์พบปะกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าทำงานอดิเรกที่เราสนใจนะคะบางคนอาจจะเล่นเกมแล้วก็ท่องอินเทอร์เน็ตนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีความเครียดในระดับทั่วๆไปจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยจัดการเรื่องของอารมณ์พออารมณ์เราเริ่มผ่อนคลายสบายใจขึ้นเนี่ยเราค่อยไปจัดการกับปัญหาเพราะว่าอารมณ์เนี่ยมันมีผลกับเรื่องของความคิดนะคะถ้าเกิดเรามีอารมณ์สัก 80% เนี่ยมีอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์เศร้าอารมณ์ไม่พอใจไม่สบายใจความคิดมันจะทำงานได้แค่ประมาณ 20% เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดอะไรดีๆออกบางทีอาจจะต้องจัดการกับอารมณ์ซะก่อนให้เรารู้สึกว่าสบายๆนะคะแล้วก็ค่อยไปจัดการกับปัญหาต่อทีนี้บางคนก็ใช้วิธีการเหล่านี้แต่ก็ยังบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่นะคะความเครียดมันก็ยังไม่ได้จางหายไปสักทีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทำนอกจากการดูแลทางด้านอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยมันมีปฏิกิริยาทั้งทางด้านร่างกายนะคะความคิดแล้วก็พฤติกรรมร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลนะคะทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่างร่างกายเนี่ยเราก็อาจจะต้องสำรวจสังเกตเนาะว่าร่างกายเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าร่างกายมันหัวใจเต้นแรงเราอาจจะค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนะคะบางคนร่างกายอ่อนเพลียก็อาจจะต้องนอนหลับพักผ่อนนะคะหรือว่าสถานการณ์มันบีบคั้นแบบนี้เราอาจจะพาร่างกายเราออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนเพื่อให้เรารู้สึกเบาขึ้นนะคะสบายใจมากขึ้นนะคะทีนี้เรื่องของอารมณ์นะคะอย่างที่บอกว่าวิธีการเหล่านั้นก็ช่วยผ่อนคลายทางด้านอารมณ์ได้นะคะแต่อีกอย่างนึงก็คือรู้ให้เท่าทันอารมณ์นะคะการรู้ให้เท่าทันอารมณ์คือรู้ว่าเรารู้สึกยังไงบ้างบางคนบอกตัวเองว่าฉันไม่เป็นไรฉันสู้ฉันไหวแต่ว่าข้างในมันรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นแบบที่
เราคิดหรือเปล่านะคะบางทีการที่เรากลับมารับรู้อารมณ์ตัวเอง

มันอาจจะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกได้มากขึ้นนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆแต่เราก็ยังฝืนทำไปสุดท้ายผลที่ออกมามันก็อาจจะทำได้ไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถจัดการกับอารมณ์รู้ทันก่อนเศร้าเศร้าก็เศร้าอ่ะเครียดก็เครียดก็อนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เราจะได้หาทางออกให้กับมันได้อย่างเหมาะสมนะคะเราก็จะดูแลในเรื่องของอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของความคิดนะคะสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดตามความเป็นจริงบางสถานการณ์เนี่ยเราก็คาดหวังกับมันมากๆแต่อย่าลืมอย่างที่บอกว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะจริงๆเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเราทำอะไรได้บ้างล่ะสิ่งที่ผ่านมาในส่วนของเราเราสามารถทำได้อย่างเต็มที่หรือยังนะคะจริงๆเราก็คงทำได้แค่ในส่วนของตัวเราอะค่ะส่วนที่เราทำไปเรียบร้อยแล้วก็มันก็ต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วการสิ่งนึงที่เราควรจะทำก็คือกลับมาคิดกับตัวเองว่าฉันก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะคิดในด้านที่ดีก็ได้ค่ะหรือว่าคิดให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในสถานการณ์เดียวกันบางคนมีการรับมือกับความเครียดที่มันต่างกันมีเลเวลของความรู้สึกที่มันต่างกันทำไมกันล่ะนะคะบางคนเนี่ยมักจะโทษว่าเพราะสถานการณ์นั้นมันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่มันจะเกิดเป็นพฤติกรรมหรือเป็นอารมณ์เนี่ยภายในเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตีความกับสถานการณ์เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ว่าฉันตีความในสถานการณ์นั้นยังไงนะคะตีความเป็นลบมันก็อารมณ์มันก็ลบพฤติกรรมมันก็ลบนะคะเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราสามารถมองสถานการณ์ให้มันเป็นบวกนะคะหรือมองให้มันหลากหลายขึ้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการจัดการความคิดเนี่ยความคิดมันคิดอะไรก็ได้นะคะ100อย่างก็คิดได้นะคะคิดได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะตื่นมาเราอยากจะเห็นตัวเองเป็นยังไงคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดได้ทั้งนั้นละค่ะทีนี้เรื่องของพฤติกรรมก็คือการที่เรารู้เท่าทันพฤติกรรมของตัวเองอย่างที่บอกนะคะว่าบางคนเนี่ยความเครียดมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดดเด่นมากอาจจะต้องกลับมาสำรวจว่าพฤติกรรมที่เรากำลังใช้นะคะวิธีการผ่อนคลายที่บอกมันใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือเปล่านะคะมันอาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็เลือกให้หลากหลายบางคนใช้วิธีการเดิมๆในการแก้ปัญหาแต่ปัญหามันเป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่มันก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกให้กับตัวเองนะคะมีพฤติกรรมในการรับมือกับความเครียดที่หลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะก็4อย่างนี้เป็น4อย่างที่ควรจะทำให้มันสมดุลกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ความคิดพฤติกรรมแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันนะคะไม่ต้องกดดันว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำ4อย่างเลยหรอจริงๆแล้วพอมันเชื่อมโยงกันเนี่ยน้องๆสามารถเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันก็จะค่อยๆส่งผลซึ่งกันและกันนะคะนอกจากพฤติกรรมเราก็เปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นบ้างนะคะไปจัดการอารมณ์ความคิดหรือว่าไปทำร่างกายที่มันให้มันสดชื่นแจ่มใสบ้างก็ได้ค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังมีความเครียดอยู่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันมีความเครียดอยู่นะคะลองสังเกตแล้วก็สำรวจดูว่าความเครียดตรงนั้นเนี่ยมันกระทบกับตัวเรามากแค่ไหนวิธีการที่ได้พูดคุยกันไปเนาะมันพอที่จะเอาไปใช้ได้ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเครียดมากๆความเครียดในระดับที่มันไม่สามารถที่จะรับมือจัดการได้นะคะหรือมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นเราไม่สามารถเรียนหนังสือได้เราเริ่มถอยห่างออกจากสังคมหรือว่ามีปัญหาสัมพันธภาพกับเพื่อนอันนี้คือสิ่งที่อาจจะต้องระวังแล้วก็ทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้คือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์นะคะนักจิตวิทยาหรือว่าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้มาตรฐานนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตนะคะปัญหาของเรากับเพื่อนถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าบางทีความสามารถในการจัดการกับปัญหาหรือการมองปัญหามันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองว่าเพื่อนยังทำได้เลยคนอื่นยังทำได้เลยทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะว่าเรื่องใหญ่ของเรากับเขาไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น
เราต้องรู้ตัวว่าตัวเราไหวหรือเปล่านะคะถ้ามันไม่ไหวนะคะหรือมันเริ่มเข้าสู่ภาวะของความเจ็บป่วยบางทีการที่เราจะช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอนะคะไม่ใช่ว่าเราทำไม่เต็มที่แล้วเราไปโทษหรือตำหนิตัวเองว่าเราไม่ดีนะคะแต่ว่าในบางอย่างที่มันหนักสำหรับเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของพยาธิสภาพซึ่งอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะหรือว่าอาจจะต้องรักษากับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเนาะบางทีอาจจะต้องใช้ยาในเรื่องของการปรับสารเคมีในสมองควบคู่กับการทำบำบัดแบบนี้ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตว่าเรามีความเครียดอยู่ในระดับไหนแล้วก็เราก็เลือกวิธีการจัดการปัญหาให้มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะก็วันนี้ก็มีเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าความเครียดเนี่ยจัดการได้นะคะแล้วก็ความเครียดเนี่ยมันเครียดได้นะคะอนุญาตให้มันเกิดขึ้นกับเราได้นะคะแล้วก็เราก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันนะคะสุดท้ายเราอาจจะรู้ว่าเราเองก็มีความสามารถที่จะจัดการกับมันนะคะพี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตในชีวิตไปด้วยกันนะคะถ้าเครียดนะคะก็อย่าลืมหาวิธีจัดการให้มันเหมาะสมนะคะอยากจะเห็นทุกคนมีความสุขในทุกๆวันค่ะ

0: นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ก็คือคนที่ไปสัมผัสความรู้ทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องมาแล้วรู้สึกว่าโอ้มันสนุกจังหรือว่ามันตอบคำถามที่ลึกซึ้งน่าสนใจมากอยากทำให้เรื่องนี้เป็นที่เข้าใจในหมู่คนทั่วไปเราก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดสื่อสารได้มากมายหลายรูปแบบสวัสดีครับพี่ชื่อแทนไทยประเสริฐกุลนะครับมีอาชีพเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ฮะทำไมไม่เรียกนักวิทยาศาสตร์ไปเลยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะนิยามโดยการที่ว่าต้องเป็นคนที่ไปทำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไปค้นคว้าหาความรู้ในสาขานั้นๆน่ะเช่นนักวิจัยลิงก็อาจจะอยู่ในป่ากับลิงเลยแต่ว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยคือรวบรวมเรื่องราวความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบน่ะเอามาถ่ายทอดให้คนทั่วไปอีกทีนึงซึ่งมันมาจากภาษาอังกฤษคำว่า science communicator ครับทำอาชีพนี้ประมาณ15ปีแล้วครับนับตั้งแต่สมัยที่เคยเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนอันนี้ก็ถือว่าสื่อสารวิทยาศาสตร์นะฮะหลังนั้นก็เป็นนักเขียนนักแปลเรื่องราววิทยาศาสตร์ที่อยากจะสื่อสารน่ะสื่อสารออกมาเป็นบทความเป็นคอลัมน์ก่อนก็เขียนลงแมกกาซีนอเดย์ครับได้รวมเล่มเป็นหนังสือออกมาชื่อหนังสือโลกจิตก็เป็นรวบรวมความรู้ที่น่ามหัศจรรย์เกี่ยวกับสมองและความรับรู้ของคนเราหลังจากนั้นเนี่ยก็มีหนังสือเล่มอื่นๆที่ตามมานอกจากที่เขียนเองแล้วเนี่ยนะฮะก็มีหนังสือแปลด้วยในช่วง 7-8 ปีให้หลังที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเน้นสื่อสารด้วยการพูดเป็นหลักจัดเป็นรายการที่ชื่อว่าวิดแคสเป็นรายการพอดแคสต์หรือว่าวิทยุออนไลน์นั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิดแคสต์นะฮะผมแทนไทยประเสริฐกุลสวัสดีครับซึ่งวันนี้ก็มีทั้งข่าวที่เกี่ยวกับชีวิตสัตว์แล้วก็มีทั้งข่าวที่เกี่ยวกับอวกาศวิดแคสต์นี่ถ้าให้นิยามสั้นๆมันก็จะเป็นรายการคุยวิทย์ติดตลกพกไว้ฟังยามเปลี่ยวสมองฮะอันนี้คือสโลแกนของรายการเราครับก็คือคุยเรื่องราววิทยาศาสตร์เนี่ยครับบางทีเป็นข่าวการค้นพบล่าสุดบางทีเป็นความรู้สักเรื่องนึงเช่นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องกำเนิดจักรวาลวันนี้คุยเรื่องกำเนิดชีวิตแต่ที่สำคัญคือเราใช้คำว่าคุยคือหมายถึงว่ามีเพื่อนกลุ่มนึงมานั่งด้วยกันแล้วคุยเรื่องเหล่านี้กันเน้นติดตลกคือทุกคนปล่อยมุกได้อย่างเสรีมากพอดแคสต์มันมีอิสระเสรีเยอะมากครับรวมทั้งส่วนใหญ่เนี่ยพฤติกรรมผู้ฟังพอดแคสต์มักจะชอบฟังอะไรยาวๆมันเอื้อต่อการเล่าเรื่องความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยให้มันมีแบบอรรถรสได้มากขึ้นหมาเนี่ยเวลาถ้าเกิดเจ้าของแบบตกที่นั่งลำบากในหนังอ่ะมันจะชอบแบบว่าไปตามคนมาช่วยไงใช่ป่ะ
1: จริงจริง
0: เขาอยากรู้ว่าในชีวิตจริงอ่ะหมามันมีพฤติกรรมช่วยเจ้าของที่กำลังเดือดร้อนหรือเปล่าปรากฏว่าหมา
1: 100%
0: ไม่มีตัวไหนไปเรียกเลย
1: ไม่ไงขอโทษ
0: สเต็ปแรกก็คือต้องคัดเลือกเรื่องราวก่อนนี่แหละคือเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบแล้วพอถ้ามาเล่าให้คนอื่นฟังอ่ะมันน่าจะสนุกได้น่าจะทำให้ชวนขบคิดได้อะไรเงี้ยครับพอเลือกเรื่องเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้มากที่สุดแล้วมาแบบประกอบร่างอีกทีนึงว่าเราจะเอาแค่ไหนมาเล่าเรียงลำดับมาว่าเราพูดเรื่องนี้ก่อนลำดับที่สองพูดอะไรต่อถึงจะแบบต่อเนื่องจากเรื่องแรกอะไรเงี้ยครับสเต็ปต่อมาก็คือว่าฟอร์แมตรายการเราจะเป็นแบบไหนบางทีเนี่ยเราก็ไปสัมภาษณ์คนสติเราต้องอยู่กับตรงนั้นแล้วเราถามตอบกับเขาให้มันสนุกสมมติว่าเราคิดฟอร์แมตมาว่าเราจะไม่ใช่เล่าคนเดียวนะแต่เป็นการเล่าให้เพื่อนๆฟังเงี้ยครับเราก็ต้องไปหาเพื่อนให้ได้ก่อนเพื่อนประเภทไหนที่ว่ามานั่งจัดรายการพร้อมกับเราแล้วเคมีมันเข้ากันได้คุยกันแล้วมันแบบว่ามีรีแอคชั่นกลับมาแบบสนุกสนานมีคำถามกลับมาแบบน่าคิดอะไร

0: เงี้ยฮะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจัดฮะคือเนื่องจากมันเป็นพอดแคสต์เนี่ยความง่ายของมันก็คือว่าเราไม่ต้องมีการเตรียมสถานที่อะไรมากมายผมเริ่มต้นเนี่ยเครื่องกับเสียงเล็กๆตัวเดียวตั้งกลางวงนั่งล้อมวงรอบไอ้เครื่องเนี่ยแล้วก็จัดไปรายการได้เลยแต่หลังๆเนี่ยก็มีการเตรียมอุปกรณ์มากขึ้นใช้ไมค์ที่ดีขึ้นพอจัดเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็อาจจะเหนื่อยอีกรอบนึงคือขั้นตอนที่ว่าเราต้องเอาไฟล์เสียงที่ได้มาเนี่ยครับมาตัดต่อบางครั้งเรายังต้องการที่จะแบบเลือกเฉพาะช็อตเด็ดๆอ่ะหรือบางทีรายการวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องเช็คข้อมูลให้ดีๆแล้วเรามาเช็คปรากฏว่าไอ้ที่เราพูดไปเมื่อกี้ผิดเราต้องมาแก้ใหม่เราก็ต้องมาอัดใหม่เพิ่มเข้าไปเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็เผยแพร่ต้องหาวิธีให้คนรู้จักให้คนติดตามการทำโซเชียลมีเดียต่างๆคอยกระจายว่าตอนใหม่ออกแล้วนะแล้วก็ใครฟังแล้วมาพูดคุยกันเยอะใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราทำมันด้วยใจรักเราก็เลยต้องใส่ใจในรายละเอียดนะครับคือในแง่รายได้ว่าได้ตังค์เยอะแค่ไหนจากการทำรายการเนี่ยนะครับผมขอไม่บอกเป็นตัวเลขแล้วกันครับผมทำพอดแคสต์มาเนี่ยปีนี้ปีที่8แล้วครับตอนเนี้ยมันไม่ใช่แค่งานอดิเรกธรรมดาแต่ว่ามันสามารถที่จะแบบเลี้ยงชีพผมเป็นอาจจะไม่ถึงกับรวยแต่ว่าเป็นลักษณะแบบเหมือนมีเงินเดือนทุกเดือนให้อยู่กินได้ครับบางวิธีสื่อสารนะมันเป็นโปรดักต์ในตัวมันเองได้เลยเช่นเขียนหนังสือเงี้ยครับรายได้ก็มาจากการขายหนังสือพอเราเขียนหนังสือออกไปเนี่ยเราเป็นที่รู้จักในฐานะนักคิดนักเขียนนะฮะเราก็จะถูกเชิญไปพูดที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปบรรยายนู่นนี่นั่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการมีรายได้อีกช่องทางนึงก็คือตัวรายการเองเลยเนี่ยเราปล่อยให้ฟังฟรีใช่ไหมครับแต่ว่าเราบอกว่าท่านผู้ใดที่มีศรัทธานะก็ให้สามารถบริจาคเงินสนับสนุนการทำรายการของเราได้นอกเหนือจากการบริจาคนะครับบางทีเรามีขายสินค้าไทยอินฮะวันนี้เชิญแขกรับเชิญที่เขียนหนังสือเล่มนี้มาออกรายการเราก็ขายหนังสือเขาเลยแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีหลังนี้ครับรายได้หลักเนี่ยคือมาจากการที่ว่าเราเป็นรายการที่มีสาระฮะสาระคู่บันเทิงนะครับสามารถที่จะไปทำเป็นโครงการและของบสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาลได้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ปัจจุบันนี้ชื่อสกสวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมฮะให้ทุนสนับสนุนเป็นรายปีไปนอกจากได้ค่าตอบแทนทางวัตถุหรือทางเงินแล้วเนี่ยผมว่าค่าตอบแทนทางจิตใจสูงมากนะฮะทุกวันนี้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งอะไรผมเนี่ยสังคมที่อยู่รายล้อมผมมาจากการสื่อสารวิทยาศาสตร์หมดเลยทั้งตอนเขียนหนังสือแล้วมีผู้ตอบรับกลับมาทั้งตอนจัดรายการแล้วก็มีผู้ตอบรับกลับมามันเป็นอะไรที่เพิ่มความอบอุ่นในชีวิตได้เยอะมากฮะกับการที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรื่องเหล่านี้เราไม่ได้ตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะมันมีคนอื่นมาร่วมอินร่วมแบบเข้าใจกับเราอย่างเงี้ยครับผมว่าคนที่จะมาเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยครับในแง่ของสไตล์การสื่อสารน่ะหรือว่ารูปแบบการสื่อสารว่าคุณอยากเขียนคุณอยากพูดคุณจะอาจจะแรปหรือคุณอาจจะแต่งบทกวีอะไรก็ได้เนี่ยพวกนี้มันผมไม่กล้าจำกัดกรอบเลยนะฮะหรืออาจจะเป็นแนวแบบไม่เน้นฮาเลยก็ได้เน้นแบบคมหรือว่าเน้นแบบโอโรแมนติกบางคนอาจจะเน้นแนวอื่นที่เป็นสไตล์ของตัวเองไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของสไตล์และรูปแบบการสื่อสารเนี่ยผมว่าไม่จำกัดกรอบเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะมีเหมือนกันก็คือว่าตัวคุณเองอ่ะต้องไปตกหลุมรักกับเรื่องที่คุณจะเอามาเล่านั้นก่อนมันต้องเริ่มจากคุณอ่ะไปชอบอะไรมาสักเรื่องก่อนที่อยู่ในหัวข้อของความรู้วิทยาศาสตร์แล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเล่าเรื่องนี้ออกไปเหลือเกินสักช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างเงี้ยฮะอันนั้นคือจุดเริ่มต้น

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. สบายดีทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: เฮ้ยทุกคนวันนี้เซียวชนเอนอนุพันธ์พานทองอิมิดาสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พานทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซีสามภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พานทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์กเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเบอร์มอกโกยชอนเนนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกโกยเป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์การแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหนึ่งเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่เป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษาที่มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพ้นชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมแบบมันไปได้เร็วจังเลยอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนมาเรื่อยๆพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนม.บูรพาเนี่ยได้ปีนึงแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีอยู่วันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏ เราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมันก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเป็น MC งานมีตติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจซะมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่ครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัพเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปล่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากเลยอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซังกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่ๆคนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
0: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่าง2ฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่างเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่าพันคำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเพื่อนี่อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหลือตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆแล้วกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่ง ไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีมาตรฐานของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพครับคนมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาแล้วครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้าให้มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญให้ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงเลยนะครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

안녕하세요. 저는 ปวีธิดา ดัชนีกุล อิราโกฮามิดา ค่ะ ปวีธิดา ดัชนีกุล ค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ คณะ อักษรศาสตร์ ภาควิชา ภาษา ปัจจุบัน ตะวัน ออก เอก ภาษา เกาหลี ชั้น ปี ที่ 4 ค่ะ มอต้นนะคะ ก็ชอบ เพลงเกาหลี ก่อน ดูซีรีส์ ดูภาพยนตร์ ของเกาหลี แล้วในสมัยนั้นน่ะ ยังไม่ค่อยมีซับไทย ใช่มั้ยคะ ก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ ก็เลยแบบว่า

0: ว่าอยากเรียนเพื่อแต่แบบดูได้แบบไม่ต้องรอทรัพย์ก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยากทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして。大学3年生のピアナンと申します。今、シルバコン大学で文学の語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับ。ชื่อピアナンคุณวรรณรักษ์นะครับ。ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับ。แต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับกันก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่าเออมันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요저는시리나시리라티아고합니다지금실라파건대학교한국어학과에서근무하고있습니다สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.สิรินาสิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นอาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศไทยเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี้ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
1: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากําหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2เทอม2ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
2: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ
0: ปี4วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลป์ภาษาก็สอบเป็นพวกแกะแพดหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผม

0: ซึ่งเข้ารับตรงที่นี่แต่ติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
1: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทําแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสองอย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคน
0: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
1: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆอ่ะความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดนึงเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
0: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
1: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
3: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่น่ะได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
5: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลก

ำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

ผู้ต้องหาโทษไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดไม่ข้อแท้จริงในคดีนี้มีอยู่ว่าราวตีเซ่หัวรุงได้เกิดเหตุไฟไหม้ห้องแก๊ปข้องกลางที่อยู่ข้างหลังของสถานีตำรวจแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลามไปที่ห้องข้างบนชั้นสองทำให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมอยู่ในห้องข้างถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งเม็ดรวมถึงในวันเทถูกจับในข้อหาเมาแล้วครับจากเหตุการณ์นี้โลกเศร้าในวันเห็นว่าตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเลอปล่อยให้ในวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตโลกเศร้าในวันจึงนำคดีมาฟ้องศาลปกครองแล้ววะแล่ตานาคนเรานะโทกจับติดร่างแล้วยังมาโทกไฟคลอกตายแล้วหายว่าเวทนานัดนี้คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57ทับ2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องขังบนสถานีตำรวจนะเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานตำรวจเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องหาตามระเบียบข้อบังคับขณะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรยามมันต้องมีหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาก็ถือว่าเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายที่จะต้องทำแทนหรือทำในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจข้าวเวรในขณะที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแทนที่ว่าอีแคบแจ้งกุญแจเปิดปักตัวให้ผู้ต้องหาออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วไม่สนใจไรพืชนี้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งแม็ดถูกไฟคลอกเสียชีวิตการทำผันนี้นะถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล้าชาเกินสมควรแล้วว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลโดยตรงทำให้นายวันถูกไฟคลอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานตอนสังกัดต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ไม่เราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งเหรอคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บอย่างนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะอันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
1: ใช่อ๋อไอที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
2: ใหญ่ค่ะ
1: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ้ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราวางกันวันนี้ทั้งหมด
2: 40กว่า
1: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
0: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
1: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะคะ
2: มีค่ะมันรูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
1: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูก็เข้าไปอยู่ข้างในนี้
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๊คก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆเราก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โอ๊ค
0: การดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ

0: โอ้ยนี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
1: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะ
0: ไม่นะอย่านะพี่โอช่วยหนู
1: ตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
0: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
2: กระป๋องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะโอ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับกันไหม
2: จับข้างมันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ้โหปูแสมค่ะบ้านคลองไหหลำใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะอุ้ยดูกล้ามดิอุ้ยเดี๋ยวนี
1: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
2: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
2: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
2: ติดเลย
1: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้าแต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลยนี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีดจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมาอุ้ยดูดิกล้ามบัลโล่เลยอ่ะไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลังอุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
3: อุ้ยตัวใหญ่
0: ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยมันเอามือหนูแน่เลยพี่โอ

0: พี่อ๋อพี่อ๋อช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่อ๋อถ้าพี่อ๋อมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วนะตัวเนี้ยเกือบไปแล้วมาเข้ากระป๋องซะดีๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
1: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลงรู
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัวเกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันพี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่แหละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครัวแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมงคราวนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวับหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำปูกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: อันนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า
1: ก็เอาขาปลายแหลมเนี่ย
0: ค่ะ
1: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
0: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากนี่แต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
1: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินน่ะ
0: ค่ะแล้วมันแบบมีทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
1: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
0: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบมีทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละเราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
1: เปรี้ยวใช่ไหม
0: น้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
1: เปรี้ยวหวาน
0: เปรี้ยวหวาน
1: สามรส
0: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
1: ใส่กะละมัง
0: ในกะละมัง
1: อันนี้ใส่ก่อน
0: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มินให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
1: า
0: ะ
1: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
0: จ้ะอ๋อ
1: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
0: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไ
0: คร้กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิไม่ให้กะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูหล่นเราทำอย่างอื่นได้ไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะพอกะทิเขาเจอมันปูค่ะเปลี่ยนสีเลยจะออกแบบเหลืองๆจากมันปูเนาะตัวปูนี่พอสุกดูกล้ามนี่คือสีส้มเลยนะ
1: แต่เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: เมนูที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูสะแมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูสะแมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

0: ูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันๆหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากมาต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยต้มกันมากนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะคะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้ามก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอ่ะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้ามเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้ามนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโซดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลเพ พร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการ

0: ันทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านครับผม
1: ก็มาอยู่กันที่จังหวัดอะไรฮะ
2: จังหวัดระยอง
1: อีกทีนึงอีกทีนึง
2: จังหวัดระยองระยองได
1: ้แล้วเดียว
2: จังหวัดระยอง
0: จังหวัดระยองจังหวัดระยองนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเขาผ่านน้ำท่วมมา
2: ไอ้ยา
0: ไอ้ยา
2: ไอ้ยา
1: เป็นเสียงแห่งความเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วกันนะฮะก็มีปัญหาความชื้นเป็นปัญหาหลักเลยแล้วถ้าเกิดเป็นบ้านที
2: ่
1: แน่นอนแน่นอนเลยนะฮะความชื้นยังคงค้างอยู
2: ่
1: อะไรเงี้ยแล้วมันก็ส่งผลกับเรื่องของพื้นเรื่องของสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้านซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยเหลือกันแล้วกัน
2: พูดเปลยพูดเปลยสิ่งตกแต่งต่างๆในบ้าน
1: แล้ว
2: มาดูแล
1: ก็เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรสวัสดีครับผม
2: สวัสดี
1: ครับขออนุญาตบุกบ้านพี่กุ้งเป็นเจ้าของบ้านนะฮะนี่โอเคบ้านก็ดูปกตินี่นะพี่กุ้งครับ
3: ไม่อะไม
1: ่ไม่
3: ปกติไม่
1: คือดูเพลินๆอาจจะปกติดีแต่ถ้าดูดีๆจะไม่ปกติทำไมมันยังไง
3: ดูตู้เย็นพี่เห็นไหมพี่
1: เป็นตู้เย็นไซส์ใหญ่มากสูงจัดเลยพิเศษ
3: ฐานยกขึ้นมา
1: โอ้ฐาน
2: มีเก้าอี้ด้วย
1: อ๋อคือมีฐานแล้วก็มีเก้าอี้ไว้หยิบของตู้เย็นด้วยไม่ปกติ
2: อ
1: ะ
2: คือหนีขึ้นไปแล้วเลย
1: ปกติมันท่วมเหรอ
3: ปกติมันก็ไม่ท่วมเข้าบ้านเนาะแต่ว่าคราวนี้มันท่วมเยอะ
1: เยอะเลย
3: ใช่พี่ก็เลยต้องเนี่ยต้องทำหนีน้ำ
1: อุ้ยอุ้ยผมเห็นมีบงมีบัวอะไร
3: ใช่ค่ะ
1: หลุดด้วย
3: นี่เดี๋ยวจะชี้ให้ดู
1: เชิญเชิญตามมาก็ตามมานะ
3: เชิญค่ะ
1: ขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับ
3: นี่
1: โอเค
3: หลุดล่อน
1: นี่คือ
3: นี่ค่ะ
2: บัวเก่า
3: บัวเก่า
2: ที่เราพูดถึง
3: ใช่ที่ว่าน้ำมันท่วมเนาะแล้วมันมีความชื้นมีอะไรแล้วก
1: ็จากผนังออกมาแล้วมันก็เลยหลุดล่อน
3: แล้วก็ประกอบกับช่างทำไว้ไม่ได้มาตรฐาน
1: มากอ๋อโอเค
2: หลุดง่ายเลย
1: เปลี่ยนซะเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนซะเลยนะฮะไม่ต้องห่วงพี่กุ้งเดี๋ยวเราจัดการเรื่องของบัวซึ่งเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านบัวเลยเห็นได้ข่าวว่าแถวๆนี้มีร้านบัวแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นบัวแบบไม่กลัวน้ำด้วย
3: ดี
1: นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปด้วยกันครับ
3: โอเคค่ะ
1: แวบนี่แป๊บเดียวเรามาโผล่ตรงนี้เลยนะครับเรามาโผล่ที่ระยองทำไมลงมาอยู่ข้างล่างอ๋อลงอยู่ข้างล่างอ๋อ
2: รอไว้ตรงน
1: ี้อ๋อรอไว้ตรงนี้รู้นั่นแหละกล้องแบบใช่ตรงนี
3: ้
1: โอเคก็คือเราจะมาร้านบัว
2: ก็คือจะซื้อไปปลูกใช่ไหมคะ
1: ครับผมก็มีบัวสายบัวหลวงไม่ใช่ฮะบัวพื้นบัวผนังนั่นแหละนะต้องไปดูซิว่ามีแบบไหนให้เลือกบ้างนะฮะได้ข่าวว่ามีแบบใหม่ๆมาให้ดูเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็อัปเดตหมดแล้วแต่ก่อนมันจะเป็นวัสดุแบบเอ้ย MDF อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือมีความนิยมแบบใหม
2: ่ดูจากหน้าร้านซะก่อนโมเดิร์นแค่ไหน
1: เ
2: รา
1: สุดเลย
2: เข้าไปดูข้างในกัน
1: ค่ะวันนี้เราใช้เป็นบัวอะไร
4: เป็นบัว PVC
1: PVC ใช่
4: แล้วก็ติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตักง่าย
4: โดนน้ำได้ผมไม่กี่ใบ
1: เจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของ
4: ใช่แล้วค่ะ
1: ราคาเป็นไง
4: ถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150 บาทต่อเมตร
1: เฮ้ยเหรอ
4: ใช่ค่ะ

0: โอ้สวยงามมากเลย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: พี่มิง
2: พี่มิง
1: พี่มิงนี่คือเป็นร้านบัวจริงๆเลยแหละนะ
2: ใช่
1: ก็คือเข้ามาก็คือบัวบานสะพรั่งเลยเต็มไปหมดเลยสวยงามนะครับโอเคเราจำหน่ายอะไรมั่ง
2: ของที่บริษัทจะมีจำหน่ายพวกพื้นกระเบื้องหยาบนะคะแล้วก็พวกบัวคิ้ววัวผนังนี่แหละค่ะในการขายบ้าน
1: ส่วนใหญ่เป็นระบบนะเป็นระบบเดียวกันนะคือก็คือมีทั้งกับเรื่องของกระเบื้องหยาด้วยแล้วก็มีเรื่องของการปิดความเรียบร้อยด้วยพูดถึงเรื่องฟังก์ชันก็ดีเลยตัวบัวผนังบัวพื้นนี่คือเราเอาไว้ทำอะไรบ้าง
2: จริงๆบัวผนังใช้สำหรับเป็นวัสดุในการปิดขอบพื้นรอยต่อพื้นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าบางทีเวลาเราปูพื้นไปบางวัสดุอาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการติดตั้ง
1: ใช่
2: ไหมคะดังนั้นตัวบัวผนังเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการปิดขอบรอยต่อให้มีความสวยงามมากขึ้น
1: โอเคคือไม่ให้มันเห็นว่ามันมี
2: ร่องมีช่องว่างอยู่ใช่ค่ะเพราะอย่างเช่นวัสดุที่แบบอาจจะต้องเว้นระยะพวกพื้นกระเบื้องยาง

0: พื้นลามิเนตประมาณนี้ค่ะแล้วก็พื้นไม้พวกนี้ค่ะ
1: แ
0: ล้วนอกจากนั้นโบผนังมันยังช่วยในเรื่องของการกันเปื้อนได้ด้วยหรือจะเรียกว่าโบผนังกันเปื้อนก็ได
1: ้เออ
0: ค่ะ
1: ยังไงมันกันเปื้อนยังไงฮะ
0: จริงๆกันเปื้อนในที่นี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าบางบ้านที่เราไม่ได้มีโบผนังทำความสะอาดไปมันอาจจะเป็นคราบสกปรกตาม
1: พื้นนึกภาพเวลาถูพื้นดีกว่าน้ำมันจะมีแบบว่าไอตัวน้ำที่แบบว่าถูฝุ่นจากพื้นแล
0: ้
1: วถูชิดผนังปั๊บมันก็แกะเข้าไปมันก็ดำ
0: ดำค่ะตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการแบบป้องกันการถูพื้นชนผนังและจะทำตัวทำความสะอาดง่ายด้วย
1: มาพูดถึงเรื่องของวัสดุกันมากดีกว่าวัสดุหน่อยว่าที่เขาใช้ผลิตทำโบผนังในปัจจุบันเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นเยอะพวก MDF พวกอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันยังมันคงใช้อยู่ไหม
0: คือจริงๆตอนนี้ยังมีหลากหลายวัสดุให้ลูกค้าเลือกนะ
1: ครับ
0: ไม่จะเป็นโบ PVC ที่เราเห็นอยู
1: ่
0: ข้างหลังนี้แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปจะมีโบ MDF ส่วนใหญ่ MDF เนี่ยจะใช้กับพวกพื้นไม้ลามิเนตจะมาคู่กันแล้วก็จะมีพวกบัวเชอร์ล่า
1: โอเค
0: อันนี้ก็ใช่ค่ะไม้เทียมทำสีอีกทีนึง
1: ค่
0: ะแล้วก็จะมีบัวไม้จริง
1: โอเค
0: อันนี้ข้อจำกัดเขาก็คือราคาเขาอาจจะสูงแล้วก็อาจต้องใช้ช่างเฉพาะในการติดตั้ง
1: โอเค
0: นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกบัวยางที่เห็นในออฟฟิศโรงพยาบาลใช่ไหมคะน่าจะเคยเห็นบ้างแล้วก็จะมีบัวที่ใช้จากพื้นกระเบื้องแล้วมาตัดเป็นชิ้นงาน
1: โอเคเข้าใจคือเนื้อเดียวกับกระเบื้องเลย
0: ใช่
1: ค
0: ่ะ
1: เป็นแบบบัวทำเป็นบัว
0: ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็อะแดปต์
2: มันมีวัสดุหลากหลาย
0: เยอะมากค่ะ
2: อย่างนี้เรามีวิธีการเลือกยังไงหรือว่ามันมีจำเป็นว่าอันนี้จะต้องใช้อันนี้เพราะอย่างนี้อะไรอย่างเง
0: ี้ยจริงๆตอนนี้ถามว่าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความชอบของลูกค้ามากกว่าแล้วก็ของที่หาง่ายในตลาดตอนนี้ก็จะเป็นพวกบัว PVC ซึ่งเขาจะมีสีให้เลือกเยอะมากตามที่แบบลูกค้าชอบเลยประมาณนี้ค่ะ
2: ตอนนี้นิยมที่สุดคือบัว PVC
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มันมันดีกว่าบัวอ
0: ื่นจริงๆบัว PVC นะคะก็อย่างที่บอกเป็น PVC ก็ผลิตจากพลาสติกทีเนี้ยการใช้งานมันมีความเหนียวมีความทนไม่เป็นมอดไม่ผุกร่อน
1: ไม่มีมอดมากินเราเนี่ยดูส
0: ิใช่แล้วก็ปวกไม่กินอันนี้ที่สำคัญดูดน้ำได้ค่ะ
1: อันนี้เล่าสู่คุณฟังนะฮะไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันดีอะไรแต่ว่า MDF เนี่ยมันมีเรื่องของรา
0: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเกิดว่าบ้านคุณเนี่ยมีความชื้นหรือว่าเป็นบ้านชั้นไหนชั้น1ติดพื้นเนี่ย
0: ใช่
1: แล้วมันมีความชื้นตามร่องกระเบื้องหรืออะไรก็ตามขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราภายในเยอะมาก
0: ด้วยค่ะบางทีอาจจะเป็นแบบดอกเห็ดขึ้นมาก
1: ็น่ากลัวทีเดียวนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ใช้ถูกโซนไม่ได้บอกใช้ไม่ได้แต่ว่า
0: ให
1: ้ใช้ในโซนแห้ง
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นชั้นบนบ้าน
1: ถูกต้องก็เป็นเรื่องการเลือกใช้แต่ว่าอย่างที่พี่มิ่งบอกว่า PVC มีเลือกเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่สีก็มีให้เลือกเยอะมากแล้วก็จริงๆตัว PVC เนี่ยมีขนาดให้ลูกค้าเลือกด้วย
1: อ๋อ
0: จะเป็นความ
1: เออบัวมันมีขนาดมาตรฐานเท่าไหร่ครับพี
0: ่ความสูงของบัวจะมี2นิ้วนะคะ
1: 2นิ้ว
0: 3นิ้ว
1: เออ
0: แล้วก็ 3.8 นิ้วแล้วก็4 นิ้ว
1: ใช่
0: หนาก็มีอีกนะม
1: ี
0: ความหนา8มิลค่ะหนึ่งเซนครึ่งแล้วก็สองเซน
1: โอ้ยสองเซนก็มีหนาๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่มาแบบเยอะเลยขอบเลย
0: ใช่ใช่ค่ะก็จะให้ความสวยงามตัดขอบเลยว่าอย่
1: างนั้นแต่ส่วนใหญ่ก็ตัดขอบเทล่าเนาะ
0: ใช่
1: ไม่ได้แบบตัดเป็นเหลี่ยมๆตรงๆอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อาจจะแบบนิยมตัดแล้วก็ปิดหัวเพื่อซ่อนมุมบวกประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของสีก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอาจจะเลือก1ตามความชอบ2อาจจะดูจากสีพื้นสีผนังหรือว่าสีวงกบประตูบ้าน
1: ครับ
0: ก็อาจจะเลือกแบบใกล้เคียงหรือตามชอบได้เลยค่ะ
1: โอเคซึ่งที่นี่เขามีให้เลือกเยอะแยะมากมายมาดู
0: ได้ครับ
1: โอเควันนี้เราจะใช้เป็นบัวอะไร
0: วันนี้ที่จะเลือกไปใช้เปลี่ยนที่บ้านคุณกุ้ง
1: ระ
0: ยองนะคะจะเป็นบัว PVC
1: PVC อ่ะอย่างที่บอกมันมีอะไรนะทนทานใช่มั้ยทนทานน้ําหนักก็ไม่ได้หนักเลย
0: ใช่ค่ะติดตั้งรวดเร็ว
1: ติดตั้งรวดเร็วตัดง่ายทํางานง่าย
0: สะดวกแล้วก็
2: ให้เลือก
0: โดนน้ําได้ผมไม่กิน
1: ผมไม่กินโดนน้ําได้
0: ใช่
1: เฮ้ยเจ๋งว่ะ
2: มันก็จบแล้วล่ะในตัวของม
0: ัน
1: ก็จริงราคาเป็นไงอ่ะ
0: ราคาตอนนี้จริงๆถ้าในตัวของวัสดุรวมติดตั้งนะคะถ้าประมาณ2นิ้วก็อยู่ประมาณ150บาทต่อเมตร
1: เอ้ยเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น3นิ้วก็อยู่ประมาณ170 3.8 นิ้วก็ประมาณ190ประมาณนี้ค่ะส่วน4นิ้วก็ประมาณ200 200นิด
1: ๆตัวบัวเนี่ยเวลาติดตั้งคือเราเป็นการติดตั้งแบบแห้งเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แห้งแล้วแห้งไม่มีการแบบมาเลอะเทอะแล้วก็คือตัวตะปูมันก็จบในตัวมันน่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอเคแล้วก็ไม่ทําให้เค้าเรียกอะไรไม่ทําให้ผนังเสียหายเข้าไปในเนื้อปูด้วย
0: ด้วยค่ะจะเป็นแบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็จริงๆการแก้ไขงานในอนาคตก็อาจจะง่ายด้วย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เอาของแล้วก็ไปจัดการบ้านกุ้งกันดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยบัวพื้นบัวผนังนี่เราติดตั้งยังไง
0: ในกรณีของบ้านคุณกุ้งเราอาจจะต้องรื้อในส่วนของบัวผนังเดิมออกก่อนโดยการใช้คัตเตอร์กรีดมุมบนมุมล่างนะคะเพื่อไม่ให้สีผนังเนี่ยมันหลุดมาพร้อมกับตัวบัวที่เราจะมาจะรื้อออก
1: ไม่งั้นถ้าเกิดเราไปแซะออกเลยกระ
0: ด้างมาทำไมแล้วมันทำด้านสีเลยประมาณนั้นค่ะ

0: จากนั้นก็อาจจะต้องดูว่าอันเก่าที่เขาติดตั้งไปมันติดตั้งด้วยวิธีการแบบไหนเราอาจจะต้องทำความสะอาดนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะทีนี้ในเรื่องของการติดตั้งตัวบัว PVC นะคะช่างเขาจะใช้ในเรื่องของตัวเครื่องตัดสับก็คือเครื่ององศา
1: โอเค
0: ค่ะประวัติชิ้นงานมาแล้วก็ตัดเข้ามุมเข้า45องศาหลังจากนั้นก็อาจจะใช้ในส่วนของวัสดุในการแบบติดตั้งเข้าชิ้นงานอีกทีก็คือพวกอาจจะเป็นตะปูกาวตะปู
1: ตอนนี้กาวตะปู
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมัยก่อนก็อาจจะใช้พวกกาวลาเท็กกาวกิวหรือกาวยางอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอาจจะใช้กาวตะปูในการติดตั้งแล้วก็ใช้ตัวกาวร้อนช่วยประยุงตัวชิ้นงานเสร็จแล้วก็อาจจะทำความสะอาดแล้วก็เก็บชิ้นงานด้วยอะคริลิกซีแลนซึ่งอาจจะเป็นสีใกล้เคียงพื้นใกล้เคียงผนังก็ดูดล้างหน้างานอีกทีประมาณนี้

0: อ๋อเราตีเป็นโค้งอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโค้งเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เทสทาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
2: ทาเรียบแล้ว
1: เรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยขยับเอา

0: มันก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ของพี่บางชิ้นมันแช่น้ํามันก็เกิดการบวมน้ําพี่ก็เลยอยากให้แก้ไขให้นิดนึงมีการเปลี่ยนฐานให้พี่มันจะได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ชงกาแฟค่ะอยากจะให้เพิ่มฐานให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงจะได้เวลาน้ำท่วมพี่จะได้ไม่ต้องยกขนของอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: หลังจากปัญหาเรื่องของบัวฟื้นผ่านไปนะครับเราก็จะมากันถึงเรื่องของเฟอร์นิเจอร์กันบ้างซึ่งเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกัน
2: เยอะ
1: ไหมครับคุณธนสาครับ
2: เยอะเลยครับถ้าเฟอร์นิเจอร์พวกไม้จริงก็มี
1: คุณก็มาอยู่ระยองด้วยเหมือนกัน
2: ครับผม
1: มาอยู่หลายวันแล้ว
2: อุ้ยหลายวันแล้ว
1: มาอยู่หน้าบ้านเลย
3: มาอยู่ก่อนเราอีกนะคะนี่เตรียมอะไรเธอทำอะไรเต็มไปหมดเลย
2: ไม้ทำเสือเดี๋ยวอยู่หลายวันเสียงแห้งไม้
3: เขาไม่พี่กินน้ำ
2: มันร้อนพี่ไม่ได้กิน
1: เลย
2: ประมาณ
1: ยังไงมันคือยังไง
2: ไม้พวกนี้จะทำเสริมขาพวกเฟอร์นิเจอร์พวกตู้ชั้นโชว์อะไรพวกนี้
1: เสริมขาหมายถึงว่าเราจะยกเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นไว้บนนี้เหรอ
2: ใช่ครับจากของเดิมที่ขามันชำรุดจากน้ำท่วมอ่ะมันเป็นไม้พวกไม้ MDF ที่กุผิววิเนีย
1: เนี่ย MDF อีกแล้วนะ
2: เพราะว่าเขาข้างบนมันไม่เสื่อมด้านล่างที่เจอน้ำเจออะไร
1: มันยุ่ย
2: ต้อง
1: คืออย่างนี้เราพูดเรื่อง MDF กันมาเยอะนะฮะคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรามาทำ MDF มันดูเป็นตัวร้ายหรือเปล่า
2: ไม่
1: ดูแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าไม่น่าใช้หรือเปล่า อันนี้เรียนตามตรงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ในโซนที่เหมาะสมในโซนที่เหมาะสมหมายถึงอะไร MDF เนี่ยมันคือ medium density fiber นะครับมันคือเส้นใยที่อัดด้วยกาวแล้วก็ความดันนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่เหมาะหรอกครับกับการที่มาใช้ในโซนที่มีความชื้น
2: หรือที่
1: กระดาษนะ
2: ใช่ครับ
3: มาเป็นฐานมารับ
2: เป็นกระดาษหรือเศษไม้อะไรพวกน
3: ี
1: ้ลาขึ้นนะอันนี้ถึงไม่ยุ่ยก็ลาขึ้นลาขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างพวกระบบทางเหนื่อยใจเราสุขภาพเราทำยังไงอยู่ในห้องใช่ไหมอากาศวนเวียนไปหาหมอแกจะไปหาหมอโอ้โหแล้วทำท่านชมอยู่
3: ทำยังไงเอ้าไปหาหมอ
1: ลาขึ้นไปหาหมอไม่ได้แต่ระบบทางเหนื่อยใจจะต้องไปหาหมอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น MDF ใช้ได้แต่ว่าต้องใช้ในโซนที่เหมาะสมนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์ที่เป็น MDF ก็ต้องเลือกใช้ในโซนที่แบบเป็นชั้นบนหรืออะไรก็ตามที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยสัมผัสความชื้นโดยตรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็หลีกเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราใช้เป็นไม้จริง
2: ไม้จริงครับเราจะเปลี่ยนฐานล่างมันเลยช
1: ิ
2: ้นที่ชำรุดเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ออกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นเพราะนอกนั้นเฟอร์นิเจอร์ส่วนมากของที่บ้านหลังเนี้ยเขาเป็นไม้จริงเลยก็ซึ่งเจอน้ำท่วมเหมือนกันแต่ปัญหาตรงนั้นทำความสะอาดได้
1: ครับโอเคก็คือเรียกว่าในพื้นที่พื้นผิวจะมีการเลอะเทอะมีลงลาดำแล้วก็ค่อยขัดออก
2: ขัดออกได้
1: ขัดออกใสออกให้ได้เนื้อไม้แล้วก็ทาสี
3: ใหม่ให้มันเหมือนเดิม
1: รักษาเนื้อไม้ให้เรียบร้อย
2: ใช่เราก็
1: ส่วนขาใหม่
2: ขาใหม่เรา
1: จะรูปแบบเป็นไงครับรูปแบบ
2: รูปแบบก็

0: ฐานเดิมเราจะประกอบขึ้นมาสี่เหลี่ยมแล้วก็เข้ารูปตามฐานเดิมทั้งหมดเลย
1: ก็คือเอารูปเฟอร์นิเจอร์มาดูเลยแต่ที่ว่าฐานเดิมเป็นยังไง
0: ฐานเดิมเป็นยังไงแล้วก็วัดขนาดเท่านั้นแล้วก็ประกอบแบบฐานขึ้นมาแล้วก็จับยึดด้วยสกรูแล้วก็
2: แทนที่ไปเลย
0: ใช่ครับป้องกันแล้วเผื่อเวลาเขาต้องใช้งานอยู่เยอะเพราะเขาวางของไว้เยอะมาก
1: วางของเยอะมากด้วย
2: แล
1: ้วเรายกขึ้นทำไงฮะ
0: เราก็จะยก
1: เฟอร์นิเจอร์ขึ้น
0: เฟอร์นิเจอร์เก่ายกออกมาแล้วก็ดูแล้วก็จะตัด
1: อ๋อคือเราต้องเอาเฟอร์นิเจอร์เอาของออกจากตู้แหละ
0: ใช่ครับต้องเอาของออก
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วก็มาทำใหม่ซะ
0: ใช่ครับ
1: โอเคกี่ตัวนะฮะ
0: สามชิ้น
1: สามชิ้นฮะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่สาต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วก็คือกว่าจะยกกว่าจะอะไรคือหรือของ
0: เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน
1: สุดยอดเลยนะฮะถ้าคุณจะมาก็ทำสิ่งนี้เพื่อคุณได้สุดยอดไปเลยนะฮะโอเคแล้วอย่างนี้มันก็คือเป็นฐานสี่เหลี่ยม
0: เป็นฐานสี่เหลี่ยมเดี๋ยวประกอบไม้ด้วยยึดด้วยสกรูเนี่ยไม้พวกนี้
2: ค่ะ
1: ไม้ประสาน
0: ไม้ประสาน
1: กับสุดทิศของเรา
0: ใช่ครับสุดทิศเลย
1: แล้วราคาไม่แพง
0: ราคาไม่แ
1: พงใช้ตลอด
2: ใช่
0: แล้วเราเชื่อเรื่องความใช้ความหนาของไม้มันก็โอเคใช้ได้ไม่ได้ใช้แบบบางๆ10มิล12ม
1: ิลก็คือตัวขามันหนาพอที่เป็นโครงสร้างในตัวมันเองอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ส่วนแล้วตัวนี้ฮะที่เจาะยึดเนี่ย
0: ตัวนี้ยึดสกรูด้านนี
1: ้สกรูเลย
0: ใช่ครับสกรูยึดไปเลยเพราะว่าเราจะไม่ปืนลมพวกนี้ยิงแล้วไม่ค่อยแข็งแรง
1: โอเค
0: ตะปูหรือว่าตอกริมตอกเดือยจะแข็งแรง
1: ปืนยิงตะปูลมเนี่ยปกติใช้สำหรับพวกแบบตกแต่งผิวงานที่ไม่ต้องรับแรงรับน้ำหนักมากไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยไม่ได้มีการเลื่อนนู่นนี่แต่ถ้าเป็นเลื่อนแบบนี้ยังไงก็ต้องสกรูเพราะมันแข็งแรงกว่า
0: แข็งแรงครับ
1: นะครับยึดกับโครงสร้างไปเลยอ่ะโอเคลุยครับ

0: าดูขาแต่ละตัวจะยังไงพี่โหนี่คือเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือพี่เอามาเหรอ
1: พี่ถอดจากตัวพื้นฐานขาตู้โชว์ตัวเดิม
0: อ๋อนี่คือตู้เดิมนี่ขาตู้เดิม
1: ขาตู้เดิมเพราะว่าเราไม่ได้เสริมแบบเหมือนแบบขาพวกเคาน์เตอร์พวกอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยเค้ามีขาสแตนเลสอยู่แล้วก็ถอดจากของเดิมมาซึ่งของเดิมมันเป็นไม้ชันอ้อยโหหนักกว่า MDF อีก
0: คือมันคือแน่นอนยุ่ยแน่นอน
1: ยุ่ยเลยเปื่อยชิ้นเลย
2: เหมือนกระดาษดีๆนี่
0: ใช่คือกระดาษ
1: ก็เลยไปรื้อเปลี่ยนเป็นไม้แผ่นเต็มๆให
0: ้อ่ะโอเค
1: หนักตู้เลยสบาย
0: ก็เรียกว่าอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่น่าจะผูกง่ายๆ
1: ไม่ครับเรื่องความชื้นเรื่องอะไรรับได้สบาย
0: แน่นอนเลยนี่คือเรื่องของขาตู
1: ้
0: แล้วไอขาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยพี่เตรียมไว้ฮะ
1: เตรียมไปแล้วครับนี่ไงขาเคาน์เตอร์อ๋อ
0: เราตีเป็นโครงอย่างนี้เลยนะ
1: ตีเป็นโครงเราเสริมขึ้นไปเพื่อป้องกันเรื่องความชื้นจากพื้นแล้วก็น้ำ
0: โอเคโอ้นี่เททาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: ทา
2: เครื่องแล้ว
1: เรียบร้อยครับนี่เลยตัวนี
2: ้เก็บ
1: ขา
2: เคาน์เตอร
0: ์กี่เซนน่ะนี
1: ่10เซน
0: โหก็เยอะนะ
1: เยอะครับเสริมมา10เซนแต่ว่าสูงมากกว่านี้เคาน์เตอร์มันใช้งานยาก
0: มันใช้ไม่ได้ต้องปีน
1: ใช่แล้วปีน
0: ขย่ง
2: เพราะบาร์ที่เขามีตอนนี้มันคือบาร์แบบสูงแล้วมันไม่ใช่บาร์แบบโป๊ะอย่างน
0: ี้
2: ถ
0: ้
2: าสูงวันนี้ก็คือต้อง
0: เสริมวันนี้ก็ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่เสริมตัวนี้ก็เป็นตู้โชว์เอ้ยชั้นทีวี
2: เป็นตู้โชว์
1: ตู้ธรรมดา
0: ตู้โชว์
2: ตู้โชว์
1: ตัวนี้ก็ยกให้พ้นความชื้นจากพื้นและเรื่องน้ำท่วมด้วย
0: โอ้โหเ
1: ขาต้องการอย่างนั้น
0: เป็นเซตเดียวกันนะก็เรียกว่าทำทีเดียวเลย
1: ใช่ครับ
0: เรื่องราวของการเสริมเฟอร์นิเจอร์ให้สูงขึ้นนะฮะหลายท่านอาจจะแบบอุ๊ยทำยังไงมันทำได้เหรอทำได้นะครับ
1: ได
0: ้แล้วก็ต้องดูวัสดุที่เป็นพื้นของตัวเฟอร์นิเจอร์เดิมด้วย
1: ใช่อ
0: ย่างที่พี่สาบอกว่าบางอันมันชานอ้อยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหนี่ไอ้ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเลยไอ้ตัวหลัก
0: ที่บอกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในบางพื้นที่
2: มันต้องใช้งานให้ถูกใช้งานให้เหมาะกับมัน
0: ถูกต้องถูกต้องแล้วความแข็งแรงอันนี้แข็งแรงกว่าแน่นอนเพราะว่าเป็นไม้จริงเป
1: ็
0: นไม้ประสานจริงแต่ว่าเป็นไม้จริงนะฮะก็เรียกว่าอายุการใช้งานน่าจะนานกว่าทนทาน
1: ใช่ครับ
0: นะครับต่อไปก็คือการติดตั้งแล้วเราจะเอาไปติดตั้งในพื้นที่แล้วนะครับไปดูดีกว่าครับ

0: หนึ่งสองปากยิ้มปากยิ้มไปยิ้มไปยิ
1: ้มไปเดี๋ยวแค่ขยับเอา
2: ของพี่สาต้องเดิน
1: นะได้เดี๋ยวนะ
2: นิดเดียวนิดเดียวหนึ่งเซนสองเซนโอเคพอแล้วพี่
1: อันนี้มันไปเดี๋ยวได้ปะสไลด์ทำ
2: ได้
1: เอาเสมอเลยนะเอาขอบเสมอนะ

0: เรียบร้อยนะฮะสำหรับภารกิจช่างประจำบ้านวันนี้นะครับทั้งเรื่องของการเปลี่ยนบัวใหม่หมดเลยนะฮะ
1: สะอาดเรียบร้อยเนียนกริบเลย
0: จากบัวที่เป็น AMDF เป็นอะไรเงี้ยก็คือมีความชื้นไม่ได้แล้วต้องเป็น PVC นะครับก็จริงๆบัวมีหลายวัสดุมากก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพื้นที่และความต้องการของคุณรวมถึงงบประมาณด้วย
1: ใช่แล้ว
0: มีหลายความหนามีหลายความกว้างด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ยังไง
1: นี่ค่ะเราก็มีการยกระดับขึ้นมาแล้วนะเผื่อว่าน้ำท่วมครั้งหน้าอะไรอย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะวัสดุก็แข็งแรงทนทาน
0: ใช่นี่ยกขึ้นมาแต่ยกมาไม่เยอะมากเ
1: พราะว่ายังใช้งานได้อยู่
0: ถูกต้องถ้ายกเยอะกว่านี้เนี่ยก็ต้องยืนรับประทานกันอีกแล้วนี่แล้วนะฮะไม่ได้นะฮะก็ยกขึ้นมาพอประมาณ10เซนนะกำลังดีกำลังใช้งานเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่เรียกว่าน่าจะทนต่อน้ำท่วมได้ดีกว่า
1: ใช่แล้วก็รับแรงได้เป็นโครงสร้างได้นะคะนี่ก็พี่สาจัดการในเรื่อง
0: จัดการให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นที่อยากจะให้เราไปลองช่วยแก้ปัญหาดูก็สามารถส่งเรื่องมาได้ในเพจ
1: ใช่คำว่าลองช่วย
0: ลองช่วย
1: ลองดู
0: เอ้าบางทีไปหน้างานบางทีเราอาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้เพราะว่า
1: ใช่มันก็ต้องมันมีดีเทลยิบย่อยเยอะแยะปัญหามันไม่ได้แก้ง่ายๆนะนี่เราต้องใช้ช่างผู้เชี่ยวชาญ
0: ถ้าเกิดเขาร
1: ายการเราต้องกี่ปี
0: ถ้าเกิดไปบ้านเขาเงี้ยแล้วบ้านเขาผนังร้าวตั้งแต่ชั้น2มาชั้น1คุณจะช่วยเขาได้ยังไง
1: ทุบค่ะ
0: เอออ
1: ย่าง
0: งี
1: ้นะ
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ถูกต้อง
0: ขอความกรุณา
1: ส่งเข้ามา
0: เออส่งเข้ามาดีกว่านะครับโอเควันนี้ผมกนันทิพย์ลาก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาในปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
2: Amrin TV
3: ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
4: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
5: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
4: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
5: 很闪亮，很漂亮，
4: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
3: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่อง

ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง

0: ไรสักหนึ่งชนิดนะครับเพราะอย่างที่รู้ครับเงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับจ่ายอะไรแต่ละบาทเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมคุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้ผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาทุกท่านไปรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้าชนิดต่างๆว่าเอ๊ซื้อไอ้นี่ต้องดูอะไรก่อนกี่บาทน่าถึงจะคุ้มที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมคิดให้ดีก่อนซื้อครับและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายสินค้าที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับผมมีความรู้เกือบจะติดลบครับนั่นคือเตารีดครับคือในช่วงวัยรุ่นนะครับที่ผมอยู่ห้องคนเดียวนะครับผมไม่รีดเสื้อครับใช่ครับไม่ใช่แค่ถุงเท้าหรือว่าชุดชั้นในนะครับผมไม่รีดไปถึงเสื้อยืดนะครับผมออกไปเสื้อยับๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่าเอ๊ะเตารีดมีกี่แบบผมไม่ทราบครับเอ๊ะเตารีดแต่ละแบบต่างกันยังไงผมไม่ทราบตั้งแต่แรกแล้วครับว่ามันมีกี่แบบนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเราอีกครั้งนึงแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอพูดว่าเตารีดปั๊บเราอาจจะคิดถึงแค่เตารีดแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราเตรียมมาถึง4แบบนะครับซึ่งผมเห็นปั๊บผมก็ร้องขึ้นมาว่าว้าวเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเตารีดแยกออกเป็นหลายแบบเหมือนกันซึ่งแบบที่1นะครับคือเตารีดธรรมดาครับก็คือเตารีดแบบที่มีไอร้อนนะครับแต่ไม่มีไอน้ำแล้วก็เป็นเหล็กหนักๆ นาบลงไปบนผ้าเนี่ยนะครับซึ่งคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วบ้างส่วนแบบที่คือเตารีดแบบมีไอน้ำแล้วครับนั่นก็คือเตารีดแบบปกตินี่แหละครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เขาอาจจะสามารถฉีดฟืดๆออกมาได้ถามว่าผมรู้ได้ไง เขาเพิ่งลองให้ดูเมื่อกี้ครับไม่งั้นผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันต่างกันยังไงหน้าตาเหมือนกันเปียบประเภทที่3ครับนี่คือเตารีดไอน้ำแบบไอ้น้ำคือคุณไม่ต้องออกแรงกดลงไปบนเนื้อผ้าครับมันจะเป็นเตารีดแบบเป็นเสาตั้งขึ้นมาครับแล้วคุณก็พ่นไอ้น้ำใส่ผ้าลงไปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวคุณผู้ดูก็จะเห็นครับว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงและแบบที่4ครับเตารีดแบบพกพาอันนี้คือน้องเล็กนะครับคือตามชื่อเขาเลยครับพกไปตามที่ต่างๆเวลาคุณไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอตัวเขาเล็กปั๊บเอ๊ะบางคนก็อาจจะเอ๊ะน่ารักจังเลยซื้อไปติดบ้านไว้ดีกว่าแต่ว่าเวลาใช้งานล่ะครับเขาสู้พี่ๆเขาได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเตารีดทั้ง4ชนิดที่เราเอามาให้คุณผู้ดูในวันนี้เนี่ยนะครับแตกต่างกันยังไงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนการใช้งานล่ะแล้วก็ถ้าราคามันสูงขึ้นต่ำลงมันมีผลกับคุณภาพของสินค้าหรือเปล่าครับคุณผู้ดูครับทางด้านซ้ายมือของผมนะครับก็คือผู้ที่จะมาให้ข้อมูลของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นแนะนำชื่อตัวเองก่อนครับ
1: ชื่อฝนพัทรวดีพรวิทยาค่ะ
0: อาชีพจริงๆคุณฝนคือทำอะไรครับ
1: ก็คือเปิดร้านซักรีดแล้วก็เป็นครูสอนซักอบรีดค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคุณฝนน่าจะทราบทุกอย่างเลยนะครับในการทำความสะอาดเสื้อผ้าตั้งแต่ซักตากยาวมาถึงการรีดด้วยคุณฝนทำซักอบรีดแล้วก็เป็นอาจารย์สอนเนี่ยมากี่ปีแล้วครับ
1: ถ้าซักอบรีดทำมาประมาณ4ปีถ้าเป็นอาจารย์สอนประมาณ2ปีค่ะ
0: ว้าวอันนี้สงสัยเองแล้วครับว่าที่ไหนครับที่เขามีการเรียนการสอนซักอบรีดนะครับมหาลัยมีเปิดสอนหรอครับหรือโรงเรียนมีสอน
1: ไม่คือเหมือนเปิดทำแบบให้คนที่เขาอยากเปิดร้านซักรีดมาเรียนแล้วก็สอน
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับเป็นอาจารย์สำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเปิดร้านซักอบรีดว่าเอ้ยมาตรฐานในการทำร้านซักอบรีดมันมียังไงบ้างคุณฝนสอนได้
1: ใช่ค่ะ
0: และทีนี้ครับจะเห็นว่าด้านหน้าของผมเนี่ยมีเตารีดอยู่ทั้งหมด4อันครับนี่คือเตารีดแบบทั่วไปแบบเป็นเหล็กปกติเนี่ยนะครับอันที่2นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับ3อยู่ด้านหลังครับนี่คือเตารีดแบบปลากระเบนนะครับไม่ใช่นี่คือเตารีดแบบไอน้ำนะครับและสุดท้ายครับเขามา2อันเลยครับนั่นก็คือเตารีดแบบพกพานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาพับแล้วจะเป็นแบบนี้แต่พอกางออกมาพับก็จะเอ้ยอันนี้เราจะสแกนบาร์โค้ดกันหรือเปล่าครับเนี่ยปิ๊บและตัวนี้นะครับก่อนหน้าที่จะเป็นรูปทรงนี้เนี่ยเขาสามารถถอดด้ามจับตัวนี้พับเก็บได้อันเหลือแค่ฝ่ามือเดียวเองนะครับ
2: wow.
0: ก่อนอื่นครับคุณฝนเจ้าเตารีดทั่วไปเนี่ยครับเขาจะต่างกันยังไงกับเพื่อนๆครับ
1: เตารีดอันนี้เนี่ยคือเหมือนถ้าย้อนไปก็คืออันนี้มาเป็นแบบแรกเลยคือเป็นรุ่นแบบไม่มีไอ้น้ำมีก็คือแค่ปรับอุณหภูมิได้อย่างเดียวเวลาเรารีดอันนี้ค่ะก็คือต้องคอยฉีดน้ำแล้วก็รีด

0: พราะว่าคือการฉีดน้ำอะค่ะมันจะช่วยให้ผ้ามันคลายตัวเวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ง่ายแล้วก็รีดได้เรียบขึ้นพอเป็นเตารีดแบบนี้ก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำก็คือเราจะสามารถฉีดพ่นน้ำออกมาได้เราก็จะไม่ต้องเสียเวลามาถือฟอกกี้ข้างๆแล้วก็คอยฉีดให้ผ้าเรียบอีกแล้วเตารีดไอ้น้ำอะค่ะมันจะมีสารเคลือบไว้อยู่ซึ่งทำให้เวลาตอนเรารีดผ้าจะรู้สึกลื่นเตารีดแบบธรรมดาอันนี้ค่ะเวลารีดมันจะรู้สึกฝืดๆพอเป็นเตารีดไอ้น้ำแบบนี้ปุ๊บก็มีคนพัฒนาขึ้นมาเป็นเตารีดไอ้น้ำยืนด้านหลังเหมาะสำหรับวัยรุ่นสองที่เหมือนรีดผ้าอะไรไม่เป็นแล้วก็รักความสะดวกสบายก็คืออันนี้คือยืนถือเป่าๆอย่างเดียวได้เลยไม่ต้องเอาเตารีดมาวางบนโต๊ะรีดผ้าแล้วก็รีดตามมุมอะไรอีกแล้วแล้วก็มีคนพัฒนาขึ้นมาว่าให้มันพกพาสำหรับกลางคืนที่ข้างนอกเวลาเราพับเสื้อใส่กระเป๋าแล้วมันยับก็สามารถใช้เตารีดอันนี้ค่ะช่วยรีดให้มันเรียบขึ้นเวลาที่เราจะไปทำธุระต่างจังหวัดเสื้อก็จะได้เรียบสวยเหมือนเดิม
1: แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่าจะแยกได้ว่าเนี่ยโซนนี้คือเตารีดแบบอยู่ติดบ้านแต่อันเนี้ยเป็นแบบพกพาพวกเตารีดที่เป็นเตารีดแบบพกพาเนี่ยครับกับเตารีดที่ใช้ตามบ้านใช้ทดแทนกันได้ไหมครับสำหรับบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะตัวนี้น่าจะถูกกว่าแง่เลย
0: คือถ้าอย่างตัวเนี้ยตัวยิงบาร์โค้ดอันเนี้ยคือใช้ยังพอใช้ทดแทนได้เพราะว่าขนาดหัวของมันอ่ะจะไม่ต่างกับอันนี้เลยสักนิดมันจะพอๆกันเวลารีดก็คือถือเป่าๆแต่อย่างตัวเนี้ยหน้าเตารีดอะค่ะมันเล็กกว่ากันมากก็คือมันจะใช้เสียเวลาในการรีดมากกว่าเตารีดแบบนี้กว่าจะเสร็จมันนานมาก
1: เพราะกว่าจะกินพื้นที่คุณนึกง่ายๆว่าเนี่ยบาดไปกี่นาทีกว่าจะทั่วแสดงว่าตัวนี้จริงๆแล้วก็อย่างที่คุณฝนว่าสมมติว่าเราพับเสื้อไปในกระเป๋าเดินทางพอไปถึงต่างจังหวัดปั๊บคลี่เขาออกมาอาจจะมีรอยพับตรงนี้รอยพับตรงนี้เราก็แค่เดินตรงรอยพับ
0: ใช
1: ่ทีนี้ครับ3อย่างนี้ครับเวลารีดกับผ้าเนี่ยครับเขาให้ความต่างกันไหมครับในความเรียบของเขาหรือว่ามันใช้งานยากง่ายกว่ากันไหมครับ
0: อันแรกเลยคือวิธีการรีดถ้าเราแบ่ง2ตัวนี้กับอันนี้แยกอะค่ะคือถ้าเป็นแบบนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดได้ละเอียดแล้วก็เนียบกว่าอย่างเช่นเวลารีดตรงในส่วนแขนแต่อย่างอันนี้มันทำได้แค่ยืนถือแล้วก็เป่ามันจะใช้หลักการก็คือพ่นไอร้อนทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็เรียบแต่ว่าพอผ้าค่ะมันมีไออยู่ที่ผ้ามันจะทำให้ผ้าชื้นๆแล้วอาจจะคลายตัวกลับมายับได้เหมือนเดิมเราควรจะเอาเตารีดที่รีดแบบไม่พ่นน้ำนะคะรีดซ้ำอีกทีเพราะถ้าผ้ามันไม่แห้งอะค่ะมันจะทำให้ผ้าคลายตัวแล้วก็กลับมายับเหมือนเดิมค่ะ
1: แสดงว่าท่านต้องการงานเนี้ยบจริงๆเป่าไอ้น้ำด้วยตัวนี้ก่อนแล้วสุดท้ายก็ต้องมาเปิดหน้าด้วยเหล็กร้อนตรงนี้อีกหนึ่งที
0: ใช่
1: แสดงว่าเราสามารถขีดเส้นตรงนี้ได้ว่าอันเนี้ยเขาสำหรับงานที่ไม่เนี้ยบแต่อันนี้เป็นสำหรับงานที่เนี้ยบทีนี้เจ้าสองตัวเนี้ยครับเขามีวิธีการใช้และการดูแลรักษาต่างกันไหมครับ
0: การดูแลรักษาก็คือเตารีดแบบแห้งอันเนี้ยค่ะหน้าเตารีดอย่างเงี้ยมันจะไหม้ง่ายกว่ามันก็จะมีครีมสำหรับทำความสะอาดหน้าเตารีดซึ่งอันนี้คือเราซื้อตามร้านค้าชั้นนำได้เลยก็คือจะช่วยให้หน้าเตารีดตรงนี้ค่ะมันไม่มีรอยไหม้ติดส่วนตัวนี้ค่ะจะต้องดูแลเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมันเป็นเตารีดไอ้น้ำที่เราต้องเติมเข้าไปอะค่ะน้ำที่ควรจะใช้ก็คือไม่ควรเป็นน้ำประปาควรจะใช้น้ำกองเพราะว่าน้ำประปาค่ะมันจะทำให้มีตะกอนเกิดขึ้นข้างในก็คือพวกเม็ดทรายเกิดเป็นเม็ดทรายข้างในพอเราใช้ไปปุ๊บเวลาพ่นไอ้น้ำก็จะพ่นไม่ออกเพราะว่าเม็ดทรายมันเข้าไปติดที่รูพ่นไอ้น้ำเพราะฉะนั้นการใช้น้ำกองก็จะช่วยให้ไอการเกิดตะกอนตะกันพวกนี้เกิดลดลงไปได้แล้วก็หลังใช้เสร็จก็คือควรเทน้ำตรงนี้ออกมาไม่ควรแช่เก็บทิ้งไว้ส่วนใหญ่คือเตารีดไอน้ำที่บอกพังง่ายๆเนี่ยก็คือเกิดจากเราไปใช้น้ำประปาไม่ได้ใช้น้ำกอง
1: wow. แล้วก็ไม่ยอมเทน้ำพอทิ้งด้วย
0: ใช่
1: แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะครับมีวิธีดูแลอะไรเขาเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าเขาก็เป็นไอน้ำเหมือนกันเราต้องเลือกน้ำกรองเหมือนกันไหมครับ
0: ใช่ค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยต้องใช้น้ำกรอง
1: แล้วก็ต้องเทน้ำทิ้งด้วยไหมครับเวลาใช้เสร็จ
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ต้องเทน้ำออก
1: ทีเรื่องราคาบ้างครับเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับถ้าเราใช้งบประมาณเยอะขึ้นกับเขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นไหมครับและดีขึ้นยังไง
0: เราเริ่มที่เตารีดพกพาก่อนอย่าง2ตัวนี้ค่ะคือฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเตารีดแบบใหญ่

0: ย่อส่วนเล็กลงมาให้สำหรับพกพาได้แค่นั้นเอง
1: ถ้าคุณเพิ่มเงินให้เขาสิ่งที่คุณจะได้ก็อยู่นี่ครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นี่เพิ่มเงินเข้าไปได้ไอ้นั่นเพราะฉะนั้นเราแบ่งน้องเล็กทิ้งไปก่อนแต่ทีนี้พี่ใหญ่ทั้ง3เนี่ยครับถ้าเราเพิ่มเงินให้เขาเราจะได้ของที่ดีขึ้นอะไรยังไงบ้างครับ
0: ตัวแรกเลยคือเตารีดแบบแห้งอันนี้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ต่างกันมากอาจจะเป็นวัสดุที่ทำเตารีดออกมาต่างกันราคาก็เลยต่างกันนะคะ
1: เขาเริ่มต้นประมาณกี่บาทครับ
0: ประมาณ 4-500 ก็ซื้อได้แล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ครับตัวที่ถูกที่สุดอาจจะ 4-500
0: คือถ้าเกิดใครที่เคยรีดอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าหน้าเตารีดมันจะฝืดๆนะคะคือเขาอาจจะเคลือบสารทำให้เหมือนแบบรีดได้ลื่นขึ้นประมาณนั้นนะคะ
2: อ๋อถ้าเพิ่มเงินใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะก็คือเหมือนอย่างเตารีดไอ้น้ำอย่างเงี้ยมันจะเคลือบสารอยู่แล้วนะคะทำให้แบบรีดเรียบขึ้นส่วนอันนี้มันจะไม่ได้มีเคลือบ
1: โอเคครับต่อมาครับเตารีดไอ้น้ำแบบเติมน้ำในตัวนี้นี่ทีมงานใช้งบประมาณซื้อมาเท่าไหร่นะครับ 1,400 บาทครับคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่มงบประมาณให้เขาเราจะได้อะไรเพิ่มมาบ้างครับ
0: คือฟังก์ชันแรกที่จะได้เลยคือเราจะได้หม้อต้มแยกออกมาไม่ต้องเติมน้ำในตัวเตารีดอย่างนี้มันจะทำให้เตารีดอะค่ะไม่หนักพอเราแยกหม้อต้มเนี่ยตรงนี้ก็จะเบาเวลารีดเนี่ยมันก็จะไม่เมื่อยแขนเรามันก็จะรีดง่ายขึ้นคืออย่างอันนี้ใส่น้ำได้น้อยเวลารีดแป๊บๆก็ต้องเติมน้ำถ้าเป็นหม้อต้มอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะรีดได้นานขึ้น
1: ก็จะได้ความสะดวกทีนี้ไอแบบที่เป็นหม้อๆอย่างนั้นนะครับตัวแพงที่สุดที่คุณฝนเคยเจอ
0: 20,000 บาท
1: 20,000 เลยครับ
0: ใช่คือมันจะได้ฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอย่างอันแรกเลยก็คือเราจะไม่ต้องปรับอุณหภูมิเองมันจะปรับอุณหภูมิให้อัตโนมัติ
1: เขามีเครื่องสแกนให้อย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้อุณหภูมิมันเท่าไหร
0: ่ใช่คือเหมือนพอมันนาบไปมันก็จะรู้ทันทีว่าไอ้ผ้าเนี้ยต้องรีดไฟแรงหรือรีดไฟอ่อน wow. คืออารมณ์ไม่ง่ายว่าต่อให้เราเอาหลอดไปวางแล้วก็รีดหลอดก็จะไม่ไหม้หรือไม่ละลาย
1: พลาสติกเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ว้าวโอเคผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณต้องจ่าย 20,000 อ่ะต้องบอกว่าเขาก็ช่วยคิดแทนคุณไปเลยด้วยซ้ำ
0: ฟังก์ชันอีกตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพ่นน้ำให้อัตโนมัติเราไม่ต้องแบบว่ากดพ่นแค่กดปุ่มอัตโนมัติมันก็พอเราเอาเตารีดไปวางปุ๊บมันก็จะพ่นน้ำให้เองเลยอัตโนมัติ
1: แสดงว่าเซ็นเซอร์เขาก็จะตรวจจับเนื้อผ้าด้วยแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมกับเนื้อผ้านั้นด้วย
0: ใช่ค่ะใช่อีกอันนึงที่อัปเกรดขึ้นมาก็คือเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องประกันสะสมแล้วก็พ่นน้ำไม่ออกเขาก็คิดค้นขึ้นมาว่ามีฟังก์ชันที่ล้างประกันอันนี้ได้แต่ถึงแม้ว่ามันจะมีฟังก์ชันที่เคลียร์ประกันให้แล้วก็คือเราเนี่ยก็ยังควรที่จะใช้น้ำกรองแล้วก็ควรจะเทน้ำทิ้งออกอยู่ดีเพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานแล้วก็เพื่อลดโอกาสที่จะเสียได้ง่ายอะค่ะ
1: อืมครับทีนี้ตัวยืนนี่แหละครับ
0: ถ้าตัวยืนแบบนี้มันก็จะมีหลายราคาเหมือนกันมันก็จะมีฟังก์ชันอย่างเช่นความแรงของเวลาพ่นน้ำก็จะเลือกระดับพ่นได้ว่าพ่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีฟังก์ชันล้างประกัน
1: โอเคครับทีนี้เวลาคุณผู้ดูของเราเนี่ยครับเขาไปซื้อเตารีดเนี่ยเตารีดแต่ละแบบเนี่ยครับเขาเหมาะกับคนที่มีไลฟ์สไตล์แบบไหนครับ
0: ก็ถ้าอันนี้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกันเตารีด2ตัวนี้ค่ะก็คือเหมาะกับคนที่เก็บละเอียดเป็นคนชอบเนียบๆแล้วก็เหมาะที่จะรีดพวกเสื้อเชิ้ตในขณะที่เตารีดเป่าพ่นๆอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีหัวโค้งๆแบบจะเหมือนรองรับว่าแบบเข้ามุมเสื้ออะไรอย่างนี้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนเหมาะที่จะเป่ากลางลำตัวเหมาะกับคนง่ายๆอะไรก็ได้สบายๆเป่าๆก็คือออกจากบ้านได้ไม่ต้องเนียบมากแล้วก็เหมาะที่จะใช้ตามร้านขายเสื้อผ้าที่แค่ไว้แขวนโชว์ในหุ่นไม่ต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอเคครับทีนี้ผมสงสัยครับว่าทำไมเตารีดเนี่ยเขาต้องเป็นรูปร่างเหมือนแบบเรืออย่างเงี้ยครับเขาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเหล็กไม่ได้อย่างเงี้ยครับ
0: ถ้าเวลาเตารีดเป็นอย่างเงี้ยค่ะเวลามันจะเข้ามุมตามเสื้อต่างๆอะค่ะอย่างตรงโค้งที่แขนเราอย่างเงี้ยมันก็จะไปตามรูปโค้งตรงนี้เวลารีดอะค่ะมันจะรีดเข้ามุมอะไรได้ง่าย
1: คนไม่เคยรีดผ้าก็จะงงๆหน่อยครับต่อจากนี้ครับคุณผู้ดูครับจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเวลาใช้กับผ้าจริงๆไปรีดจริงๆเนี่ยครับเขาต่างกันตรงไหนแล้วก็วิธีการเวลารีดเนี่ยมันยากกว่ากันมากไหมเดี๋ยวติดตามดูครับ ต่อไปจะเป็นการทดลองรีดผ้าฮาเฮแบบยิ้มหวานนะครับโดยที่การทดลองของเราเนี่ยจะใช้เสื้อยืดนะครับทั้งหมด4ตัวซึ่งซื้อจากร้านเดียวกันเนื้อผ้าเดียวกันราคาเท่ากันเรียกว่าเป็นเสื้อตัวเดียวกันก็ว่าได้ครับแต่เราจะค่อยๆรีดทีละตัวโดยที่ตัวแรกเราจะใช้เตารีดแบบแห้งหรือเตารีดธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละครับคุณฝนก่อนที่จะรีดผ้าเรามีอะไรต้องคิดต้องดูก่อนไหมครับ
0: ก็อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะรีดผ้าเนี่ยเราก็จะต้องเช็คก่อนว่าผ้าแบบนี้ค่ะต้องใช้อุณหภูมิของเตารีดที่เท่าไหร่เพราะว่ามันจะปรับได้3ระดับถ้าระดับแรกอะค่ะจะเหมาะสำหรับใช้รีดผ้าชีฟองกับผ้าซาตินถ้าระดับ2ก็คือเป็นผ้าไหมหรือว่าสเวตเตอร์พวกผ้าวูลถ้าเป็นระดับ3อะค่ะก็คือใช้รีดพวกผ้าลินินแล้วก็ผ้าคอตตอนค่ะแล้วก็ถ้าสมมติเราไม่แน่ใจว่าเสื้อที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นผ้าแบบไหนหรือว่าควรจะรีดเบอร์อะไรอะค่ะมันจะมักมีป้ายผ้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นรูปเตารีดอะค่ะบอก1จุด2จุดหรือว่า3จุดก็คือให้เราใช้ไฟตามที่ป้ายผ้ากำหนดไว้นะคะเวลารีดนะคะอันดับแรกเราจะรีดปกบ่าแขนแล้วก็ค่อยมาลำตัวบ่าอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราไปรีดตอนพร้อมลำตัวได้เลยก็คือให้เรารีดแขนก่อน
1: ทำไมต้องรีดแขนก่อนครับ
0: คือเวลารีดนะคะเราจะรีดส่วนที่มันยากไปง่ายอะค่ะคือถ้าสมมติเรารีดตัวก่อนแล้วเรามาจับรีดแขนตรงนี้ค่ะมันก็จะลงไปยู่ๆยับๆมันก็คือทำให้ตัวกลับมายับเพราะฉะนั้นก็เคยรีดส่วนพวกอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยค่ะที่บอกว่าโค้งของเตารีดตรงนี้นะคะมันจะพอดีกับโค้งเสื้อตรงนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเวลารีดนะคะ
1: เราไม่ได้สังเกตว่าตะเข็บตรงนี้ครับเขาเป็นโค้งนะครับเขาไม่ได้เป็นเส้นตรงๆตัดมาคุณฝนบอกกับเราว่านะครับปกติเตารีดแบบแห้งแบบธรรมดาเนี่ยนะครับที่คุณฝนใช้ที่บริษัทตัวเองอ่ะจะมีน้ำหนักสูงกว่านี้
0: ใช่ค่ะคือเวลาเตารีดที่มีน้ำหนักอะค่ะมันจะมีข้อดีคือเวลาที่เรารีดผ้าพวกลินินอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ผ้าเรียบง่ายกว่าค่ะเพราะว่าเตารีดสมัยเนี้ยเขาจะออกแบบให้มันเบาเพื่อให้มันสะดวกต่อการใช้งานแต่ว่าคือถึงแม้เราจะปรับไฟแรงแต่ว่าถ้าน้ำหนักมันไม่ได้มันก็ทำให้ผ้าเรียบได้ไม่ดีเท่านะ
1: โอ้อันนี้คุณฝนรีดแบบเนียบเลยนะครับต่อไปครับลองเปรียบเทียบดูว่าเสื้อที่ไม่ได้รีดนะครับกับอีกตัวนึงรีดดูมีชาติตะกูขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือการรีดด้วยเตารีดแห้งแบบธรรมดาธรรมดาต่อไปครับคือเตารีดแบบไอ้น้ำธรรมดาเนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราคุยกับคุณฝนไว้ว่าเอ้ยแบบเนี้ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องตะกรันได้ซึ่งตะเกียครับพอเราเสียบปลั๊กเขาเติมน้ำปั๊บเราลองฉีดฟืดๆปั๊บตะกรันออกมาจริงๆตะกรันก็คือเหมือนทรายเลยใช่ไหมครับมันบอกไม่ถูกเลยครับแต่ตอนนี้เราจัดการเคลียร์ตะกรันทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะพร้อมแล้วล่ะครับเอาล่ะครับคุณฝนลุยครับ

0: เหมือนจะรีดง่ายกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือรีดแล้วมันเรียบง่ายกว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเตารีดที่เต็มแบบแห้งเพราะว่ามันมีน้ำอยู่ข้างในเวลารีดแล้วเราจะรู้สึกมีแรงเขย่าที่น้ำตลอดเวลา
0: แรงหน่วงเวลาที่เราไถไปปั๊บน้ำเขาก็จะกระฉอกไปทางนี้
1: ใช่ค่ะใช่
0: เราก็ต้องเกรงแขนช่วยนิดนึงแต่ที่แน่ๆครับผมรู้สึกได้ว่าผ้าเรียบง่ายกว่าและก็เร็วกว่าแบบปกติแน่นอนอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับต่อไปครับเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำนะครับแบบที่ไม่มีแบบจับจีบไม่ได้เนี่ยแหละครับอันนี้เนี่ยเราต้องวอร์มเขาก่อนประมาณ1นาทีนะครับให้น้ำที่อยู่ในกาต้มของเขานะครับค่อยๆเป็นไอออกมาและที่เห็นตอนนี้ก็คือเราจะอุ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยโอ
1: ้ระวังมือลวกนะคะ
0: โอ้เขาจะร้อนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคือถ้าเอามือไปใกล้ๆอะค่ะมันก็จะลวกมือแล้วก็เป็นแผลเราได
0: ้เพราะฉะนั้นเวลาคุณเห็นตามห้างที่พนักงานเขาแบบอย่างนี้กันอยู่คุณไม่ใช่ไปเอาไปเล่นร้องเพลงนะครับก็คือเวิร์กไปหมดนะครับวิธีใช้เจ้าตัวนี้ล่ะครับยังไงครับ
1: ก็ยกขึ้นแล้วก็นาบอย่างนี้แล้วก็เป่าๆไปได้เลยนะคะก็คือถ้าสมมติเราอยากรีดให้มันตึงๆอะค่ะเราต้องจับเสื้อดึงให้มันตึงนิดนึงอะค่ะแล้วก็นาบไปมันก็จะรีดได้เรียบขึ้นนะคะแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะรีดตรงแขนลำบากกว่าที่เรารีดที่มีโค้งเมื่อกี้นะคะ
0: อันนี้คือเราไม่ต้องออกแรงนาบลงไปเลยนะครับเสื้อก็ดูจะเรียบอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่ามาจากพลังความร้อนของไอ้น้ำพอล้วนเลยต้องระวังบุตรหลานของท่านด้วยนะครับหรือน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับอย่าไปกดของคุณพ่อคุณแม่เล่นนะเอามาแบบเอามาอังดูมันร้อนไหมมันร้อนจริงๆนะครับระวังด้วยนะครับและนี่ก็คือเสื้อยืดที่ผ่านการรีดจากเตารีดไอ้น้ำนะครับผลงานที่ออกมาเนี่ยผมสรุปได้ว่าเขาเร็วกว่าเตารีดแบบที่ทั่วๆไปที่เป็นเหล็กเมื่อกี้เยอะมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้ครับว่ามันใช้ไม่ได้กับเสื้อที่ต้องการความเนี๊ยบมากๆต้องการการจับจีบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือแขนอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ไม่สามารถรีดให้มันมีเส้นเหมือนกับตัวที่แล้วได้นะคะ
0: จะเห็นได้ชัดว่าแขนเนี่ยก็จะไม่ได้เรียบเท่าตัวนู้นโอเคครับและนี่คือเสื้อ3ตัวจากเตารีดทั้ง3ประเภทนะครับท่านผู้ดูอาจจะถามว่าเอ้าแล้วประเภทที่4ล่ะคุณฝนบอกว่าไม่ต้องรีดก็ได้ค่ะประเภทที่4เนี่ยมันก็จะเหมือนกับรุ่นพี่ของเขานะครับเช่นเตารีดพกพานะครับแบบที่เป็นเหล็กธรรมดาก็จะเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับหรือถ้าเป็นไอ้น้ำก็จะออกมาเหมือนกับเจ้าตัวนี้เพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาเยอะกว่าเกือบเท่าตัวนึงได้เพราะว่าขนาดกว่านะครับทีนี้คุณคิดว่าอันไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณนะครับลองไปตัดสินใจเลือกซื้อดูถ้าถามผมนะครับตัวนี้คือเตารีดแบบธรรมดาเลยนะครับคือคุณเป็นคนเนี้ยบมีเวลาเยอะๆครับต้องการแบบผ้าที่เรียบแต่ข้อเสียของเขาก็คืออย่างที่บอกครับมันใช้เวลาเยอะมากต่อการรีดผ้า1ตัวเตารีดไอ้น้ำเนี่ยผมคิดว่าเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ครับเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลาสั้นกว่าเมื่อกี้ที่ยืนอยู่ในน่าจะประมาณ3นาทีได้นะครับเสร็จแล้ว1ตัวนะครับเหมาะกับคนที่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตไปทำงานออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีการจับจีบเนี้ยบๆเนี่ยสอบอันนี้ได้เลยส่วนแบบไอ้น้ำนะครับหรือไอ้น้ำตั้งยืนเนี่ยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ค่อนข้างจะเร่งรีบเสื้อผ้าอาจจะไม่ต้องแบบเนี้ยบมากเหมาะกับคนที่ทำงานไม่ต้องใส่เสื้อเชิ้ตอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งทั้ง3ประเภทเนี่ยเขาก็มีข้อดีข้อเสียของเขาครับแต่ถ้าสมมติว่าให้ผมนะครับไลฟ์สไตล์แบบผู้ชายแบบค่อนข้างจะมักง่ายนิดนึงนะครับผมจะเลือกแบบไอ้น้ำครับเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยแล้วก็ความเรียบที่ได้ออกมาก็คือไม่ถึงกับแย่แต่ถ้าสมมติผมถามไปยังมืออาชีพครับมืออาชีพแนะนำมาไหนฮะ
1: อ๋อแนะนำให้ส่งร้านซักรีดค่ะ
0: นั่นแน่แอบขายของเล็กน้อยนะครับส ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ใช่ด้วยถ้าคุณส่งร้านซักรีดก็สะดวกที่สุดนะครับไม่ต้องปวดหัวให้มืออาชีพเขาจัดการไปนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับซื้อเก่งก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตารีดนะครับทั้ง 3-4 แบบนะครับจริงๆมันก็จะมีแบบที่เยอะกว่านี้แต่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับคุณผู้ดูก็น่าจะไม่ได้มีโอกาสใช้หรือว่าซื้อไปใช้ก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่อันเนี้ยก็เหมือนกับสินค้าประเภทอื่นๆนะครับก็คือคุณต้องดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็ค่อยไปดูสินค้าอีกทีและที่สำคัญครับงบประมาณในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณฝนมากครับที่มาให้ข้อมูลกัน
2: ขอบคุณครับ
0: สำหรับคราวหน้าซื้อเก่งจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูรับทราบกันนะครับรอติดตามนะครับแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจ

ำถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: เอาวันนี้ทางการทนายมาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แต่ว่าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเดียวนะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: สวัสดีครับ
1: หนูน้องคนดีค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือ
0: นายสัตวแพทย์โชภันยินหานมิ่งมงคลหรือว่าเรียกสั้นๆว่าหมออ้อยนะครับและนี่ก็คือรายการ
1: Animal Speak คุณหมออ้อยนะคะจะเป็นคุณหมอประจำรายการของเราค่ะคุณหมอจะอธิบายเรื่องราวพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆที่เราไม่รู้นะคะและรายการของเรานะคะจะนำเสนอข้อมูลที่แสนจะน่ารักและน่าตื่นเต้นค่ะอันนี้คนนี้ชอบมากๆเลยค่ะรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ที่พวกเราอาจจะไม่เคยรู้เลยก็ได้ค่ะ
0: ครับน้องคนดีรู้ไหมครับว่าทำไมเนี่ยสัตว์ถึงจะต้องมีคุณหมอที่คอยดูแลเฉพาะสัตว
1: ์ไม่รู้ค่ะ
0: เพราะว่าสัตว์เนี่ยไม่สามารถพูดได้นะครับแต่สัตว์สามารถแสดงท่าทางออกได้แสดงท่าทางเช่นอยากกินอาหารจะแสดงอาการยังไงป่วยจะแสดงอาการยังไงอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์ที่คอยสื่อสารแปลความหมายของสัตว์ว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาป่วยไหมเขาต้องการอะไรหรือเปล่า
1: แล้ววันนี้เราจะมาดูสัตว์อะไรคะ
0: วันนี้ใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยเราจะพาน้องคนดีมาดูเต่าทะเล
2: เฮ้ทำไมมันเป็นแบบนี้อ
0: ่ะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะคนดีคิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะน้องคนดีรู้ไหม
1: ไม่รู
0: ้น้องคนดีเคยเห็นไหมเต่าที่เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ย
1: ไม
0: ่เคยใช่ไหมล่ะ
1: มันเป็นเต่าแฝดหรือเปล่า
0: เต่าอินจันหรือเต่าแฝดไม่ใช่นะไม่ใช่นี่ไม่ใช่
1: เหมือนเลข8
0: เลข8ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหม
1: อยากรู้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไปงั้นเราไปดูกันดีกว่าไปผมคิดอยู่แล้วเชียวว่าถ้าน้องคนดีได้เห็นรูปเต่าที่ผมเตรียมมาเนี่ยน้องจะต้องถึงกับงงเลยทีเดียวแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเฉลยแน่นอนและที่แรกที่ผมกำลังพาน้องคนดีมายืนอยู่ตรงนี้ก็คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบอันนี้แค่เลขน้ำย่อยเฉยๆนะครับผมว่าน้องคนดีเนี่ยจะต้องสนใจเรื่องเต่าของเราวันนี้แน่ๆ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องคนดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอปิ้ว
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์วันนี้มีอะไรแนะนำให้ดูบ้าง
3: ก็จะเป็นเต่าทะเลครับผมทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยจำนวนมากเลยได้ดูกันจุใจเลยวันนี
1: ้นะครับ
0: น้องคนดีอยากทำอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าอยากทำอะไร
1: หนูอยากจับเต่า
3: อยากจับเต่าได้เดี๋ยวลองไปดูกันลงน้ำเปล่าลูก
1: ไม่ลงค
3: ่
1: ะ
3: ไม่ลงนะ
1: เต่าแล้ว
3: เห็นแล้วใช่ไหม
1: มาดู
3: ใกล้ๆมาดูใกล้
1: ๆตัวใหญ่
3: ตัวใหญ่เลย
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าเต่าทะเลบ้านเราเนี่ยมีกี่ชนิดเมื่อเราเจอกี่ชนิดนะ5ชนิดใช่ไหม
3: ในน่านน้ำไทยมีอยู่5ชนิดนะครับผมแต่ว่าที่พบในอ่าวไทยจริงๆเนี่ยมีอยู่แค่2ชนิดนะครับก็คือเต่าตะหนุกับเต่ากะ
1: ตะหนุกับเต่ากาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและสังเกตยังไงอะคะ
3: อ๋อเต่าตะหนุกับเต่ากานะครับผมวิธีดูง่ายๆเนี่ยมีอยู่2ตำแหน่งคือเรื่องของกระดองกับที่หัวเอากระดองก่อนละกันเต่าตะหนุเนี่ยกระดองของเขาแผ่นแต่ละแผ่นเนี่ยเขาจะเชื่อมกันสนิทเลยเป็นแผ่นเดียวเรียบๆอีกอย่างคือที่หัวนะครับผมบริเวณหัวแถวหน้าดวงตาครับจะมีแผ่นเกล็ดที่ปิดบริเวณหน้าผากเขาถ้าเกิดเป็นเต่าธนูเนี่ยจะมี1คู่แต่ถ้าเกิดเป็นเต่ากะจะมี2คู่นะครับผมแยกกันตรงนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของปากปากของเต่ากะเนี่ยจะแหลมเหมือนนกเลยนะครับแต่เต่าธนูจะกลมกว่า
1: ทีนี้คืออะไรคะ
3: อนุบาลนะครับน้องก็จะเอาลูกเต่าที่อายุน้อยๆมานะครับอย่างตรงนี้ก็จะมีทั้ง2พันเลยเป็นเต่าธนูแล้วก็เต่ากะเห็นป่ะ
1: baby
3: ตัวนิดเดียวเอง
1: ถ้าจะจับเขาเราต้องจับยังไงอะคะ
3: ก็แนะนำอาจจะช้อนขึ้นมาหรือว่าจับด้านข้างเขาอะค่ะผมไม่บี
1: บจับที่กระดอง
3: จับด้านข้างกระดองไม่บีบครับผมลองจับเปล่าเห็นน้องหยิบเลยครับ
0: ถึงไหม
1: ตัวใหญ่กว่านะคะ
3: เต่าตะหนุใช่ครับเต่ากะโดยธรรมชาติตัวเขาจะเล็กกว่าเต่าตะหนุอยู่แล้วนะแล้วก็ดูข้อแตกต่าง
1: น
3: ี่ใช่เป็นแผ่นเรียบเลยนะครับ
1: อีกอย่างนึงตรงนี้มีแค่1คู่
3: ใช่ถูกต้อง
1: แล้วปากเขาก็จะกลมกว่า
3: ใช่ครับ
0: เก่งมากเลย
3: เก่งมากเลย
1: หนูจับแล้วรู้สึกมันกระดองมันแข็งๆ
0: ตรงไหนแข็งแข็งกระดองก็จะแข็งเป็นปกติอยู่แล้วนะคนดีแต่ว่าน้องคนดีรู้เปล่า
1: เขาดิ้นไม่หยุด
0: บางครั้งเนี่ยกระดองก็บางตัวก็จะนิ่มนะ
1: ใช่
0: แต่ถ้าตัวไหน

0: ิ่มๆเนี่ยแสดงว่าตัวนั้นอาจจะมีคือจะป่วยอาจจะป่วยได้นะตัวที่กระดองนิ่มๆเนี่ย
1: อุ้ยปล่อยลงน้ำดีกว่า
0: น้ำไม่ค่อยปล่อยไม่ค่อยปล่อย
2: น้องคนดีลองสังเกตดูนะพฤติกรรมของเต่าทั้ง2ชนิดเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับ
1: นอนหมดเลยนี่คะ
2: จะเห็นเต่ากาเขานอนกันเยอะเลย
0: เขาจะนอน
1: เต่ากานอนแต่ทำไมนี่ไม่ค่อยนอนเต่ากาเขาจะนอนแล้วเขาจะพับแขนแต่นี่ไม่นอนไม่พับแขน
2: ครับผมความแอคทีฟของแต่ละพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันเต่าตะหนูเนี่ยจะขยับตัวว่ายน้ำเก่งกว่ากินก็เก่งกว่านะครับผมส่วนเต่ากาจะน้
1: อยแล้วทำไมเต่าเขาถึงไม่ขยับเลยอะคะเขานอนนิ่งเลย
0: นิ่งเลย
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเขาพักผ่อนนะครับผมก็เหมือนคนที่เขาเดินอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องการพักบ้างเนาะน้องคนดีเดินตลอดเวลาปะ
1: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อย
2: ด้วยไม่น่าล่ะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องคนดีช่วยพี่วัดอุณหภูมิน้ำให้หน่อยละกันนะ
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงต้องวัดอุณหภูมิน้ำด้วย
1: ไม่รู้สิครับ แต่ถ้ามันเย็นเกินไปจะอะไรสักอย่าง
0: เพราะว่าอะไรครับคุณหมอปิ้ว
2: ครับผมเพราะว่าเต่าโดยปกติเนี่ยเขาเป็นเต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เวทเย็นนะครับการทำงานที่ปกติของร่างกายเขาเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมินะครับผมเต่าทะเลก็เหมือนกันขึ้นกับร่างกายเขาจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยขึ้นกับอุณหภูมิน้ำเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ำเป็นระยะนะครับผมเดี๋ยวน้องคนดีลองดู
0: ไม่ค่อยหย่อนนะครับ
2: ไม่หย่อนตกนี่ก็ได้ครับ
1: เฮ้ยอะไรสองตัว
0: เขาก็สนใจสิ่งแปลกๆที่ลงไปนะพวกนี้
2: ใช่
0: อยากเขาอยากรู้อยากเห็น
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: น้องคนดีอายุขึ้นมาดูสิอุณหภูมิเท่าไหร่ละเราต้องดูสีแดงๆนะดูสีแดงๆเห็นไหมครับ23 24 25องศา
2: ก็ถือว่าใช้ได้ครับผมอุณหภูมิน้ำที่ครูเต่าควรจะอยู่เนี่ยอยู่ในช่วง 25-30
0: เต่าตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้แล้วนะเห็นไหม
2: ใช่ครับอันนี้เป็นโรงเรียนที่2
0: อายุ5เดือนแล้ว
2: 5เดือนอันนี้กี่ปีหนึ่งปีน้องบันดีรู้เปล่าว่าในธรรมชาติเนี่ยกว่าเต่าแต่ละตัวเนี่ยจะโตได้ขนาดเนี้ยมันเขาเหลือรอดมาได้กี่ตัว
1: ไม่รู้ค
2: ่
1: ะ
2: ลูกเต่าพันตัวที่เราเห็นอย่างเมื่อกี้ในธรรมชาติเขารอดจริงๆแค่ตัวเดียว
0: ก็มีลูกเต่าพันตัวเนี่ยรอดมาตัวเดียวอันนี้มีกี่ตัวเนี่ยนี่มีกี่ตัว
1: อันนี้มี9ตัว
0: แสดงว่าในธรรมชาติจริงๆแล้วเนี่ยต้องกี่ตัว 9,000 ตัว
2: 9,000 ตัวเนาะ
0: 1,000 ตัวรอดตัวเดียว
1: แล้วทำไมรอดกันยากอะคะ
2: เพราะว่าเต่าเด็กๆเนี่ยตัวเขาเล็กเห็นป่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วศัตรูตามธรรมชาติเนี่ยเขาเยอะนะครับตั้งแต่ฟักไข่ขึ้นมาถึงพื้นทรายเนี่ยเจออะไรบ้างเจอนกบินโฉบบ้างเจอปูเจอหมามาคุ้ยมากินอะไรอย่างงี้บ้างพอลงทะเลก็ไปเจออะไรอีกเจอปูเจออะไรพวกเนี้ยครับ
1: เจอฉลาม
2: นั่นแหละครับเขาก็เลยตายกันเยอะด้วย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้รอดน้อยแล้วมันก็เสี่ยงกับการสูญพันธุ์อายุยืนมากเลยนะเต่า
2: ใช่ครับยืนมากในธรรมชาติ
0: 80ปี100ปี
2: ก็ถึงนะครับ
0: อายุเขายืนมากยืนกว่าคนอีกนะแต่ส่วนใหญ่บางทีอยู่ไม่ถึงไงเพราะว่าคนเราก็ไปล่าเขามาก่อน
2: ใช่
0: น้องคนดีครับน้องคนดีจำได้ไหมเมื่อเช้าที่เราดูลูกเต่ากัน
1: จำได้ไหม
0: นี่ลูกเต่าตัวนี้จำได้ไหม
1: จำได้
0: น้องคนดีคิดออกหรือยังว่าเต่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดจากอะไรเมื่อเช้าเห็นเราสงสัยว่าเป็นเต่าสายพันธุ์ใหม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ไหม
1: น่าจะใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
0: จริงๆเราเนี่ยเป็นเต่าที่ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่นะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: นี่มันจะเป็นอย่างนี้น้องคนดีเห็นไหมเขาเป็นเต่าแบบปกติแต่ว่าเนื่องจากว่าไปโดนพวกสิ่งแปลกปลอมในท้องทะเลหรือว่าในแม่น้ำลำคลองนี่แหละแล้วเขาก็ไปติดเอาไว้ทำให้กระดองเนี่ยไม่สามารถขยายได้ตามปกติก็เลยกลายเป็นเต่าที่ผิดรูปร่างผิดปกติไปถ้าสงสาร
1: ก็เลยกลายเป็นแบบนี้
0: ใช่ก็เลยกลายเป็นแบบนี
2: ้น้องคนดีเห็นแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่มนุษย์เขากระทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลต่อเต่ามากน้อยแค่ไหน

0: แล้วทีนี้หน่วยงานที่จะต้องคอยมารักษารับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปนะครับผมพาไปดูสถานที่แห่งหนึ่งที่คอยรักษาเต่าทะเลนะครับผมน้องคนดีเรามาถึงแล้วครับโรงพยาบาลเต่าทะเลนะครับผม
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีทุกคนนะครับก็เราได้ทำการทำพิธีเปิดเมื่อ23สิงหาคม2556ที่ผ่านมานี่เองนะ
1: ไม่กี่เดือนเอง
2: ใช่ครับโรงพยาบาลเต่าทะเลเนี่ยนะครับเรียกได้เลยว่าเป็นแห่งแรกของเอเชียเลยนะครับโดยเป็นแหล่งเป็นแห่งที่2ของโลกนะครับถัดจากฟลอริดาอเมริกานะฮะหนึ่งในวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างของเราคือเพื่อลดภาระในการที่จะลำเลียงเต่าทะเลนะครับที่ได้รับแจ้งมาจากชาวบ้านบ้างนะครับหรือว่าเต่าทะเลที่ของเราเองเนี่ยที่เจ็บป่วยบ้างนะครับแต่ก่อนเนี้ยเราต้องอาศัยการลำเลียงพวกเนี้ยไปหาสัตวแพทย์ที่อื่นนะครับเราสร้างมาตรงเนี้ยเพื่อความสะดวกนะครับ2นะครับเรามีการจดประวัติเต่าทะเลต่างๆที่เราทำการรักษาโดยคุณหมอเนี่ยนะโดยหมอปิ้วเนี่ยนะครับแล้วก็3นะครับเราเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเพิ่มการรอดชีวิตของลูกเต่าทะเลเล็กๆของเราด้วยนะฮะ
3: ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับท
2: ั้
3: งลูกเต่าแล้วก็สัตว์ป่วยด้วย
2: ใช่ครับ
0: ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับโรงเรียกว่าเป็นสถานพักฟื้นเต่าป่วยแล้วกันนะครับผมน้องคนนี้ก็ดูนะครับว่าจะมีเต่าที่ค่อนข้างหลากหลายอายุ
4: ถ้าสมมติว่าหนูไม่รู้ว่าต้องดูสัตว์ป่วยยังไงหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วสัตว์หนูป่วยขึ้นมาหนูควรจะต้องยังไงดีคะ
1: ถ้าเราเลี้ยงสัตว์อย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: ค่ะเลี้ยงสัตว์
1: ก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าพฤติกรรมปกติเขาเป็นยังไงคือธรรมชาติเป็นยังไงดูว่ามีความผิดปกติไหมถ้าเรากลับมาบ้านวันใดวันนึงรู้สึกว่าเอ๊ะสัตว์เราเนี่ยทำไมไม่ล่าเริงเหมือนเดิมให้อาหารแล้วไม่กินทำไมไม่กินข้าวอันนี้ก็ต้องสงสัยว่าป่วยละน้องคนเดียวก็ต้องมาปรึกษาสัตวแพทย์ละ
0: วันนี้เขามีปัญหาเรื่องการกัดเหมือนเวลาเขาอยู่ในบ่อเนี่ยเขาอยู่กันหลายตัวทั้งที่เขาก็ซนกันบ้างก็จะมีแผล
1: น้องคนเดียวดูซิตรงไหนผิดปกติไปเห็นไหมเห็นไหมน้องคนดีเห็นแล้วว่าสีมันไม่เหมือนกันเห็นไหมอ
4: ันนี้เป็นอะไรคะเนี่ย
0: นะครับนอกจากมีเรื่องของแผลที่ขาแล้วเขายังมีปัญหาเรื่องของภาวะรอยตัวก้นรอยด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเขาว่าแล้วก้นรอยเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงเรื่องปัญหาของทางเดินอาหารของเขาในลำไส้เขามีแก๊สหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรไปอุดตันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผม
1: ตัวนี้ผิดปกติกระดอง
0: ใช่ครับผิดปกติครับตัวนั้น
1: เห็นไหมกระดองผิดปกติ
0: บุ๋มเลย
4: อ๋อก็ตัวที่คุณหมอพูดถึงใช่ไหมคะ
1: นี่กระดองเขาผิดรูปไปเลย
4: มันเป็นแบบนี้ไปเลย
1: เป็นแอ่งลงไปเลย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้น่าจะตั้งแต่กำเนิดเน
0: า
1: ะ
0: น่าจะเป็นแต่กำเนิดครับก็อันนี้จะเป็นห้องทำงานของสัตวแพทย์นะครับผมก็จะเห็นว่ามีทั้งยาเวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ที่หลายอย่างที่ค่อนข้างจะเพียบพร้อมในการทำการรักษาเต่านะครับผมอย่างเต่าที่ยกตัวอย่างขึ้นมาตัวนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องของกระดองนะครับที่มีแผลแตกนะครับผม
4: ตอนนี้หนูเห็นรอยแผลเป็นแบบเป็นหนองขาว
1: ๆเห็นไหมมีกระดองร่อนด้วยเนาะ
4: ใช
1: ่เราไม่ใส่ถุงมือเนี่ยแล้วยิ่งเราไปจับเขาเนี่ยเชื้อโรคมีโอกาสที่จะติดจากเขามาสู่เราก็ได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยแผลเนี่ยก็จะมีเชื้อโรคที่เราไม่รู้อีกเต็มไปหมดเลยนะมีโอกาสที่จะติดไปหาน้องคนดีพอน้องคนดีลืมล้างมือกินข้าวเนี่ยน้องคนดีก็มีโอกาสท้องเสียได้นะพวกนี้มันติดเชื้อง่ายมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยคุณหมอเขาใช้ตัวเป็นเบตาดีนนะครับผสมกับน้ำเกลือเจือจางเพื่อทำการล้างแผลเต่า
0: ก็เป็นการล้างทั่วไปนะครับ
1: น้องคนนี้ช่วยถูหน่อย
0: ถูเลยถูเลยที่เขาเป็นแผลเลยครับ
1: ใช้ผ้าก๊อซชุบลงไป
0: แล้วก็ทำการเช็ดบริเวณที่เขาเป็นแผลนะครับผม
1: ขัด
0: ก็ขัดเลยนะครับเอาเศษพวกเนื้อตายต่างๆที่มีเนี่ยออกด้วยนะครับเราจะไม่เก็บมันค้างเอาไว้นะครับ
1: ทำได้ไหม
0: น้อง
1: ทำได้ไหม
4: ใช่
1: โอเคเห็นไหมเนี่ยสกปรกเลยเห็นไหมขัดสิ่งสกปรกมากไหนดูสิโอ้โหไม่มีเลยออกแรงหน่อยดีมากอ่ะโอเคสะอาดละหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะล้าง
4: ความรู้สึกเหมือนกำลังหนูกำลังถูมืออยู่กับก้อนหินที่มันกำลังสกปรก

0: เตากระที่เขาบอกว่าชอบเอาไปทำเครื่องประดับเนี่ยเขาจะเอาแผ่นเนี้ยเขาจะลอกแผ่นนี้ออกไปจะเอาลอกแผ่นนี้ออกไปลอกแผ่นนี้ออกไปเอาไปทำอะไรเอาไปทำตุ้งหูไปทำกำไร
1: ทำไส้คอบ้าง
0: เห็นนะ
1: แล้วก็เอาไปทำเป็นกระเป๋าบ้างก็ได
0: ้นั่นสิน้องเขาเห็นไหมว่ากว่าเขาจะเอามาทำเครื่องประดับได้เนี่ยเขาต้องทำอะไรกับเต่าตัวนี้น้องคนนี้รู้ไหม
1: ต้องค่ะ
0: นั่นน่ะสิอย่างนี้เราควรจะใช้พวกนั้นไห
1: ม
0: น่าสงสารเนาะ
1: ไม่ควร
0: นะ
1: ถ้าไม่มีคนซื้อเขาก็ไม่ค่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกคนที่ใส่ว่าอย่าไปหาเพิ่มนะ
1: คุณหมอคะหนูถามหน่อยสิคะว่าเขาเคยบอกกันว่าเวลาเต่ากัดนิ้วเนี่ยค่ะต้องรอให้ฟ้าผ่าถึงจะปล่อย
0: น้องคนนี้เชื่อไหม
1: ไม่รู้สิแต่ได้ยินมาอยากรู
0: ้จริงจริงจริงจริงแล้วก็บอกปิ้วเป็นความเชื่อเน
2: า
0: ะ
2: น่าจะเป็นความเชื่อมากกว่า
0: ครับเป็นความเชื่อที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะบอกว่าอย่าเอานิ้วไปใกล้นะเพราะถ้าใกล้เนี่ยเขาหวังดีกับเราไม่ให้สัตว์พวกนี้กัด
2: ใช่
0: ไม่ต้องรอถึงฟ้าผ่าหรอกแป๊บเดียวมือเราก็ขาดแล้วเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับคุณหมอปิ้วตัวนี
2: ้ก็เดี๋ยวให้ตัวยาตัวอะไรเขาออกนิดก่อนนิดนึงก่อนที่จะปล่อยลงไปในน้ำ
0: แล้วก็ปล่อยไว้ที่บกสักแป๊บนึงก่อน
2: ใช่ครับก็คือถึงเขาไว้หน่อยหรือถ้าหรือว่าอาจจะพาเขาไปอาบแดดก็ได้นะครับผม
1: อาบแดดคืออะไรอ่ะ
0: อาบแดดคืออะไรเหรอคือเราเนี่ยผู้สัตว์เลื้อยคลานเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คราวนี้เนี่ยเวลาสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยถ้าเกิดในอุณหภูมิที่เย็นเขาไม่สามารถสร้างความร้อนขึ้นมาเองได้การที่เราพาเขาไปอาบแดดเนี่ยก็เพื่อว่าให้แสงอาทิตย์เนี่ยนะครับพอโดนที่ตัวสัตว์เนี่ยตัวสัตว์จะมีการเปลี่ยนแปลงที่บริเวณผิวหนังทำให้เกิดเขาเรียกว่าวิตามินดีนะฮะอาบแดดเพื่อสังเคราะห์วิตามินดีแล้วทำให้เกิดการดูดซึมแคลเซียมในร่างกายได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สัตว์เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายก็สูงมากขึ้นพออุณหภูมิร่างกายสูงมากขึ้นเนี่ยการทำงานของร่างกายก็จะดีขึ้นการป้องกันเชื้อโรคการรักษาตัวเองก็จะดีขึ้นเหมือนที่คนดีต้องไปยืนเคารพธงชาติตอนเช้าอาบแดดไงนึกออกไหมคนเราก็ต้องอาบแดดเหมือนกันตอนเช้าๆสัตว์เลื้อยคลานก็ต้องอาบแดดเหมือนกันนะครับ
2: โอเคเรามาดูต้องเรียกว่านางเอกของเราดีกว่านะครับผมเต่าตัวนี้เขาชื่อเบ็ตตี้เบ็ตตี้เขาถูกพามาที่ศูนย์อนุรักษ์นะครับโดยชาวประมงชาวประมงเขาบอกไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับมันเกยตื้นมาแล้วก็ซึมไม่กินอาหารด้วยนะครับก็เลยศูนย์อนุรักษ์ก็เลยทำการดูแลอนุบาลให้ปรากฏว่าเขาก็ว่ายน้ำไม่ได้ว่ายเองไม่ได้แล้วก็มีอาการเหมือนอาการชักกระตุกนะครับผมใช้ขาไม่ได้เลยนะครับก็ทางศูนย์ก็ได้เรียกทีมสัตวแพทย์จากจุฬาเข้ามาช่วยวินิจฉัยว่าเขาเป็นอะไรก็เห็นว่ามีอาการทางประสาทก็เลยทำการเอ็กซเรย์ดูแล้วรู้ไหมครับว่าเราเจออะไร
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เป็นเบ็ดตกปลาแล้วไม่ได้กินอันเดียวด้วยกิน2อันด้วยนะครับแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยมันไปเกี่ยวกับไขสันหลังเขาและก็ทำให้เขามีอาการระบบประสาทขึ้นมา
0: อันนี้คือเบ็ดที่เราพาออกมา
2: ใช่ครับผม
1: ใหญ่แล้วก็คมนะคะ
2: คมมากแล้วมันฝังเข้าไปข้างในเนื้อเขาอย่างเงี้ยครับ
0: พวกนี้เนี่ยถ้าโดนเข้าไปเนี่ยเราดึงออกมาได้ยากมากเลยนะครับรู้ไหม
1: ใช่
0: ต้องระวัง
2: หลังจากทีมสัตวแพทย์ได้ทำการผ่าตัดปุ๊บเขาก็ยังไม่เชิงว่าหายสนิทดีครับผมเขาก็ยังมีอาการซึมไม่กินอาหารและก็ยังไม่มีแรงอยู่นะครับเราก็เลยใช้วิธีหลายๆวิธีทั้งการให้วิตามินบำรุงต่างๆการป้อนอาหารผ่านท่อโดยเจาะข้างคอเขาเลยนะครับผมและก็การทำกายภาพนะครับผมเป็นวิธีการที่เรียกว่าวารีบำบัดน้องเคยได้ยินหรือเปล่าวารีบำบัด
0: วารีคืออะไรวารีคือน้ำบำบัดก็คือการบำบัดโดยการใช้น้ำคือการทำกายภาพในน้ำนั่นเองใช่ไหมครับคุณหมอปิ้ว
2: ใช่ถูกต้องครับผม
0: พร้อมยังน้องคนดี
2: อันนี้ครับจะเป็นการลากเขาแล้วก็การขยับขาช่วยพายเป็นการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อขาเขาทำงาน
0: อันนี้ก็คือการนวดนะครับน้องคนดีคือคุณหมอเขาจะนวดแล้วก็เขาจะพาเต่าเนี่ยว่ายน้ำนะครับนะครับเนี่ยเห็นไหม
1: การนวดเนี่ยมันช่วยอะไรอ่ะ
2: ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อเขากลับมาทำงานนะครับ
0: เพราะว่าเวลาเขาไม่ได้ว่ายน้ำนานๆเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะฝ่อแล้วก็จะอ่อนแรงลงเหมือนคนที่นอนนานๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้

0: เดินเนี่ยกล้ามเนื้อขาก็จะฟีบก็จะรีบลงพอเราเดินทํากายภาพกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับ
1: นี่ก็จะเป็นการทํากายภาพขาหลังนะครับผม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใกล้หายเต็มที่แล้วครับ
0: โอเคใกล้ใกล้กับคือสู่ทะเลได้แล้วใช่ม
1: ั้ยใช่ครับ
0: โอ้โหขึ้นมาก
1: ขึ้นมามากนะครับ
0: วันนี้ทั้งวันที่เราเดินดูโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์แล้วก็มองในมุมมองของสัตวแพทย์คนหนึ่งที่ทำงานในโรงพยาบาลเต่าทะเลนะครับก็เห็นถึงความลำบากของคุณหมอนะครับว่าจะต้องดูแลอนุบาลสัตว์ป่วยแล้วก็ยังต้องดูแลลูกเต่าเกิดใหม
3: ่อ
0: ีกอยากฝากถึงคุณผู้ชมนะครับว่าโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยอาจจะเพิ่งเปิดนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังอาจจะขาดแคลนวันก่อนที่เราเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยเราก็พบภาพนึงก็คือทหารจะต้องยืนถือถุงน้ำเกลือ
3: เ
0: พื่อให้น้ำเกลือเต่าป่วย
3: ใช่ครับ
0: วันนี้เรามีอะไรมาให้นะครับน้องคนดี
2: วันนี้เรามี
3: ขอบคุณมากครับซึ้งใจมากครับผมเป็นสิ่งที
0: ่สิ่งเล็กๆน้อย
3: ๆเล็กๆน้อยๆจริงแต่ว่าช่วยสัตว์ได้เยอะเลยนะครับผมกับแค่เต่าตัวนี
0: ้ถ้าเกิดมีคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะบริจาคเพิ่มเนี่ยเราสามารถบริจาคได้เลยใช่ไหมครับ
3: ได้ครับผมก็ช่องทางการบริจาคก็จะมีเลขบัญชีของทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ
0: ครับ
3: นะครับผมหรือว่าถ้าต้องการจะติดต่อมาบริจาคเป็นสิ่งของเวชภัณฑ์ก็รับได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าถึงแม้ว่าที่นี่เครื่องมือก็ถือว่าค่อนข้างจะพร้อมเยอะพอสมควรแล้วก็ตามแต่ว่างบประมาณในการบำรุงรักษาค่ายาเวชภัณฑ์หรือของที่ใช้แล้วหมดไปพวกนี้ครับมันก็จะหมดไปเรื่อยๆก็ยังต้องการงบประมาณส่วนนี้มาสนับสนุนนะครับผม
0: ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือสัตหีบแล้วก็คุณหมอปิ้วนะครับ
3: ผม
0: สำหรับวันนี้เรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: สวัสดีคร
3: ับสวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak ต้องจับข้างๆค่ะอย่างนี้จับแบบนี้ไม่งั้นถ้าเราไปจับแบบนี้ปุ๊บเขาจะเจ็บเราต้องจับแบบนี้ห้ามเอาขนมอย่างอื่นเนี่ยไปให้น้องเต่านะคะไม่งั้นมันจะทำให้เขาสามารถป่วยได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเจอขยะในทะเลช่วยกันเก็บด้วยมันจะทำให้เต่าจะเข้าใจผิดว่าเป็นแมงกะพรุนแล้วจะไปกินแล้วจะทำให้สามารถตายได้

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่ตึงกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

นสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ทลุงภัตตาคารบ้านทุ่งมุ่งผังผู้ชมมาติดตามค้นหาเรื่องราวของพืชมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งครับที่หลากหลายคนบอกว่ามีกลิ่นละไม้คล้ายกับกลิ่นแมงดาพืชชนิดนี้มีชื่อว่าใบทำมังเรื่องราวจะน่ารู้น่าฟังอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: าถึงจุดแรกที่เราจะเก็บใบทำมังคือบ้านลุงมิตรเป็นต้นทำมังที่มีอายุประมาณ10ปีต้องใช้วิธีการปีนขึ้นไปเก็บและตัดกิ่งลงมาช่วยทำให้ต้นทำมังแตกกิ่งใหม่ใบที่ได้นั้นจะเป็นใบค่อนข้างแก่เหมาะแก่การนำไปใส่แกงคุณลุงบอกว่าให้กลิ่นหอมแรงอย่าบอกใครทำมังนั้นมีชื่อเรียกอื่นได้แก่ชะมังแมงดาไม้แมงดาต้นและทำมังพอกลงโดยที่มาของชื่อว่าแมงดาต้นนั้นเนื่องจากส่วนของเนื้อไม้และใบของทำมังมีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาโดยเฉพาะใบจะมีกลิ่นแรงที่สุด
1: คุณผู้ชมครับเวลากระยี่มาในกลิ่นชัดเจนเลยครับว่ามันคล้ายๆกลิ่นแมงดา
0: ทำมังมีการกระจายตัวในเขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชียประเทศไทยพบมากที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นในหุบเขาตามริมลำธารและในป่าดงดิบจนถึงป่าพลุ
1: ในสมัยก่อนนะครับลุงเล็กเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าปู่ย่าตายายเข้าไปเอาใบทำมังในป่าเนี่ยก็จะหักเด็ดมาเป็นกิ่งประมาณนี้หรือว่าอาจจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะเอามาวางตากไว้ที่เขาเรียกว่าผลานะครับด้านล่างจะเป็นที่ก่อเตาจุดไฟส่วนด้านบนก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตะแกรงไม้เอาอันเนี้ยมาตากไว้คล้ายๆเหมือนมารมฟันหรือว่ามาตากไว้แห้งเพื่อที่จะไว้ใช้ประโยชน์ได้นานนั่นเองครับ
0: ประโยชน์ของต้นทำมังซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่สูงตรงส่วนของเนื้อไม้ใช้ทำสากกระเบือตำน้ำพริกได้อีกด้วยนะครับส่วนของลำต้นเนื้อไม้ใช้ทำเป็นไม้กระดานไม้แปรรูปซึ่งปลวกและมอดไม่กินเนื้อไม้อีกด้วยล่ะครับไปต่อกับจุดที่2คือบ้านป้าดำได้เห็นต้นทำมังยืนเด่นสูงใหญ่คุณป้าบอกว่าอายุนานโขราวๆประมาณ20ปีถ้าเป็นต้นแบบนี้จะปีนเก็บยากแล้วล่ะครับโดยปกติทั่วไปแต่ละบ้านก็จะมีการปลูกต้นทำมังบ้านละต้น2ต้นผสมปนกับสวนผลไม้เป็นเกษตรผสมผสานหรือที่คนปากใต้เรียกกันว่าสวนสมรมแต่บ้านป้าดำนั้นก็ยังมีต้นเล็กๆซึ่งมีใบอ่อนที่กำลังเหมาะแก่การนำไปกินเรียกว่าใบเพสลาดซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำไปจิ้มกินคู่กับน้ำพริกเป็นผักเนาะและเอาไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกอีกด้วยล่ะครับทำมังนั้นจัดอยู่ในพืชวงอบเชยสกุลลิเซียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ลำต้นตรงทรงต้นทึบมีทรงพุ่มโปร่งคล้ายพีระมิดส่วนของใบนั้นเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับกันอยู่รอบๆกิ่งใบมีลักษณะกลมมนหรือแหลมคล้ายกับใบขนุนแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันใบแก่นั้นจะมีกลิ่นแรงกว่าใบอ่อนจากงานวิจัยระบุว่าเมื่อนำใบและกิ่งของทำมังมาสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยใช้เฮกเซนเอทานอลและกลั่นโดยใช้ไอน้ำพบว่าน้ำมันหอมระเหยของทำมังประกอบด้วยสาร8ชนิดและเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสารที่พบในน้ำมันหอมระเหยจากแมงดานาไม่มีสารชนิดใดที่เหมือนกันแต่พบว่ามีสารบางตัวใน8ชนิดของใบทำมังที่ให้กลิ่นฉุนคล้ายกับกลิ่นของแมงดานาเท่านั้นและในช่วงที่แมงดานานั้นหายากและมีราคาสูงใบทำมังจึงสามารถนำเอามาทดแทนตำน้ำพริกเพื่อให้ได้กลิ่นคล้ายกับกลิ่นแมงดานานั่นเองครับคุณลุงคุณน้าบอก

0: อกว่าต้นทำมังนั้นยิ่งหักก็ยิ่งแตกยอดใหม่ต้นนี้ใบสวยจริงๆ
1: อันนี้คือใบที่ยังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าใบเพสลาดก็คือมันไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปอันนี้หม้อจะเอาไปทำอะไรได้อะ
2: ทำได้ทำได
3: ้ทำได้
2: ได้
3: เป็น
2: ผักโน่ได้กัน
1: เอาไปเป็นผักเนาะคนใต้เรียกว่าผักเนาะก็คือว่าเอาไปเป็นผักเคียงหลายหลายคนบอกว่าเราเคยรู้จักแมงดาตัวแต่นี่คือแมงดาต้น
2: ถูกต้อง
1: นะครับก็คือกลิ่นความหอมที่เป็นคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยภายในของใบทำมังเนี่ยมันคล้ายๆกับกลิ่นของแมงดา
0: ส่วนรสชาตินั้นจะมีรสขมหวานเผ็ดซ่าเล็กน้อยและให้กลิ่นหอมอย่างมากในส่วนของสรรพคุณนั้นบัตรและเปลือกมีสรรพคุณช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้จุกเสียดช่วยขับลมในลำไส้บำรุงประสาทบำรุงเลือดอีกทั้งรสชาติฝาดขมของใบทำมังเกิดจากสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งและใบทำมังยังมีสารที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียได้ออกเดินทางไปจุดต่อไปคือบ้านพี่เยาเราก็พบเจอเอาเงาะโรงเรียนสุกคาต้นแต่ละคนก็ชิมกันสดๆหวานกรอบชอบใจกันเลยล่ะครับ
4: ไว
0: ้บ้านพี่เยาก็เช่นกันปลูกไว้เป็นสวนครัวข้างบ้านผสมประสานกับพืชผักหลากหลาย

0: คุณป้าเตรียมทำกับข้าวไว้รอท่าเยอะแยะมากมายซึ่งเป็นเมนูอาหารพื้นบ้านแท้ๆดั้งเดิมของคนที่นี่มื้อเที่ยงนี้จึงทั้งอิ่มทั้งหอมร้อยอย่างแรงเลยล่ะครับ
1: แล้ววันนี้ครับหากินยากแล้วแกงคั่วพริกปลาตัวเยอะๆนะไม่รู้ปลาหัวกัวมั้ย
2: หลกยอกค่ะ
1: ปลาหลกยอกเหรออันนี้แกงคั่วปลาหลกยอก แล้วก็มีกุ้งด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือใบทำมังสดๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะใบยอดหรือว่าใบเพสลาดเนี่ยสามารถที่จะเอามากินคู่กับน้ำพริกได้เป็นผักเนาะเป็นผักเนาะนะ
2: ผ
1: ักเนาะเนาะได้เลยนะ
2: คร
1: ับ จุ่มแบบนี้แล้วก็บ้ำได้เลย
2: นอกกับแกงก็ร้อยค่ะนอกกับแกงก็ร้อยไม่ต้องกินน้ำพริกก็ได้
3: เด
2: ี๋
3: ยวรับไป
2: เด
3: ี๋
2: ยวก
3: ็
2: หล
3: ับ
2: เลยจะตาย
4: โอ้ยหิวโหยโหยโหยโหยหิว
0: มาเข้าครัวเริ่มต้นปรุงเมนูแรกในวันนี้น้องตั๊กได้รับแรงเชียร์และกำลังใจจากบรรดาน้องๆนักเรียนซึ่งคุณครูพามาทัศนศึกษาเยี่ยมชมเบื้องหลังการถ่ายทำรายการและเรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านไปพร้อมๆกันน้องๆเหล่านี้มาจากโรงเรียน
5: โรงเรียนวัดเกษตรนิคมครับ
0: เมนูแรกในวันนี้ที่เราจะทำกันก็คือเมนูน้ำชุบครกใบทำมัง

0: ริ่มต้นช่วยกันก่อเตาจุดไฟตามไปป้าส้อยช่วยปอกกระเทียมป้าหมายและน้องตั๊กเตรียมนำกะลามาล้างน้ำขัดถูทำความสะอาดจนเอี่ยมป้าส้อยเตรียมปอกหอมป้าหมายพร้อมล้างปลาช่อนแล้วลงคมผ่าท้องควักไส้ออกตามไปจึงเด็ดขั่วพริกได้เวลานำปลาช่อนขึ้นย่างตามไปเตรียมย่างกะลา
1: เมนูนี้นะคะชื่อว่าน้ำชุบพรกค่ะน้ำชุบแปลว่า
2: น้ำชุบแปลว่าน้ำพริกค่ะ
1: ส่วนคำว่าพรก
2: พรกคือกะลามะพร้าวค่ะ
1: ขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะเอาพรกถูกไหมคะ
2: เอาพรก
1: มาย่างก่อนค่ะเพื่อเป็นการ
2: เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้พรกหรือว่ากะลามะพร้าวเนี่ยหอมเหมือนเราคั่วมะพร้าวค่ะแล้วก็ทำให้มันแห้งแล้วก็จะได้เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะ
1: ก็คือทั้งหอมเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วย
0: ย่างไปจนกว่าจะแห้งเมื่อย่างกะลาจนแห้งสนิทก็ได้กลิ่นคล้ายกับมะพร้าวคั่วหอมหอมเลยล่ะครับป้าหมายคว้าได้ช่วยพลิกกลับสลับปลาย่างก่อนจัดวางนำสตอขึ้นตะแกรงย่างไฟจากนั้นป้าส้อยเตรียมล้างหอมพร้อมกระเทียมตามไปจึงล้างพลิกน้องตั๊กช่วยพลิกกลับสลับสตออยู่ไม่นานก็ได้การเกลี่ยสุกน่ากินจังเลยครับขั้นตอนต่อไปมาช่วยกันเด็ดใบทำมัง
1: ใบทำมังนะคะเราสามารถที่จะเอามารับประทานหรือว่าเอามาปรุงอาหารค่ะได้ทั้งใบอ่อนใบเพสลาดแล้วก็ใบแก่ค่ะถ้าใบอ่อนเราก็จะเหนาะกับน้ำพริกใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนใบแก่ค่ะเราก็จะใส่ในแกงหรือว่าแกงไตปลานะคะแล้วก็เมนูนี้ค่ะเหมาะที่สุดเลยก็คือใบเพ
2: สลาดค่ะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเพสลาดนี่มันจะถ้าถามทุกอย่างทุกส่วนเนี่ยส่วนนี้จะอร่อยที่สุดก็คือเหมือนในความรู้สึกนะคะเวลาเราใช้เลยว่าทดลองใช้มาเนี่ย1สีมันจะไม่เข้มมาก2รสชาติมันจะไม่ขมค่ะมันจะพอดีเวลาทานมันจะได้ไม่ฟินกะคือเวลาทานอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่ามันระคายอะไรเงี้ยมันจะกินอร่อยพอดีค่ะ
1: ค่ะและที่สำคัญค่ะป้าส้อยค่ะเป็นคนที่คิดค้นเมนูนี้ถือได้ว่าเป็นต้นตำรับ
2: ทีนี้เราก็นึกถึงเมื่อก่อนค่ะอดีตว่าคนแถวเนี้ยเขากินน้ำพริกทำมังแต่ว่าเขาก็ใช้ใบยอดทำมังแบบเนี้ยแล้วก็มาตำกับพริกแล้วก็กะปิแค่นี้เขามาทานได้สดๆเขาคลุกข้าวทานได้เลยเราก็เคยเห็นว่าแม่เราเนี่ยเคยใช้กะลามะพร้าวเนี่ยใส่กะปิแล้วก็ย่างเราก็มีความรู้สึกว่ามันน่าจะมารวมกันได้2อย่างเราก็เลยมาปรับสูตรประมาณ6เดือนอะปรับสูตรจนออกมาเป็นสูตรแบบนี้ซึ่งเป็นสูตรที่เราคิดขึ้นมาเองเลยจากการที่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะใบอันเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นของในชุมชนที่เขาโค่นทิ้งต้นมันใหญ่มากๆลูกไปเห็นแล้วไม่รู้ทำอะไรก็โค่นทิ้งเอาไปสร้างบ้านบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนี
1: ้
2: คนที่มีใบทำมังเนี่ยสามารถที่จะขายใบทำมังได้กิโลละ20บาทอะคนที่อายุ80กว่าปีอะเขาก็มีความตื่นเต้นเขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยได้ขายแต่ว่าพอมาขายได้คนละ 3,000 4,000 นะคะต้นหนึ่งจนทำให้คนแถวนี้ได้ปลูกทำมังเพิ่มขึ้นและก็อนุรักษ์ต้นที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่ากะปิเนี่ยค่ะเราก็ใช้ในชุมชนหมดเลยราคาเราค่อยแต่ราคาท้องตลาดค่ะมันก็กลายเป็นว่ากระจายรายได้คนในชุมชนก็คือเรื่องของกะลามะพร้าวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นมลภาวะของชุมชนเราก็คือทิ้งไว้ข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็จะมีลูกน้ำมีอะไรเงี้ยค่ะเยอะแยะเราก็เลยรับซื้อกะลามะพร้าวนะคะอันละ30สตางค์และที่สุดก็คือว่ามีเด็กๆอะไรเงี้ยเก็บมาขายเราเก็บมาขายด้วยความตื่นเต้นว่าอยากขายกะลามะพร้าวจนเดี๋ยวนี้นะคะคนแถวนี้ก็จะขายกะลามะพร้าวที่นี
1: ่ก็เรียกได้ว่าสามารถเอาของในชุมชนที่มีนะคะชุมชนไหนสามารถดูเป็นแบบอย่างก็ได้เราเอาของที่มีที่เรามีเนี่ยละค่ะมาทำการต่อยอดมาพัฒนาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะกลายเป็นสินค้าแล้วก็เอกลักษณ์ของหมู่บ้านได้ด้วยค่ะเยี่ยมเลยสวยด้วยฉลาดด้วย
2: ไอ้ยะ
0: บรรดาน้องๆหนูๆก็จดสูตรน้ำชุบพลกกันอย่างตั้งใจแล้วเทน้ำล้างใบทำมังจัดการซอยหั่นให้เล็กลงย่างไปไม่นานปลาช่อนก็สุกเรียบร้อยนำพามาแกะเอาเฉพาะเนื้อตอนนี้ได้เวลาที่น้องๆต้องกลับบ้านจึงขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมโขลกน้ำชุบนำกระเทียมลงไปโขลกตามไปคือหอมแดงจากนั้นจึงใส่พริกสดเ เมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยปลากรอบตามไปคือกุ้งแห้งปลาสร้อยเผลอสบตากับพริกสดจึงกระเด็นเข้าตา
1: วิธีที่เวลาพริกเข้าตานะคะคุณป้าก็จะใช้น้ำเย็นค่ะแล้วก็เทใส่ถ้วย ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องลืมตาในน้ำค่ะอีกไหมคะ
2: อีกนิดอีกนิดก็ได
3: ้หมดเลยหมดเลยหมดเลย
2: เยอะมากเลยเข้ามาในตานี่อุ้ย
0: เมื่อโขลกทุกอย่างเริ่มแหลกจึงแทรกตามด้วยเนื้อปลาช่อนย่างเมนูนี้ช่วยกันโขลกสนุกมือเลยละครับจากนั้นจึงกระหยุมใส่คือใบทำมังโขลกไปให้แหลกแยกส่วน
1: พอใส่ใบทำมังลงไปนะคะยิ่งโขลกยิ่งหอมกลิ่นแมงดาเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะหอมไหมคะคุณป้า
2: หอมค่ะ
1: กลิ่นขึ้นเลย
2: หอมมากเลยเหมือนแมงดาเลยอ่ะ
0: ปิดท้ายจึงใส่กะปิเราจะโขลกอย่างนี้อีก2ครกนะครับ

0: เมื่อได้น้ำชุบตามต้องการจึงประสานปาดใส่ไว้ในกะลา
1: ป้าสร้อยคะแล้วทำไมเราไม่ใส่ให้เต็มครกอะคะ
2: เวลาเต็มครกเวลาเราย่างค่ะเวลาฟ้ามแบบเนี้ยเวลามันโดนความร้อนมันจะฟองออกมามันจะบวมขึ้นมาเนี้ยเหมือนลูกโป่งอะค่ะแล้วมันจะบวมออกมาพอโดนความร้อนมันจะหลุดถ้าใส่เยอะค่ะ
1: กระบวนการที่เอามาป้ายแบบนี้นะคะคนใต้เรียกว่าอะไรคะ
2: เอามาปาดหรือเอามาเลียดนะคะ
1: เอามาปาดหรือเอามาเลียดก็คือว่าเวลาที่เราเอามาปาดหรือเอามาเลียดเนี่ยจะต้องให้มันแน่นๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก
2: ็กดลงไปด้วยแบบนี้ค่ะ
0: ช่วยกันปาดใส่จนกว่าจะหมด
1: เมื่อได้เป็นพรกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างค่ะ
0: เคล็ดลับสำหรับการย่างต้องใช้ไฟอ่อนๆให้ความร้อนสะท้อนระอุทำให้สมุนไพรค่อยๆสุกเกรียมกลิ่นความหอมมันช่างดีเยี่ยมหอมชวนหิวจริงๆครับน้ำชุบพรกนั้นสามารถเก็บไว้ได้โดยไม่ต้องแช่เย็นประมาณ1สัปดาห์แต่หากนำแช่ตู้เย็นคุณป้าบอกว่าสามารถเก็บรักษาได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเมนูนี้เราจะกินคู่กับสะตอสดและสะตอเผานำเอามาเป็นผักเนาะอร่อยเหาะเพราะเข้ากันอย่างแรงกลิ่นแมงดาจากใบทำมังก็ไม่ผิดหวังมันช่างหอมหอมประสานพร้อมกับรสชาติน้ำชุบสรุปครบเครื่องด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากเนื้อปลาและเนื้อกุ้งหอมกลุ่นกลิ่นกะปิอร่อยจริงถูกใจอย่างจังเรียกได้ว่าร้อยเวอร์กันเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงไตปลาใส่ใบทำมังค่ะแต่ว่าถ้าคนใต้จะเรียกว่า
1: แกงน้ำเคยพุงปลาใส่ใบทำมัง
2: ร่อยไหม
1: ร่อยจังอู้

0: เริ่มด้วยการเติมถ่านใส่เตานำเอาปลาทรายแดงไปล้างแล้วจัดการควักเหงือกควักไส้ออกป้าตู่ช่วยปอกหอมป้าพุทธพร้อมแกะกระเทียมแล้วนำปลาทรายแดงขึ้นย่างไฟตามไปตั้งกระทะเตรียมต้มน้ำได้ความจัดการทุบบุบตะไคร้พลิกกลับสลับไปคือตัวปลาจัดแจงปอกลิ้นหัวคาตามมาเด็ดใบมะกรูดเตรียมล้างน้ำแล้วจึงปอกขมิ้นก่อนจะฟาดปุ๊บบุบสมุนไพรเตรียมไว้รอจากนั้นจึงลงคมซอยตะไคร้เมื่อน้ำเดือดจึงหย่อนใส่คือตะไคร้ข่าขมิ้นกระเทียมและใบมะกรูด
1: เคล็ดลับเมนูนี้นะคะคุณป้าจะใส่พุงปลาค่ะหรือว่าไตปลา2ชนิดนะคะก็จะมีไตปลากระดี่แล้วก็ไตปลาช่อนแต่ว่าที่ขาดไม่ได้คือของเด็ดของเมืองพัทลุงเราก็คือ
2: เกยปลาค่ะ
1: เกยปลาหรือว่ากะปิปลานะคะ
2: มันมีรสชาติอร่อยได้นี
1: ่มันร้อยแล้วมันหอมด้วยไหมคะ
2: หอมด้วยค่ะ
0: การที่เราใส่เกยปลานี่แหละครับคนปากใต้จึงเรียกกันว่าแกงน้ำเคยพุงปลาลงเอยตามมาคือไตปลากระดี่กลิ่นหอมดีช่วยให้แกงน่ากินจากนั้นจึงใส่ไตปลาช่อนจะให้ความมันนะครับเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลแว่นแล้วจึงเด็ดขั้วมะเขือพวงพวงพาตะไคร้ลงครกตามตกคือขมิ้นพริกไทยดำและพริกแห้งก่อนจัดแจงใส่กระเทียมและหอมแดงเพิ่มความร้อนแรงด้วยพริกสดแล้วเดาะเกลือลงใส่โขลกไปให้แหลกก่อนจะตัดแยกขั้วมะเขือแล้วผ่าได้เวลาหั่นถั่วฝักยาวแล้วถึงคราวปอกมันหลาก่อนจะพามาหั่นชิ้นจากนั้นจึงลิดเปลือกฟักทองเล็ง

มองนำหน่อไม้มาหั่นซอยเมื่อโขลกพริกแหลกจึงแทรกกะปิก่อนจะหั่นฟักทองไว้เช่นกันตอนนี้ปลาย่างก็สุกรุกต่อช่วยกันฉีกเด็ดใบทำมังเมนูนี้เราจะใช้ใบทำมังที่ค่อนข้างแก่เพราะจะให้กลิ่นหอมแรงมากยิ่งขึ้นแล้วจัดการล้างน้ำเมื่อต้มเคยปลาและไตปลาจนเดือดสุกรุกต่อจัดการเทกลองรองด้วยกระชอนกลิ่นไอควันสะท้อนหอมฉุยเลยล่ะครับตามไปช่วยแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาจัดแจงนำใบมะกรูดและข่าพาลงใส่ตามไปละลายพริกแกงใส่ลงหม้อตามต่อเทเพิ่มเติมน้ำเปล่าจากนั้นถึงคราวใส่หน่อไม้ต้มไว้ได้ให้เดือดสักครู่ส่วนน้องตั๊กช่วยล้างผักเตรียมไว้รอเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อฟักทองและมันหลาพาลงใส่ต้มต่อไปจนกว่าจะสุกจากนั้นจึงเปิดฝาพามะเขือเปราะและมะเขือตอร์ปิโดลงใส่ตามไปคือมะเขือพวงและถั่วฝักยาวแล้วปิดฝารอเดือดอีกสักพักจากนั้นทายทักคือเนื้อปลาทรายแดงเพิ่มกลิ่นแมงดาหอมแรงด้วยใบทำมังหน้าตาช่างน่ากินจริงจังเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเมนูแกงน้ำเคยไตปลาสุดยอดเข้าท่ากลิ่นมันช่างหอมหอมขนมจีนเตรียมพร้อมหน่อสตอจานเดียวคงไม่พอเพราะได้ความหวานมันจากเนื้อปลาทรายแดงอร่อยแรงพริกแกงตำสดได้รสเผ็ดร้อนสะท้อนกลิ่นความหอมจากไตปลาและเคยปลาส่วนมันหลาฟักทองหน่อไม้ถั่วฝักยาวและมะเขือก็เปื่อยกำลังกินอร่อยลิ้นได้กลิ่นแมงดาหอมหอมจากใบทำมังจนคุณป้าอุทานเป็นภาษาใต้อย่างดังว่าชาร์ตมันร้อยได้แรงออกพี่น้องเฮ้อ

ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: โบลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็มันจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำอยากให้โบลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันว่าแบบทุกวันที่มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้ง
2: อาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
1: เป็นยังไงครับ
2: จริงๆคือฝั่งนี้คือผมเคยเล่นโบลิ่ง
1: ครับผม
2: ตั้งแต่เด็กเคยเรียนอะไรแต่ว่าก็ห่างหายไปนานพอต้องขึ้นก็คือแบบหยุดเล่นไปอะไรเงี้ยตอนที่มาโบลิ่งเป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรม
1: บันเทิง
2: แบบฆ่าเวลาเล่นแบบแฮงเอาท์สนุกสนานกับเพื่อนแต่ว่าจริงๆผมไม่เคยรู้ว่าจริงๆพอเป็นนักกีฬาจริงๆครับ
1: ครับผม
2: วิธีการฝึกหรือว่า mindset หรืออะไรพวกนี้มันแตกต่างกันมากขนาดไหนหรือมันมีแบบรูปแบบการฝึกยังไงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ผมเลยแบบอยากมารู้ก็เลยวันนี้เดี๋ยวจะมาขอแบบฝึกด้วยอยากรู้ว่าแบบจริงๆแล้วแบบโปรแกรมการฝึกหรือวิธีการ
1: เป็นยังไง
2: เป็นยังไงใช่ครับ
1: ก็งั้นก็ลองดูก่อนก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมแนะนำให้จ่ายอันนี้คือน้องชาญเป็นนักกีฬาเยาวชนรุ่น21ปีอันดับแรกเลยเราต้องเล่นลูกโบลิ่งก่อนลูกโบลิ่งก็จะมีเคยโยนนี่เราโยนประมาณกี่ปอนด์
2: ตอนนั้นโหตอนนั้นเด็กประมาณ8
1: โห8ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องประมาณน่าจะประมาณ10ยิ่งหนักมันจะยิ่งปะทะพินดีขึ้นเพราะตอนนั้นตามอายุเรายังเด็กอยู่เราโยนแล้วมันจะมีการคอนโทรลยากแต่พอเรามีกล้ามเนื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปอาจจะต้อง10 11เลยก็ได้ครับเพราะว่าด้วยกล้ามเนื้อเราค่อนข้างแข็งแรงแล้วเดี๋ยวลองหาดู
2: อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ได้มั้ย
1: นิ้วโป้งไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บคร
1: ับ
2: อ
1: ันดับแรกผมขอดูเบสิกก่อน
2: เบสิก
1: ใช่ว่าต้องแก้อะไรยังไง
2: ได้ครับลอง
1: ผมไม่ต้องสอนอะไรแล้วมั้งไง
2: ปวดเลย
1: จริงๆเบื้องต้นนี้คือดูก็เหมือนมีเบสิกมาแล้ว
4: เดินโอเคพ
1: ี่เดินโอเคหลักการปล่อยบอลโอเคเบสิกว่าโอเคคือโดยทั่วไปคนเขาจะอยู่บางคนเราถนัดขวาบางคนก็จะเอาขาขวานำแล้วโยนไปอย่างเงี้ยมันจะไม่มันแต่อย่างเงี้ยโอเคแล้วมีเบสิกมาเบื้องต้น
2: สมมติว่าถ้าแบบจริงๆอย่างบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาเลยที่แบบเอ้ยเราเริ่มเล่นจากความชอบแบบจากการแบบมาแฮงเอาท์กับเพื่อนจนเรารู้สึกว่าวันนึงเหมือนเราอยากพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นนักกีฬา
1: เป็นนักกีฬาขึ้นมาใช่ไหมครับ
2: จุดที่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องทำยังไง
1: หลักๆแล้วเนี่ยการที่เราจะพัฒนาขึ้นไปเนี่ยเราอันดับแรกเราต้องชอบ
2: ครับ
1: ชอบแล้วมันต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วโบลิ่งอ่ะมันจะมองว่าเป็นกีฬาเพื่อความบันเทิง
2: คร
1: ับ แต่จริงๆแล้วมันมีการแข่งขันทั้งซีเกมเอเชียนเกมแต่โอลิมปิกยังไม่มีก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยนโบลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คืออันดับแรกเลยเราจะมีการโยนหลายรูปแบบซึ่งมันจะมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเมื่อก่อนมันจะมีการโยนบอลให้เคยเห็นที่เขาโยนกันแล้วลูกมันจะเลี้ยวใช่ไหมครับ
2: สปิน
1: มันจะเลี้ยวเขาเรียกเป็นลูกเคิร์ฟแต่เมื่อก่อนจะมีสปินเนอร
2: ์ครับ
1: สปินเนอร์คือบอลจะหมุนเป็นเฮลิคอปเตอร์ลูกพาแต่ตอนนี้มันเริ่มไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วเดี๋ยวลองดูก็ได้ครับหลักๆแค่ดันบอลออกมาแล้วก็เทิร์นขึ้นมาแล้วเดี่ยวน้ำมาครับ
2: โอเค
1: มันโหดยากหน่อยหลักเลยเบสิกเลยมันต้องเดินให้ช้าลง
2: มันจะได้ช้า
1: อย่างที่นี้เราเดินเร็วไปเราก็พยายามเดินให้ช้าลงเพื่อที่เราจะได้โฟกัสกับสัมผัสแต่ละครั้งที่เราเดินโยนลงไปเวลาเราเร็วไปอย่างเงี้ยเราไม่ได้โฟกัสเลยมันโฟกัสไม่ทันเราต้องทำให้ช้าลงเรื่อย
2: ๆแต่อย่างแบบสมมติถ้าแบบการเป็นนักกีฬาเงี้ยมันก็คือการฝึกแบบพัฒนาดีเทลหรือเทคนิค
1: ใช่ครับ
2: ไปเรื่อย
1: อันดับแรกเลยทุกคนจะโยนเพื่อยังไงก็ได้เพื่อไม่ให้ตกรางข้างๆแล้วตอนนี้เราจะเป็นสเต็ปทำยังไงก็ได้ให้มันสไตล์
2: หรือถ้าไม่สไตล์ก็คือเก็บยังไง
1: ใช่เราก็ต้องมีเก็บสเปรย์อีกเราก็ต้องมีเทคนิคอย่างในเลนเนี่ยมันจะมีไอโร
2: ่ครับ
1: หรือไอโร่ตรงกลางใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเป้าหมายเป็นมาร์คที่เราให้เราได้โยนออกไปให้มันผ่านตรงนั้นมันจะสามารถคอนโทรลให้ไปโดนพื้นได้ เบสิกแรกๆทุกคนจะมองที่เราจะปะทะเลยพินที่เราจะปะทะแต่นักกีฬาที่ฝึกซ้อมแล้วเขาจะไม่ได้มองพินเขาจะมองลงมา
2: ใช่
1: จุดแอโร่ที่เราจะปล่อยผ่านอะไรประมาณนี้
2: อุปกรณ์ก็มีผล
1: อุปกรณ์มีผลมากเลยครับตรงนี้เพราะว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาแล้วทีนี้อุปกรณ์มันก็พัฒนาเพื่อซัพพอร์ตมนุษย์มากขึ้น
2: อย่างยกตัวอย่างลูกนะครับอุปกรณ์ที่มันมีผลคือบางทีลูกที่มันสำเร็จลูกมันก็จะมีลูกมือที่พิมพ์มาแล้วแต่ของเราบางทีอาจจะแบบ
1: สั้นไปยาวไปใช่ครับอย่างนี้ครับถ้าเป็นง่ายก็มันจะก็จะยาวกว่า
2: ครับ
1: รายละเอียดคือเขาจะใส่แค่ข้อมือเดียวข้อนิ้วเดียวแล้วก็ดึงลงมาใช่ลองใส่ดูได้ลงไปข้อหนึ่งแล้วก็ดึงลงมาครับเนี่ยครับมันก็จะรู้สึกเต็มๆอย่างใบเนี้ยมันจะประมาณ15ปอนด์อันนี้10ปอนด์แต่พอแล้วถ้าเป็นนิ้วของเราแล้วความมันจะรู้สึกว่าพอมันกระชับนึงเงี้ยมันก็จะรู้สึกเบาขึ
2: ้นแล้วอย่างนักกีฬานี่ซ้อมกันทุกวันเลยครับ
1: อย่างนักกีฬาตอนนี้ก็จะมีรายการแข่งที่จะไปแข่งที่สวีเดนก็คือทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสวันศุกร์จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีถ้ามุดถ้าต้องการเพิ่มเติมอะไรก็อาจจะมีบางเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก่อนแข่งผมก็จะต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการโยนทีมันสูงใช่แต่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางเมเจอร์ลูกเบลลิงลูกนึงเนี่ยครับมันสามารถโยนได้ประมาณ 30-40 เกมก็หมดแล้วหมดสภาพ
2: แล้วก็ต้องเปลี่ยน
1: ไม่ใช่ว่าโยนไม่ได้ครับโยนได้แต่มันประสิทธิภาพมันก็น้อยลงก็จะต้องเปลี่ยน
2: งั้นเดี๋ยวเราขอลอง
1: ใช่ครับลองโยนไปเรื่อยๆแล้วผมไกด์อีกทีนึงคือพยายามเล็งที่อาโร่ก่อนตรงกลางซ้ายขวาได้นิดหน่อยใช่ครับแสดงว่าซ้อมบ่อยอยู่แล้วถ้าคนที่ไม่ได้โยนมานานเลยกลับมาโยนอาจจะมีแกว่งบ้างแต่นี่คือผมดูแล้วค่อนข้างตรงแล้วก็อาจจะปรับต้องเพิ่มความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความช้าลงนิดนึงอันนี้ลองเก็บสแปร์ดูก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกสแปร์ครับถ้าเก็บหมดมันก็จะมีแต้มจะทำให้แต้มเราขยับขึ้นอีกสแปร์นี่สำคัญพอๆกับสไปร์เลย
2: เพราะมันก็มีสิทธิ์ช่วยชีวิต
1: มันมีสิทธิ์ช่วยทำให้คะแนนเราสูงขึ้นครับอันนี้มีความสนใจจะเล่นทีมชาติใช่ไหม
2: แต่มันก็พอบังคับให้เลี้ยวได้นิดหน่อย
1: ได้ครับบางจังหวะเราถ้าเราค่อนข้างชำนาญแล้วมันสามารถทำได้เริ่มตึงเราพยายามยกบอลไปแค่ข้างหน้าข้างหลังเพราะโบลิ่งมันไม่มีออกซ้ายออกขวาอยู่แล้วครับมีแค่ไปหน้ากับหลังถ้าอยากให้เลี้ยวแค่เราหมุนข้อมือ
2: ใช่
1: โดนดีเลยนะเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนได
2: ้หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เริ่มลองโยนนะครับซึ่งผมก็พยายามงัดกระบวนท่าทุกอย่างที่เคยเรียนมานะครับในการแบบปล่อยลูกออกไปอะไรเงี้ยแรกๆมันก็แบบมันเหมือนมันยังท่ามันยังอยู่ในตัวเราอยู่เรายังจำแบบสเต็ปที่แบบเราเคยเรียนตอนเด็กๆหรือตอนที่เราโยนได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างไปได้ด้วยดีโค้ชแบงก์ก็บอกดูแบบมีโซนแต่อย่างวันนึงถ้าแบบอย่างนักกีฬาซ้อมเขาต้องแบบกี่เกมครับหรือว่าแล้วแต่เลย
1: หลักๆนักกีฬาถ้าระดับแข่งขันจริงๆเราจะแข่งขันประมาณ6เกมมันจะมีเป็นรายการครับสมมติมันจะมีซิงค์แข่งเดี่ยวบ้างแข่งคู่อะไรเงี้ยครับแต่ละอีเวนต์มันจะประมาณ6เกม
2: ครับ
1: แต่เวลาเราซ้อมเนี่ยเราก็จะพยายามซ้อมเกินไว้ก่อนเพื่อที่ว่าร่างกายเราจะได้
2: แบบพอไปเล่นจริง
1: ไม่พอไปแข่งจริงมันจะได้ไม่หมดก่อนถ้าแล้วเขาคนไหนที่ใช้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาจะรอให้เขาทำใช่ค่อยๆเติมหลักๆมันก็จะประมาณนี้ครับถ้าการฝึกซ้อมแต่ด้วยระยะเวลาซ้อมเราจะให้ซ้อมนานจนเกินไปก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงแล้วก็อาจจะมีชั่วโมงครึ่งเบรกแล้วก็ซ้อมอีกชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซ้อมแล้วเราหลุดสมาธิเราหลุดไปหลุดโฟกัสไปเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเราโยนเปล่าๆไม่ได้แบบโฟกัสอะไรว่าเราจะแก้ไขตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประสิทธิภาพสู้เราซ้อมน้อยแล้วโฟกัสทุกลูกดีกว่า
2: แต่ผมว่าจริงนะมันเหมือนแบบบางทีเคยโยนแบบอุ้มเมย์อ่ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็เอามันโยนให้มันเยอะเกมไว
2: ้สองแรกใช่เกมสองเกมแรกที่เหลือคือแบบเอาให้คุ้ม
1: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได
1: ้ถ้าเราอยากพัฒนามาแล้วแบบแจกขันยังไงมันก็ต้องรู้ว่าเราต้อง
2: พัฒนา
1: ตรงไหนจุดไหนพัฒนาเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี
2: ้
1: ย
2: แล้วอย่างเงี้ยมันเหมือนแต่ละคนก็ต้องหาแบบเรียกว่าเป็นไม้ปลายของตัวเองหรือจุดเด่นอย่างเงี้ยครับ
1: มันจะมีสไตล์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะโยนทางขวาได้ดีบางคนอาจจะโยนทางซ้ายได้ดีกว่าแต่ถ้าเราระดับแข่งขันแล้วมันควรจะ
2: ได้ทั้งหมดเลย
1: แต่ถ้าเราถนัดอันไหนพอมาถึงจุดนั้นอ่ะเราก็สามารถทำสกอร์ได้เยอะกว่ามาตรฐานแต้มเราจะได้สูงกว่าคนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย
2: เมื่อกี้จริงๆได้ซ้อมไปสักระยะหนึ่งแล้วก็เหมือนรื้อฟื้นก็ยังรู้สึกว่าเป็นกีฬาที่แบบเรายังเล่นกี่ทีเราก็ยังชอบอยู่ดีมันมีความแบบสนุกมีความตื่นเต้นมีความแบบต้องใช้สมาธิอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนพักจากความวุ่นวายเวลาแบบมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยดีเมื่อกี้ซ้อมไปก็เจ็บนิดนึงเพราะว่าลูกมันแบบมันไม่ได้พอดีกับมือเราขนาดนั้นเลยกับนิ้วมันก็เลยแบบเกิดอาการบาดแต่เดี๋ยวก็มารอลุ้นกันว่าวันนี้แข่งกับน้องชาจะเป็นยังไงทีมชาตินะครับก็หวังว่าอย่างน้อยสกอร์ก็ขอให้มันไม่น่าเกลียดจนเกินไปแล้วกันไม่ต้องเอาชนะเขาหรอกชนะไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับกติกาหลักๆโบลิ่งคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าสไปร์หรือว่าสแปร์เราจะตีมือกัน
2: อ๋อแต่
1: ตอนนี้ก็เป็นเราไม่สามารถสแปร์ได้ตอนนี้เป็นการแบบชนหมัดก็คือเป็นการแบบว่า
3: หล
1: ุดสแปร์อะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถ้าเราประสบความสำเร็จในการทำสไปร์หรือสแปร์เราก็ตีมือเป็นธรรมเนียมใช่เป็นธรรมเนียมของโบลิ่ง
3: โอเคครับส่วนใหญ่ตามไทย
1: จะมีชนศอกบ้างนิดหน่อยลุยครับ
2: ครับ

ลูกนี้ยังไม่นับนะอันนี้คือลูกแรกของจริงรอก่อนอันนี้มันคือการแข่งเวลาแข่งเราจะตื่นเต้นลูกแรกมันจะไม่ดีเดี๋ยวรอดู

0: าเรียกว่า
1: โอ้สนามจริงถึงสนามซ้อมเลยอยู่นี
0: ่ตอนนี้นะครับโยนไป2ลูกนะครับชาญแปรไป2ลูก
2: 17แต้ม
0: ของผมได
2: ้17แต้ม
0: เต้าเลย

อนนี้5ลูกนะครับห่างกันค่อนข้างเยอะเรียกได้ว่าทานเขาสแปร์ทุกลูกนะของผมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างสไตล์ขอสไตล์สักลูกนะ

0: เนี่ยแล้วยังไม่มีทริคในการแบบเก็บให้ทัน
1: ต้องโดนพินฝั่งขวาครับให้มันเด้งไปผมจะลองดูยังไม่ได้ครับยากเกิน

0: ซึ่งวันนี้น้องชาก็คือแบบตอนที่เราดูเขาเล่นคือฟอร์มเขาแบบโหดีมากนี่ขนาดตอนที่เขามาแข่งกับผมคือเขาซ้อมมาตั้งแต่บ่ายโมงครับจนแบบตอนนี้ประมาณแบบเกือบทุ่มนึงก็คือเล่นมาทั้งวันแล้วก็เพิ่งมาแข่งกันก็เรียกได้ว่าเอาจริงคือหมดแรงแล้วแต่ว่าฟอร์มเขาก็ยังแบบโหดเหมือนเดิมคือก็สมกับเป็นทีมชาติแหละครับที่จริงๆแล้วเขาแบบซ้อมมาเยอะเขาซ้อมหนักแล้วก็ทุกลูกคือเราเห็นฟอร์มเขาเห็นท่าที่เขาโยนไปเห็นเทคนิคเห็นความใจเย็นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่คนที่มาเล่นเพื่อสนุกมันคือคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พยายามแล้วก็มีเป้าหมายว่าเขาอยากจะเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอาชีพจริงๆถึงจะทำแบบนี้ได้นั่นแหละครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็คืออย่างที่เห็นว่าระหว่างที่เล่นไปก็ผมก็ทำคะแนนได้ไม่ค่อยได้ช่วงแรกๆนี่คือเละเทะเลยเพราะว่าลูกสองลูกแรกคือเหมือนเราพอเป็นการแข่งปุ๊บเหมือนเราจะกดดันละเราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันไม่เหมือนที่เราซ้อมเมื่อกี้มันไม่มีความกดดันช่วงแรกก็เป็นแบบนั้นจนแบบโอเคเราเสียเริ่มเยอะแล้วเรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทำให้ตัวเองไม่อับอายก็พอก็เลยเหมือนแบบค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมาแล้วครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาโยนได้ทำแต้มได้มากขึ้นแล้วก็เริ่มนิ่งขึ้นเก็บสเปร์ได้มีสไตล์บ้างนะครับจบเกมก็ได้คะแนนแบบถือว่าไม่แย่ได้คะแนน1-1-1นะครับพอได้มาแข่งกับชาญก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือความต่างของคนที่เขาตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองจนเป็นนักกีฬาเป็นไงครับชาญ1-1-1พอได้ไหมแซม
1: เลขสวยเลยครับ
0: แต่วันนี้ดีนะรู้สึกว่าแบบเหมือนพอได้กลับมาแบบเล่นโบลิ่งแล้วมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนตอนที่เล่นตอนเป็นเด็กเลย
1: ใช
0: ่ที่แบบว่าเล่นยังไงมันก็แบบสนุกอ่ะ
1: จะค่อนข้างบันเทิงนิดนึงครับสถานที
0: ่
1: ด้านกีฬาก็จะมีความกดดันแล้วก็สนุกในอีกรูปแบบนึง
2: เป็นอันนี้เป็นปกติของการโยนเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์ของเราส่วนตัวเองมันจะมีเกิดการบาดเจ็บได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่พอดีกับร่างกายเรา
0: โค้ชแบงค์ถึงบอกว่าอุปกรณ์สำคัญ
2: ใช่ครับอุปกรณ์สำคัญมากผมว่าเกือบๆกับทุกๆกีฬาเลยนะครับเพราะถ้ามีอุปกรณ์ส่วนตัวเองมันจะทำให้การพัฒนาฝีมือมันไปได้เร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพในการแข่งขันมากขึ้น
0: แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบอยากไปเป็นนักกีฬา
1: โดยส่วนตัวผมชอบลูกกีฬาแบบกีฬาที่ใช้ลูกคมๆเนี่ยปิงปองเทนนิสบาสอะไรเง
0: ี้
1: ยผมก็จะถนัดเฉพาะแบบกีฬาเดี่ยวมากกว่าโบว์ลิ่งก็เป็นกีฬาเดี่ยวแล้วก็ยิ่งอยู่ในแอร์ด้วยครับไม่ค่อยร้อน
2: อย่างระดับแข่งขันกับระดับเล่นเพื่ออินเทอร์เทนเนี่ยมันจะฝึกซ้อมคนละอย่างแข่งขันเนี่ยมันก็คือจริงจังแล้วเริ่มจริงจังเริ่มมีความมีระเบียบวินัยเข้ามามีกฎกติกาในการแข่งขันเข้ามาเราต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากขึ้นทีนี้มันก็จะเริ่มต้องมีความรู้ความเข้าใจ
0: ก่อนเล่นก่อนแข่งกับน้องชาญแล้วที่ยังไม่มีสกอร์ขึ้นแล้วซ้อมเป็นลูกๆผมรู้สึกว่าผมโฟกัส
2: ง่ายกว่า
0: เยอะเลย
2: ใช่เพราะว่าเมื่อกี้ผมสังเกตดูด้านหลังคือพอมีสกอร์ขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มโยนไม่ตรงมันจะเริ่มมีความ
0: กังวลอะไร
2: กังวลเราต้องอย่าตกรางนะเราต้องโยนอะไรให้มันให้แต้มดีผมถึงบอกว่าพอเวลาเราฝึกซ้อมมาเราไม่ค่อยอยากเปิดแต้มเพราะว่านักกีฬาจะไปโฟกัสที่แต้มมากกว่าการฝึกซ้อมที่เราจะต้องแก้ขัด
1: ถ้าอย่างที่ผมทุ่มเทจนได้ผลงานก็จะมีแชมป์ตอน18อายุ18ปีรุ่น18ปีเท่านั้นก็ผมยังเปิดเทอมยังเรียนมัธยมซึ่งหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็ต้องขึ้นรถมาซ้อมหรือว่าขึ้นรถเมล์มาต่อ BTS อะไรเงี้ยมาลงที่ราชโยธิน
0: ก็คือต้องทุ่มเทซ้อมหนักกว่าอย่างถ้าแบบชาญมองแบบว่าซีนอนาคตแบบของนักกีฬาโบว์ลิ่งเนี่ยมันจะไปต่อยังไงได้บ้างไม่ดีว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันการเป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งอ่ะมันสามารถที่จะแบบเซอร์ไวอยู่ในฐานะแบบอาชีพนักกีฬาได้จริงไหม
1: โบว์ลิ่งอาจจะเป็นกีฬาที่ตอนนี้ซบเซาลงเยอะครับผมซึ่งถ้าจะยึดเป็นอาชีพก็คงจะยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายนึงที่เด็กรุ่นใหม่ๆที่พวกผมอยากที่จะทำครับอยากให้โบว์ลิ่งกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนก่อนที่พวกผมจะเกิดผมได้ยินพวกพี่ๆเขาเล่ากันมาว่าแบบทุกอาทิตย์มีเงินรางวัลเงินแสนให้แข่งอยากจะให้โบว์ลิ่งกลับมาเป็นอย่างนั้นอีกครั้งซึ่งตอนนี้พวกผมก็พยายามจะศึกฝึกซ้อมไปแข่งให้มันได้ผลงานมากขึ้นให้คนได้เห็นมากขึ้นว่าในประเทศไทยยังมีโบว์ลิ่งเหลืออยู่อะไร
2: ผมก็อยากจะพัฒนานักกีฬาเยาวชนขึ้นมาให้มีการเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะตอนนี้โบว์ลิ่งมันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจะรู้จักในสังคมเล็กๆมากกว่า
0: แต่จริงๆมันเป็นเรื่องของแบบเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยถูกไหม
2: ใช่ครับผมมองว่าตอนนี้ที่อยู่ได้จริงต้องเป็นที่ของเขาเองโบว์ลิ่งที่ปิดไปส่วนมากผมมองว่ามันไปโดนค่าเช่าที่การโฆษณาการเชิญชวนอะไรเงี้ยมันน้อยทุกคนจะมองโบว์ลิ่งว่าเป็นกีฬาที่เอนเตอร์เทนสนุกสนานมากกว่ามาเล่นกับเพื่อนมากกว่าแต่เขาอยากแบบ ให้ทุกคนลองมาสนใจโบลิ่งมากขึ้นในเรื่องว่าเราสามารถพัฒนาไปในลักษณะเป็นโบลิ่งอาชีพก็มีส่งแข่งต่างประเทศเราก็มีอะไรเงี้ยครับ
0: อย่างตอนนี้ครับถ้าในประเทศไทยครับเรามีนักกีฬาที่ส่งต่อไปแข่งต่างประเทศเยอะครับ
2: ประเทศเราก็จะมีการแข่งขันในประเทศก็คือ Thailand Open
0: ครับ
2: นักกีฬาแต่ละประเทศเขาก็จะส่งมาเรื่อยๆมาแข่งทุกประเทศในโซนบ้านเราหรือว่าแม้แต่ยุโรปหรือว่าโซนอื่นๆก็ส่งมาด้วยชุดใหญ่ก็จะมีไปแข่งที่กาตาร์ก็จะเป็นกาตาร์โอเพ่น
0: ครับ
2: จริงๆประเทศไทยนี่คือจะเป็นประตูสู่การมาเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยเพราะว่าจริงๆประเทศไทยจะเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคุณเหมาะสมที่จะมาเป็นนักกีฬาในโครงการหรือว่านักกีฬาทีมชาติเพื่อที่จะไปแข่งในระดับชาติคือ4เกมเอเชียนเกม
1: ถ้าใกล้สุดเลยก็คือโลแชมเปี้ยนรุ่นอายุ21ปีครับเป็นชิงแชมป์โลกรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่ประเทศสวีเดนครับซึ่งสนามจริงก็จะต่างจากสนามนี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยตัวเลนด้วยสภาพอากาศจะไม่เหมือนกัน
0: อย่างถ้าคนทั่วไปที่เขามาเล่นแล้วเขาแบบได้เริ่มสนใจที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆวันนี้มันสามารถที่จะไปเรียนหรือว่าไปเริ่มต้น
2: จริงๆอ่ะที่แต่ละสถานที่ครับแต่ละสนามมีคนที่สามารถสอนได้เพราะว่าทางสมาคมก็มีการอบรมอยู่เรื่อยๆครับ
0: สุดท้ายอยากรู้ว่าแบบถ้าให้พูดเสน่ห์แบบชัดๆของโบลิ่งสำหรับชาเลยคืออะไร
1: มันทำให้ผมได้อยู่กับตัวเองได้ง่ายกว่าสิ่งอื่นคร
0: ับโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากมากวันนี้
1: ขอบคุณครับ
0: ยิ่งได้คุยกับโค้ชแบงค์แล้วก็ยิ่งเห็นว่าจริงๆแล้วเส้นทางอาชีพของการเป็นนักกีฬาโบลิ่งอาชีพอ่ะมันมีหนทางอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โบลิ่งในประเทศไทยมันอาจจะซบเซาลงจากเมื่อก่อนมากๆแต่ว่ามันยังมีหนทางอยู่มันยังมีสิ่งที่คนกลุ่มที่เขารักโบลิ่งเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันต่อไปให้มันเกิดขึ้นให้โบลิ่งมันกลับมาเป็นกีฬาที่คึกคักขึ้นมีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ให้คนสามารถที่จะได้เล่นโบลิ่งมากขึ้นเราเห็นแพชชั่นในตัวพวกเขาทุกคนที่อยากจะพากีฬาเนี้ยกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็อยากที่จะทำให้มันมีคนมาเล่นมากขึ้นมาจอยมากขึ้นรวมถึงมีนักกีฬาที่เข้ามา

ป็นมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันที่สนุกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ต่อให้ผ่านไปยังไงกลับมาเล่นยังไงก็สนุกเหมือนเดิมนั่นแหละครับโบว์ลิ่งสำหรับวันนี้ก็สุดยอด

0: หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: 5มิถุนายนของทุกปีวันที่โลกกำลังส่งสัญญาณบางอย่างถึงเราจุดเริ่มต้นจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นองค์การสหประชาชาติจึงกำหนดการประชุมครั้งสำคัญขึ้นในปีพุทธศักราช2515ณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนภายใต้หัวข้อสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยมีผู้แทนเข้าร่วม113ประเทศทั่วโลกการประชุมครั้งนั้นนำไปสู่การก่อตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP พร้อมกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงปลุกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและร่วมกันฟื้นฟูธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ประเทศไทยเริ่มต้นก้าวสำคัญในปีพุทธศักราช2518ด้วยการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของไทยวันที่5มิถุนายนเป็นวันที่ผู้คนทั่วโลกหันกลับมาฟังเสียงของธรรมชาติอีกครั้งผ่านการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเริ่มต้นง่ายๆด้วยมือของเราทุกคน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: น้องแอมนะคะว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ครูแพรนะคะก็วันนี้นะคะก็ Strong Together ซีซั่น6แล้วนะคะโอ้โหมากันถึง6ซีซั่นแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นซีซั่นที่เกี่ยวกับโยคะเบิร์นค่ะโยคะเบิร์นเนี่ยนะคะก็จะเป็นโยคะที่แพรเนี่ยนำมาผสมกับท่าออกกำลังกายด้วยเพราะปกติเวลาเราโยคะอย่างเดียวเราก็จะยืดอย่างเดียวใช่ไหมคะน้องแอมเคยโยคะมาก่อนไหมคะ
2: เคยมาบ้างค่ะ
1: โอเคแสดงว
2: ่
1: าม
2: ี
1: พ
2: ื้
1: นฐานมีพื้นฐานอยู่แล้วเยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นการยืดเหยียดแล้วก็เพิ่มการเอ็กซ์ไซส์กล้ามเนื้อแบบง่ายๆค่ะที่วันนี้เนี่ยแพรเตรียมมาเพื่อให้ทุกคน

ซีซั่นนี้เรามาลุยกับโยคะเบิร์นกันนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มอัพกันวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากท่านั่งนะคะมาเราก็เริ่มจากท่านั่งกันค่ะอยากให้คนที่ดูอยู่ที่บ้านเนี่ยได้นั่งแล้วก็ทำตามไปด้วยได้เลยนะคะอยู่หน้าทีวีทำได้เลยเรานั่งขาซ้ายอยู่ในขาขวาอยู่นอกหรือด้านไหนอยู่ข้างในข้างนอกได้หมดเลยนะคะนั่งในท่าที่เราสบายสบายแล้วเอามือของเราเนี่ยนะคะวางไว้บนหัวเข่าทั้งสองข้างเราจะมาทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงค่ะหลับตาลงนะคะแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเราเองกันสักครู่หนึ่งนะคะให้เรามีสมาธิอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าให้เรารู้สึกท้องพองขึ้นอกขยายขึ้นหายใจออกให้รู้สึกท้องยุบลงแฟบลงหายใจเข้าท้องพองอกขยายหายใจออกท้องแฟบอกแฟบมีสมาธิอยู่กับลมหายใจของตัวเองนะคะดีค่ะให้ลมหายใจของเราเบาสบายให้ลึกและยาวหายใจเข้าให้ลึกให้ลงไปถึงท้องของเราเลยหายใจออกให้ยาวเยี่ยมมากค่ะทีนี้ค่อยๆลืมตาขึ้นได้ค่ะเอาละค่ะเรามาบริหารลำคอของเรากันก่อนนะคะเราจะเริ่มจากเอียงคอไปทางขวาค่ะแล้วเอียงคอไปทางซ้ายเงยหน้าขึ้นมองเพดานค่ะยืดต้นคอด้านหน้าก้มศีรษะลงยืดต้นคอด้านหลังนำศีรษะกลับมาตรงกลางค่ะทีนี้เรามือขวานะคะจับที่หัวเข่าด้านซ้ายมือซ้ายวางไว้ด้านหลังตัวเราค่ะหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางสลับข้างค่ะมือซ้ายจับเข่าขวามือขวาวางไว้ด้านหลังหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราทวิสต์บิดตัวมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังยืดเหยียดสบายๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางค่ะอ่ะทีนี้ยืดลำตัวด้านข้างกันบ้างค่ะเอามือซ้ายของเราวางไว้ที่พื้นนะคะหายใจเข้าแล้วยกมือขวาขึ้นค่ะหายใจออกเราค่อยๆโค้งตัวของเราไปทางซ้ายลองค่อยๆไต่มือซ้ายออกไปให้ไกลขึ้นอีกนิดนึงใช่ถ้าวางศอกได้วางนะคะแต่ถ้าวางไม่ถึงไม่เป็นไรพยายามให้สะโพกขวาของเราอยู่ติดพื้นไว้เยี่ยมมากค่ะน้องแอนหายใจเข้าเรายกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะสลับข้างกันบ้างค่ะวางมือขวาลงหายใจเข้าเรายกแขนซ้ายขึ้นหายใจออกเราค่อยๆโน้มตัวไปทางขวาถ้าเราสังเกตนะคะบางคนเราจะตึงสองข้างไม่เท่ากันนะคะเป็นปกตินะคะต้องค่อยๆยืดเหยียดบ่อยๆหายใจเข้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะทีนี้มาที่ข้อหัวไหล่กันบ้างนะคะเอามือแตะไว้ที่หัวไหล่ของเราจากนั้นเราหมุนหัวไหล่มาด้านหน้ากว้างๆถ้าเอาศอกมาแตะกันด้านหน้าไหวมั้ยไหวแตะเลยหมักสัก10ทีค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วหมุนกลับด้านอีก10ทีค่ะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบเยี่ยมมากมาหัวเข่าข้อมือหัวไหล่แล้วเรามาที่ข้อสะโพกกันบ้างเราจะนั่งชันเข่าขึ้นมานะคะขากว้างประมาณช่วงสะโพกแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราเอามือวางไว้ด้านหลังตัวเราค่ะให้ปลายนิ้วชี้ไปด้านเดียวกับปลายนิ้วเท้าหายใจเข้าเรายืดอกขึ้นหายใจออกเราพับหัวเข่ามาทางขวาค่ะแล้วเราหันหน้าไปทางซ้ายใช่หายใจเข้าเรายกเข่ากลับขึ้นมาค่ะหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายแล้วหันหน้าไปทางขวาดีค่ะหายใจเข้ายกเข่ากลับขึ้นมาหายใจออกพับเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกพับหัวเข่าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาแต่ขออีก2รอบนะคะหายใจเข้ายกเข่าขึ้นหายใจออกพับหัวเข่าไปค่ะ
อีกรอบเดียวค่ะหายใจเข้า

0: หายใจออกเยี่ยมมากค่ะเอาละค่ะเอาเข่ากลับมาตรงกลางทีนี้เราจะมาเจอกันในท่า all four นะคะอันนี้นะคะเราจะอยู่ในท่าที่ให้ข้อมือของเราอยู่ใต้หัวไหล่นะคะแล้วหัวเข่าอยู่ใต้ข้อสะโพกโอเคอ่ะน้องแอมอาจจะหันทางเดียวกับแมทก็ได้ดีค่ะจะให้คนที่บ้านเห็นด้วยเราจะไปกันต่อที่ cat and cow นะคะจะเป็นท่าที่เราช่วยยืดแล้วก็คลายกระดูกสันหลังนะคะเราจะเริ่มจากหายใจออกค่ะเราจะโก่งหลังขึ้นเริ่มจากโก่งหลังขึ้นก่อนอ่ะนี่หายใจเข้าหายใจออกค่ะโก่งหลังขึ้นใช่เก็บก้นเข้ามาค่ะสูบสะดือเข้าไปสูงๆหายใจเข้าเราจะทิ้งท้องลงเงยหน้าขึ้นใช่หายใจออกโก่งหลังเก็บก้นเข้ามาค่ะแล้วสูบสะดือเข้าไปสูงๆยืดแนวกระดูกสันหลังของเราทั้งเส้นเลยหายใจออกค่ะทิ้งท้องลงแล้วเงยหน้าขึ้นดีค่ะขออีก2รอบนะคะหายใจออกโก่งหลังเก็บก้นสูบสะดือเข้าไปสูงหายใจเข้าทิ้งท้องลงเปิดอกขึ้นเยี่ยมค่ะทีนี้นำหลังกลับมาตรงกลางใช่ต่อไปนะคะเราจะมายืดช่วงหัวไหล่กันนิดหนึ่งนะคะเราจะเริ่มจากเปิดแขนขวาขึ้นหาเพดานค่ะหายใจออกเราจะสอดแขนขวาไปใต้แขนซ้ายใช่ขออีก3รอบค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปข้างใต้ขออีกแค่2ครั้งค่ะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปค่ะขออีกรอบเดียวแล้วสลับข้างหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปดีค่ะท่านี้เราจะได้ยืดช่วงกล้ามเนื้ออกของเรานะคะเอามือวางกลับและสลับข้างค่ะหายใจเข้าแล้วเปิดแขนซ้ายขึ้นค่ะหายใจออกสอดแขนซ้ายไปใต้แขนขวามาขออีก3รอบนะคะหายใจเข้าเปิดแขนขึ้นหายใจออกสอดแขนไปค่ะพยายามสังเกตนะคะให้ข้อสะโพกกับหัวเข่าอยู่ในแนวเดียวกันนะคะมาขออีก2ทีค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปตามลมหายใจของเรานะคะหายใจเข้ายืดเหยียดขึ้นไปค่ะหายใจออกสอดแขนกลับมาโอเคเยี่ยมมากค่ะเอามือวางกลับไว้ตรงกลางแล้วค่ะทีนี้นะคะขอยืดเหยียดน่องกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปกันต่อนะคะเราเหยียดขาขวามาด้านหลังค่ะเหยียดขาขวามาด้านหลังใช่แล้วกดส้นเท้าลงยืดน่องค้างไว้นะคะนับ5 4 3 2 1สลับข้างค่ะเราจะรู้สึกตึงๆที่บริเวณส้นเท้าน่องแล้วก็ต้นขาด้านหลังแล้วค่อยๆกดส้นเท้าลงค้างไว้ค่ะอีก5 4 3 21เยี่ยมมากค่ะโอเควอร์มอัพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนการเวิร์กเอาท์กันเวิร์กเอาท์วันนี้นะคะแพรจะมีให้4ท่าซึ่งวันนี้เราจะมาฝึกเน้นแกนกลางลำตัวของเรากันนะคะเพราะว่าแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหมายความว่าเราจะไม่ค่อยปวดหลังเราจะขยับร่างกายได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นหน้าท้องแกนกลางของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยวันนี้นะคะท่าแรกเราจะเริ่มจากนอนหงายค่ะเดี๋ยวพี่แพทจะทำให้ดูก่อนนะคะเราจะเริ่มจากนอนหงายแบบนี้นะคะแล้วชันเข่าขึ้นนะคะเอามือวางไว้ข้างลำตัวนะคะจะเป็นเรียกว่าท่านี้จะเรียกว่า pelvic tilt นะคะหรือการขยับข้อสะโพกของเราเราจะเริ่มจากการแอนหลังนะคะทิ้วกระดูกสะโพกของเราลงหาพื้นจากนั้นเราจะหมุนกระดูกสะโพกของเรากระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานนะคะแบบนี้นะคะ12ครั้งนะคะอันนี้เป็นท่าแรกอ่ะมาให้น้องแอมทำแล้วเดี๋ยวแพรจะช่วยอธิบายนะคะแล้วคนดูทางบ้านทำตามนะเอาละค่ะนอนสบายๆเลยนะคะอ่ะมือวางไว้ข้างลำตัวนะหลังจากนั้นค่ะเริ่มจากหมุนข้อสะโพกของเราลงที่พื้นใช่จะเห็นว่าตอนนี้หลังของแอมจะแอนนิดหนึ่งนะคะจากนั้นหายใจออกหมุนกระดูกข้อสะโพกของเราขึ้นหาเพดานใช่ถูกต้องค่ะมาค่ะหายใจเข้าแอนหลังค่ะถูกต้อง แล้วหายใจออกหมุนกระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานดีมากค่ะหายใจเข้าหายใจออกนี่ค่ะขอ10ทีอันนี้3ครั้งแล้วหายใจเข้าสังเกตนะคะหลังของเราจะมีช่องว่างระหว่างพื้นหายใจออกหลังของเราจะแบนราบติดพื้นไปเลยมาขออีก5ครั้งค่ะหายใจเข้าหายใจออกดีค่ะท่านี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อท้องด้านในแกนกลางของเรานะคะเหมาะกับทุกๆคนเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาเรายืนเรามักจะยืนแอ่นหลังนะคะมันทำให้เราปวดหลังล่างแต่ว่าท่านี้เนี่ยจะเป็นการจัดปรับกระดูกสะโพกของเรานะคะให้เขากลับมาอยู่ในแนวปกตินะคะหรือแม้แต่คุณแม่หลังคลอดนะคะท่านี้ก็ช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้านในของเราแข็งแรงขึ้นเหมือนกันอ่ะพี่แพทขออีกทีเดียวค่ะหายใจออกหายใจเข้าโอเคผ่อนคลายเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปท่าต่อไปกันเลยนะคะท่าต่อไปจะเป็นท่าฮิลแท็บนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่แพทจะทำให้ดูก่อนนะคะท่าต่อไปเราจะนอนหงายอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะแต่เราจะชันเข่าขึ้นมานะคะให้ขาของเราตั้งฉากไว้แล้วเราจะค่อยๆเอาส้นเท้าของเราแตะที่พื้นแล้วยกกลับขึ้นมาแตะที่พื้นแล้วยกกลับขึ้นแตะที่พื้นแล้วยกกลับขึ้นแต่ระหว่างที่ทำนะคะสังเกตว่าหลังเราจะไม่แอ่นนะคะเมื่อกี้เราฝึกแบบหลังแอ่นกับหลังติดพื้นไปแล้วนะคะลองจับฟีลลิ่งเมื่อกี้ว่าให้หลังเราติดพื้นเอาไว้แล้วค่อยๆแตะส้นเท้าลงที่พื้นมาขอ12ทีค่ะน้องแอมคนทางบ้านด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกัน12ทีมาค่ะอ่ะทีนี้ขาอยู่ตรงนี้นะดีค่ะแล้วให้หลังของเราติดพื้นไว้ถูกต้องเกรงท้องไว้ค่ะปะเอาส้นเท้าลงมาแตะที่พื้นถูกต้องกลับมา1ปึ๊บ2ดีค่ะ3 4เกรงท้องไว้นะคะ5 6ดีค่ะเกรงท้องไว้ตัวนิ่งๆไว้ค่ะ78อย่าให้หลังของเราแอ่นนะ9 10ขออีก2ทีเท่านั้น11ดีค่ะ12โอเคเป็นไงคะเกรงท้องดีไหม พยักหน้าเกรงท้องสุดๆเลยใช่ไหมคะวันนี้จะเป็นแบบเบาๆสบายๆเป็นไงบ้างคะเมื่อกี
1: ้รู้สึกโดนค่ะ
0: โดนมั้ยรู้สึกโดนหน้าท้องใช่ไหมคะ
1: รู้สึกว่าเป็นท่าที่ง่ายทำตามได้แต่ว่า
0: เกรง
1: ใช่ค่ะ
0: ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าลองทำแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยมัน
1: ใช่ค่ะถ้าเกิดทำถูกวิธี
0: ใช่ใช่แล้วเป็นท่าที่ดูเหมือนง่ายจริงๆแต่พอเราทำแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราบางทีเวลาเราออกกำลังกายแล้วเราไม่ได้โฟกัสกล้ามเนื้อให้ถูกจุดเนี่ยเราจะไปใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่นๆช่วยแทนหมดเลยแทนที่แบบว่าเฮ้ยเราเล่นท้องทำไมไม่ได้ท้องไปเมื่อยส่วนอื่นแทนเพราะว่าเราใช้กล้ามเนื้อไม่ถูกจุดนะคะเพราะฉะนั้นท่าเบสิกพวกนี้ค่ะจะทำให้เรากลับมาใช้งานกล้ามเนื้อดีๆยิ่งขึ้นอ่ะมาเรามาเริ่มเซตที่2กันนะคะเอาล่ะทีนี้ทำต่อเนื่อง4ท่าเลยนะเริ่มจากท่าแรกเพลวิกทิ้วก่อนค่ะยังจำได้ใช่ไหมคะที่หมุนกระดูกสะโพกของเราขึ้นหาเพดานแล้วหมุนกระดูกสะโพกลงหาพื้นให้หลังแอ่นขึ้นอ่ะงั้นรอบนี้เดี๋ยวพี่แพรจะทำไปด้วยกันพร้อมๆกันเนาะป้าค่ะเริ่มค่ะเราจะเริ่มจากหมุนกระดูกก้นกบลงแล้วหมุนกระดูกก้นกบขึ้น1ดีค่ะหมุนลงขึ้น2หายใจออกหายใจเข้า3หายใจออกให้หลังมีช่องว่างที่พื้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่ะหายใจเข้าขออีก3ครั้งหายใจออกหายใจเข้าหลังแอนขึ้นหายใจออกหลังติดพื้นอีกครั้งเดียวค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคพักค่ะไปต่อที่ท่าต่อไปเลยนะคะ เราจะทำฮิลแท็กนะคะ

0: ชันเข่าขึ้นมาค่ะให้เข่ากับข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะหลังติดพื้นไว้ค่ะเก็บหมุนกระดูกก้นกบของเราขึ้นหาเพดานนิดนึงให้หลังติดพื้นไปกันค่ะเริ่มจากเอาส้นเท้าแตะที่พื้น1กลับมาค่ะสลับข้าง2เกรงท้องไว้ค่ะลงค่ะ3หายใจไว้4 5อย่าลืมเกรงท้องไว้ตลอดนะคะ6หายใจเข้าหายใจออก7เกรงท้องไว้8ไม่ผ่อนหน้าท้องเลย9อีกนิดเดียวค่ะ10ขออีก2ทีมา11อีกครั้งเดียวค่ะ12โอเควางเท้าลงที่พื้นได้อ่ะกระเถิบส้นเท้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะเราจะโค้งลำตัวด้านข้างนะคะเอามือไปแตะที่ปลายนิ้วก้อยด้านนอกนะเอาละค่ะเริ่มจากยกลำตัวด้านบนขึ้นมาเล็กน้อยให้สะบักของเราห่างจากพื้นจากนั้นค่ะป้าด้านซ้ายแตะเท้าซ้ายด้านขวาแตะเท้าขวา2ไปค่ะ3 4 5 6 7เกรงท้องไว้ค่ะ8 9 10 11 12โอเคพักค่ะโอ้โหนี่ขนาดแผลทำไปด้วยรู้สึกเกร็งหน้าท้องมากๆเลยปักต่อท่าสุดท้ายเดดบักค่ะชันขาขึ้นมาค่ะหัวเข่าข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันเหยียดแขนขึ้นนะคะไปกันค่ะเริ่มจากเหยียดขาซ้ายแขนขวาแล้วกลับมาเจอกันตรงกลาง1เหยียดแขนขวาขาซ้ายกลับมาค่ะ2สลับข้าง3เกรงท้องไว้4ให้ท้องให้หลังติดพื้นไว้นะคะ5หายใจเข้าเหยียดออกหายใจออกกลับมาค่ะ6หายใจเข้าหายใจออก7 8 9เกรงท้องไว้10อีก2ทีเท่านั้น11อีกครั้งเดียวค่ะ12โอเคพักแป๊บหนึ่งค่ะโอ้เหนื่อยไหมคะน้องแอม
1: มีความเหนื่อยเนาะ
2: ค่ะ
0: เหนื่อยนิดนึงเหมือนไม่เหนื่อยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้ทำไปด้วยพูดไปด้วยนี่เหนื่อยนะเนี่ย
2: ยิ่งใช้แรงเยอะ
0: ยิ่งใช้แรงเยอะนะคะคนที่บ้านทำตามกันอยู่หรือเปล่าอยากให้ลองทำตามกันดูนะคะใช่เพราะว่าเป็นท่าที่ทำดูทีวีแล้วเราทำไปเรื่อยๆก็ได้ใช่แ
2: ล้วทำตามได้เลย
0: ใช่ทำตามได้เลยแล้วก็ได้ฝึกหน้าท้องด้วยนอนดูทีวีเฉยๆอาจจะมีซิกแพคก็ได้นะ
2: สาวๆต้องการมากค่ะช่วงนี้ซิกแพค
0: ใช่แล้วค่ะเราอย่านอนดูทีวีอยู่เฉยๆค่ะเรามาขยับร่างกายกันเนาะพักกันอีกแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเซตสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะคะมาเรามาเตรียมตัวกันค่ะเซตสุดท้ายค่ะมาท่าแรกนะคะเอาละหมุนข้อกระดูกสะโพกของเราลงหาพื้นจากนั้นหมุนขึ้นไปหาเพดานค่ะหมุนลงแล้วหมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะสามหายใจเข้าค่ะหายใจออกหมุนขึ้นไปสี่ห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดอีกนิดเดียวค่ะแปดหายใจเข้าและหายใจออกเก้าโอเคเปลี่ยนท่าค่ะมาเราไปกันต่อนะคะชันเข่าขึ้นมาค่ะ90องศาหัวเข่าข้อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกันนะเกรงท้องไว้ให้หลังติดพื้นไว้นะคะแล้วเริ่มเลยค่ะมาเอาส้นเท้าแตะพื้น1สลับข้างค่ะ2 3 4 56เกรงท้องไว้7หลังไม่แอน

0: 9 10ขออีก2ครั้งค่ะ11อีกครั้งเดียว12โอเควางเท้าลงที่พื้นได้ขยับเท้าเข้ามาใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะเราจะไปต่อกันนะคะเอาละค่ะเริ่มจากยกลำตัวขึ้นมาค่ะให้สะบักของเราลอยจากพื้นเล็กน้อยจากนั้นค่ะอ่ะเราโค้งตัวไปทางซ้ายและขวาซ้ายและขวาไปเรื่อยๆค่ะ5 6เกร็งท้องไว้ค่ะ7 8 9 10 11 12โอเคนอนพักลงมาได้ค่ะมาต่อที่ท่าสุดท้ายเดดบักกันค่ะชันขาขึ้นมาค่ะเหยียดแขนตรงขึ้นไปหาเพดานมาเริ่มจากเหยียดขาซ้ายแขนขวาไปด้านหลังเกร็งท้องไว้กลับมาเจอกันตรงกลางแล้วสลับข้าง2ไปเรื่อยๆค่ะเกร็งท้องไว้นะตัวนิ่งๆไว้3เหยียดแขนเหยียดขาไปให้สุด4หายใจเข้าหายใจออก5หายใจเข้าหายใจออก6ไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวค่ะ7พยายามเกร็งท้องคอนโทรลตัวเราให้นิ่งๆไว้8 9 10อีก2ครั้ง11อีกครั้งเดียว12โอเคพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเสร็จแล้วโปรแกรมเวิร์กเอาหน้าท้องของเราวันนี้แบบสบายๆแต่ก็ไม่สบายซะทีเดียวบางคนอาจจะมีเหงื่อซึมๆ
1: ใช่
0: ไหมคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกันนะคะเอาละค่ะมาเริ่มจากการยืดเหยียดนะคะเราจะนั่งสบายๆเหมือนตอนแรกเลยนะคะขาของเราจะไม่ซ้อนทับกันนะคะเราจะเริ่มจากหายใจเข้าเรายกแขนขวาขึ้นหายใจออกเราโค้งตัวไปทางซ้ายค่ะยืดมาด้านข้างของเราสักนิดหนึ่งเมื่อกี้เนาะเรามีการใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืดเหยียดผ่อนคลายเขาสักนิดหนึ่งนะคะค้างไว้ค่ะอีก3 2 1หายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมาสลับข้างค่ะอ่ะทีนี้ยกแขนซ้ายขึ้นหายใจเข้ายืดออกขึ้นค่ะหายใจออกเราโค้งตัวไปทางขวายืดลำตัวด้านซ้ายของเรานะคะจะรู้สึกตึงๆเล็กน้อยแต่พยายามอย่าให้สะโพกด้านซ้ายของเราเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะให้สะโพกของเราอยู่ติดพื้นเอาไว้เพื่อที่เราจะได้ยืดเหยียดได้เต็มที่นะอีก3 2 1หายใจเข้าค่ะยกตัวกลับขึ้นมาค่ะอ่ะบิดลำตัวกันสักนิดนึงค่ะเอามือขวาจับเข่าซ้ายมือซ้ายวางด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวค่ะแล้วมองข้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังอีก5 4 3 2 1สลับข้างค่ะทีนี้มือซ้ายจับเข่าขวาบ้างมือขวาวางไว้ด้านหลังนะคะหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกทวิสต์บิดตัวไปค่ะมองข้ามไหล่ขวาของเราไปด้านหลังยืดเหยียดสบายๆนะคะไม่ต้องยืดจนเราแบบตัวสั่นเกร็งแบบนั้นนะคะอันนี้เราอยากให้ยืดแล้วรู้สึกว่าสบายตัวแล้วก็ผ่อนคลายเต็มที่โอเคหายใจออกผ่อนคลายกลับมาตรงกลางอ่ะทีนี้ค่ะเอามือประสานไว้ด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะประสานไว้ด้านหลังค่ะแล้วเหมือนพยายามจะดึงมือด้านหลังขึ้นให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเพื่อที่เราจะได้ยืดเหยียดช่วงอกด้านหน้าของเรา2 1หายใจออกผ่อนคลายมือออกมาประสานมือไว้ด้านหน้าทีนี้เหยียดแขนไปข้างหน้าค่ะแล้วโก่งหลังใช่เมื่อเราได้ยืดเหยียดสะบักด้านหลังดีค่ะอีก3 2 1หายใจออกผ่อนคลายโอเคค่ะวันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการบริหารแกนกลางลำตัวนะคะสามารถฝึกได้ทุกวันเลยนะคะท่านี้แล้วเดี๋ยวยังไงเทปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มือกรอกน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอ่ะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: สามัญนิจโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: พบกันอีกครั้งครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไป Active ร่างกายให้พร้อมตลอดทั้งวันนะครับและในวันนี้เราเดินทางมาถึงครั้งที่2ของสัปดาห์ในส่วนของการทำคาร์ดิโอนะครับหรือว่าการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความฟิตของกล้ามเนื้อหัวใจและปอดนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างโค้ชมาย
1: อุปกรณ์ของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเสื่อโยคะนะคะสำหรับทางบ้านที่ยังไม่มีเสื่อโยคะเนาะใช้เป็นผ้าขนหนูผืนเล็กๆ ก็ได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราพักกันสักครู่ไปเตรียมอุปกรณ์กันเลย